0: เรืองของประเทศและประชาชนชาวเบลเยียมตลอดระยะเวลา143ปีของความสัมพันธ์ทางการทูตไมตรีจิตมิตรภาพและความร่วมมือระหว่างราชอาณาจักรทั้งสองมีความรุ่งเรืองเจริญงอกงามมาอย่างยาวนานอย่างรากลึกด้วยค่านิยมและธรรมเนียมประเพณีร่วมกันภายใต้การปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นพระประมุขซึ่งเป็นศูนย์รวมความสามัคคีของคนในชาติและเสถียรภาพของบ้านเมืองสายสัมพันธ์และความใกล้ชิดสนิทสนมระหว่างพระราชวงศ์ทั้งสองที่สืบทอดมาตลอดทุกรัชสมัยรวมทั้งความใกล้ชิดสนิทสนมในระดับประชาชนจึงถือเป็นพื้นฐานปัจจัยสำคัญในการขับเคลื่อนความร่วมมือและปฏิสัมพันธ์ระหว่างกันในขณะที่เรายังคงเสริมสร้างความเป็นหุ้นส่วนระหว่างกันในด้านการค้าและการลงทุนที่ได้ทำอยู่แล้วนั้นเรายังมีความมั่นใจในศักยภาพที่จะผสานความเป็นเลิศด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมของเบลเยียมให้สอดรับกับแนวทางการขับเคลื่อนในอนาคตของประเทศไทยในด้านเศรษฐกิจดิจิทัลพลังงานสะอาดตลอดจนการบริการเพื่อสุขภาพหม่อมฉันจึงเชื่อมั่นว่าสายสัมพันธ์แห่งมิตรภาพและความร่วมมืออันมั่นคงของเราจะเจริญงอกงามต่อไปเพื่อประโยชน์สุขของประชาชนของเราในภายภาคหน้าพระปรมาภิไธยมหาวชิราลงกรณ์พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว
1: รัฐบาลเตรียมจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2569นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีได้ขอพระราชทานพระบรมราชานุญาตในนามรัฐบาลดำเนินการจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2569โดยส่วนกลางวันที่28กรกฎาคมเวลา 7:00 นจะมีพิธีเจริญพระพุทธมนต์และทำบุญตักบาตรพระสงฆ์175รูปณท้องสนามหลวงจากนั้นในเวลา 8:00 นจะมีพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดินพร้อมเชิญชวนหน่วยงานภาครัฐร่วมลงนามถวายสัตย์ปฏิญาณทางเว็บไซต์ของสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน www.ocsc.go.th ได้จนถึงวันที่31กรกฎาคมและในช่วงเย็นเวลา 17:30 นและ 19:29 นจะมีพิธีถวายเครื่องราชสักการะและวางผ่านพุ่มและพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลโดยส่วนกลางจัดพิธีณท้องสนามหลวงมีนายกรัฐมนตรีเป็นประธานส่วนภูมิภาคทุกจังหวัดจัดพิธีณศาลากลางจังหวัดหรือสถานที่ที่เหมาะสมและในต่างประเทศสถานเอกอัครราชทูตและสถานกงสุลพิจารณาการจัดพิธีตามที่เห็นสมควรและเหมาะสมนอกจากนี้ในวันที่29กรกฎาคมจะมีพิธีเชิญเครื่องราชสักการะและผ่านพุ่มของหน่วยงานต่างๆจากท้องสนามหลวงเพื่อทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายณโรงละครอาคาร601สำนักพระราชวังสนามเสือป่าโดยมีกระทรวงกลาโหมเป็นหัวหน้าคณะเชิญเครื่องราชสักการะและผ่านพุ่มในการนี้รัฐบาลขอเชิญชวนประชาชนทุกภาคส่วนร่วมจัดกิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์สาธารณกุศลเพื่อแสดงความจงรักภักดีและน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว28กรกฎาคม2569
0: คณะรัฐมนตรีเห็นชอบให้วันที่12สิงหาคมของทุกปีเป็นวันสำคัญของชาติไทยและวันหยุดราชการประจำปีนางสาวพลอยทะเลลักษมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าคณะรัฐมนตรีเห็นชอบให้วันที่12สิงหาคมของทุกปีเป็นวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและเป็นวันแม่แห่งชาติโดยให้เป็นวันหยุดราชการต่อไปนอกจากนี้คณะรัฐมนตรียังมีมติเห็นชอบให้ข้าราชการทุกประเภทพนักงานราชการลูกจ้างประจำลูกจ้างชั่วคราวของส่วนราชการหน่วยงานของรัฐและพนักงานรัฐวิสาหกิจลาเข้าร่วมโครงการอุปสมบทบวชชีพรหมโพธิและปฏิบัติธรรมอุทิศถวายสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงณดินแดนพุทธภูมิประเทศอินเดียเนปาลระหว่างวันที่7ถึงวันที่19สิงหาคม2569โดยไม่ถือเป็นวันลา
1: นายกรัฐมนตรีสั่งทบทวนเกณฑ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐเร่งค้นหาผู้เดือดร้อนเชิงรุกไม่ปล่อยให้ผู้ที่สมควรได้รับสิทธิ์หลุดจากระบบ
2: นางสาวรัชดาธนาดีเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่านายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยสั่งการในที่ประชุมคณะรัฐมนตรีในการทบทวนหลักเกณฑ์ผู้มีสิทธิ์ได้รับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐประจำปี2569เนื่องจากการรับฟังเสียงสะท้อนของประชาชนพบว่ายังมีผู้เดือดร้อนจำนวนหนึ่งไม่ผ่านการคัดกรองทั้งที่ยังมีความเดือดร้อนและมีความจำเป็นต้องได้รับการช่วยเหลือจากภาครัฐเช่นผู้ที่มีชื่อครอบครองรถเก่าที่หมดสภาพใช้งานแล้วแต่ยังมีข้อมูลค้างในทะเบียนหรือผู้ที่กำลังศึกษาต่อเพื่อพัฒนาตนเองซึ่งหลักเกณฑ์ปัจจุบันยังไม่สะท้อนสภาพความเป็นอยู่ที่แท้จริง
3: ท่านนายกก็ได้พูดย้ำในคณะรัฐมนตรีค่ะว่าเรื่องนี้ต้องเอาไปทบทวนอย่างด่วนนะคะคนที่เดือดร้อนแล้วเขาต้องการทำเรื่องที่จะอุทธรณ์ประชาชนไม่ควรเป็นฝ่ายที่จะต้องวิ่งเข้าหารัฐหรือรอการอุทธรณ์ต้องให้หน่วยงานของรัฐเป็นฝ่ายเข้าไปหาประชาชนลงพื้นที่ค้นหารับฟังและแก้ปัญหาเชิงรุกค่ะเพื่อไม่ให้ผู้ที่สมควรได้รับความช่วยเหลือต้องหลุดจากระบบ
2: นอกจากนี้นายกรัฐมนตรีมอบหมายให้กระทรวงมหาดไทยเร่งสำรวจผู้ที่ไม่ผ่านการคัดกรองแต่ยังมีเหตุอันควรได้รับความช่วยเหลือและส่งข้อมูลให้กระทรวงการคลังพิจารณาโดยเร็วรวมทั้งให้กรมการขนส่งทางบกเร่งปรับปรุงฐานข้อมูลทะเบียนรถให้เป็นปัจจุบันพร้อมลดภาระประชาชนในการจำหน่ายทะเบียนเพื่อยกเลิกทะเบียนรถที่หมดสภาพและเร่งเสนอแก้ไขกฎหมายหรือระเบียบที่เป็นอุปสรรคด้านนายเอกนิตินิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังย้ำถึงหัวใจสำคัญของโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐคือการมุ่งช่วยเหลือกลุ่มผู้เปราะบางที่เดือดร้อนอย่างแท้จริงหลังจากที่ไม่ได้ทบทวนสิทธิ์กลุ่มผู้ถือบัตรเดิมกว่า13ล้านคนมานาน 4-5 ปีจนเกิดเสียงวิพากษ์วิจารณ์เรื่องปัญหาผู้ที่ได้รับสิทธิ์แต่ไม่ได้ยากจนจริงขณะเดียวกันกระทรวงการคลังกำลังเร่งแก้ไขปัญหาและช่วยเหลือประชาชนที่ตกเป็นเหยื่อขบวนการมิจฉาชีพที่หลอกนำชื่อไปจดทะเบียนตั้งบริษัทหรือเปิดบัญชีซื้อขายหุ้นโดยไม่รู้ตัวจนทำให้เสียสิทธิ
4: ์ผมบอกแล้วเราให้ทบทวนสิทธิ์เต็มที่คนเดือดร้อนเราต้องช่วยเขาแต่คนที่ไปทำร้ายเขาเนี่ยไปหลอกเขาเนี่ยก็ต้องมาจัดการก็มีบริษัทเอาชื่อคนไปเอาชื่อชาวบ้านมาใส่เป็นจ้างเงินจ่ายเงินเดือนมาจ่ายเป็นกรรมการบริษัทพวกทุนเทาอะไรทั้งหลายเนี่ยเอาชื่อมาเป็นกรรมการบริษัทหลักทรัพย์ที่เราเห็นอยู่พวกนี้ก็ถูกหลอกมาก็ต้องจัดการ
2: ขณะที่นายอัศเดชคงสิริกรรมการและผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกล่าวเพิ่มเติมว่าทางตลาดหลักทรัพย์เตรียมประสานงานกับกระทรวงการคลังขอข้อมูลรายชื่อประชาชนที่ได้รับผลกระทบเพื่อนำมาตรวจสอบและคัดแยกจำนวนผู้ที่ถูกแอบอ้างชื่อให้เป็นกรรมการในบริษัทจดทะเบียนอย่างละเอียดพร้อมเร่งให้ความช่วยเหลือผู้ที่ตกเป็นเหยื่อและหาแนวทางป้องกันไม่ให้เกิดปัญหาลักษณะนี้ซ้ำรอยในอนาคตนพศรแก้วคำรายงาน
0: ตั้งแต่ต้นปีนี้ไทยส่งออกทุเรียนสดไปจีนเกินเป้าหมาย1ล้านตันเร็วกว่าที่คาดไว้สะท้อนความเชื่อมั่นของตลาดจีนต่อคุณภาพทุเรียนไทยนางสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์เปิดเผยว่าการส่งออกทุเรียนสดของไทยไปยังประเทศจีนระหว่างวันที่1มกราคมถึงวันที่19กรกฎาคมที่ผ่านมามีปริมาณการส่งออกเกินเป้าหมาย1ล้านตันได้เร็วกว่าที่คาดไว้คิดเป็นมูลค่ากว่า114,818 ล้านบาทสะท้อนความเชื่อมั่นของตลาดจีนต่อคุณภาพทุเรียนไทยและเป็นผลจากความร่วมมือของภาครัฐภาคเอกชนและเกษตรกรในการรักษามาตรฐานคุณภาพและขยายตลาดอย่างต่อเนื่องรวมทั้งผลผลิตทุเรียนที่เพิ่มขึ้นประมาณ30%นอกจากนี้กระทรวงพาณิชย์จะเดินหน้าผลักดันการส่งออกทุเรียนให้เติบโตต่อเนื่องโดยเร่งระบายผลผลิตทุเรียนภาคใต้ที่กำลังออกสู่ตลาดควบคู่กับการส่งเสริมการแปรรูปเพื่อเพิ่มมูลค่าสินค้าขยายช่องทางการตลาดและเพิ่มรายได้ให้เกษตรกรไทยทั้งนี้กระทรวงพาณิชย์ยังคงเดินหน้าบริหารจัดการผลไม้เชิงรุกแบบครบวงจรทั้งการเชื่อมโยงตลาดในประเทศการขยายตลาดต่างประเทศและการเพิ่มมูลค่าผลผลิตผ่านการแปรรูปเพื่อรองรับผลผลิตที่เพิ่มขึ้นยกระดับศักยภาพผลไม้ไทยในตลาดโลกและสร้างรายได้ที่มั่นคงให้แก่เกษตรกรไทยอย่างต่อเนื่อง
1: คณะกรรมการกลางการสอบแข่งขันพนักงานส่วนท้องถิ่นมีมติเห็นชอบให้ยกเลิกและประกาศขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ในการสอบแข่งขันท้องถิ่นปี2568 เพื่อคืนความเป็นธรรมให้ผู้สอบผ่านที่แท้จริงกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นออกเอกสารชี้แจงว่าคณะกรรมการกลางการสอบแข่งขันพนักงานส่วนท้องถิ่นมีมติเห็นชอบให้ยกเลิกและประกาศขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ในการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นพุทธศักราช2568โดยอยู่ระหว่างตรวจสอบคะแนนและจัดเรียงลำดับบัญชีใหม่เพื่อให้เกิดความรอบคอบถูกต้องและเป็นธรรมกับผู้สอบแข่งขันที่ผ่านเกณฑ์คะแนนที่แท้จริงโดยสุจริตโดยไม่ต้องสอบใหม่ขณะเดียวกันยังออกหนังสือด่วนที่สุดขอเลื่อนกำหนดการประชุมคณะกรรมการกลางข้าราชการและพนักงานส่วนท้องถิ่นที่จากเดิมนัดหมายวันที่23กรกฎาคมนี้ออกไปก่อนเนื่องจากต้องรอผลการดำเนินการของคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงของคณะกรรมการกลางการสอบแข่งขันพนักงานส่วนท้องถิ่นให้แล้วเสร็จก่อน
0: วันนี้มูลนิธิแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีหรือพอ.อสว.ออกให้บริการประชาชนในพื้นที่จังหวัดชัยภูมิที่วัดหนองหินตำบลวัดตะแบกอำเภอเทพสถิตจังหวัดเชียงรายที่หมู่6บ้านพญากองดีตำบลศรีถ้อยอำเภอแม่สรวยจังหวัดนครนายกที่หมู่3โรงเรียนพดุงอิสรามตำบลพระอาจารย์อำเภอองครักษ์จังหวัดมหาสารคามที่โรงเรียนบ้านแคนตำบลบ้านแคนอำเภอวาปีปทุมจังหวัดหนองคายที่โรงเรียนบ้านหัวหาดตำบลบ้านเดืออำเภอเมืองจังหวัดขอนแก่นที่โรงเรียนบ้านลานตำบลบ้านลานอำเภอบ้านไผ่จึงขอเชิญชวนประชาชนในพื้นที่ดังกล่าวไปรับบริการโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใด
5: ๆต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้าร
6: ัฐบาลเดินหน้ายกระดับความปลอดภัยในสถานศึกษาเพื่อให้ครูนักเรียนและบุคลากรทางการศึกษาได้รับการคุ้มครองอย่างทั่วถึงและเข้าถึงความปลอดภัยได้รวดเร็วยิ่งขึ้นล่าสุดกระทรวงศึกษาธิการเตรียมจัดตั้งศูนย์พิทักษ์สิทธิเสรีภาพและความปลอดภัยพร้อมพัฒนาระบบ Taffy Fondue for Education ให้เป็นศูนย์กลางรับแจ้งเหตุด้านสิทธิและความปลอดภัยในสถานศึกษาระบบจะเชื่อมโยงช่องทางรับแจ้งเหตุเดิมทำให้ประชาชนสามารถแจ้งเหตุติดตามความคืบหน้าและทราบผลการดำเนินการได้ในระบบเดียวเพิ่มความสะดวกโปร่งใสและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นรัฐบาลเชื่อว่าโรงเรียนปลอดภัยคือรากฐานสำคัญของการเรียนรู้และจะเดินหน้าพัฒนาระบบคุ้มครองสิทธิและความปลอดภัยเพื่อสร้างความมั่นใจให้ครูนักเรียนและผู้ปกครองและบุคลากรทางการศึกษาทั่วประเทศสื่อสารภารกิจรัฐบาลกับร้อยเอกหญิงภัทรดารัตน์ทองสลวยกรรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
7: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำไห้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
8: ชีวิตมนุษย์มีสุขมีทุกข์ดีใจเสียใจผ่านอุปสรรคและปัญหามากมายในแต่ละวันสงบนิ่งแล้วย้อนมองตัวเองวันนี้วันพระน้อมนำธรรมะสู่ชีวิตเตือนสติคนไทยทั้งชาติสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย
0: เจ็ดนาฬิกาสิบหกนาทีรับฟังข่าวต่างประเทศครับประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐพบหารือกับประธานาธิบดีโจเซฟอาอูนแห่งเลบานอนที่กรุงวอชิงตันดีซีของสหรัฐเมื่อวานนี้ตอนเวลาท้องถิ่นโดยประธานาธิบดีทรัมป์ให้คำมั่นว่าสหรัฐจะสนับสนุนความพยายามของเลบานอนในการสร้างสันติภาพกับอิสราเอลแม้การสู้รบระหว่างกองทัพอิสราเอลและกลุ่มฮิสบอลเลาะห์ยังคงดำเนินต่อไปพร้อมเน้นย้ำว่าเลบานอนเป็นประเทศที่ถูกปฏิบัติอย่างไม่เป็นธรรมและต้องเผชิญกับความทุกข์ยากอย่างหนักมาเป็นเวลาหลายทศวรรษขณะที่ประธานาธิบดีอาอูนเรียกร้องให้ประธานาธิบดีทรัมป์สนับสนุนกองทัพเลบานอนพร้อมเตือนว่าทุกสิ่งทุกอย่างจะล่มสลายหากปราศจากกองทัพเลบานอนการหารือดังกล่าวมีขึ้นขณะที่กองทัพเลบานอนเริ่มเข้าประจำการในพื้นที่ทางตอนใต้ของเลบานอนซึ่งเป็นไปตามข้อตกลงหยุดยิงฉบับล่าสุดระหว่างเลบานอนและอิสราเอลโดยสหรัฐเป็นคนกลางเมื่อช่วงปลายเดือนมิถุนายนที่ผ่านมา
1: นายหวังอี้รัฐมนตรีต่างประเทศจีนพบหารือกับนายเกากิมฮวนเลขาธิการสมาคมประชาชาติเอเชียตะวันออกเฉียงใต้หรืออาเซียนนอกรอบการประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศอาเซียนครั้งที่59ที่กรุงมะนิลาของฟิลิปปินส์เมื่อวันอังคารที่ผ่านมาโดยนายหวังอี้ระบุว่าจีนพร้อมที่จะยกระดับความร่วมมือกับอาเซียนและปกป้องผลประโยชน์ของทั้งสองฝ่ายรวมทั้งพิทักษ์สิทธิและผลประโยชน์อันชอบธรรมของกลุ่มประเทศโลกใต้หรือกลุ่มประเทศกำลังพัฒนาพร้อมเน้นย้ำว่าจีนยึดมั่นในหลักความเสมอภาคของทุกประเทศมาโดยตลอดด้วยการเป็นเพื่อนบ้านที่ดีด้านนายเกากิมฮวนกล่าวว่าอาเซียนคาดหวังที่จะกระชับความร่วมมือกับจีนให้แน่นแฟนยิ่งขึ้นในด้านต่างๆอาทิการค้าการลงทุนและเศรษฐกิจดิจิทัลเพื่อให้ความสัมพันธ์ระหว่างจีนและอาเซียนมีความคืบหน้าอย่างต่อเนื่อง
0: นายดมิทรีเปสคอฟโฆษกทำเนียบประธานาธิบดีรัสเซียให้สัมภาษณ์กับสำนักข่าว AFP โดยวิพากษ์วิจารณ์นายแอนดี้เบิร์นแฮมนายกรัฐมนตรีคนใหม่ของอังกฤษที่แสดงจุดยืนสนับสนุนยูเครนและกล่าวหาว่านายกรัฐมนตรีเบิร์นแฮมมีความตั้งใจที่จะทำให้สงครามระหว่างรัสเซียกับยูเครนดำเนินต่อไปนายเปสคอฟยังกล่าวเพิ่มเติมว่ารัฐบาลรัสเซียไม่ได้คาดหวังว่าความสัมพันธ์ระหว่างรัสเซียและอังกฤษจะเป็นไปในทิศทางที่ดีขึ้นทั้งนี้รัสเซียมองว่าอังกฤษเป็นหนึ่งในประเทศโลกตะวันตกที่มีท่าทีเป็นปฏิปักษ์มากที่สุดโดยความสัมพันธ์ระหว่างสองประเทศตกต่ำที่สุดเป็นประวัติการเนื่องจากข้อพิพาทหลายประเด็นรวมถึงการที่อังกฤษเป็นหนึ่งในผู้สนับสนุนหลักของยูเครนในการทำสงครามกับรัสเซีย
1: รัฐบาลอัฟกานิสถานซึ่งอยู่ภายใต้การปกครองของกลุ่มตอลิบานออกแถลงการเมื่อวันอังคารที่ผ่านมาตามเวลาท้องถิ่นที่ยืนยันว่ายอดผู้เสียชีวิตจากเหตุน้ำท่วมใหญ่ในหลายพื้นที่ของจังหวัดนูริสถานทางตะวันออกเฉียงเหนือของอัฟกานิสถานเมื่อวันที่20กรกฎาคมที่ผ่านมาเพิ่มขึ้นเป็นอย่างน้อย23รายและมีผู้สูญหายอีกราว100รายนอกจากนี้ยังมีอาคารบ้านเรือนร้านค้าตลาดและโรงแรมหลายแห่งได้รับความเสียหายจากเหตุอุทกภัยในครั้งนี้ต่อไปรับฟังข่าวกีฬาค่ะ
9: ศึกแบดมินตันวอลทัวร์ซูเปอร์1000ไชน่าโอเพ่นที่เมืองฉางโจสาธารณรัฐประชาชนจีนในรอบแรกนักแบดมินตันไทยเก็บชัยกันได้ทั่วหน้าโดยหญิงเดี่ยวเมย์รัชนกอินทนนท์มืออันดับ7ของโลกตบชนะมิเชลลีจากแคนาดา2-1เกมผ่านเข้ารอบ2ไปเจอกับเหงียนทุยลินจากเวียดนามส่วนบุษนันท์อึ้งบำรุงพันธ์มืออันดับ20ของโลกชนะดาวิกาซีฮักจากอินเดีย2-1เกมผ่านเข้ารอบ2ไปเจอกับพูตี้กุสุมาวาดีนี่มืออันดับ6ของโลกจากอินโดนีเซียส่วนคู่ผสมพักกับพลเชระรัตสกุลกับซัตซีรีใต้รัตนชัยคู่มืออันดับ16ของโลกตบชนะอู๋กวนซุนกับรีเชียซินจากไต้หวัน2-0เกมเข้าไปเจอกับทอมกีเซลกับเดลฟินเดรูจากฝรั่งเศสขณะที่หญิงคู่นันทการกับเบญญภาเอี่ยมสะอาดชนะฟรานเชสกาคอร์เบตกับเจนนี่ไกคู่จากสหรัฐอเมริกา2-1เกมผ่านเข้าสู่รอบ2ต่อไปชนิดเยาวชนรุ่นอายุไม่เกิน14ปีเก็บคะแนนสะสมอันดับเยาวชนเอเชียเกรด2สนามที่3ที่ศูนย์พัฒนากีฬาชนิดแห่งชาติเมืองทองธานีในรอบ2หญิงเดี่ยวอาพรนันโซเฟียแสงสุชาตินักชนิดไทยมืออันดับ1ของรายการหุ่นชนะวาเนียพาราวันจากฟิลิปปินส์2-0เกมผ่านเข้ารอบก่อนรองชนะเลิศไปพบกับปณิภาธาดาตั้งสกุลด้านชายเดี่ยวกนเรศครูสากยะวงศ์ชนะโนอาหยางจากสหรัฐอเมริกา2-0เซตผ่านเข้ารอบก่อนรองชนะเลิศต่อไปและสุรศักดิ์พันเจริญวรกุลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาพร้อมด้วยนายปิยะปิจนำผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์และนายเนวินชิดชอบประธานสนามช้างอินเตอร์เนชั่นแนลเซอร์กิตร่วมกันแถลงข่าวการแข่งขันบุรีรัมย์มาราธอน2027พรีเซนเต็ดบายน้ำแร่ธรรมชาติตราช้างสุดยอดไนท์รันอันดับ1ของเมืองไทยภายใต้แนวคิดสวรรค์ของนักวิ่งด้วยมาตรฐานสูงสุดระดับโลกโบเอเลติกโรดเลสที่นักวิ่งสามารถนำสถิติไปคอลิฟายในงานวิ่งระดับตำนานได้ทั่วโลกก้าวสู่จุดหมายสำคัญของนักวิ่งเอเชียทำการแข่งขันในวันที่23มกราคม2570คาดว่าจะมีนักวิ่งและผู้ติดตามทะลุ 100,000 คนติดตามรายละเอียดได้ที่เพจบุรีรัมย์มาราธอนนายสมพรใช้บางยางนายกสมาคมกีฬาวอลเลย์บอลแห่งประเทศไทยพร้อมด้วยดร.เสนีสุวรรณดีรองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนามหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิตร่วมกันลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการระหว่างมหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิตคณะวิทยาศาสตร์การกีฬากับสมาคมกีฬาวอลเลย์บอลแห่งประเทศไทยภายใต้โครงการส่วนความร่วมมืออุตสาหกรรมและการฝึกปฏิบัติจริงเพื่อพัฒนากำลังคนด้านวิทยาศาสตร์การกีฬาการวิเคราะห์เกมกีฬาและเทคโนโลยีการกีฬา ให้มีความสอดคล้องกับบริบทการทำงานจริงและความต้องการของภาคอุตสาหกรรมกีฬาทั้งในปัจจุบันและอนาคตพิจิตรกัญจนกุลรายงาน
1: ต่อไปรับฟังพยากรณ์อากาศค่ะพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าประเทศไทยจะมีฝนเพิ่มขึ้นโดยมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคตะวันออกเนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยมีกำลังแรงขึ้นเป็นกำลังปานกลางประกอบกับมีหย่อมความกดอากาศต่ำปกคลุมประเทศเวียดนามตอนบนขอให้ประชาชนบริเวณภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมอันหนึ่งหย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงบริเวณมหาสมุทรแปซิฟิกมีแนวโน้มจะทวีกำลังแรงขึ้นเป็นพายุดีเปรสชันในระยะต่อไปและเคลื่อนผ่านตอนบนของประเทศฟิลิปปินส์ในวันที่24ถึง25กรกฎาคม2569พยากรณ์อากาศตั้งแต่เช้าวันนี้จนถึงเช้าวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายพะเยาแพร่น่านอุตรดิตถ์ลำพูนลำปางและตากภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งส่วนมากบริเวณจังหวัดหนองคายอุดรธานีบึงกาฬสกลนครนครพนมมุกดาหารอำนาจเจริญและอุบลราชธานีภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานีชัยนาทลพบุรีสระบุรีกาญจนบุรีและราชบุรีภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีจันทบุรีและตราดลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์พัทลุงสงขลาปัตตานียะลาและนราธิวาสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรห่างฝั่งคลื่นสูงมากกว่า1เมตรและบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดระนองพังงาภูเก็ตกระบี่และตรังตั้งแต่จังหวัดพังงาขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากในช่วงระหว่างบ่ายถึงค่ำสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 12:33 นาทีสูงกว่าระดับเทปานกลาง30เซนติเมตรและเวลา 22:58 นาทีสูงกว่าระดับเทปานกลาง1เมตร11เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 7:15 นาทีสูงกว่าระดับเทปานกลาง51เซนติเมตรและเวลา 16:15 นาทีต่ำกว่าระดับเทปานกลาง11เซนติเมตรวันนี้ที่ประภาคารกาญจนาภิเษกแหลมพรหมเทพจังหวัดภูเก็ตดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:48 นาทีกรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:49 นาที
10: 1นาทีกับกปท.
1: ปัจจุบันมีผู้ขับขี่จำนวนไม่น้อยที่ใช้ GPS ในการนำทางเพื่อให้ไปถึงจุดหมายปลายทางได้อย่างถูกต้องซึ่งก็มีประโยชน์มากมายแต่ขนาดเดียวกันก็อาจทำให้เกิดอันตรายได้เช่นเดียวกันหากใช้อย่างไม่ระมัดระวังเพราะการจดจ่อตรงหน้า GPS เพื่อกดหาจุดหมายปลายทางในขณะขับรถโดยต้องละสายตาออกจากเส้นทางอาจทำให้เกิดการตัดสินใจที่ผิดพลาดขาดสมาธิและทำให้เกิดอุบัติเหตุได้เพราะการละสายตาออกจากเส้นทางแม้เพียงเสี้ยววินาทีเดียวก็มีโอกาสเสี่ยงได้เช่นเดียวกันดังนั้นหากจำเป็นต้องค้นหา GPS ควรจอดรถก่อนเพื่อให้ผู้ที่นั่งข้างๆช่วยตรวจดูเส้นทางจะปลอดภัยกว่าการใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัยอย่างถูกต้องจะนำมาเพื่อความสะดวกและปลอดภัยแต่การใช้งานบางอย่างที่ไม่เหมาะสมนั้น อาจก่อให้เกิดอันตรายต่อผู้ใช้รถใช้ถนนร่วมกันด้วยค่ะ
6: ด้วยความปรารถนาดีจากกรมประชาสัมพันธ์และกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบกกระทรวงคมนาคม
7: รู้รักภาษาไทยโดยความร่วมมือของสำนักงานราชบัณฑิตยสภาและกรมประชาสัมพันธ์
11: วันนี้เสนอคำว่าทานตะวันทานตะวันประกอบด้วยคำว่าทานกับตะวันคำว่าทานเขียนททหารสระอานอหนูมีความหมายว่ารับไว้หรือต้านไว้เช่นเขาต่อเติมอาคารโดยไม่มีความรู้ทำให้เสาเข็มทานน้ำหนักไม่ไหวจึงพังทลายลงมาส่วนคำว่าตะวันเขียนต่อเต่าสระอะวอแหวนไม้หันอากาศนอหนูกร่อนมาจากตะวันหมายถึงดวงตาของเวลากลางวันคือดวงอาทิตย์เมื่อรวมกันเป็นคำทานตะวันแปลว่ารับตะวันหมายถึงรับแสงของดวงตะวันทานตะวันเป็นไม้ล้มลุกชนิดหนึ่งมีดอกกลมใหญ่สีเหลืองซึ่งชอบแสงตะวันมากจึงบานรับแสงในตอนเช้าและหันดอกตามดวงตะวันเมล็ดทานตะวันใช้กินและสกัดเป็นน้ำมันได
7: ้ผู้มีคำถามการใช้ภาษาไทยสอบถามได้ที่ www.orst.go.th
5: สาระนานากับสารานุกรมไทย
12: วันนี้เสนอตอนประเพณีเกี่ยวกับชีวิตของชาวมอญตอนที่4ประเพณีแต่งงานชาวมอญเรียกว่าแมะเงอทอบโตแปลว่ามงคลซ้อนมือจากภายหลังการสู่ขอแล้วขบวนขันหมากจากบ้านเจ้าบ่าวจะแห่ไปบ้านเจ้าสาวภายในขบวนมีเฒ่าแก่ที่เคยเป็นผู้พูดจาสู่ขอกันถือตะเกียงนำหน้าขบวนญาติพี่น้องเพื่อนฝูงที่ร่วมในขบวนจะร้องรำทำเพลงกันไปอย่างสนุกสนานเมื่อถึงบ้านเจ้าสาวเฒ่าแก่ทั้งสองฝ่ายจะสอบถามกันพอเป็นพิธีเจ้าบ่าวจ่ายค่าผ่านประตูจากนั้นจะมีหมอขวัญเป็นผู้ประกอบพิธีทั้งหมดโดยไม่มีพิธีสงฆ์เข้ามาเกี่ยวข้อง
13: ติดตามเพิ่มเติมและฟังย้อนหลังได้ที่ Facebook YouTube LINE และ Instagram @saranukromthai และ www.saranukromthai.or.th
1: สำหรับช่วงที่2ติดตามรับฟังการสัมภาษณ์นายพลพีสุวรรณชวีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยเกี่ยวกับการอำนวยความสะดวกให้ประชาชนที่มาติดต่อเรื่องบัตรสวัสดิการแห่งรัฐและการยื่นอุทธรณ์ค่ะ
0: ประเทศชาติจะเป็นปึกแผ่นมั่นคงได้ก็ด้วยคนไทยทุกหมู่เหล่าพร้อมเพรียงกันปฏิบัติหน้าที่ของตนโดยมีอุดมคติและจุดมุ่งหมายอย่างเดียวกันคือประโยชน์สุขของทุกคนในชาติพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจุฑามาศรักษาพันธุ์บรรณาธิการข่าวทิติมาอินกล่ำและชลธรจัญญาอ่าน
14: ขอเชิญร่วมงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2569ในงานสายน้ำแห่งชีวิตใต้ร่มพระบารมีสืบสานวิถีรัตนโกสินทร์ร่วมพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลพร้อมทั้งกิจกรรมอื่นๆอีกมากมายในวันที่24ถึง26กรกฎาคมนี้ณสวนสาธารณะป้อมมหาการเขตพระนครมาร่วมสัมผัสเสน่ห์วิถีไทยไปพร้อมกัน
15: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
0: กลับมารับฟังข่าวในช่วงที่2ครับท่านผู้ฟังครับกระทรวงมหาดไทยเป็นอีกหนึ่งหน่วยงานหลักในการอำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชนที่มาติดต่อเรื่องบัตรสวัสดิการแห่งรัฐและการยื่นอุทธรณ์เพื่อไม่ให้ผู้ที่เดือดร้อนต้องตกหล่นหรือหลุดออกจากระบบสวัสดิการของรัฐติดตามรายละเอียดจากนายพลพีสุวรรณชวีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยสัมภาษณ์โดยณภศรแก้วคำครับ
16: ขณะนี้ท่านพลพีสุวรรณชวีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยพร้อมอยู่ในสายกับเราแล้วค่ะสวัสดีค่ะท่านคะ
17: สวัสดีครับ
16: ค่ะตอนนี้กระแสในเรื่องของบัตรสวัสดิการแห่งรัฐก็มาแรงเหลือเกินนะคะกลไกในการอำนวยความสะดวกและการอุทธรณ์สิทธิ์ต่างๆของกระทรวงมหาดไทยเพื่อช่วยเหลือประชาชนที่ตกหล่นหรือมีปัญหาเรื่องสิทธิ์ต่างๆนะคะในการตั้งศูนย์ One Stop Service ได้มีความพร้อมอย่างไรบ้างคะช่วงนี้
17: คือตอนนี้ความพร้อมของกรมการปกครองภายใต้สังกัดกระทรวงมหาดไทยเนี่ยเราพร้อมนะครับแล้วก็ตอนนี้เนี่ยเราจะมีการ cross check รายละเอียดกับกระทรวงการคลังด้วยว่าพี่น้องประชาชนที่ไม่ได้เข้าระบบของบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเนี่ยนะครับติดปัญหาด้านไหนอย่างเช่นของกระทรวงคมนาคมกระทรวงพาณิชย์เช่นมาตรการของกระทรวงคมนาคมก็จะเป็นเรื่องรถยนต์รถมอเตอร์ไซค์นะครับพาณิชย์ก็เรื่องบัญชีหุ้นหรือว่าบัญชีเงินสดหรือว่ามีการจ้างงานหรือมีชื่อเป็นกรรมการบริหารบริษัทต่างๆนะครับเราก็จะมีการแลกเปลี่ยนข้อมูลกับกระทรวงต่างๆนะครับเพื่อที่เวลาเราลงไปอำนวยความสะดวกให้กับพี่น้องประชาชนเนี่ยเราก็จะมีเช็คลิสต์ของแต่ละกระทรวงของแต่ละกรมมาเพื่อที่เราจะอำนวยความสะดวกให้กับพี่น้องประชาชนได้ง่ายขึ้นนะครับอย่างเช่นถ้าเกิดพี่น้องประชาชนนั้นมีปัญหาเรื่องการครอบครองยานยนต์ไม่ว่าจะเป็นรถยนต์ไม่ว่าจะเป็นรถมอเตอร์ไซค์เนี่ยมันก็จะมีลิสต์ของกระทรวงคมนาคมมาที่กรมการปกครองเพื่อที่จะให้เราเนี่ยช่วยพี่น้องประชาชนในการกรอกข้อมูลแล้วก็ส่งการกรอกข้อมูลครั้งนี้เนี่ยกลับไปที่กระทรวงคมนาคมเพื่อตรวจสอบนะครับแล้วก็หลังจากตรวจสอบแล้วเนี่ยก็จะส่งข้อมูลไปที่กระทรวงการคลังทั้งนี้ทั้งนั้นกระทรวงมหาดไทยพร้อมครับก็แค่รอรายละเอียดจากกระทรวงต่างๆที่เกี่ยวข้องเพราะว่ากระทรวงมหาดไทยนั้นมีความตั้งใจที่จะเป็น one stop service ให้กับพี่น้องประชาชนในการบริการให้กับพี่น้องประชาชนในการยื่นอุทธรณ์ครับ
16: นั่นก็คือเป็นการรวบรวมข้อมูลเชิงลึกในพื้นที่เพื่อสะท้อนปัญหาความเป็นจริงให้มากที่สุดนั่นเอง
17: ถูกต้องครับ
16: ค่ะในการลงพื้นที่เข้าพบกับประชาชนนะคะที่ไม่สามารถเดินทางไปด้วยตนเองเนี่ยค่ะทางกระทรวงมหาดไทยจะมีการให้บริการอย่างไรบ้างรวมไปถึงการขยายระยะเวลาอุทธรณ์สิทธิ์ออกไปนะคะมีการเตรียมรับมือกับจำนวนประชาชนที่จะเดินทางเข้ามาติดต่ออย่างไรบ้างคะ
17: ครับในส่วนของพี่น้องประชาชนที่อาจจะไม่สะดวกในการเดินทางนะครับมาที่ว่าการอำเภอเนี่ยเราก็จะจัดกำนันผู้ใหญ่บ้านและในอำเภอเนี่ยลงไปหาพี่น้องประชาชนถึงโคเรือนเพื่อไปเก็บรายละเอียดในการยื่นอุทธรณ์ในครั้งนี้นะครับเรากำลังจะขอครม.ในการที่จะยืดระยะเวลาออกไปนะครับจากสิ้นเดือนนี้ไปถึง20กันยาเนี่ยเพราะว่าหนึ่งเลยเราต้องการให้พี่น้องประชาชนที่ต้องการจะอุทธรณ์เนี่ยได้เตรียมเอกสารหลักฐานให้ครบนะครับในทุกมิติไม่ว่าการครอบครองยานยนต์อย่างที่ผมแนะนำเรียนไปหรือว่าเอกสารต่างๆในการจ้างงานนะครับหรือว่าเอกสารในการถ่ายโอนบัญชีอะไรต่างๆหรือว่ามีชื่ออย่างในบริษัทต่างๆท่านจะเรียนนั้นขาดสิทธิ์เนี่ยพี่น้องประชาชนก็จะได้มีเวลาในการเตรียมเอกสารผนวกเดียวกันก็คือว่ากระทรวงมหาดไทยโดยกรมการปกครองพอเราเก็บข้อมูลแล้วเนี่ยเราก็ต้องส่งไปถึงแต่ละหน่วยงานเพื่อให้พิจารณาในการคัดกรองอีกรอบหนึ่งก่อนที่จะส่งไปที่กระทรวงการคลังเพราะฉะนั้นเนี่ยการขยายเวลาเลยเป็นสิ่งที่จำเป็นครับและการขยายเวลาณที่นี้สำหรับพี่น้องประชาชนเนี่ยก็ยังสามารถไปลงทะเบียนถ้าเกิดเป็นการอุทธรณ์สามารถมาที่อำเภอได้นะครับใครที่ไม่สามารถเดินทางมาได้เราก็จะไปหาพี่น้องประชาชนเนี่ยถึงที่บ้านนะครับเพื่อร่วมเก็บเอกสารหลักฐานต่างๆในการยืนยันนะครับเพื่อที่เอามาเป็นข้อมูลในการที่จะยื่นอุทธรณ์ต่อไปนะครับแต่ในระหว่างนี้นะครับเพราะว่าโครงการนี้เนี่ยจะยืดไปถึง20กันยาเพราะฉะนั้นเนี่ยในสัดส่วนของโครงการไทยช่วยไทยที่จะเริ่มเดือนสิงหาคมกันยาเนี่ยพี่น้องประชาชนที่ไม่ได้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเดิมอยู่แล้วนะครับก็ยังสามารถไปลงทะเบียนเพื่อที่จะใช้สิทธิ์ในโครงการของไทยช่วยไทยได้อยู่นะครับ60 40
16: ค่ะรัฐก็ไม่ได้ทอดทิ้งนะคะ
17: ไม่ได้ทอดทิ้งครับ
16: ค่ะแต่ยังมีอีกกรณีนึงนะคะที่ประชาชนยังพบปัญหาในเรื่องการถูกนำชื่อไปแอบอ้างสวมสิทธิ์นะคะเช่นนำชื่อไปเปิดบริษัทหรือนำไปเป็นบัญชีม้าเนี่ยที่เราปัญหาพบคือเจ้าตัวเนี่ยไม่ทราบเรื่องเลยว่าจะต้องเสียสิทธิ์บัตรตรงนี้ไปกระทรวงมหาดไทยเนี่ยมีแนวทางในการช่วยเหลือและพิสูจน์สิทธิ์อย่างไรบ้างคะ
17: ก็ตอนนี้ทางท่านอธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจเนี่ยเขาก็ได้แถลงไปแล้วว่าอาจจะมีชื่อของพี่น้องประชาชนอยู่ประมาณแสนกว่ารายที่ขาดสิทธิ์ตรงนี้ที่ทำให้ตัวเองเนี่ยไม่ได้รับสิทธิ์ของบัตรสวัสดิการแห่งรัฐพี่น้องประชาชนตอนที่ไปเช็คว่าตัวเองได้สิทธิ์หรือไม่ได้สิทธิ์เนี่ยเขาจะระบุมาเลยนะครับว่าไม่ได้สิทธิ์เพราะอะไรถ้าเกิดว่ามันเด้งขึ้นมาว่าบัญชีมีการโอนเงินเป็นกรรมการบริหารบริษัทหรือมีหุ้นส่วนหรือมีชื่อเป็นเจ้าของบัญชีในการซื้อหุ้นในตลาดหลักทรัพย์เนี่ยก็สามารถมายื่นอุทธรณ์กับเราได้โดยที่มาชี้แจงเราได้เลยครับว่าชื่อของท่านนั้นท่านไม่รู้เรื่องในการที่มีชื่อของท่านไปปรากฏอยู่ในธุรกรรมทางการเงินต่างๆนะครับกระทรวงมหาดไทยกับกระทรวงพาณิชย์ก็จะบูรณาการทำงานร่วมกันแล้วก็ทางกระทรวงมหาดไทยก็จะมีการสืบต่อนะครับร่วมกับตำรวจแห่งชาติแล้วก็ DSI ว่าชื่อเหล่านี้เนี่ยไปปรากฏอยู่ในธุรกรรมหรือธุรกิจต่างๆได้อย่างไรนะครับและตัวผมเองเนี่ยก็เป็นประธานคณะกรรมการของจัดระเบียบสังคมอยู่แล้วซึ่งในมิตินี้เราก็ต้องดูแลอยู่แล้วด้วยเพราะฉะนั้นผมก็จะสืบต่อแล้วก็นำคนที่อ้างชื่อเอาชื่อของพี่น้องประชาชนแบบบ้างเนี่ยมาดำเนินคดีต่อไปครับ
16: ค่ะเรียกได้ว่าเป็นการบูรณาการร่วมกันไม่ว่าจะเป็นความมั่นคงเศรษฐกิจสังคมกันเลยทีเดียวนะคะ
17: ค
16: ่ะแน่นอนค่ะเราจะไม่คาดหวังก็เป็นไปไม่ได้ท่านวางเป้าหมายไว้อย่างไรว่ากลไกของกระทรวงมหาดไทยจะช่วยลดจำนวนคนจนที่ตกหล่นหรือผู้ที่เดือดร้อนจริงที่ไม่ได้รับสิทธิ์ได้มากน้อยเพียงใดคะ
17: คือจริงๆแล้วการลงไปช่วยเหลือพี่น้องประชาชนครั้งนี้นะครับเรามีความตั้งใจอยู่แล้วว่าเราอยากจะให้พี่น้องประชาชนที่มีความลำบากและเป็นกลุ่มของพี่น้องประชาชนที่มีรายได้น้อยและต้องการให้รัฐบาลเข้าไปช่วยเหลือในเรื่องของสวัสดิการต่างๆแต่โดยเป้าหมายเนี่ยตอนนี้เราก็เห็นตัวเลขนะครับในสัดส่วนของตัวเลขว่าปัญหาของการครอบครองยานยนต์ก็อยู่ที่ประมาณ1,400,000คนนะครับคนที่ติดอยู่ในระบบการศึกษาประมาณ 3-400,000 คนที่มีบัญชีแอบอ้างประมาณ100,000กว่าคือตรงนี้ถ้าเกิดว่าพี่น้องประชาชนเนี่ยมีหลักฐานสามารถมายืนยันตัวตนได้ว่าตัวเองนั้นไม่ได้ครอบครองหรือว่าในสิ่งที่ครอบครองเนี่ยมันเป็นซากไปแล้วหรือโอนลอยไปแล้วเนี่ยทางกระทรวงมหาดไทยก็พร้อมอำนวยความสะดวกเต็มที่ถ้าเกิดถามผมว่าตัวเลขในใจก็คือว่าคนที่ควรจะได้สิทธิ์ควรจะได้รับสิทธิ์ทุกคนครับนี่คือตัวเลขในใจผม
16: เราก็ชื่นใจไปกับประชาชนนะคะแล้วก็มีอีกประเด็นหนึ่งค่ะที่ได้รับความสนใจก็ในเรื่องของส่วนลดค่าน้ำค่าไฟแน่นอนสำหรับผู้ที่ผ่านสิทธิ์แล้วนะคะทางกระทรวงมหาดไทยเองก็ได้เปิดแนวทางการลดภาระค่าใช้จ่ายด้านพลังงานนะคะที่เริ่มลงทะเบียนไปเมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมาเมื่อวันที่20นะคะตอนนี้ขอให้ท่านทบทวนเงื่อนไขในการที่จะเข้าไปขอใช้สิทธิ์ในส่วนของค่าน้ำค่าไฟด้วยค่ะ
17: ครับก็สำหรับผู้ที่ได้สิทธิ์ของบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะครับทางการไฟฟ้าภูมิภาคแล้วก็การไฟฟ้านครหลวงนะครับแล้วก็เปิดให้พี่น้องประชาชนที่ได้รับสิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐเนี่ยสามารถมาลงทะเบียนในการขอรับความช่วยเหลือเรื่องค่าไฟได้นะครับก็ไม่เกิน315บาทต่อเดือนนะครับเหตุผลที่เราอยากจะให้ลงทะเบียนเพราะว่าบางครัวเรือนเนี่ยผู้ที่ได้สิทธิ์ของบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเนี่ยอาจจะมากกว่า1ท่านหรืออาจจะเป็นท่านที่ไม่ได้เป็นเจ้าของมิเตอร์ไฟฟ้าหรือมิเตอร์ประปานะครับเพราะฉะนั้นเราก็ต้องการคนที่อาศัยอยู่ที่นั่นเนี่ยมาลงทะเบียนตามระเบียบหลักเกณฑ์ของไฟฟ้าและประปาในส่วนของประปานั้นท่านเจเศษก็มีนโยบายในการช่วยเหลือน้ำประปานะครับของนครหลวงแล้วก็ภูมิภาคเช่นเดียวกันก็คือช่วยเหลืออยู่ที่เดือนละ100บาทครับถือว่าเป็นมาตรการของท่านนายกอนุทินนะครับที่เราต้องการที่จะช่วยเหลือกลุ่มเปราะบางกลุ่มพี่น้องประชาชนที่อยากจะได้ให้รัฐบาลนั้นลงไปดูแลอย่างใกล้ชิดครับ
16: ค่ะท้ายที่สุดนี้นะคะให้ท่านรัฐมนตรีฝากถึงประชาชนนะคะที่ยังสับสนเรื่องสิทธิหรือกลุ่มที่ยังไม่ได้ยื่นอุทธรณ์ว่าควรมารับบริการผ่านช่องทางของกระทรวงมหาดไทยได้อย่างไรบ้างคะเชิญครับ
17: ก็สิ่งแรกเลยก็อยากจะขออภัยพี่น้องประชาชนนะครับที่อาจจะทําให้รู้สึกไม่สบายใจต่อระบบแล้วก็มาตรการต่างๆที่ออกมาแต่ว่าอยากจะขอยืนยันกับพี่น้องประชาชนว่ามาตรการที่โดนคัดสรรมาจากกระทรวงการคลังแล้วเนี่ยเราก็มีความตั้งใจนะครับที่จะหากลุ่มเป้าหมายที่มีรายได้น้อยจริงๆนะครับเพื่อรัฐบาลเนี่ยจะได้ให้ความช่วยเหลือนะครับไม่ว่าจะเป็นทางด้านรายได้เป็นรายเดือนหรือว่าค่าน้ำค่าไฟเนี่ยเรามีความตั้งใจในการช่วยเหลือจริงๆนะครับส่วนความช่วยเหลือในการยื่นอุทธรณ์ครั้งนี้เนี่ยนอกจากเว็บไซต์นะครับแล้วก็ตามเว็บแอปของธนาคารต่างๆแล้วเนี่ยเราก็ยังเปิดสถานที่ราชการนะครับไม่ว่าจะเป็นธนาคารไม่ว่าจะเป็นขนส่งหรือว่าไม่ว่าจะเป็นทางพาณิชย์จังหวัดนะครับเราก็เปิดให้พี่น้องประชาชนเนี่ยสามารถมายื่นอุทธรณ์ได้แต่ว่าสิ่งหนึ่งที่กระทรวงมหาดไทยอยากจะช่วยเหลือพี่น้องประชาชนอย่างเต็มที่ก็คือว่าเราก็จะเปิดที่ว่าการอำเภอให้พี่น้องประชาชนเนี่ยสามารถมาลงทะเบียนได้ด้วยเช่นเดียวกันเพราะว่าเราไม่อยากให้พี่น้องประชาชนนั้นได้มีค่าใช้จ่ายในการที่จะเดินทางไปในหลายๆหน่วยงานนะครับซึ่งบางทีหลายๆหน่วยงานนี้อาจจะอยู่ในตัวของอำเภอเมืองแต่พี่น้องประชาชนอาจจะอาศัยอยู่ในอำเภอชายขอบของจังหวัดเราก็ไม่อยากพี่น้องประชาชนนั้นได้เดือดร้อนในการที่จะต้องเสียค่าเดินทางนะครับแล้วก็สำหรับพี่น้องประชาชนที่อาจจะมีความลำบากในการที่จะเดินทางมาที่ว่าการอำเภอเนี่ยเราก็จะจัดทีมกำนันผู้ใหญ่บ้านและผู้ที่เกี่ยวข้องตั้งแต่ในอำเภอลงไปเนี่ยช่วยลงไปให้คำปรึกษาแล้วก็ช่วยชี้แนะในการที่จะยื่นอุทธรณ์แล้วก็ตรวจสอบหลักฐานต่างๆเพื่อเป็นองค์ประกอบในการที่จะให้หน่วยงานของรัฐเนี่ยได้พิจารณาช่วยเหลือด้วยครับ
16: นั่นก็เป็นการดำเนินงานและการแก้ไขปัญหาบัตรสวัสดิการแห่งรัฐในส่วนของกระทรวงมหาดไทยซึ่งเป็นกลไกหลักนะคะของการลงพื้นที่ในวันนี้ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต้องขอบคุณท่านพลพีสุวรรณชวีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นอย่างสูงนะคะที่มาสร้างความเชื่อมั่นว่าคนจนเราจะต้องได้รับสิทธิและสวัสดิการอย่างเท่าเทียมกัน
17: ครับยินดีครับขอบคุณครับ
16: ค่ะสวัสดีค่ะ
17: ครับขอบคุณครับขอบคุณครับ
18: FTA คือกุญแจที่เปิดโอกาส FTA คือตลาดที่เปิดกว้างเราเดินหน้าจัดทำความตกลงการค้าเสรีหรือ FTA เพื่อสร้างโอกาสทางการค้าให้เกษตรกร SME และนักธุรกิจไทยได้มีแต้มต่อจากการใช้สิทธิประโยชน์ทางภาษี FTA กลไกขับเคลื่อนการค้าไทยทะยานสู่ห่วงโซ่อุปทานโลกอยากรู้ข้อมูล FTA ติดต่อกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศกระทรวงพาณิชย์และ FTA Center 02507-7555
1: ท่านผู้ฟังคะการเยือนสาธารณรัฐประชาชนจีนอย่างเป็นทางการของนายกรัฐมนตรีถือเป็นอีก

0: ำแห่งอนาคตภารกิจสำคัญในการเดินทางเยือนครั้งนี้คือการเข้าร่วมการประชุมปัญญาประดิษฐ์โลกประจำปี2026ณนครเซี่ยงไฮ้สาธารณรัฐประชาชนจีนซึ่งนายกรัฐมนตรีได้ร่วมแสดงวิสัยทัศน์เกี่ยวกับการพัฒนาและการใช้เทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์บนพื้นฐานของหลักธรรมาภิบาลโดยย้ำว่าปัญญาประดิษฐ์จะต้องถูกใช้เพื่อการคุ้มครองประชาชนการปลดล็อกศักยภาพและการสร้างความเจริญรุ่งเรืองร่วมกัน
1: ครับเราก็มาประชุม World AI นะครับซึ่งทางประเทศจีนเป็นเจ้าภาพประเทศไทยเราก็ได้มีโอกาสแสดงวิสัยทัศน์ในเรื่องนี้ด้วยนะครับในโลกแห่งยุคเทคโนโลยีอย่างนี้เนี่ยทุกประเทศต้องแสวงหาความร่วมมือซึ่งกันและกันเพราะว่า AI ที่มันสามารถนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดก็ได้ทำให้เกิดความเสียหายอย่างมหาศาลก็ได้เพราะนั้นสิ่งที่เห็นพ้องต้องกันของผู้นำทุกประเทศคือเราต้องควบคุม AI ให้ได้เราต้องใช้ AI ให้เกิดความเป็นประโยชน์เท่านั้นต่อมวลมนุษยชาติน
0: ายกรัฐมนตรียังเป็นประธานเปิดสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนหรือ BOI ณนครเฉิงตูมณฑลเสฉวนโดยเน้นย้ำถึงศักยภาพของมณฑลเสฉวนในฐานะพื้นที่ยุทธศาสตร์สำคัญในภูมิภาคจีนตะวันตกและเป็นจุดเชื่อมโยงสำคัญของระเบียงการค้าทางบกทางทะเลสายใหม่การเปิดสำนักงาน BOI ในนครเฉิงตูจะช่วยส่งเสริมความร่วมมือด้านการลงทุนและทำให้ประเทศไทยกลายเป็นประตูการค้าสู่ภูมิภาคอาเซียนนอกจากนี้ยังได้ร่วมพูดคุยกับผู้บริหารบริษัทเทคโนโลยีชั้นนำของจีน4แห่งซึ่งมีแผนจะลงทุนด้านเทคโนโลยีขั้นสูงในประเทศไทยคาดว่าจะสร้างงานได้หลายหมื่นตำแหน่งควบคู่กับการยกระดับทักษะดิจิทัลให้แก่แรงงานไทย
1: ก็พบกับผู้บริหารของทั้ง 3-4 บริษัทมีเงินลงทุนไปที่ประเทศไทยประมาณ 70,000 ล้านบาทภายในปีนี้แล้วก็ยังแจ้งว่าจะขยายกิจการขยายกำลังผลิตในประเทศไทยเพิ่มขึ้นด้วยทำให้เกิดการจ้างงานหลายหมื่นคนในประเทศไทยนโยบายที่ให้ไปก็คือถ้ามีเม็ดเงินลงทุนมาแล้วเนี่ยผลิตสินค้าที่ทำให้เกิดการเพิ่มมูลค่าทำให้เกิดการจ้างงานเพิ่มมากขึ้นนะไม่เป็นสินค้าที่ผิดกฎหมายแล้วก็ทำให้มีการฝึกทักษะเพิ่มมากขึ้นเราต้องพร้อมที่จะเร่งรัดกระบวนการต่างๆในการอนุมัติให้เขา
0: ในช่วงท้ายของการเยือนนายกรัฐมนตรีได้เข้าร่วมหารือทวิภาคีแบบเต็มคณะกับนายหลี่เฉียงนายกรัฐมนตรีสาธารณรัฐประชาชนจีนณมหาศาลาประชาชนกรุงปักกิ่งเพื่อยกระดับความเป็นหุ้นส่วนความร่วมมือเชิงยุทธศาสตร์รอบด้านก่อนร่วมเป็นสักขีพยานในพิธีลงนามความตกลงและบันทึกความเข้าใจระหว่างไทยและจีนรวม15ฉบับครอบคลุมด้านการศึกษานวัตกรรมอุตสาหกรรมสาธารณสุขเทคโนโลยีอวกาศการบริหารจัดการน้ำการค้าการส่งออกการบังคับใช้กฎหมายและการสื่อสารมวลชนสะท้อนให้เห็นว่าการเยือนสาธารณรัฐประชาชนจีนอย่างเป็นทางการของนายกรัฐมนตรีในครั้งนี้เป็นก้าวสำคัญในการยกระดับความร่วมมือไทยจีนในทุกมิติสร้างโอกาสใหม่ในการพัฒนาประเทศและยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนในระยะยาวชวิษาประทุมมารายงาน
2: ประเทศไทยเตรียมเสนออัตลักษณ์ความเป็นไทยด้านผ้าทอและอาหารสู่สายตานานาชาติบนเวทีการประชุม2026 IMF World Bank Group Annual Meeting ที่จะมีขึ้นในเดือนตุลาคมนี้ติดตามรายละเอียดได้จากรายงานพิเศษค่ะผ้าบาติกเขียนมือลวดลายบุปผาบรมราชินีนาถจากกลุ่มบาติกเดรายาจังหวัดปัตตานีเป็น1ใน37ผ้าลายอัตลักษณ์ที่ได้รับคัดเลือกให้นำมาใช้แทนวัสดุกันเสียงและตกแต่งห้องประชุมให้งดงามด้วยภูมิปัญญาไทยสำหรับการประชุม2026 IMF World Bank Group Annual Meeting ด้วยศิลปะของลวดลายและผืนผ้าที่ผสมผสานลายเครือเถาอันอ่อนช้อยเข้ากับดอกไม้ทรงโปรดของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทั้งดอกกุหลาบสีเหลืองทองดอกกล้วยไม้สีอ่อนและดอกไม้โทนสีม่วงชมพูเข้มแต่งแต้มด้วยสีสันสดใสจากสีย้อมสังเคราะห์และรักษาการเล่นแสงเงาอันเป็นเอกลักษณ์ของงานหัตถกรรมไทยนางสาวรอวียะหะยียามาผู้ประกอบการกลุ่มบาติกเดรายากล่าวว่ารู้สึกภาคภูมิใจที่ได้นำภูมิปัญญาท้องถิ่นจากชุมชนจาก3จังหวัดชายแดนภาคใต้มาจัดแสดงในการประชุมระดับโลกแสดงศักยภาพของช่างฝีมือจากชุมชนให้ประจักษ์ต่อสายตานานาประเทศตลอดจนตอกย้ำคุณค่าของชิ้นงานที่เป็นสัญลักษณ์แห่งความจงรักภักดี และมรดกทางวัฒน

0: ธรรมอันทรงคุณค่าร
1: ู้สึกยินดีและภาคภูมิใจนะคะที่เป็นส่วนหนึ่งส่วนน้อยๆนะคะที่มาจากชุมชนใน3จังหวัดชายแดนภาคใต้ลายนี้นะคะเป็นลายพระราชทานของสมเด็จพระองค์หญิงสิริวัณวรีนารีรัตน์นะคะลายบุพภาบรมราชินีนาถซึ่งเราได้ให้สมาชิกของเราเนี่ยเขียนลายด้วยมือก็คือว่าเป็นแฮนด์ดรอนที่เรารู้สึกว่าอยากจะให้ชาวโลกได้เห็นว่าชาวบ้านเรามีศักยภาพแล้วก็สามารถโชว์สินค้าให้เป็นที่ประจักษ์ในสายตาชาวโลกอะค่ะ
0: อีกหนึ่งไฮไลท์สำคัญคือการนำเสนออาหารและเครื่องดื่มจากวัตถุดิบบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์หรือสินค้า GI โดยเชฟทรงพลกิตติคุณวัจนะ Executive Chef ที่จะรังสรรค์ทุกเมนูสำหรับการประชุมกล่าวว่าผู้เข้าร่วมประชุมจะได้สัมผัสกับรสชาติอาหารที่เป็นเอกลักษณ์สะท้อนความอุดมสมบูรณ์และวิถีเกษตรไทยที่เป็นอู่ข้าวอู่น้ำของภูมิประเทศอาทิเมนูข้าวยำหัวใจไทยจากข้าว GI ทั่วประเทศปลานิลรายเอ็ดรนไฟซอสมิโซะเขาใหญ่ยกระดับปลานิลปลาท้องถิ่นของไทยด้วยเทคนิคการบ่มหรือดรายเอ็ดทานคู่กับซอสมิโซะที่หมักในพื้นที่เขาใหญ่ 100% นอกจากนี้ยังมีข้าวเหนียวมะม่วงและผลไม้ GI ของไทยที่นำเสนอผ่านรถเข็นผลไม้อีกหนึ่งเสน่ห์ความเป็นไทยอีกด้วย
2: ในแต่ละช่วงของเมนูที่เราให้บริการข้าวเนี่ยผมสามารถที่จะโรเตทเมนูที่เป็นข้าว GI หรือว่าข้าวชุมชนเนี่ยในแต่ละมื้ออาหารได้โดยที่เราจะมี QR code สแกนเพื่อเป็นข้อมูลให้กับลูกค้าด้วยเช่นกันวัตถุดิบที่เราใช้เนี่ยค่อนข้างที่จะหลากหลายครับตั้งแต่ผักพืชผลไม้สัตว์ในทะเลเราสามารถที่จะนำมาใช้อยู่ในหลายๆส่วนสิ่งที่เราทำอยู่เนี่ยมันคือความภาคภูมิใจของทุกคนจริง
0: ซอฟต์พาวเวอร์อัตลักษณ์ความเป็นไทยที่จะถูกนำเสนอสู่สายตาผู้เข้าร่วมประชุม191ประเทศรวมกว่า 15,000 คนระหว่างวันที่12ถึง18ตุลาคม2569ณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์กรุงเทพมหานครเป็นอีกก้าวสำคัญที่จะนำภูมิปัญญาท้องถิ่นและอาหารจากครัวไทยสู่โอกาสทางธุรกิจในระดับสากลต่อยอดสู่การกระตุ้นเศรษฐกิจและกระจายเม็ดเงินลงสู่ฐานรากในทุกพื้นที่นันทิกากิจปาโลรายงาน
3: สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลยกระดับมาตรฐาน PDPA นำ AI คุมเข้มข้อมูลรั่วไหลครอบคลุมทุกภาคส่วนรวมถึงหน่วยงานภาครัฐติดตามจากช่วงข้อข่าวเล่าประเด็นค่ะ
4: ข้อข่าวเล่าประเด็น
5: ปัญหาข้อมูลส่วนบุคคลรั่วไหลและการถูกมิจฉาชีพนำไปหลอกลวงประชาชนยังคงเป็นภัยคุกคามทางดิจิทัลที่สร้างความเสียหายอย่างต่อเนื่องแม้จะมีพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลหรือ PDPA บังคับใช้แล้วก็ตามแต่การแก้ไขปัญหาให้ได้อย่างยั่งยืนจำเป็นต้องได้รับความร่วมมือจากทุกภาคส่วนพลตำรวจเอกสุรพงษ์เปล่งคำเลขาธิการคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลหรือสคส.เปิดเผยว่าสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลหรือสคส.ได้กำหนดหลักเกณฑ์รับรองมาตรฐานหน่วยงานและการออกเครื่องหมายรับรองเพื่อยกระดับความปลอดภัยของข้อมูลเป็นมาตรฐานเดียวกันทั่วทั้งประเทศ
6: สาเหตุของข้อมูลที่ไปตกอยู่ในมือมิจฉาชีพเนี่ยมันมาตั้งแต่หนึ่งก็คือมีตัวผู้ละเมิดเรามีการป้องปรามคือว่าขยายผลกับตำรวจในแง่ของพวกที่ซื้อขายข้อมูลและนำไปใช้เพื่อทำผิดอาญาอันนี้ก็ทำอีกทางหนึ่งก็คือว่าตัวต้นทางหน่วยงานที่เป็นสาเหตุของการรั่วไหลข้อมูลเนี่ยเราก็ขยายผลต่อนะครับว่าจากข้อมูลของพี่น้องประชาชนเนี่ยที่อยู่ในมือผู้ที่เป็นเครือข่ายที่ถ่ายข้อมูลเนี่ยก็ไปเช็คต่อนะว่าเกี่ยวข้องกับหน่วยงานไหนบ้างครับก็ต้องไปตรวจสอบว่าหน่วยงานเหล่านั้นน่ะได้มีมาตรการรักษาความปลอดภัยที่เหมาะสมหรือไม่อันนี้เราก็ทำนะครับแต่ที่สำคัญนะครับคือเรามีการผนึกกำลังสร้างความตระหนักรู้ให้กับพี่น้องประชาชนด้วยนะครับว่าข้อมูลส่วนบุคคลของพี่น้องประชาชนเนี่ยมันมีความเป็นไปได้ที่มิจฉาชีพจะนำไปใช้ในการหลอกลวงนะครับเราก็สร้างระบบนะครับตอนนี้เราคิดว่าภายในสิ้นปีประมาณนี้ครับเรามีระบบให้พี่น้องประชาชนสามารถตรวจเช็คข้อมูลของตัวเองได้นะครับว่าข้อมูลตัวเองได้รั่วไหลหรือไม่อันนี้เราก็ทำพร้อมกับสร้างความตระหนักรู้คู่กันไป
5: สำหรับการเร่งปราบปรามและลงโทษผู้กระทำความผิดสกส.ได้ประสานความร่วมมือกับตำรวจในการขยายผลจับกลุ่มผู้ลักลอบซื้อขายข้อมูลส่วนบุคคลตลอดจนเข้าตรวจสอบหน่วยงานต้นทางที่เป็นสาเหตุของข้อมูลรั่วไหลหากพบว่าไม่มีมาตรการรักษาความปลอดภัยที่เหมาะสมก็จะต้องถูกดำเนินคดีอย่างจริงจังโดยที่ผ่านมามีการแจ้งละเมิดข้อมูลเข้ามามากกว่า 1,600 เรื่องซึ่งได้ดำเนินการแก้ไขและยับยั้งความเสียหายเรียบร้อยแล้วส่วนกรณีที่มีการร้องเรียนกว่า 3,000 เรื่องปัจจุบันดำเนินการสั่งการแก้ไขไปแล้วกว่าครึ่งหนึ่งยืนยันว่าแม้จะเป็นหน่วยงานภาครัฐหากปล่อยให้ข้อมูลประชาชนรั่วไหลก็มีบทลงโทษปรับทางปกครองโดยไม่ละเว้นนอกจากนี้ในยุคที่เทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์หรือ AI ก้าวเข้ามามีบทบาทสกส.เตรียมปรับตัวองค์กรนำเทคโนโลยีมาช่วยเสริมประสิทธิภาพการทำงานที่มีกำลังคนจำกัดพร้อมเตรียมออกแนวปฏิบัติและกฎหมายให้ทันต่อความท้าทายใหม่เพื่อป้องกันไม่ให้ AI ถูกนำไปละเมิดหรือกวาดข้อมูลส่วนบุคคลของประชาชนดังนั้นการปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลจะไม่ใช่เรื่องของหน่วยงานใดหน่วยงานหนึ่งอีกต่อไปแต่ต้องอาศัยการยกระดับมาตรฐานของทุกองค์กรควบคู่ไปกับการสร้างความตระหนักรู้ให้ประชาชนเพื่อให้สิทธิในข้อมูลข่าวสารถูกคุ้มครองอย่างแท้จริงในยุคดิจิทัล นันทภาแสนตุ้มรายงาน
7: ถ้าคุณเดือดร้อนหรือไม่ได้รับความเป็นธรรมจากการปฏิบัติหน้าที่ของหน่วยงานของรัฐหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐแจ้งหรือร้องเรียนได้ที่สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินหรือสผผ.สายด่วน1676โทรฟรีทั่วประเทศหรือแอปพลิเคชันผู้ตรวจการแผ่นดินติดตามข่าวสารได้ที่เว็บไซต์ Facebook YouTube TikTok และ LINE สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินหรือสผผ.
8: สำหรับธรรมะเพื่อชีวิตวันนี้เสนอเรื่องความพอดีโดยพระครูสังฆกิจพิมล
9: เสียใจร้อนใจตกใจเปรียบเหมือนตกนรกลิงโลดดีใจเปรียบเหมือนขึ้นสวรรค์เดินสายกลางอย่าตกนรกหรือขึ้นสวรรค์อยู่เลยอยู่ตรงกลางดีกว่าเรียกว่าอยู่กับนิพพานคือความสงบเย็นของชีวิตเมื่อความร้อนจากกิเลสและความทุกข์นี้มอดไปดับไปใครก็ตามรักษาจิตให้สงบเย็นสงบนิ่งอย่างนั้นจะได้รับการยกย่องว่าเป็นบัณฑิตดังพุทธภาษิตว่าณอุจาวจังปันติตาทัสยันติบัณฑิตไม่แสดงอาการขึ้นลงอาการขึ้นคือลิงโลดดีใจเมื่อได้อาการลงคือเศร้าโศกเสียใจเมื่อเสียบัณฑิตไม่ขึ้นไม่ลงรักษาจิตสงบนิ่งสงบเย็นอยู่ตรงกลางได้ตลอดเวลาขุนเขาไม่เสถียรเพราะแรงลมบัณฑิตไม่หวั่นไหวเพราะนินทาหรือสรรเสริญแม้ถูกทุกข์กระทบถึงพลาดพลั้งลงบัณฑิตก็คงสงบอยู่ได้และไม่ทิ้งธรรมเพราะชอบหรือชังนี่คือชีวิตที่งดงามต้องอยู่ในความพอดีทั้งข้างนอกและข้างใน

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ FM 93.25 เมกะเฮิรตซ์ผู้นำด้านข่าวสารในจังหวัดเชียงใหม่โดยเน้นการมีส่วนร่วมของภาครัฐภาคเอกชนและเครือข่ายภาคประชาชนในพื้นที่

0: พระองค์เสด็จสู่สวรรคาลัยข้าพระพุทธเจ้าข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่กรมประชาสัมพันธ
1: ์ This is a moment of profound grief for the kingdom of Thailand. The collective voices of Radio Thailand Chiang Mai join the Thai nation in mourning the passing of our beloved Queen Martha, Her Majesty Queen Sirikit. Her life was a testament to the unwavering service, grace, and deep love for the Thai people. Our humble condolences and thoughts are with His Majesty the King, the royal family,and all the Thai people during this deeply sorrowful time. We will remember her forever.
2: สารคดีแสงเพชรส่องล่าเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา
3: ตอนแสงแห่งใจเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิลาเทพยาวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาพระราชธิดาในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระองค์ทรงเป็นที่รักยิ่งของปวงประสบกนิกรด้วยพระเมตตาและพระปีชาสามารถที่หลากหลายทางด้านกฎหมายการแพทย์สาธารณสุขและการกีฬาแต่สิ่งสำคัญที่อยู่เบื้องหลังการทรงงานทั้งหมดคือพระราชปณิธานอันแน่วแน่ที่จะทรงงานปิดทองหลังพระพระองค์ทรงมุ่งมั่นที่จะนำความสุขมาสู่ประสบกรณิกรอย่างเงียบๆและต่อเนื่องย้อนกลับไปในขณะยังทรงพระเยาว์เจ้าฟ้าหญิงผู้ทรงสง่างามพระองค์นี้ทรงฉายแววแห่งความเฉลียวฉลาดและความเมตตามาโดยตลอดเมื่อทรงสำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาโทด้านกฎหมายจากคอร์เนลยูนิเวอร์ซิตี้สหรัฐอเมริกาและทรงกลับมารับราชการในตำแหน่งอัยการพระองค์ก็ทรงใช้ความรู้ความสามารถเพื่อเป็นที่พึ่งของประชาชนอย่างแท้จริงทรงตระหนักถึงความสำคัญของกฎหมายในการสร้างความยุติธรรมให้เกิดขึ้นในสังคมพระกรณียกิจของพระองค์ทรงเป็นแสงนำทางสู่การพัฒนาสังคมอย่างยั่งยืนด้วยพระปณิธานอันแน่วแน่ในการสร้างสรรค์สิ่งดีงามเพื่อความผาสุกของประชาชนทุกหมู่เหล่าเปรียบดังแสงแห่งใจสถิตในความทรงจำของประสบกนิกรไทยตลอดไป
4: ติดแล้วนะ
5: จากวันแรกที่แสงไฟสว่างขึ้นสู่วันนี้ที่พลังงานสะอาดขับเคลื่อนชีวิตทุกเจเนเรชันเติบโตภายใต้แสงสว่างเดียวกัน PEA เรามุ่งมั่นพัฒนาเทคโนโลยีและบริการจากรุ่นสู่รุ่นด้วยระบบจ่ายไฟที่มั่นคงอัจฉริยะแม่นยำควบคุมได้แบบ real timeเราพร้อมเคียงข้างทุกก้าวของเทคโนโลยีพลังงานที่ไม่ว่าคุณจะอยู่ไกลแค่ไหนแสงสว่างยังคงเชื่อมถึงเพราะเราจะยกระดับเศรษฐกิจคุณภาพชีวิตและสังคมไทยให้เติบโตขึ้นอย่างยั่งยืนก้าวเข้าสู่65ปี PEA พลังแห่งอนาคตเคียงข้างทุกเจเนอเรชั่นSmart Energy for Better Life and Sustainability
6: ช่วงนี้ได้ยินคนบ่นกันเยอะเลยนะเรื่องความไม่โปร่งใสเนี่ย
7: ใช่แต่รู้ไหมล่ะว่าจริงๆแล้วพวกเราช่วยกันได้นะ
6: หึทำยังไงหรอ
7: เดี๋ยวนี้มีช่องทางร้องเรียนที่เข้าถึงง่ายแจ้งบ่อแสได้สะดวกมากอย่างสายด่วนปปช1205
6: แบบนี้ทุกคนก็มีส่วนทำให้บ้านเราดีขึ้นได้จริง
7: ๆแน่นอนการต่อต้านทุจริตจะสำเร็จได้ก็เพราะคนอย่างเราร่วมมือกัน
8: สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์
9: พวกคอนเร็วๆพวกคอนเก็บข
4: เดี๋ยวพี่เดี๋ยวก่อนจะรีบไปไหนเก็บของไปไหนพี
9: ่เนี่ยพี่ดูในข่าวเขาทำคลิปมานะว่าจังหวัดเราเนี่ยแผ่นดินจะไหวพี่ยังไม่มีแฟนเลยเนี่ยกลัวตายมากเลยเนี่ยเมียตาย
4: เอ้าพี่ไปฟังข่าวปลอมมาอีกแล้วเหรอทำไมพี่ไม่ไปดูข้อมูลแผ่นดินไหวที่แอป Earthquake หรือว่า Thai Disaster Alert อ่ะเขาบอกข้อมูลหมดเลยว่าสถานการณ์แบบไหนระดับไหนต้องทำตัวยังไงบ้างอีกอย่างถ้ามือถือพี่ไม่มีเน็ตเนี่ยเขาจะมีเซลล์บอร์ดแคสส่งข้อความแจ้งเตือนมาที่โทรศัพท์พี่โดยตรงเลยพร้อมข้อปฏิบัติด้วยเหลือแค่พี่ปฏิบัติตามนั่นแหละ
9: ต้องใจเย็นๆลงละขอบคุณมากนะ
4: โอเคร
10: ู้ทันสาธารณภัยห่างไกลความเสียหายด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์

กาะติดข่าวสารทันเหตุการณ์ในพื้นที่ด้วยข้อมูลที่เป็นกลางกับทีมข่าวสวทเชียงใหม่ติดตามได้ในมองเชียงใหม่ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่

0: สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการมองเชียงใหม่เพราะเชียงใหม่มีเรื่องให้มองมากกว่าที่คิดรวมจับประเด็นร้อนฟังเรื่องราวใกล้ตัวกับพวกเราทีมข่าวสวทเชียงใหม่ค่ะเราเจอกันแบบนี้เป็นประจำในทุกวันจันทร์ยาวไปจนถึงวันพฤหัสบดีวันศุกร์ค่ะคุณผู้ฟังนะดิฉันยังวันพฤหัสบดีอยู่นะคุณผู้ฟัง
1: ถือว่าสุขแล้วตอนนี
0: ้เช้ามาดิฉันก็ยังคงต้องจูนสักนิดหนึ่งนะโดยเฉพาะช่วงเช้าของวันพุธกลางสัปดาห์แบบนี้เจอกันยาวๆไปค่ะคุณผู้ฟังจนถึงวันศุกร์กันเลยทีเดียวค่ะ8นาฬิกาหลังเคารพธงชาติจนถึงช่วงเวลาประมาณ9นาฬิกากับเรื่องราวข่าวสารที่น่าสนใจที่เกิดขึ้นในพื้นที่ของจังหวัดเชียงใหม่นะคะตลอดจนเรื่องราวข่าวสารอื่นๆที่น่าสนใจนำมาฝากคุณผู้ฟังในรายการมองเชียงใหม่กันด้วยค่ะวันนี้มาพร้อมกับบรรยากาศที่ครึ้มฟ้าครึ้มฝนแล้วก็ฝนตกด้วยในหลายพื้นที่นะคะว่าที่นี่ก็ฝนตกใช้คำว่าอะไรดีซิดซอดมาตั้งแต่เมื่อคืน
1: แต่ตกเยอะนะเมื่อกี้ผมก่อนที่จะเข้าห้องเข้ามาเมื่อสักครู่ในฝนเริ่มตกเยอะขึ้น
0: อ่ะตกเม็ดแล้วเหรอคะ
1: ครับลงเม็ดแล้วครับ
0: ตอนที่ฉันเข้ามาเนี่ยยังไม่ตกเม็ดเลยคุณก็ซิซๆซอดๆยังไม่ซ่าซ่าอยู่กับเราสองคนค่ะทีมข่าวสวทเชียงใหม่ดิฉันพิมลกันเดชชัยค่ะ
1: ผมคมสันคำวงครับรายงานตัวหลายเส้นทางเช้านี้รถติดนะครับรถติดขัดก็ฝนตกนะครับหลายท่านก็เลือกที่จะนำรถยนต์ออกจากบ้านนะครับรวมไปถึงนำไปส่งบุตรหลานด้วยนะครับเช้าวันนี้ก็หลายๆท่านขับขี่รถนะโดยเฉพาะมอเตอร์ไซค์นะครับก็ใช้ความระมัดระวังนะครับโดยเฉพาะเส้นทางที่ผมมาคือเส้นทางตั้งแต่แม่ริมมาจนถึงแยกของสิงห์เพราะว่ามีการขูดอะไรเขาเรียกว่าทำไหลทางนะครับตอนนี้ก็ทั้งรถยนต์รถจักรยานยนต์นะครับไปอยู่ในเลนเดียวกันหมดนะก็เสี่ยงที่จะเกิดอุบัติเหตุเพราะบางมอเตอร์ไซค์บางคันเห็นแล้วขับไว
0: ขับไวมาก
1: ครับขับไวแล้วก็ซอกแซกเข้าระหว่างรถยนต์2คันนะครับก็เผื่ออาจจะทรงตัวไม่อยู่แล้วก็ถนนลื่นนะครับก็ระมัดระวังด้วยนะครับช่วงนี้ฝนตกถนนลื่นนะครับแล้วก
0: ็คือจริงๆแล้วต้องบอกอย่างนี้คุณในถนนเส้นเชียงใหม่ฝางเนาะก็คือเส้นที่คุณใช้ก็คือเส้นที่เราจะไปอำเภอแม่ริมเป็นเส้นทางที่มีทั้งสถานที่ท่องเที่ยวแล้วก็เป็นเส้นทางที่สามารถเชื่อมโยงระหว่างอำเภอระหว่างจังหวัดเส้นทางนั้นดิฉันยอมรับเลยว่าเป็นเส้นทางที่มีการขับรถขับราแบบเร็วมากทั้งจักรยานยนต์ทั้งรถยนต์ซึ่งก็เป็นห่วงมาตลอดโดยเฉพาะรถจักรยานยนต์อย่างที่คุณบอกบางทีด้วยความเร่งรีบในชั่วโมงเร่งรีบอย่างเช้าแบบนี้คุณ รถจักรยานยนต์ก็จะแทรกไปแทรกมาด้วยความคันเล็กก็จะแทรกไปแทรกมาแต่ว่าอันตรายดิฉันเคยเบรกหัวทิ่มอยู่ครั้งหนึ่งคุณ ก็จากรถจักรยานยนต์ที่คือเส้นดิฉันเบรกหัวทิ่มนี่ตรงนี้เลยนะคุณใกล้ๆกับแยกขวงสิงเพราะว่า รถยนต์ติดไฟแดงส่วนเลนซ้ายสุดเนี่ยจะเป็นเลนที่จะไหลไปเรื่อยๆคุณนึกออกไหมเพื่อที่จะเลี้ยวซ้ายผ่านตลอดตรงนั้นแต่ก็จะมีรถมอเตอร์ไซค์บางคันที่พอเห็นรถติดปุ๊บก็จะพุ่งออกมาเพื่อที่จะไปเส้นเนี้ยแล้วไปอยู่ข้างหน้าซึ่งบางทีเนี่ยไม่ได้สังเกตเราคุณเราก็ไหลของเรามาฉันก็เบรกหัวทิ่มอีกนิดเดียวเท่านั้นนะอันนี้ก็คือระมัดระวังกันด้วย
1: เห็นด้วยกับพี่เอเห็นด้วยกับพี่เอเพราะว่าคือพอเขาอาจจะขยับไปอยู่ด้านหน้าพี่เอเพื่อจะออกตัวไวเนา
0: ะ
1: เส้นแยกของสิงห์เพื่อจะเข้าตัวเมืองเขาก็พยายามจะออกซ้ายแงะออกซ้ายมาหน่อยแต่ไม่ทันได้ดูรถข้างหลังที่รถยนต์เนี่ยเขาวิ่งซ้ายออกมาคือซ้ายอาจจะเหมือนซ้ายผ่านตลอดนะวิ่งมาแต่ไม่ทันได้ระวังก
0: ็
1: เสี่ยงที่จะดูดชนท้าย
0: คือดิฉันเนี่ยไม่ทายแล้วคุณดิฉันจะโดน
1: กลาง
0: ลำเลยล่ะค
1: ุ
0: ณดิฉันจะโดนกลางลำเลยคุณ
1: ครับ
0: นะคะก็ระมัดระวังด้วยนี่คือเป็นประสบการณ์ที่เจอมากับตัวเองนะคะเพราะฉะนั้นเรามาระวังกันด้วยทั้งรถจักรยานยนต์แล้วก็รถยนต์ในเรื่องของการใช้รถใช้ถนนและที่สำคัญช่วงนี้คุณฝนตกจะมีน้ำขังแถวบริเวณข้างๆทางเดินเท้าหรือว่าฟุตบาทใช่
1: น้ำเล็กๆ
0: เพ พราะฉะนั้นเนี่ย
1: ขับมาเบรกไม่ทันนะพี่เอ
0: ใช่แล้วที่สำคัญเนี่ยบางทีรถเร็วคุณแล้วก็มีคนเดินอย่างช่วงเช้าๆบางทีเด็กๆอ่ะคุณจะเป็นในช่วง
1: คนเดินถนนข้าง
0: ๆในช่วงที่แบบใกล้ๆโรงเรียนก็ระมัดระวังด้วยน้องๆใส่ชุดเสื้อสีขาวนะเอ็นดูน้องค่ะบางทีน้ำกระเด็นด้วยความที่คนขับเองก็ไม่ทันระวังด้วยความที่แบบไม่คิดว่าจะมีแอ่งน้ำแล้วก็มีคนเดินพอดีเรามาระวังกันด้วยนะคะรวมด้วยช่วยกันเรื่องของการใช้รถใช้ถนนมีน้ำใจกันด้วยอ่ะไหนๆก็ขึ้นมาในเรื่องของฝนฟ้าคะนองแล้ววันนี้ก็ฝนฟ้าตกมาตั้งแต่เมื่อคืนนี้จนถึงเช้านี้ซิซิซอซอมาตลอดทั้งคืนเลยนะคะมาดูพยากรณ์อากาศในช่วง24ชั่วโมงต่อไปกันดีกว่าค่ะว่าจะเป็นอย่างไรกันบ้างหลังจากเมื่อคืนเนี่ยหลายท่านอาจจะหลับสบายกุ้มกันลุมก็ว่าอาจจะโอ้ยังฮ้อนอวมๆอยู่ขนาดฝนตกมาดูกันค่ะว่า24ชั่วโมงนี้จะเป็นอย่างไรซึ่งสภาวะอากาศทั่วไปภาคเหนือมีฝนตกหนักบางแห่งค่ะเนื่องจากว่ามรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยเริ่มมีกำลังแรงประกอบกับมีหย่อมความกดอากาศต่ำปกคลุมประเทศเวียดนามตอนบนขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันแล้วก็น้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านแล้วก็พื้นที่ลุ่มค่ะสำหรับในส่วนของจังหวัดเชียงใหม่บ้านเราวันนี้มีฝนฟ้าคะนองค่ะร้อยละ60ของพื้นที่นะแล้วก็มีฝนตกหนักบางแห่งได้ด้วยอุณหภูมิต่ำสุดวันนี้24องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุดเนี่ย32องศาเซลเซียสค่ะเรื่องของการคาดหมายปริมาณฝนสะสมวันนี้เนี่ยแบ่งชัดเจนมาก2ป๊อกค่ะคุณผู้ฟังป๊อกหนึ่งจะเป็นป๊อกที่ปริมาณกับฝนสะสมอยู่ในระดับเล็กน้อยปริมาณที่ 0.1 จนถึง35มิลลิเมตรอีก1ป๊อกคือฝนปานกลางปริมาณฝนอยู่ที่ 35.1 ถึง65มิลลิเมตรงั้นขอไปเริ่มที่ป๊อกใหญ่ก่อนนี่ก็คือฝนเล็กน้อย 0.1 จนถึง35มิลลิเมตรค่ะนั่นก็คือดอยเต่าไม่เข้าพวกอีกแล้วดอยเต่าค่ะจอมทองดอยหล่อสันป่าตองสันกำแพงสารพีหางดงอำเภอเมืองเชียงใหม่สันทรายแม่ริมนะคะแล้วก็สะเมิงแม่วางสะเมิงดอยสะเก็ดแม่อ่อนแม่แตงพร้าวเชียงดาวเวียงแหงชัยปราการฝางแล้วก็อำเภอแม่อ่ายค่ะในส่วนของพื้นที่ที่มีการคาดหมายปริมาณฝนสะสมอยู่ในระดับปานกลาง 35.1 จนถึง65มิลลิเมตรในพื้นที่อำเภอทางโซนใต้ทั้งหมดเลยค่ะยกเว้นดอยเต่านะคะอมก๋อยฮอดแม่แจ่มกัลยาณิวัฒนาค่ะเขาพูดถึงดอยเต่าแล้วดอยเต่าไม่เข้าพวกนะคะที่ฉันนึกถึงเพลงของนกแรมาเลยทีเดียวคน
1: นะไม่เข้าพวกกับเขาอีกแล้วนะครับ
0: ใช่ค่ะที่ฉันนึกถึงเพลงของนกแรวงนกแรมาเลยทีเดียวคุณที่บอกไอ้หนุ่มดอยเต่าอ่ะดอยเต่าบ้านเฮากันดารอะไรเงี้ย
1: เขาโตแล้วนะน่าจะอายุพอกับเราหรือเปล่า
0: อุ้ยนะฮะ
1: เพราะตลกก็ดูเขาอะเน
0: า
1: ะ
0: ใช่ค่ะก็นึกถึงเพลงเขามาเลยบอกดอยเต่าบ้านเรากันดารใช่ไหมมูเฮาจากบ้านมาหางานทำอะไรอย่างเงี้ย
1: ตอนนี้มีกันดารแล้วครับดอยเต่า
0: ใช่แต่ว่าคือเราเนี่ยดิฉันนี่นึกถึงความกันดารนี่ก็นึกถึงฝนไม่ยอมตกเขาแบบเหมือนเพื่อนด้วยความที่เขาเป็นพื้นที่รับน้ำเนาะดิฉันเลยอยากให้เขาแบบเป็นพื้นที่รับน้ำที่มีน้ำ
1: ถ้าเทียบกับต้นปีที่เราไปมา
0: ใช่
1: ตอนนี้รู้สึกว่าไม่ใช่ต้นปีสิปลายปีไหมที่เราไปทำ
0: ช่วงปลายปีเราจะไปทำพฤศจิกาปีที่ผ่านมา
1: ตอนนี้รู้สึกว่าเรือที่เราไปเกยตื้นหมดแล้วตอนนี้อยู่บนบกจากเรืออยู่น้ำเรือบนบกแล้วโดยเต่าอันนี้นะครับน้ำแห้งนะฮะน้ำไม่ค่อยมี
0: นี่แหละดิฉันเล่นนึกถึงเพลงนี้ขึ้นมาทีเดียว
1: ไปดูตลอดทั้งสัปดาห์กันสักนิดนึงครับตลอดทั้งสัปดาห์นะมีฝนทุกวันนะครับแต่ว่าเหมือนฝนจะมีเพิ่มขึ้นก็คือวันพรุ่งนี้ครับ23กรกฎาคมวันนี้เนี่ยอย่างพี่เอบอกไปคือร้อยละ60ของพื้นที่นะครับก็ทางจะเป็นโซนเขาเรียกว่าฝั่งตะวันตกเนาะที่ติดกับจังหวัดแม่ฮ่องสอนแล้วกันนะครับ ที่มีฝนเยอะนะครับอย่างวันนี้แล้ววันพรุ่งนี้ก็เพิ่มขึ้นนะครับเป็นร้อยละ70ของพื้นที่ร้อยละ70ของพื้นที่เนี่ยเพิ่มขึ้น3วันด้วยกันนะครับวัน23 24แล้วก็25นะครับ3วันนี้นะครับเตรียมหยุดยาวต้อนรับหยุดยาวที่ฝนตกหนักแล้วก็จะมีฝนนะครับลดลงเล็กน้อยครับเป็นร้อยละ60ของพื้นที่เนี่ย26นะครับถึง28นะครับ26วันอาทิตย์นะครับถึงวันอังคารที่28นะมีฝนร้อยละ60ของพื้นที่นะครับแต่ก็ต้องบอกว่า เหมาะสำหรับที่จะมาเที่ยวเชียงใหม่นะวันนี้มองไปทางดอยสุเทพก็โอ้โหนะครับเมฆฝนเมฆลอยนะครับบรรยากาศที่แบบเหมือนป่าโปร่งเปียงพี่เอ๋หรือว่าไปตามยอดดอยนะครับไปแหล่งที่พักตอนนี้ไปหิวใจเนาะนอนฟังเสียงฝนตก
0: ใจ
1: แล้วก็กินข้าวต้มร้อนๆตอนเช้า กาแฟสักแก้วหนึ่ง
0: หิวใจมากพูดแบบนี้เลย
1: ซ
0: ี
1: ซ
0: ั
1: ่นเช
0: ีย
1: งใหม่ครับตอนนี้นะฮะแล้วก็กิจกรรมก็เยอะเลยเชียงใหม่ตอนนี้เช้านี้วันนี้ผมใช้เส้นทางผ่านมาทางประตูท่าแพนะครับสังเกตเห็นพี่ๆน่าจะเป็นจิตอาสาเนาะใส่เสื้อเหมือนเสื้อมอห้อมเสื้อพื้นเมืองนะครับสีน้ำเงินแล้วก็ติดผู้หญิงประมาณสัก 4-5 คนติดว่าติดโลโก้730ปีนะครับที่เป็นมรดกโลกกำลังช่วยกันขัดประตูเหล็กที่มีการพ่นสีพวกกราฟฟิตี้พ่นอยู่แล้วก็เหมือนเตรียมถังสีมาเหมือนจะทาสีนะตรงเลยเอ็มโฮเทลมาหน่อยไหมครับเลยแมคโดนัลด์มาหน่อยนิดนึงครับจุดนั้นเห็นร้านยังไม่เปิดแต่ว่าพี่ๆก็โอ้โหไปกันแต่เช้าเลยนะครับมีพี่ผู้หญิงประมาณสัก 4-5 คนได้นะครับไปช่วยกันใช้แปรงขัดๆอยู่น่าจะอีกสักครู่ก็น่าจะทาสีนะครับเพื่อนี่แหละครับมรดกโลกนะครับเห็นหลายพื้นที่ก็ยังมีเรื่องของการพ่นสีแบบนี้อยู่นะครับก็เป็นกำลังใจและส่งกำลังใจให้จิตอาสาทุกๆท่านนะครับที่โอ้เริ่มกันแต่เช้าเลยนะน่าจะมาตั้งแต่7โมง
0: คือต้องบอกว่าช่วงนี้ถือเป็นโค้งสุดท้ายแล้วจริงๆนะคุณถ้านับจริงๆถ้าไม่รับสัปดาห์นี้เนี่ยสัปดาห์หน้าเพียงอีกแค่สัปดาห์เดียวเท่านั้นนะคะวันอาทิตย์ก็วันที่2มา2สิงหาแล้ว
1: ซึ่ง
0: มาที่3ก็คือมาถึงวันจันทร์นะคะซึ่งดิฉันคาดว่าเขาอาจจะเข้าถึงจังหวัดเชียงใหม่ในช่วงของวันที่2ค่ำๆเพราะว่านั่งเครื่องมาเนาะอาจจะมาถึงก็เข้าพื้นที่เลยแต่ว่าเริ่มดำเนินการตรวจพื้นที่ต่างๆทั้ง8จุดของเราเนี่ยคุณ
1: มี7วัด
0: 7วัด
1: 7วัด
0: แล้วก็1กำแพงนะคะก็คือกำแพงเมืองโดยรอบทั้งหมดแล้วก็ตามแจ
1: ้ง
0: ใช่ค่ะรอบคูเมืองนับเป็น1จุดนะคะคือเฉพาะช่วงตัวกำแพงเพราะฉะนั้นเนี่ยบรรยากาศโดยรอบก็จะมีความเกี่ยวเนื่องเพราะว่าเป็นบริเวณโดยรอบของกำแพงเมืองเชียงใหม่นะคะซึ่งก็จริงๆแล้วเนี่ยถือว่าเราอาจจะเป็นประเทศแรกๆเลยก็ได้นะคุณที่เราขอเป็นมรดกโลกที่ในพื้นที่ที่ยังมีคนใช้ชีวิตอ่ะคุณ
1: ถือว่าเป็นมรดกโลกที่
0: ม
1: ี
0: ชีวิตอ่ะคุณ
1: ใช
0: ่ก็คือยังมีพี่น้องประชาชนยังคงใช้พื้นที่ใช้ชีวิตเหมือนมีวิถีชีวิตร่วมกับโบราณสถานที่เราขอขึ้นเป็นมรดกโลกคุณไม่ว่าจะเป็นวัด7ยอดยังมีพี่น้องประชาชนไปทำบุญในทุกวันพระแล้วก็ทุกวันรวมถึงมีกิจกรรมต่างๆด้วยนะคะเพราะฉะนั้นอย่างที่บอกกันค่ะเป็นเจ้าบ้านที่ดีช่วงนี้เราจะพยายามใส่เสื้อ730ปีบ่อย
1: ๆใส่ไปแล้ววัน
0: จันทร
1: ์
0: แต่ช่วงนี
1: ้
0: ซักไม่ค่อยแห้ง
1: ฝนโตครับตอนนี้ต้องแบบว่าซักเสร็จก็ต้องปั่นลมร้อนเพิ่มด้วยนะมันชื้นนะช่วงนี
0: ้นะคะอ่ะงั้นขออนุญาตทักทายคุณผู้ฟัง
1: ก่อน
0: ทักทายคุณผู้ฟังสักนิดนึง
1: ใช่ค่ะเพราะว่าจริงๆแล้วเมื่อวานนี้ฝนตกแต่เมื่อวานพี่เอ๋เมื่อวานแล้วก็มีภารกิจเดี๋ยวค่อยมาเล่าให้ฟังก็ไปที่ไหนมา
0: เมื่อวานเราก็มีภารกิจเราก็หัวปุ๊หัวปุ๊กันไป
1: หลังเลิกงานครับ
0: แล้วก็หัวปุ๊กันไปคุณผู้ฟังหวังว่านี่จะหัวปุ๊กันทุกวันเลย
1: หัวปุ๊พออะไรครับตากฝน
0: ตากฝนคุณพระเครื่องทั่วไทยค่ะทักทายมาเป็นสติกเกอร์กระจายเสียงในยามเช้านะคะทักทายรายการมองเชียงใหม่ค่ะคุณสิรินันทักทายมาสวัสดีวันนี้วันพระค่ะแม่ทาท้องฟ้าสดใสค่ะอ๋อแต่ที่นี่ฝนตกนะคะ
1: คร
0: ับบ้านเราฝนตกคุณสิรินันท์ส่งสติกเกอร์รูปดอกไม้มาเป็นกำลังใจให้เราใช่วันนี้วันพระแต่ว่าคุณพ่อเนี่ยไม่ได้ไปเพราะว่าฝนตกไม่อยากให้ไปด้วยความรื่นฉันกลัวเรื่องของ
1: จริงๆเรื่องของไปวัดเนี่ยฝากเตือนอีกเรื่องนึงครับถ้าผู้สูงอายุนะเรื่องของการเดินในวัดนะครับที่เป็นตะไคร่น้ำรวมไปถึงบันไดวัดที่มันลื่นพี่เอต้องมีเราขอแล้วก็อาจจะต้องมีลูกหลานไปดูสักนิดนึงครับกลัวเรื่องของหกล้มอะไรพี่เอ
0: ใช่ใช่วันนี้คือดิฉันก็ไม่ได้คุณพ่อไปเพราะว่าดิฉันกลัวเรื่องของเฉอะแฉะความเฉอะแฉะอะไรอย่างเงี้ยนะคะคุณสมชายค่ะทักทายมาสวัสดียามเช้าครับดีเจสาวสวยอุ้มม่วนหนุ่มหล่อเสียงดีมีสาระอำเภอเถินจังหวัดลำปางฝนชิวๆเนอะครับคือซิวๆนี่คือฝนแบบสบายๆดูแบบเจ้ามาจิบกาแฟอีหน่อ แล้วก็ส่งสติกเกอร์รูปหัวใจมาเป็นกำลังใจให้เราค่ะคุณสุภชัยทักทายเรามาสวัสดีครับสุขสันต์วันพุธครับทีมข่าวสวทชเชียงใหม่ครับส่งสติกเกอร์รูปหัวใจมาเป็นกำลังใจให้เราด้วยคุณพระเครื่องทั่วไทยทักทายมาสวัสดีมีความสุขยามเช้าครับทุกท่านนครศรีวันนี้มืดครึ้มเมื่อวานช่วงบ่ายฝนทำท่าจะตกไม่ตกอากาศร้อนมากๆครับที่นี่นี่ฝนตกค่ะตกหยุดแต่เมื่อคืนนี้เนี่ยตกแบบเล็กๆน้อยๆแทบจะทั้งคืนเลยนะคะทางด้านคุณพงศักดิ์ค่ะทักทายมาว่าดีครับ2คนเสียงดีน้องต้นน้ำปรมีนส่งสติกเกอร์รูปหัวใจรัวๆมาเป็นกำลังใจให้เราเลยนะคะเช่นเดียวกับคุณพงศักดิ์ค่ะส่งสติกเกอร์รูปหัวใจมาเป็นกำลังใจให้เรานะคะคุณสมชายทักทายเรามาค่ะทักทายดิฉันมาบอกว่าน้องเอแต่งชุดในวันพระสุดยอดนะคะเยี่ยม
1: ๆเหมือนคนไปวัด
0: เหมือนคนไปวัดมา
1: แต่เป็นคนไปวัด
0: เหมือนคนไปวัดมาวันนี้นะคะวันนี้วันพระค่ะเดี๋ยวสัปดาห์หน้าอาจจะแต่งชุดแบบนี้อีกเพราะว่าไปวัดนะช่วงของสัปดาห์หน้าคุณตายค่ะทักทายมาสวัสดีดีเจหนุ่มสาวทีมงานและทุกท่านวันนี้วันพระเอาบุญมาฝากเจ้าฝนตกแต่เช้าเจ้าคงจะทั้งวันเนาะเจ้าวันนี้ดูแลสุขภาพกันช่วยแชร์เจ้า
1: ครับ
0: ก็น่าจะทั้งวันดูจากฝนฟ้าวันนี้แล้วนะคะคุณวารินทักทายมาค่ะคุณวารินบอกว่าสวัสดีมีความสุขนะคะที่หมู่บ้านไลฟ์สันทรายฝนโปรยแต่วันนี้ก็ไม่หยุดผ้าก็ไม่แห้งเลยค่ะอย่าลืมดูแลรักษาสุขภาพด้วยนะคะแล้วฝนตกถนนลื่นโปรดระมัดระวังในการขับขี่ด้วยค่ะ
1: เออปัญหากับเรื่องผ้าไม่แห้งนี่แหละ
0: ใช่ค่ะผ้าไม่แห้งคุณวารินส่งสติกเกอร์รูปหัวใจมาเป็นกำลังใจให้เราค่ะคุณอุบลรัตน์ทักทายมาสวัสดีเจ้าฝนตกซีซีเห็นใจคนไปทำงานดูแลตนเองทุกท่านนะเจ้าขอบคุณเจ้าคุณป้าพนีบอกว่าฝนตกแซ่แซ่สดคืนสดคืนนี่ภาษาเมือง
1: ครับ
0: สดคืนเลยสดคืนนั่นเอง
1: แน่นขนาดนะสดคืน
0: สดคืนตอนนี้หายใหญ่เป็นยกนะสาวใส่ชุดผู้ใหญ่กล่องงามดีเจ้าวันนี้ใส่เสื้อเป็นผ้าเมืองนะครับขับรถเกาะก้อยๆครับนะเจ้าบดีขับโวยมันจะปางกระด่างเนอะเจ้าดิฉันได้คำเมืองมาละคำอีกแล้ว
1: ปางกระด่างปางกระด่างไปว่า
0: ล้ม
1: ล้มหกล้ม
0: หกล้มมันตะแคงมันปางกระด่างไปคุณผู้ฟัง
1: ปางกระด่างปึ๊กกระดึก
0: บอกว่าตะคืนฟังหนุ่มอู้กับอปมช.ภาษาเจียงใหม่ได้จัดหลายกรรมบ่เมินคงทอบแน่เอาใจจ่วยเจ้าฝนมันจะนักแหมกี่วันเจ้า
1: โอ้ฝนก็อีก 3-4 วันที่จริงก็ยาวถึงอาทิตย์แหละนะครับนู่นแหละถึง
0: สัปดาห์หน้าเลย
1: ใช่ครับถึง28นะครับ
0: ค่ะ
1: 160ขอพื้นที่
0: คุณสุคนค่ะทักทายมาสวัสดีเจ้าสันปะตองอากาศครึ้มฝนเจ้าสันปะตองฝนตกกับเจ้าช่วงนี้คุณน้อยนะคะ
1: ที่ทางใต้ในตกเนาะสันปะตอง
0: ใช่
1: ดูก็เหมือนเขียวๆครับ
0: คุณน้อยค่ะส่งสติกเกอร์รูปหัวใจมาเป็นกำลังใจให้เราคุณสิทธิชัยบอกว่าวันนี้ที่สันทรายเย็นสบายดีครับนะคะคุณจันยาป้าแมวบอกว่าสวัสดีวันฝนตกค่ะตกนานมากแต่ไม่หนักอากาศดีมากค่ะคุณสาธรค่ะทักทายมาบอกว่าสวัสดีครับขอให้เชียงใหม่ได้มรดกโลกครับที่นนทบุรีวันนี้ฝนยังไม่ตกอุณหภูมิสูงที่เดียวคุณ31องศาเซลเซียสค่ะค่าฝุ่น PM 2.5 เนี่ย 15.5 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตรเป็นสีเขียวนะขอให้ทุกท่านสุขภาพดีมีความสุขชอบฟังรายการเรามากค่ะบอกว่าเราเนี่ยคุยม่วนอู้ม่วนเป็นกันเองนะคะแล้วก็ได้สาระความรู้ดีขอบพระคุณมากๆค่ะคุณชอฉลาดนะคะบอกว่าสวัสดีครับพี่เอ๋เช้านี้ฝนตกซิกๆอยู่นะคะวันนี้หลายพื้นที่ฝนตกที่ไหนเป็นอย่างไรบ้างเล่าสู่กันฟังสักนิดนึงค่ะคุณผู้ฟังว่าที่ไหนฝนตกที่ไหนฝนไม่ตกหรือว่าเช้านี้เป็นอย่างไรกันบ้างเล่าสู่กันฟังสักนิดนึงนะคะช่วงนี้เราไปสู่ช่วงสิ่งดีๆจาก PEA กันก่อนนะคะคุณผู้ฟังเดี๋ยวค่อยกลับมาทักทายกันในช่วงท้ายของรายการอีก1รอบค่ะ
2: ช่วงสิ่งดีๆจาก PEA
1: ส สำหรับสิ่งดีๆจาก PA วันนี้นะครับ PA มาแจ้งเตือนภัยครับในเรื่องของมิจฉาชีพแอบอ้างเป็นพนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคโทรเรียกเก็บเงินค่าไฟย้อนหลังนะครับย้ำอย่าหลงเชื่อนะครับตรวจสอบก่อนโอนเงินทุกครั้งการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเตือนพี่น้องประชาชนครับให้ระมัดระวังกลุ่มมิจฉาชีพที่แอบอ้างเป็นเจ้าหน้าที่หรือพนักงานของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคโทรศัพท์ติดต่อประชาชนโดยกล่าวอ้างว่ามีค่าไฟฟ้าค้างชำระหรือเรียกเก็บเงินค่าไฟย้อนหลังพร้อมเร่งรัดให้โอนเงินหรือดำเนินการผ่านช่องทางที่ไม่น่าเชื่อถือซึ่งเป็นพฤติกรรมที่หลอกลวงครับทางด้าน PA ไม่มีนโยบายให้ประชาชนโอนเงินเข้าบัญชีส่วนบุคคลของเจ้าหน้าที่นะครับหรือดำเนินการธุรกรรมผ่านบุคคลที่แอบอ้างเป็นพนักงานขอให้ประชาชนอย่าได้หลงเชื่อนะครับอย่าเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลโดยเฉพาะข้อมูลทางการเงินนะครับสมุดบัญชีธนาคารเลขบัญชีธนาคารนะครับหรือโอนเงินโดยเด็ดขาดและข้อมูลเลขบัตรประจำตัวประชาชนสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคในพื้นที่หรือโทรได้ที่1129 PA Contact Center ได้ตลอด24ชั่วโมงครับ
0: ค่ะ
1: นี่เดือดกันฮะมิจฉาชีพ
0: ชายคนมิจฉาชีพนี่รันทุกวงการจริงๆนะไม่ว่าวงการไหนก็เขาก็จะไปโดยเฉพาะในช่วงนี้มีเรื่องของบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
1: น
0: ะมีเรื่องของโครงการของภาครัฐเน้นย้ำสักนิดนึงก็ตอนนี้นี่อยู่ในช่วงของการอุทธรณ์นะคะจนถึงสัปดาห์หน้า31
1: จริงๆตอนนี้อุทธรณ์ขยายไปถึงเดือนกันยายนครับตอนนี
0: ้
1: ล่าสุดนะครับมติครม.ถึงเดือนกันยายนเลย
0: เพราะว่าถึงเดือนกันยายน
1: ตอนนี้เพราะว่าคนที่ถ้าพูดถึงคนได้สิทธิ์เดิมอยู่แล้วสิทธิ์คน60 40พี่เอ
0: ๋
1: ยังไม่ตัดนะครับยังไม่ตัดก็สามารถที่จะใช้ไปได้จนกว่าจะได้รับการเขาเรียกว่าบางคนเนี่ยได้10 60 40เนาะได้สิทธิ์นี้แล้วไปลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะครับแต่ว่าในระหว่างที่อุทธรณ์นะครับในระหว่างอุทธรณ์ก็ยังสามารถที่จะใช้สิทธิ์60 40นี้ได้อยู่นะครับแล้วก็อุทธรณ์ในตัวนี้ขยายไปถึงเดือนกันยายนนะครับแล้วก็เพื่อที่จะอุทธรณ์ในเรื่องของหลายๆคนหลายๆท่านติดปัญหาเรื่องของรถนะโดยเฉพาะรถยนต์รถจักรยานยนต์พี่เอตอนนี้เอาไปปลูกสาระแหน่แล้วเอาไปปลูกผักแล้วนะครับคืออย่างที่ได้คุยกันคือรถบางทีรถมอเตอร์ไซค์รถยนต์เนี่ยที่หมดสภาพไปแล้วนะครับแต่ว่าบางทีสำนักงานขนส่งอาจจะอยู่ไกลในพื้นที่ตั้งนะครับเราอาจจะอยู่อำเภอชายขอบของจังหวัดนะครับบางจังหวัดจะมีขนส่งอยู่ที่ตัวจังหวัดที่เดียวนะครับพี่น้องประชาชนก็อย่างผู้เฒ่าผู้แก่ก็อาจจะมันใช้ไม่ได้แล้วก็ไปติดต่อภาษีไปแจ้งยกเลิกนะครับบางทีก็มีการโอนลอยแล้วก็คนซื้อไม่ได้ไปรับโอนต่อแล้วก็ทำให้ติดปัญหาตรงนี้นะครับซึ่งบางทีบางท่านจะบอกว่ารถขายไปเป็นสิบปีแล้วแต่ยังเป็นชื่อตัวเองอยู่เพิ่งมารู้ตอนที่มีการตรวจสอบนี่แหละนะครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นผลดีนะพี่เอเพราะว่าบางทีรถที่เขาซื้อไปแล้วไม่เอาไปโอนไปโอนรับเนี่ยเราก็ไม่รู้ว่าเขาอาจจะเอารถไปทำอะไรบ้างใช่ไหมอาจจะไปทำผิดกฎหมายเดี๋ยวรู้อีกทีก็คือตำรวจตามมาถึงที่บ้านแล้วบอกว่าเนี่ยรถเราเป็นชื่อครอบครองอยู่นะครับก็ตอนนี้เปิดให้อุทธรณ์สิทธิ์นะครับสำหรับท่านใดที่ไม่ผ่านการตรวจสอบเรื่องของรถครอบครองรถยนต์รถจักรยานยนต์นะครับถึงกันยายนพี่เอตอนนี
0: ้ขยาย
1: ไป
0: ก็จะมีประกาศในวันที่21กันยายนนะคะ2569ค่ะ
1: ขยาย
0: เขาจะประกาศผลในการทบทวนสิทธิ์21กันยายน2569
1: ก็สามารถทบทวนสิทธิ์ได้ก่อนวันที่21ใช่ไหมก่อนที่จะมีการประกาศผล
0: เดี๋ยวขออนุญาตดูนิดนึงเพราะว่าที่ฉันเข้าไปดูในข้อมูลที่กระทรวงการคลังยังคงเป็นข้อมูล
1: น่าจะมีการอัปเดตเพราะว่าเพิ่งเข้าครม.เมื่อวันอังคาร
0: เมื่อวานเพราะว่าเนี่ยยังในส่วนของกระทรวงการคลังยังคงยืนยันนะคะข้อมูลเดิมเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวขอรับการยืนยันจาก
1: เดี๋ยวมาเล่าให้ฟัง
0: มาเล่าให้ฟัง
1: เดี๋ยวมาเล่าให้ฟังในรายการ
0: อันนี้เป็นค่ะอันนี้เป็นในเรื่องของมติครม.ที่มีการพูดคุยกันเมื่อวานนี้ขออนุญาตรอในเรื่องของการอัปเดตจากกระทรวงการคลังสักนิดนึงดีกว่าค่ะเพราะว่าอันนี้พยายามเข้าไปตรวจสอบดูว่าเขายืนยันแล้วหรือยังมีการอัปเดตแล้วหรือยังนะคะอันนี้เดี๋ยวพรุ่งนี้มาเล่าให้ฟังขออนุญาตเข้าไปศึกษาข้อมูลสักนิดนึงนะคะสำหรับในเรื่องของ
1: พี่น้องประชาชนเยอะนะเมื่อวานผมก็แอบไปดูที่ขนส่งหนองหอย
0: ค่ะ
1: แต่ก็มีการตั้งเต็นท์ให้ ให้รอมีจุดรับบัตรคิวลงทะเบียนพี่เอ๋เพื่อไปทบทวนสิทธิ์อย่างที่บอกไปคือเรื่องการครอบครองรถยนต์รถจักรยานยนต์นี่แหละ
0: ค่ะ
1: นะครับก็ค่อนข้างที่เยอะเลย
0: คือจริงๆแล้วต้องบอกอย่างนี้คุณก็ถือว่าเป็นในนี้นะคุณถ้าเราพูดถึงอ่ะก็ถือว่าเป็นเรื่องดีอย่างที่คุณบอกแหละเพราะว่าหลายๆคนอย่างที่คุณบอกคือเวลาขายอ่ะโอนลอยไปโดยที่พอคนใหม่เขาก็ไม่ไปทำอะไรต่อเนี่ยคุณ
1: ไม่ไปรับโอนสักทีก็ใช้เป็นชื่อของคนที่เจ้าของเดิมนะครับโดยที่ไม่ไปอาจจะหลายๆเรื่องของการไปเสียภาษีด้วยหรือเปล่านะอาจจะไม่มีการเสียภาษีนะครับแล้วก็อย่างที่บอกไปคือบางทีก็รถก็อยู่บ้านแหละนะครับแต่ว่ามันหมดสภาพแล้วใช้ไม่ได้เราก็ไม่ได้ไปแจ้งขนส่งว่ามันไม่สามารถที่ใช้งานได้แล้วอะไรเงี้ย
0: ใช่เพราะฉะนั้นก็ไปถือว่าเป็นเรื่องดีถ้าถามดิฉันนะดิฉันว่าก็ทำให้เราเนี่ยได้มีการตรวจสอบข้อมูลที่อัปเดตมากยิ่งขึ้นนะคะอ่ะงั้นไปต่อกันในช่วงของ3นาทีกับอัยการแผ่นดินกันก่อนคุณวันนี้นี่มีเรื่องของพ.ร.บ.คอมพิวเตอร
1: ์
0: รู้ทันพ.ร.บ.

0: ันกลับมาทำร้ายเราได้ทุกเมื่อรู้ไหมว่าแค่กดแชร์ข่าวปลอมโพสต์ล้อเลียนหรือตัดต่อภาพคนอื่นขำๆก็อาจทำให้คุณก้าวขาเข้าคุกโดยไม่รู้ตัววันนี้เราจะมาเจาะลึกกับพรบ.คอมพิวเตอร์กฎหมายใกล้ตัวที่คนทุกคนต้องรู้ไปร่วมหาคำตอบพร้อมกันว่าต้องเล่นโซเชียลอย่างไรให้ปลอดภัยไม่เสี่ยงคุกและหากตกเป็นเหยื่อต้องทำอย่างไรกับ3นาทีกับอัยการแผ่นดิน
1: วันนี้จะไม่ให้ความรู้ทางกฎหมายนะครับเกี่ยวกับเรื่องความผิดตามพรบ.คอมพิวเตอร์นะครับพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำเกี่ยวกับความผิดคอมพิวเตอร์หรือพรบ.คอมพิวเตอร์นะครับเป็นกฎหมายที่ใช้ควบคุมและป้องกันการกระทำผิดผ่านระบบคอมพิวเตอร์และสื่อออนไลน์เพื่อคุ้มครองประชาชนจากความเสียหายที่หากเกิดขึ้นจากการใช้เทคโนโลยีในทางที่ไม่ถูกต้องความผิดที่พบได้บ่อยเช่นการนำข้อมูลอันเป็นเท็จเข้าสู่คอมพิวเตอร์การเผยแพร่ข่าวปลอมการหลอกลวงประชาชนผ่านสื่อออนไลน์การปลอมบัญชีผู้อื่นหรือการนำภาพบุคคลอื่นไปตัดต่อตัดแปลงจนทำให้เกิดความอับอายหรือเสียชื่อเสียงตัวอย่างที่พบบ่อยในชีวิตประจำวันได้แก่การแชร์ข่าวปลอมโดยไม่ตรวจสอบข้อเท็จจริงการโพสต์ข้อมูลชวนลงทุนที่เป็นเท็จการหลอกซื้อขายสินค้าออนไลน์หรือการนำรูปภาพบุคคลอื่นไปทำเป็นภาพล้อเลียนในทางที่เสียหายซึ่งการกระทำเหล่านี้อาจเข้าข่ายความผิดตามกฎหมายนะครับนอกจากนี้ประชาชนควรระมัดระวังการกดแชร์ข้อมูลต่างๆเพราะแม้จะไม่ได้เป็นผู้สร้างข้อมูลแต่หากเป็นการเผยแพร่ข้อมูลอันเป็นเท็จก็อาจก่อให้เกิดความเสียหายแก่ผู้อื่นและมีความรับผิดตามกฎหมายได้เช่นกันนะครับจึงขอฝากให้ประชาชนใช้สื่อออนไลน์อย่างมีสตินะครับตรวจสอบข้อมูลก่อนเชื่อก่อนแชร์และไม่ใช้เทคโนโลยีไปในทางที่ละเมิดสิทธิของผู้อื่นเพื่อร่วมกันสร้างสังคมออนไลน์ที่ปลอดภัยและมีความรับผิดชอบนะครับขอบคุณครับ
2: เป็นอีกหนึ่งเรื่องนะคุณที่เป็นกฎหมายใกล้ตัวเพราะว่าในยุคนี้เราจะบอกว่าเป็นยุคดิจิทัลพอเป็นยุคดิจิทัลปุ๊บหลายๆท่านก็จะอยู่บนสังคมสื่อสังคมออนไลน์เล่นโซเชียลมีเดียต่างๆเพราะฉะนั้นกฎหมายหรือว่าพรบ.คอมพิวเตอร์มีความจำเป็นที่สำคัญระมัดระวังเลยคุณคือเรื่องของการแชร์คือบางทีอ่านปุ๊บอ่านแค่หัวข้อคุณไม่ได้อ่านทั้งหมดจับแชร์จับแชร์ยังไม่ได้ตรวจเช็คอ
3: ย่างที่เราได้คุยกันนะพี่เอ๋บางทีอาจจะเป็นอะไรนะเขาเป็นข้อมูลปลอม
2: ใช่
3: นะครับแล้วก็แนบลิงก์มาให้ด้วยได้รับสิทธิ์อะไรต่างๆแล้วก็จะส่วนมากก็คือจะส่งกันในกลุ่มอะไรกลุ่มครอบครัวกลุ่มญาติพี่น้องนะครับส่วนมากก็จะเป็นนี่แหละคนเฒ่าคนแก่พอได้มาสิทธิ์ไม่ว่าจะเป็นทั้งเครือข่ายคือขายบ้านดำเองบ้านดำบ้านเขียวบ้านฟ้าม
2: ากันครบเลย
3: มาก
2: ันครบเลย
3: แล้วก็แชร์กันนะครับก็เช็คสักนิดนึงนะครับ
2: ใช่ค่ะ
3: เช็คจากลูกหลานเช็คจากหน่วยราชการก็ได้นะครับก่อนที่จะแชร์นะครับ
2: แล้วก็เรามาระวังเรื่องของบางทีเนี่ยนะแบบเป็นเรื่องของการเมืองขออนุญาตแตะนิดนึงแล้วกันเรื่องของการเมืองมีการกับทะเลาะกันหรืออะไรแบบมีการแบบใช้คำพูดที่เสียดสีเราก็แบบเป็น FC ฝ่าย A ก็ไปแชร์อะไรอย่างเงี้ยยอมไม่ได้เลยแบบเนี้ยก็อันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องที่ต้องระมัดระวังนะคะเห็นต่างได้แต่ต้องอยู่ด้วยกันอย่างสันติสุขค่ะเราแสดงความคิดเห็นได้แต่ว่าต้องเป็นการแสดงความคิดเห็นที่ไม่กระทบต่อสิทธิของผู้อื่นนะคะ
3: มีสิทธิที่จะชื่นชอบได้
2: ใช่
3: ชื่นชอบรักได้อะไรเงี้ยก็ไม่ควรไปกระทบกับผู้อื่น
2: ใช่อย่าไปทำให้เขาเสียชื่อเสียงหรือไปละเมิดอะไรเงี้ยนะคะเพราะว่าพรบ.คอมพิวเตอร์ก็คุ้มครองอยู่ด้วยเช่นเดียวกันค่ะช่วงนี้ไปตามกันเมื่อวานนี้คุณไปไหนมาอ่ะเล่าสู่กันฟังหน่อยเลยเมื่อวานที่เราหัวปูเพราะฝนตกนี่แหละ
3: เมื่อวานไปตามภารกิจนะครับเมื่อวานแอบไปบุกวงเดอะเพิร์นะครับของไอ้นัทกิติสารนะครับถ้าใดที่เป็น FC เดอะเพิร์อยู่นะฮะก็ไปติดตามเรื่องนี้เป็นเรื่องของโครงการยุทธศาสตร์นะซอฟต์พาวเวอร์นะครับด้านดนตรีนะครับซึ่งก็มีหลายๆวงนะครับแต่

0: พอดีไปติดต่อพี่นัทไว้นะครับให้พี่เก่งติดต่อพี่นัทไว้ก็เพราะว่าวงเดอะเพิร์ลเนี่ยเขาใช้เครื่องดีดสีตีเป่านะครับของล้านนา
1: ครับ
0: เอามาผนวกรวมกับเครื่องดีดสีตีเป่าของดนตรีสากลนะครับแล้วก็ทำเพลงทำดนตรีออกมาเนี่ยโดนใจทั้งวัยรุ่นนะโดนใจทั้งวัยยุค80 90ละกันนะวันข้างเจน4ด้วยล่าสุดก็ไปร่วมกิจกรรมนะครับคอนเสิร์ตที่งานเกษตรเชียงใหม่นะครับเมื่อวันที่20ที่ผ่านมานะครับก็ช่วง 3:00 นแต่ก็มีทุกวันนะบอกว่าตอนนี้งานเกษตรก็ยังมีถึงวันที่26นะครับยังมีอีกหลายวันนะครับก็ปฏิตามภารกิจนี่แหละก็จะเดี๋ยวจะทําเป็นสกู๊ปนะท่านผู้ฟังได้รับฟังกันว่าที่มาที่ไปของวงเดอะเพิร์ลนะครับเป็นมาอย่างไรแล้วทำไมเอาสล้อซอซึ่งคลุยนะครับเครื่องดีสีตีเป่าของล้านนาเนี่ยมาผนวกรวมกับดนตรีอะไรกับเครื่องดนตรีสากลนะครับได้อย่างลงตัว
1: คือต้องบอกว่าเป็นโมเดิร์นนะคุณเป็นแบบเป็นโมเดิร์นแล้วก็คือเพลงที่อันนี้แอบบอกเพลงเพลงที่แบบเริ่มต้นที่นำสล้อซอซึ่งเครื่องสายของทางล้านนาเนี่ยมาผนวกร่วมกับวงดนตรีสากลเนี่ยคุณแบบเป็นเครื่องแบบกลองกีตาร์คีย์บอร์ดอะไรอย่างเงี้ยนะคุณด้วยเพลงอะไรนะอีฮวกอะไรนะคุณดิฉัน
0: หออะไรนะหอบุกพวกไปฝากป้า
1: ใช่ใช่หอบุก
0: ถ้าเคยได้ยินเมื่อ30ปีที่ผ่านมา
1: ดิฉันขออนุญาตหาชื่อเพลงอะไรนะคือเป็นเพลงที่แบบ
0: หอบุกฮวกไหมชื่อ
1: หอบุกฮวกคุณใช่ค่ะคือเป็นชื่อเพลงคือเป็นเพลงที่ไม่ได้แบบยังไงอ่ะคุณไม่ได้เป็นเพลงแบบช้าๆแต่เป็นเพลงจังหวะแบบสามช่าเลยอ่ะนะถ้าเราแบบเรารู้จัก
0: สไตล์ส่งเป็นโจโจ้อะเน
1: า
0: ะ
1: ใช่ห่อหมกฮวกไปฝากป้าเพลงของคุณลำเพลินวงศกร
0: จริงๆเป็นเพลงทางภาคอีสาน
1: ใช่
0: แต่ก็เอามาทำเป็นเพลงเหนือแล้วก็
1: เป็น cover
0: แล้วก็บางเพลงเนี่ยเอามาทำเป็นเขาเรียกว่าภาษาเหนือเนาะภาษาพื้นเมืองภาษาเชียงใหม่นะครับก็มีความสนุกสนานนะครับแล้วก็ร่วมสมัยอย่างพี่เอบอกไปนะครับได้ทุกแนวน้องคาวิวก็ถือว่าเป็นศิลปินรุ่นใหม่นะครับเป็นน้องรุ่นใหม่เป็นวัยเจน C ก็ว่าได้เนาะ
1: ใช่นะฮะก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งวง
0: อีกหนึ่งวงนะครับจริงๆมีหลายวงนะเชียงใหม่มีหลากหลายวงจริงๆก็อยากไปสัมภาษณ์อาจารย์เอสด้วยอาจารย์แอดก็ได้ครบเครื่องเหมือนกันแต่ว่ารู้สึกว่าจะคิวแน่นมาก
1: คิวแน่นอาจารย์แอดคิวแน่นช่วงนี้นะคะก็เดี๋ยวยังไง
0: เดี๋ยวมาติดตามกันสกู๊ปภายในเดือนนี้เดี๋ยวเอามาลงในเพจ Facebook ของสวทชเชียงใหม่ PRD นี่แหละ
1: แล้วก็เดี๋ยวจะมาเปิดให้ฟังก่อนเข้ารายการวงเชียงใหม่ด้วยนะคะอุ๊ยคุณวันนี้22เนาะ22กรกฎาคมที่ฉันเปิดไปเจอคุณวันมะม่วงแห่งชาติเขาใช้ National Mango Day คุณนะคะเป็นร่วมฉลองผลไม้เศรษฐกิจไทยอร่อยถูกใจได้ประโยชน์การันตีคุณภาพระดับโลกค่ะซึ่ง22กรกฎาคมก็ตรงกับวันนี้ค่ะถูกกำหนดให้เป็นวันมะม่วงแห่งชาติในระดับสากลคุณซึ่งถือว่าเป็นผลไม้เมืองร้อนยอดฮิตสำหรับประเทศไทยเองค่ะมะม่วงไม่เพียงแต่เป็นผลไม้โปรดของคนไทยคุณชอบไหมดิฉันชอบนะแต่ต้องเป็นมะม่วงดิบมะม่วงสุกทานไม่ได้
0: กินไม่กินมะม่วงสุก
1: ใช่ค่ะ
0: ผมชอบกินก็คืออะไรนะข้าวเหนียวมะม่วง
1: โอ้อันนั้นไม่ได้เลยต้องกินข้าวเหนียวกับมะม่วงดิบนะ
0: ก็จะมีมะม่วงจากสวนของดีเจพี่อ้วนที่เอามาฝากเราเป็นประจำ
1: เป็นประจำนะคะ
0: ตอนนี้ก็ยังมีอยู่
1: ใช่แล้วก็เป็นพืชเศรษฐกิจสำคัญด้วยนะคะสำหรับมะม่วงแล้วก็เป็นซอฟต์พาวเวอร์ทางวัฒนธรรมอาหารที่สร้างชื่อเสียงให้ประเทศบนเวทีโลกค่ะซึ่งเดี๋ยวจะพาไปดูกันสักนิดหนึ่งเนาะว่ามะม่วงไทยเนี่ยมีมากกว่าความอร่อยคุณด้านสุขภาพก็ประโยชน์เน้นๆค่ะเขาอุดมด้วยวิตามิน A แล้วก็เบต้าแคโรทีนช่วยบำรุงสายตาแล้วก็ผิวพรรณมีวิตามิน C ป้องกันโรคเลือดออกตามไรฟันแล้วก็มีใยอาหารสูงช่วยในเรื่องของระบบขับถ่ายค่ะแล้วยังมีต้องบอกว่ายังเป็นเรื่องของเศรษฐกิจเพราะเขาเป็นซอฟต์พาวเวอร์คุณเป็นสินค้ายอดฮิตของโลกมะม่วงไทยเป็นผลไม้ส่งออกหลักที่ได้รับความนิยมสูงในต่างประเทศโดยเฉพาะ ภูมิภาคเอเชียของเราค่ะแล้วก็สร้างรายได้ให้กับพี่น้องเกษตรกรจากมาตรการผลักดันเชิงรุกของภาครัฐช่วยส่งเสริมราคาผลผลิตเช่นมะม่วงน้ำดอกไม้เกรดคุณภาพราคาปรับสูงขึ้นเป็น25-35บาทต่อกิโลกรัมเลยทีเดียวค่ะแล้วก็ยังมีเรื่องของการเกษตรแล้วก็ภูมิปัญญาท้องถิ่นนะซึ่งเป็นการยกระดับมูลค่ามะม่วงไทยด้วยตราสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์หรือว่า GI คุณการันตีคุณภาพแหล่งกำเนิดแล้วก็ช่วยสร้างรายได้ให้อย่างยั่งยืนให้กับชุมชนนะอย่างเชียงใหม่บ้านเราอะค่ะอย่างภาคเหนือขออภัยค่ะอย่างภาคเหนือก็จะมีมะม่วงน้ำดอกไม้สีทองของพิษณุโลกเนื้อจะแน่นกลิ่นจะหอมนะคะก็มีหลายภาคเลยทีเดียวถ้าภาคใต้ก็จะเป็นมะม่วงเบาที่เราชอบทานกันนะคะก็เป็นอัตราที่เป็นผลไม้ดิบแล้วก็แปลรูปขึ้นชื่ออันนี้ก็วันนี้เป็นวันมะม่วงแห่งชาติ National Mangoes Day 22 กรกฎาคม 2569ค่ะคุณ
0: ในพี่เอมาแนวนี้ผมไปอีกสักข่าวหนึ่งก็เรียกเป็นเรื่องของกินเหมือนกันนะครับทางด้านจังหวัดเชียงใหม่นะครับทางด้านจังหวัดเชียงใหม่ก็เชิญชวนนะครับผู้ประกอบการร้านอาหารแล้วก็ชุมชนท่องเที่ยวนะครับแล้วก็บุคลากรที่เกี่ยวข้องทุกท่านครับงานนี้บอกเลยว่าไม่ควรพลาดนะครับกับกิจกรรมพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการด้านอาหารจังหวัดเชียงใหม่สู่การท่องเที่ยวเชิงอาหารมูลค่าสูงนะครับซึ่งจะเปิดรับสมัครนะครับเปิดรับสมัครนะครับเพื่อรับสมัครนี่แค่100คนเท่านั้นนะครับงานนี้ฟรีนะครับฟรีทั้งที่พักแล้วก็อาหารทุกมื้อนะครับจะอบรมกันมาที่25นะครับถึง26นะครับกรกฎาคม2569ที่โรงแรมที่เราเคยไปมาเมื่อวานนะโรงแรมเดอะแกรนด์ราชพฤกษ์เชียงใหม
1: ่ค่ะ
0: นะครับและหน้าห้องปฏิบัติการและก็ห้องปฏิบัติการภาควิชาคหกรรมศาสตร์นะครับมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่นะครับศูนย์แม่ริมนะครับก็ถือว่าจะเป็นเดี๋ยวงานนี้นะจะเขาจะไปร่วมออกบูธด้วยนะครับเป็นเทศกาลอาหารพื้นถิ่นลาดนานะครับซึ่งจะจัดขึ้นวันที่11-13 กันยายน 2569ณลานประตูท่าแพจังหวัดเชียงใหม่ครับ
1: ค่ะเมื่อวานเราไปโรงแรมนี้มานะคะกิจกรรมของสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3นะคะกรมประชาสัมพันธ์จัดกิจกรรมเกี่ยวกับเรื่องของการพัฒนาเครือข่ายคุณในเรื่องของ AIในชีวิตประจำวันแล้วก็ใช้ประโยชน์อย่างไรกับ AI แล้วก็ไม่ให้เราเนี่ยตกเป็นเหยื่อเพราะว่าเราคือผู้ที่จะต้องนำข้อมูลไปสื่อสารให้กับพี่น้องประชาชนมีการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการ2วันด้วยกันเมื่อวานกับวันนี้ในพื้นที่8จังหวัดภาคเหนือตอนบนเราคุณเมื่อวานนี้เนี่ยก็มีคุณตำรวจนะคะก็ไปพูดคุยนะไปเล่าให้ฟังว่าเราจะทำอย่างไรอย่างที่ดิฉันบอกแหละ AI กับชีวิตยุคใหม่ใช้อย่างไรให้ได้ประโยชน์แล้วก็ไม่ตกเป็นเหยื่อนะ
0: ค
1: ะซึ่งวันบรรยายโดยวิทยากรจากกองบังคับการตำรวจสืบสวนสอบสวนอาชญากรรมทางเทคโนโลยี4ค่ะแล้วก็จะมีเรื่องการพูดอย่างมั่นใจเพราะเราจะต้องเป็นคนที่นำข้อมูลต่างๆไปสื่อสารให้พี่น้องประชาชนจัดกัน2วันค่ะกรมประชาสัมพันธ์จัดขึ้นนะคะ
0: ให้กับวันนี้อีกวันนึง
1: มีวันนี้อีกวันนึงให้กับพี่น้องเครือข่ายประชาสัมพันธ์ของเราในพื้นที่8จังหวัดภาคเหนือตอนบน
0: เมื่อวานก็มีพี่ๆปมช.นะครับที่มาจัดรายการ
1: กับเราก
0: ับเรานะทุกวันเสาร์อาทิตย์
1: ใช่ไปประชุมกันด้วยเจอกันเมื่อวานก็เมามอยกันเล็กน้อย
0: เจอเชียงใหม่วัดเสร็จด้วย
1: ใช่ค่ะเมามอยกันอีกเล็กน้อยนะคะท้ายทายคุณผู้ฟังในช่วงท้ายของรายการ8:57 นค่ะคุณแสงดีนะคะทักทายมาบอกว่าสวัสดีตอนเจ้าเจ้าอำเภอดอยหล่อฝนตกเย็นสบายสบายเจ้าคุณสมชายแซวมาคุณลืมจะคูแล้วละกะรสหวานมันแต่ระวังกลิ่นนักติดเคี้ยวนะครับจะคูนี่คือเมื่อวานนี้ใช่ไหมคุณ
0: หัวสาค
1: ูหัวสาคู
0: เดี๋ยวให้ไปเปิดให้พี่เอดู
1: นะคะคุณละไมค่ะสวัสดีเจ้าสาวสวยนุ่มรอเจ้าแม่แตงบ้านยายเมื่อเจ้ามาฝนตกซีซีแซะแซะนะจ๊ะตอนไปกาดแต่ตอนนี้แดดแมนมาหน่อยละเจ้าแสดงว่าแต่เจ้าไปกาดฝนตกนะเจ้า
0: ในช่วงเช้ามืด
1: คุณสิริพรส่งสติ๊กเกอร์รูปหัวใจมาเป็นกำลังใจให้เรานะคะเช่นเดียวกับคุณโสพลค่ะแล้วก็ทักทายสวัสดีครับข่าวมองเชียงใหม่ทุกท่านคุณตายบอกว่าแดดแมนมาละเจ้าคุณดีเจฝนก็ซุยๆน้อยๆสุนกันไปนะเจ้าสุนกันไปเจ้าคุณป้าพนีบอกว่าตะวันแมนละนะเราอยู่ในห้องส่งเราจะไม่เห็นเดือนเห็นตะวัน
0: ใช่ครับห ้องมืดถ้าอยู่ในห้องมืดถ้าปิดไฟก็คือมืด
1: ตื่นเลยนะคะเราจะไม่เห็นเดือนเห็นตะวันในช่วงที่เราจัดรายการแจ้งเรากันได้นะคะ 8:58 น.คุณทิ้งท้ายด้วยเรื่องนี้ก็แล้วกันเนาะเรา
0: นี่แหละผมว่าเดี๋ยวต้องระมัดระวังเรื่องของมิจฉาชีพทิ้งท้ายอย่างนี้เลยเพราะว่าตอนนี้แต่ละคนต้องการที่จะไปยืนยันสิทธิ์พี่เอพวกมิจฉาชีพก็จะมาบุกมาหาที่บ้านนะครับบอกว่าจะสามารถช่วยได้อย่างนั้นอย่างนี้นะครับแล้วก็เรื่องของข้อมูลส่วนตัวอย่าได้ให้ใครเด็ดขาดนะครับบัตรประจำตัวประชาชนเลขหน้าบัตรหลังบัตรแล้วก็ข้อมูลทางการเงินบัญชีธนาคารด้วยนะครับอันนี้ฝากกันไว้ครับ
1: เดี๋ยวพรุ่งนี้มาอัปเดตให้ฟังเรื่องของโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐปี2569ขอการยืนยันจากหน่วยงานต้นสังกัดสนิทหนึ่งนะคะหลังจากมีมติครม.เรียบร้อยแล้วนะคะวันนี้เราสองคนไปก่อนสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีครับ

0: เสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง9นาฬิกากับอานนท์ นันตสุคนครับรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศสั่งเกาะติดสถานการณ์ในภูมิภาคตะวันออกกลางและเตรียมพร้อมอพยพคนไทยทันทีหากจำเป็นอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: ท้องฟ้าหม่นสายฝนพรำดังน้ำเนตรทุกทเวศอาลัยหวนให้หาพระมิ่งขวัญดวงใจไทยประชาทะเสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
3: ขอเชิญร่วมงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2569ในงานสายน้ำแห่งชีวิตใต้ร่มพระบารมีสืบสานวิถีรัตนโกสินทร์ร่วมพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลพร้อมทั้งกิจกรรมอื่นๆอีกมากมายในวันที่24ถึง26กรกฎาคมนี้ณสวนสาธารณะป้อมมหาการเขตพระนครมาร่วมสัมผัสเสน่ห์วิถีไทยไปพร้อม
4: เรามีโชคดีที่มีภาษาเป็นของตนเองแต่โบราณกาลจึงสมควรอย่างยิ่งที่จะรักษาไว้พระปณิธานอันแน่วแน่ของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรที่จะให้คนไทยตระหนักถึงคุณค่าและความสำคัญของภาษาไทยจึงถือเป็นหน้าที่ของคนไทยทุกคนที่ควรน้อมนำพระปณิธานนี้ในการทำรงรักษาภาษาไทยให้คงอยู่คู่ชาติไทยตลอดไป29กรกฎาคมวันภาษาไทยแห่งชาติ
5: ยังยิงเยาปะกระเป๋ายิงชุบ
6: โอพี่โกงอ่ะไหนบอกว่าช่วยออกคน
7: บทเรียนเรื่องความซื่อสัตย์บางครั้งเริ่มจากเกมเล็กๆแค่1เกมแต่การไม่โกงในวันนี้อาจกลายเป็นรากฐานของคนดีในวันหน้าเด็กไทยทุกคนไม่ยอมต่อการเอาเปรียบสังคมไทยในอนาคตจะเต็มไปด้วยคนรุ่นใหม่ที่ยึดถือความถูกต้องโปร่งใสและกล้าปกป้องความจริงเริ่มต้นความซื่อสัตย์จากเรื่องเด็กๆเด็กไทยไม่โกงใครและไม่ให้ใครโกง
1: รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศสั่งการให้เกาะติดสถานการณ์ในภูมิภาคตะวันออกกลางและเตรียมพร้อมอพยพคนไทยทันทีหากจำเป็น
8: นายเสียศักดิ์พงเกตแก้วรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศเปิดเผยภายหลังปลัดกระทรวงการต่างประเทศเข้าร่วมการประชุมติดตามและประเมินสถานการณ์ความตึงเครียดในภูมิภาคตะวันออกกลางณกรุงมะนิลาสาธารณรัฐฟิลิปปินส์ภายหลังการหยุดยิงสิ้นสุดลงและการสู้รบกลับมาปะทุอีกครั้งว่าเนื่องจากห่วงใยความปลอดภัยของคนไทยที่อาศัยอยู่ในภูมิภาคตะวันออกกลางจำนวนมากซึ่งการปะทะครั้งที่ผ่านมาได้มีการอพยพคนไทยออกจากประเทศอิหร่านด้วยความเรียบร้อยและปลอดภัยขณะที่สถานการณ์ในขณะนี้กลับมาสู้รบกันอีกครั้งจึงต้องประเมินสถานการณ์ว่าสถานเอกอัครทูตไทยแต่ละแห่งได้ประเมินสถานการณ์แต่ละพื้นที่อย่างไรแต่ที่สำคัญคือต้องเตรียมพร้อมรับมือกับทุกสถานการณ์และหากจำเป็นต้องอพยพคนไทยอีกครั้งก็ยืนยันว่ารัฐบาลมีความพร้อมปริญญวิทย์เตรียมสมบูรณ์รายงาน
1: จังหวัดนราธิวาสยกระดับความปลอดภัยเข้มหลังเกิดเหตุคาร์บอมหน้าสถานีตำรวจภูธรตันหยงช่วงค่ำวันนี
9: ้นายวิชาญชัยเศษสัมพันธ์รองผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสเปิดเผยว่าภายหลังเกิดเหตุคนร้ายลอบนำรถยนต์บรรทุกวัตถุระเบิดแสวงเครื่องก่อเหตุบริเวณหน้าสถานีตำรวจภูธรตันหยงหลังเก่าอำเภอเมืองนราธิวาสเมื่อเวลาประมาณ 19:20 นวันนี้จังหวัดได้ยกระดับมาตรการรักษาความปลอดภัยในทุกพื้นที่เสี่ยงทันทีโดยได้ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและกำชับการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ประจำด่านตรวจและจุดตรวจในเขตเศรษฐกิจหรือเซฟตี้โซนเขตเทศบาลเมืองนราธิวาสเน้นย้ำการตรวจสอบบุคคลยานพาหนะและวัตถุต้องสงสัยอย่างเข้มงวดพร้อมเตรียมความพร้อมรับทุกสถานการณ์เพื่อสร้างความเชื่อมั่นด้านความปลอดภัยให้แก่ประชาชนและผู้ประกอบการทั้งนี้ภายหลังเกิดเหตุเจ้าหน้าที่ได้ปิดกั้นพื้นที่เข้าตรวจสอบและรวบรวมพยานหลักฐานพร้อมเร่งติดตามตัวผู้ก่อเหตุมาดำเนินคดีตามกฎหมายขณะที่จังหวัดนราธิวาสยังคงเดินหน้ายกระดับมาตรการรักษาความปลอดภัยอย่างต่อเนื่องปภิชานันท์เทพรักษ์สวทนราธิวาสรายงาน
1: นามพันเอกเอกวริศชอบชูผลรองโฆษกกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาคสี่ส่วนหน้าเปิดเผยว่า จากการตรวจสอบพบคนร้ายใช้รถยนต์เก๋งบรรทุกระเบิดแสวงเครื่องซุกซ่อนอยู่ภายในรถยนต์ขับเข้ามาบริเวณหน้าสถานีตำรวจก่อนลงจากรถและหลบหนีไปกับรถจักรยานยนต์ที่ขับตามมารับปล่อยให้รถยนต์พุ่งชนแผงกั้นหน้าสถานีตำรวจก่อนเกิดระเบิดขึ้นอย่างรุนแรงทำให้รถยนต์ที่ใช้ก่อเหตุเสียหายทั้งคันรถกระบะของเจ้าหน้าที่ตำรวจถูกเพลิงไหม้รวมถึงอาคารและทรัพย์สินของทางราชการได้รับความเสียหายส่วนรายละเอียดเกี่ยวกับชนิดภาชนะบรรจุและวิธีการจุดชนวนอยู่ระหว่างการตรวจพิสูจน์ทางนิติวิทยาศาสตร์ทางนี้เจ้าหน้าที่ฝ่ายความมั่นคงในจังหวัดนราธิวาสได้ส่วนที่กำลังเข้าตรวจคนบ้านหลังหนึ่งในพื้นที่หมู่8ตำบลบางปออำเภอเมืองนราธิวาสช่วงเวลาประมาณ 0:10 นที่ผ่านมาเพื่อขยายผลจากเหตุคนร้ายผลการตรวจค้นไม่พบสิ่งผิดกฎหมายแต่ได้เชิญตัวชายอายุ37ปีเข้าสู่กระบวนการซักถามเพื่อรวบรวมข้อมูลและขยายผลการสืบสวนทางนี้เจ้าหน้าที่ได้นำตัวเข้าตรวจร่างกายที่โรงพยาบาลนราธิวาสราชนครินทร์บันทึกสภาพร่างกายและจัดทำเอกสารตามขั้นตอนพร้อมจัดทำบันทึกประจำวันไว้เป็นหลักฐานณสถานีตำรวจภูธรเมืองนราธิวาสก่อนส่งเข้าสู่ศูนย์ซักถามของหน่วยเฉพาะกิจนาวิกโยธินกองทัพเรือเพื่อดำเนินการตามกรอบกฎหมายยืนยันว่าการปฏิบัติครั้งนี้เป็นไปตามหลักนิติธรรมและเคารพสิทธิมนุษยชนโดยผู้ถูกเชิญตัวยังคงถือเป็นผู้บริสุทธิ์จนกว่าจะมีพยานหลักฐานพิสูจน์ความเกี่ยวข้องตามกระบวนการยุติธรรมต่อไปอย่างไรก็ตามขอความร่วมมือประชาชนหากพบเห็นบุคคลหรือวัตถุต้องสงสัยหรือมีข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อการติดตามผู้ก่อเหตุแจ้งหน้าที่สายด่วน1341หรือหน่วยงานความมั่นคงในพื้นที่ตลอด24ชั่วโมงคิดจะชายคิดถึงอนาคตช่วยกันลดช่วยกันประหยัดพลังงานจบข่าวอานนท์นันตะสุคนอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา10นาฬิกา
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pre.go.th

สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ FM 93.25 เมกะเฮิรตซ์ผู้นำด้านข่าวสารในจังหวัดเชียงใหม่โดยเน้นการมีส่วนร่วมของภาครัฐภาคเอกชนและเครือข่ายภาคประชาชนในพื้นที่

0: องค์เสด็จสู่สวรรคาลัยข้าพระพุทธเจ้าข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่กรมประชาสัมพันธ์
1: This is a moment of profound grief for the Kingdom of Thailand. The collective voices of Radio Thailand Chiang Mai join the Thai nation in mourning the passing of our beloved Queen Martha, Her Majesty Queen Sirikit. Her life was a testament to the unwavering service, grace, and deep love for the Thai people. Our humble condolences and thoughts are with His Majesty the King.The royal family and all the Thai people during this deeply sorrowful time. We will remember her forever.
2: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบเหงามองฟ้าวันนี้เป็นสีเทาอกประชาหมองเศร้าระทมสวงด้วยพระราชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
3: พระบารมีปกเกล้าเพื่อปวงชนชาวไทยจากพระราชกรณียกิจนานัปการที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและพระบรมวงศานุวงศ์ทรงทุ่มเทพระวรกายทรงงานอย่างไม่เหน็ดเหนื่อยเพื่อประโยชน์สุขของประสบนิกรจากโครงการหลวงสู่การพัฒนาแหล่งน้ำส่งเสริมการศึกษาและด้านสาธารณสุขที่มุ่งเน้นการพึ่งพาตนเองและการพัฒนาอย่างยั่งยืนทุกย่างพระบาทคือการทรงงานทุกพระราชดำริคือพลังแห่งการพัฒนาเพราะประชาชนคือหัวใจของแผ่นดินร่วมเสริมสร้างความรักในสถาบันหลักของชาติโดยสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ
4: ์ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก12ถึง18ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับ

ถึงแล้วเจียงใหม่นครหลวงของล้านนาสู่การเป็นมรดกโลกต่างวัฒนธรรมขององค์การยูเนสโกเมืองที่ยังมีชีวิตและมีประชาชนอาศัยอยู่ร่วมกันวันที่ 3-8 สิงหาคม 2569

0: ปรุงพื้นที่ทั้ง5ประตู4แจ่งตามแนวคูเมืองและ7วัดสำคัญวัดเจียงมั่นวัดพระสิงห์วัดเจดีหลวงวัดพระธาตุดอยสุเทพวัดสวนดอกวัด7ยอดและวัดอุโมงค์ช่วยกันดูแลให้สะอาดงดงามคงคุณค่าสถาปัตยกรรมดั้งเดิมเพื่อต้อนรับการตรวจครั้งสำคัญนี้ร่วมกันร่วมสนับสนุนเจียงใหม่สู่เมืองมรดกโลกทางวัฒนธรรมโดยสวทเจียงใหม่สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์
1: เห็นเขาทำงานหนักบางครั้งต้องขับรถไกลๆไปต่างจังหวัดห่วงเขามากคืองานของเขาค่อนข้างเสี่ยงห่วงมากกลัวเขาจะพลาดเข้าสักวัน
2: เราก็ห่วงใยผู้ประกันตนไม่แพ้กันเราจึงได้เพิ่มสิทธิประโยชน์ให้แก่ผู้ประกันตนให้ได้รับประโยชน์ทดแทนเพิ่มขึ้นในทุกกรณีเพื่อชีวิตที่ดีมีความสุขตลอดไป
3: กองทุนประกันสังคมคุ้มครองห่วงใยสวัสดิการของผู้ประกันตนสอบถามเพิ่มเติมโทร1506
4: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ขอเชิญรับฟังรายการเมืองไทยบ้านเรา

0: สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังทุกท่านวันนี้มาพบกันอีกครั้งนะคะในรายการเมืองไทยบ้านเราช่วงคุยกับประกันสังคมทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยคลื่นความถี่ 93.25 เมกะเฮิรตซ์ในเวลา 9-10 นาฬิกาโดยประมาณนะคะวันนี้พบกับดิฉันนางสาวปาริชาติปิ่นเกล้าตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงานและคุณสุภาพรมูลรัตน์ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการส่วนงานการเงินและบัญชีสำนักงานประกันสังคมจังหวัดเชียงใหม
1: ่สวัสดีค่ะ
0: ค่ะสำหรับสิทธิประโยชน์ในวันนี้นะคะเราจะได้กล่าวถึงสิทธิประโยชน์กรณีว่างงานนะคะเงื่อนไขการเกิดสิทธิ์ก็คือผู้ประกันตนต้องมีการนำส่งเงินสมทบมาแล้วไม่น้อยกว่า6เดือนภายในระยะเวลา15เดือนก่อนที่จะยื่นขอใช้สิทธิ์กรณีว่างงานนะคะโดยที่ผู้ประกันตนที่จะใช้สิทธิ์กรณีว่างงานจะเป็นผู้ประกันตนตามมาตรา33ทำงานกับนายจ้างนะคะแล้วก็ลาออกเวลายื่นใช้สิทธิ์ก็จะยื่นในไม่เกิน30วันนะคะหลังจากที่นายจ้างแจ้งออกในระบบประกันสังคมแล้วนะคะสิทธิกรณีว่างงานนี้จะได้รับเงินทดแทนการขาดรายได้ในอัตราร้อยละ50ของค่าจ้างนะคะครั้งละไม่เกิน180วันนะคะต่อปีปฏิทินโดยที่กรณีว่างงานจากการลาออกหรือสิ้นสุดสัญญาจ้างอันนี้ก็จะได้รับในอัตราร้อยละ30ของค่าจ้างนะคะครั้งละไม่เกิน90วันอัตราค่าจ้างก็คือค่าจ้างที่นายจ้างนะคะนำมาเป็นฐานในการนำส่งประกันสังคมแล้วก็สำหรับเงินค่าจ้างนะคะที่เป็นอัตราขั้นต่ำของเวลานำส่งเงินสมทบประกันสังคมจะเป็นฐานต่ำสุดนะคะ 1,650 แล้วก็สูงสุดก็จะเป็น 17,500 บาทนะคะสำหรับกรณีว่างงานนะคะผู้ประกันตนปัจจุบันนี้สามารถยื่นผ่านในเว็บไซต์ของจัดหางานก่อนได้เลยนะคะแล้วก็ทางสำนักงานประกันสังคมก็จะไปดึงข้อมูลจากเว็บไซต์ของสำนักงานจัดหางานเพื่อที่จะมาอนุมัตินะคะวินิจฉัยให้กับผู้ประกันตนที่ยื่นขอใช้สิทธิ์ได้นะคะเนื่องจากว่ากรณีว่างงานนี้ผู้ประกันตนสำนักงานประกันสังคมได้ทำ MOU กับสำนักงานจัดหางานซึ่งเวลาที่ผู้ประกันตนยื่นกรณีว่างงานทาง
1: เว็บไซต
0: ์เว็บไซต์ของสำนักงานจัดหางานเนี่ยนะคะก็จะกำหนดระยะเวลาในการรายงานตัวเดือนละ1ครั้งแล้วก็จะมีการจัดหางานใหม่ให้ด้วยนะคะถ้ากรณีมีการปฏิเสธการว่าจ้างงานก็จะมีเงื่อนไขเหตุผลที่ระบุลงไปในเว็บไซต์ของสำนักงานจัดหางานด้วยนะคะอันนี้ผู้ประกันตนสามารถที่จะยื่นขอใช้สิทธิ์กรณีว่างงานได้นะคะที่เว็บไซต์ของสำนักงานจัดหางานนะคะในส่วนของกรณีว่างงานนะคะก็อย่างที่กล่าวไปแล้วนะคะสำหรับผู้ประกันตนโดยสมัครใจนะคะที่เป็นบุคคลทั่วไปประกอบอาชีพอิสระหรือที่สำนักงานประกันสังคมเรียกว่าเป็นผู้ประกันตนตามมาตรา40นะคะผู้ที่จะสมัครเป็นผู้ประกันตนตามมาตรา40ต้องมีอายุตั้งแต่15ปีบริบูรณ์ไม่เกิน65ปีนะคะสำหรับบุคคลที่ไม่ใช่สัญชาติไทยนะคะมีเลขประจำตัว13หลักขึ้นต้นด้วยเลข0เลข6หรือเลข7อันนี้สามารถสมัครเป็นผู้ประกันตนมาตรา40ได้นะคะแต่ว่าหลักที่2ต้องเป็นที่ไม่ใช่เลข0นะคะถ้าเป็น00อันเนี้ยจะสมัครไม่ได้นะคะแล้วก็ถ้าปัจจุบันท่านเป็นมาตรา33หรือเป็นมาตรา39เป็นข้าราชการพนักงานรัฐวิสาหกิจอันนี้จะสมัครมาตรา40ไม่ได้นะคะสำหรับเงื่อนไขการนำส่งเงินสมทบนะคะแล้วก็สิทธิประโยชน์ของผู้ประกันตนตามมาตรา40เป็นอย่างไรบ้างนะคะ
1: ค่ะในส่วนของผู้ประกันตนตามมาตรา40นะคะก็จะแบ่งได้เป็น3ลักษณะด้วยกันนะคะซึ่งผู้ประกันตนสามารถที่จะสมัครได้ทั้งหมด3ทางเลือกนะคะนั่นก็คือทางเลือกที่1คือส่งเงินสมทบในอัตราเดือนละ70บาทส่วนของทางเลือกที่2ส่งเงินสมทบในอัตราเดือนละ100บาททางเลือกที่3ส่งเงินสมทบในอัตราเดือนละ100บาทนะคะสำหรับสิทธิประโยชน์ของผู้ประกันตนตามมาตรา40ก็จะมีดังนี้นะคะเงื่อนไขการเกิดสิทธิ์ผู้ประกันตนทั้ง3ทางเลือกต้องจ่ายเงินสมทบมาแล้วภายใน4เดือนนะคะ ต้องมีการส่งเงินสมทบมาไม่น้อยกว่า3เดือนก่อนเดือนที่ประสบอันตรายหรือเจ็บป่วยนะคะกรณีที่เป็นผู้ป่วยในนะคะต้องนอนพักรักษาตัว1วันขึ้นไปก็จะรับเงินทดแทนขาดรายได้วันละ300บาททั้ง3ทางเลือกและหากไม่นอนโรงพยาบาลแต่มีใบรับรองแพทย์ให้หยุดพักรักษาตัวตั้งแต่3วันขึ้นไปก็จะได้รับเงินทดแทนการขาดรายได้วันละ200บาทในส่วนของทางเลือกที่1และ2นะคะก็จะเบิกเงินทดแทนการขาดรายได้ทั้งที่เป็นผู้ป่วยในและพักรักษาตัวรวมกันไม่เกินปีละ30วันและหากเป็นทางเลือกที่3นะคะท่านก็สามารถที่จะเบิกเงินทดแทนการขาดรายได้กรณีที่เป็นผู้ป่วยในและพักรักษาตัวรวมกันไม่เกินปีละ90วันสำหรับกรณีเป็นผู้ทุพพลภาพนะคะก็จะรับเงินทดแทนการขาดรายได้รายเดือนดังนี้นะคะกรณีที่จ่ายเงินสมทบมาแล้ว6เดือนภายในระยะเวลา10เดือนก่อนเป็นผู้ทุพพลภาพนะคะก็จะรับเงินในอัตรา500บาทต่อเดือนส่วนกรณีที่จ่ายเงินสมทบมาแล้ว12เดือนภายในระยะเวลา20เดือนก่อนทุพพลภาพนะคะก็จะรับ650บาทต่อเดือนกรณีที่จ่ายเงินสมทบมาแล้ว24เดือนภายในระยะเวลา40เดือนก่อนเป็นผู้ทุพพลภาพก็จะรับเงินในอัตรา800บาทต่อเดือนในกรณีที่จ่ายเงินสมทบมาแล้ว36เดือนภายในระยะเวลา60เดือนก่อนเป็นผู้ทุพพลภาพก็จะรับ1,000 บาทต่อเดือนนะคะในส่วนของทางเลือกที่1และ2ท่านจะรับเงินทดแทนกรณีเป็นผู้ทุพพลภาพนะคะเป็นระยะเวลา15ปีในส่วนทางเลือกที่3นะคะก็จะรับเงินทดแทนการขาดรายได้นะคะกรณีทุพพลภาพตลอดชีวิตค่ะ
0: ค่ะอันนี้กรณีผู้ประกันตนมาตรา40นะคะถ้าเป็นทางเลือกที่1และ2ถ้าท่านเสียชีวิตนะคะจะได้รับเงินค่าทำศพ 25,000 บาทถ้าเป็นทางเลือกที่3จะได้รับค่าทำศพ 50,000 บาทนะคะแล้วก็เงื่อนไขการเกิดสิทธิ์สำหรับกรณีเสียชีวิตนะคะผู้ประกันตนมาตรา40ต้องส่งเงินสมทบมาแล้ว6ใน12เดือนก่อนเสียชีวิตนะคะยกเว้นกรณีอุบัติเหตุหากส่งเงินสมทบไม่ครบ6เดือนใน12เดือนแต่ถ้านับย้อนหลังไป6เดือนมีการนำส่งเงินสมทบ1เดือนขึ้นไปนะคะอันนี้ก็จะได้รับความคุ้มครองที่เป็นกรณีของเงินค่าทำศพได้ด้วยเช่นกันนะคะช่วงต่อไปเราจะมากล่าวถึงในกรณีการของบำเหน็จชราภาพนะคะช่วงนี้พักฟังเพลงกันก่อนค่ะ

0: ค่ะสำหรับกรณีเงินบำเหน็จชราภาพนะคะของมาตรา40ถ้าเป็นทางเลือกที่1ส่งเงินสมทบเดือนละ70บาทอันนี้จะไม่มีเงินออมนะคะถ้าเป็นทางเลือกที่2ส่งเงินสมทบเดือนละ100บาทเป็นเงินออมเดือนละ50บาททางเลือกที่3ส่งเงินสมทบเดือนละ300บาทเป็นเงินออมเดือนละ150บาทแล้วผู้ประกันตนจะได้รับเงินบำเหน็จคืนเป็นเงินก้อนนะคะเมื่ออายุครบ60ปีบริบูรณ์ขึ้นไปแต่ถ้าสมมติว่าท่านสมัครใจที่จะส่งเงินสมทบไปเรื่อยๆก็ส่งไปได้นะคะแล้วก็สิทธิประโยชน์กรณีอื่นๆก็ได้รับความคุ้มครองเช่นเดียวกันค่ะ
1: ค่ะในส่วนของทางเลือกที่3นะคะนอกจากผู้ประกันตนนะคะจะได้รับสิทธิประโยชน์ดังที่กล่าวมาแล้วก็จะยังได้รับสิทธิประโยชน์กรณีส่งครอบบุตรด้วยนะคะหากส่งเงินสมทบมาแล้ว24เดือนภายในระยะเวลา36เดือนก็จะรับเงินส่งครอบบุตรรายเดือนนะคะสำหรับบุตรแรกเกิดจนถึงอายุ6ขวบนะคะใช้สิทธิ์ได้คราวละไม่เกิน2คนและต้องมีการส่งเงินสมทบครบทุกเดือนค่ะ
0: ค่ะสำหรับผู้ประกันตนตามมาตรา40นะคะจะไม่มีการส่งเงินสมทบย้อนหลังนะคะ
1: ทุก
0: เดือนจะต้องมีการนำส่งเงินสมทบนะคะถ้าเป็นผู้ประกันตนมาตรา40จะมีระยะเวลานำส่งเงินสมทบตามเดือนปฏิทินเลยนะคะยกตัวอย่างเช่นตอนนี้เป็นเดือนกรกฎาคมนะคะท่านสามารถนำส่งได้ที่เคาน์เตอร์7-11นะคะธนาคารธกส.แอปพลิเคชันกรุงไทย Next นะคะแล้วก็หากไปชำระที่เคาน์เตอร์ธนาคารกรุงไทย
1: กรุงศรี
0: นะคะอันนี้จะชำระได้ทีละ1เดือนแล้วก็หักผ่านบัญชีธนาคารโดยที่จะหักทุกวันที่20นะคะแล้วก็ถ้าชำระผ่านในแอปพลิเคชันนี้ชำระได้เยอะสุด1ปีเลยนะคะแล้วก็ถ้ามาชำระที่สำนักงานประกันสังคมก็ชำระได้เยอะสุด1ปีเช่นกันค่ะธนาคารที่ใช้หักบัญชีของมาตรา40มีธนาคารอะไรบ้างนะคะ
1: ก็จะมีธนาคารกรุงไทยธนาคารกรุงศรีอยุธยานะคะธนาคารกสิกรไทยธนาคารไทยพาณิชย์ธนาคารออมสินธนาคารธกส.ธนาคารกรุงเทพแล้วก็ธนาคารทหารไทยธนชาตินะคะนอกจากนี้แล้วนะคะหน้าเคาน์เตอร์แบงก์ธกส.ก็สามารถชำระได้งวดปัจจุบันแล้วก็งวดล่วงหน้าได้อีก12เดือนเช่นเดียวกันค่ะ
0: อันนี้ก็เป็นช่องทางสำหรับที่ผู้ประกันตนมาตรา40สามารถเลือกในการชำระเงินสมทบนะคะเพื่อแล้วช่วงนี้มันเป็นฤดูฝนนะคะการเดินทางไปไหนค่อนข้างลำบากนะคะก็สามารถถ้าในโดยส
1: ่
0: วนตัวใช่ค่ะโดยส่วนตัวของผู้ประกันตนมาตรา40ไม่มีแอปพลิเคชันนี้แต่ถ้าลูกหลานมีก็ให้เขาทำแทนได้นะคะเพราะว่ามันอ้างอิงตามหมายเลข
1: บัตรประชาชน
0: นะคะโดยที่ไม่ได้ดูว่าธนาคารนั้นเป็นของใครนะคะแล้วก็สิทธิประโยชน์ในปัจจุบันนี้ผู้ประกันตนตามมาตรา40นะคะก็สามารถยื่นเบิกผ่านระบบ
1: eSelfservice
0: ได้นะคะสำหรับช่องทางในการชำระเงินนะคะอย่างที่กล่าวไปแล้วนะคะผู้ประกันตนก็สามารถชำระผ่านช่องทางหลายช่องทางด้วยกันนะคะที่เคาน์เตอร์7-11นะคะธนาคารกรุงไทยธนาคารกรุงศรีอยุธยาธกส.นะคะแล้วก็ในมือถือคือแอปพลิเคชันกรุงไทย Next นะคะได้นะคะแล้วก็ถ้าเป็น Shopee Pay นี่ชำระได้ไหมคะของมาตรา40
1: ได้ค
0: ่
1: ะ
0: ได้เหมือนกันนะคะแล้วก็หักบัญชีธนาคารที่กล่าวไปแล้วนะคะ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: นอกจากนี้นอกจากผู้ประกันตนตามมาตรา40แล้วนะคะปัจจุบันนี้ทางสำนักงานประกันสังคมก็มีช่องทางที่เพิ่มความสะดวกนะคะสำหรับนายจ้างนะคะที่ไม่ต้องเดินทางมาชำระที่สำนักงานประกันสังคมนะคะโดยที่ชำระผ่านระบบ e-payment นะคะโดยวิธีการอย่างไรบ้างนะคะ
1: ค่ะคือนายจ้างนะคะที่ยังไม่มี user หรือ password นะคะท่านก็สามารถเข้าไปทำรายการที่เว็บไซต์ของสำนักงานประกันสังคมนะคะที่ www.sso.go.th นะคะเพื่อสมัครเป็นสมาชิกของเว็บไซต์ก่อนนะคะท่านก็จะกรอกรายละเอียดข้อมูลของนายจ้างแล้วก็สถานประกอบการให้ครบถ้วนนะคะแล้วก็ระบุอีเมลที่จะส่งให้กับสำนักงานประกันสังคมส่งรหัสผ่านหรือ user name กับ password นะคะเพื่อใช้ในการเข้าระบบเว็บไซต์ของสำนักงานประกันสังคมนะคะค่ะ
0: สวัสดีค่ะ
2: ค่ะสวัสดีค่ะกรณีว่ายายทำให้หลานนะคะผมเองก็ทำตั้ง40แล้วของตัวยายนี่หักบัญชีหักเงินในบัญชีธนาคารกรุงไทยนะคะ แต่ทีนี้เราจะให้หลานหักบัญชีในนี้ด้วยเพราะออกเงินให้เขาเอาปกเงินไปทีละปีแต่ว่าปีที่แล้วนี่ลืมเดือนลืมวันไปเลยก็เลยถามไปเขาบอกว่าไม่ต้องส่งเงินย้อนหลังเพื่อมันให้ครบ1ปีแต่ว่าให้ส่งไปแค่7เดือนก็ส่งไปแล้วแต่กรณีของหลานนี่จะหักบัญชีอะค่ะจะหักบัญชีเราต้องไปที่การสังคมเหรอคะ
0: อ๋อสำหรับการหักบัญชีจะเป็นลักษณะหักตามชื่อผู้ประกันตนเลยนะคะหมายถึงว่าถ้ากรณีผู้ประกันตนชื่อมาลีบัญชีธนาคารก็จะเป็นของคุณมาลีในการหักบัญชีอย่างเงี้ยค่ะแต่ถ้าสมมติเป็นบัญชีของหลานหลานต้องเป็นผู้ประกันตนตามมาตรา40ด้วยค่ะบัญชีของใครของคนนั้นนะคะจะไม่หักแทนกัน
2: อ๋อแต่กรณีนี้ยายเป็นคนออกให้เขาอะค่ะทำให้เขา
0: ถ้าทำแทนเขาก็ต้องให้เขาเปิดบัญชีธนาคารนะคะ
1: ค่ะ
0: หรือไม่อย่างนั้นก็สามารถชำระผ่านในแอปพลิเคชันกรุงไทยเน็ตก็ได้นะคะหมายถึงว่าถ้ากรณีคุณยายมี
1: แอปพลิเคชัน
0: ของกรุงไทยคุณยายสามารถนำส่งโดยใช้อ้างอิงเลขบัตรประชาชนของหลานได้ค่ะแต่จะไม่ใช้วิธีหักบัญชีธนาคารเพราะว่าบัญชีธนาคารจะต้องเป็นชื่อของผู้ประกันตนเท่านั้นนะคะ
2: อ๋อของใครของมันใช่ไหม
0: ใช่ค่ะ
2: แล้วการที่ว่าเราส่งไปทีละปีเนี่ยเราก็ต้องส่งเงินสดให้โดยที่หลานไม่ต้องเกี่ยวข้องอะไรเลยแต่บอกว่าทำให้เขาแต่กรณีนี้มันบางทีมันก็เลื่อมอายุมากแล้วหลงลืมเนา
1: ะ
2: ถึงตอนนั้นมาแล้วก็ทุกทีนี่จะส่งไปทุกเดือนพฤศจิกาค่ะไปจนปีหน้าที่ผ่านมาลืมไป3เดือน
0: ไม่เป็นไรค่ะของมาตรา40นี่คือไม่ได้มีการถูกตัดสิทธิ์เหมือนมาตรา39นะคะเพียงแต่ว่าสิทธิประโยชน์กรณีที่เข้าพักรักษาตัวที่โรงพยาบาลจะมีการ
1: เงื่อนไขเกิดสิทธ
0: ิ์นับเงินสมทบย้อนหลังไป4เดือนอย่างน้อยต้องมี3เดือนแต่ถ้ากรณีสุขภาพแข็งแรงไม่เป็นไรก็เหมือนกับเรานำฝากเงินเข้าบัญชีธนาคารที่เป็นบัญชีออมทรัพย์ธรรมดาเนี่ยค่ะไม่ได้มีเงื่อนไขอื่นๆเพราะว่าผู้ประกันตนตามมาตรา40ถ้าเงินสมทบเดือนที่แล้วถ้าเราลืมมันจะข้ามไปเลยค่ะไม่สามารถจะยื่นย้อนหลังได้แต่ถ้าเป็นเดือนปัจจุบันเราสามารถนำส่งแล้วก็ล่วงหน้าไป
1: ได้เพื่อจะไม่ให้ลืมนะคะ
0: ค่ะ
2: ค่ะสรุปแล้วก็คือของหลานนี่จะมาเอาหักบัญชีของยายนี่ไม่ได้ใช่ไหมคะ
0: ใช่ค่ะค่ะ
2: ก็นึกว่าหักได้จะได้ไม่ต้องไปยุ่งยากที่จะไป
0: ไม่เป็นไรค่ะใช้บัญชีของใครของคนนั้นเลยอะค่ะ
2: เข้าใจแล้วค่ะ
1: ค่ะ
2: คุณนะคะ
1: ค่ะขอบคุณค่ะ
0: ขอบคุณค่ะค่ะอันนี้ก็เป็นสายจากทางบ้านนะคะที่โทรศัพท์มาสอบถามเกี่ยวกับเงื่อนไขการหักบัญชีธนาคารนะคะของทั้งใช้ทั้งของผู้ประกันตนมาตรา39ด้วยนะคะมาตรา40ซึ่งบัญชีธนาคารจะอ้างอิงตามช
1: ื
0: ่อนะคะเลขบัตรประชาชนของผู้เปิดบัญชีนั้นๆนะคะนั่นเป็นตามเงื่อนไขของสำนักงานประกันสังคมอยู่แล้วนะคะแล้วก็ในส่วนของช่องทางการชำระเงินนะคะที่ระบบอีเปย์เมื่อกี้ที่ค้างกันไว้นะคะ
1: ค่ะ
0: นิดนึง
1: เมื่อท่านได้รับ user และ password แล้วนะคะท่านก็สามารถที่จะเข้าทำรายการส่งเงินสมทบนะคะผ่านระบบ e-payment ได้นะคะโดยที่จะแยกเป็นกรณีที่เป็นนายจ้างกิจการขนาดเล็กหรือขนาดกลางท่านสามารถชำระด้วยระบบ QR code ได้นะคะถ้าเป็นกรณีนิติบุคคลนะคะท่านก็สามารถที่จะทำเรื่องยื่นเรื่องขอใช้หักผ่านบัญชีนะคะหมายถึงว่าขอ user password กับธนาคารนะคะเพื่อที่จะนำมาอนุมัติในการจ่ายเงินสมทบค่ะเดี๋ยวขออนุญาตรับโทรศัพท์
0: สายแป๊บนึงนะคะสวัสดีค่ะ
3: ค่ะโทรจากฝั่งวิศวะมช.นะคะ
0: ค่ะ
3: คนนี้ว่าเราอยากจะเป็นโฆษณาผ่านวิทยุแนะนำแอปพลิเคชันจัด
0: อ๋อได้ค่ะค่ะ ต่อเลยค่ะสำหรับเงื่อนไขที่นายจ้างจะยื่นผ่านระบบ e-pay อะค
1: ่
0: ะ
1: ค่ะก็คือท่านสามารถที่จะชำระเงินนะคะคือยื่นเรื่องขอใช้สิทธิ์กับธนาคารต่างๆได้นะคะไม่ว่าจะเป็นธนาคารกรุงไทยธนาคารกรุงศรีอยุธยาธนาคารไทยพาณิชย์นะคะธนาคารกสิกรไทยธนาคารกรุงเทพธนาคารซูมิโตโมธนาคารมิตซูโฮซิตี้แบงค์ธนาคารทหารไทยธนชาติธนาคารดอยช์แบงค์ BNP พาริบาหรือเคาน์เตอร์สวิสนะคะเมื่อนายจ้างนะคะยื่นส่งข้อมูลสมทบแล้วนะคะในกรณีที่เป็นบุคคลธรรมดาหรือกิจการขนาดกลางท่านก็สามารถที่จะคลิกเลือกชำระเงินนะคะด้วยระบบ QR code นะคะหลังจากนั้นท่านก็กดปุ่มดำเนินการต่อก็จะมี QR code ขึ้นมานะคะท่านก็สามารถใช้แอปพลิเคชันธนาคารต่างๆสแกน QR code ได้เลยนะคะท่านก็สามารถที่จะได้รับใบเสร็จทันทีนะคะในส่วนกรณีที่เป็นนายจ้างนิติบุคคลท่านก็สามารถติ๊กข้อมูลเลือกชำระเงินด้วยระบบ e-payment นะคะว่าจะเป็นธนาคารไหนนะคะเพื่อที่จะลิงก์ให้หักบัญชีของท่านนะคะเพราะว่ากรณีนิติบุคคลจะไม่สามารถสแกน QR code ได้ซึ่งข้อดีของการชำระเงินสมทบด้วยระบบ e-payment นี้นะคะก็จะเป็นลดการเดินทางลดการใช้เอกสารของนายจ้างนอกจากนี้แล้วนะคะระบบของเรายังยืดระยะเวลาการชำระเงินสมทบได้ถึง7วันทำการโดยไม่มีการคำนวณเงินเพิ่มนะคะแล้วก็ใบเสร็จของท่านก็สามารถที่จะปริ้นใบเสร็จได้ทันทีนะคะแล้วก็สามารถที่จะนำกลับมาปริ้นย้อนหลังได้กรณีที่ทำสูญหายคือข้อมูลก็อยู่ในระบบอิเล็กทรอนิกส์นะคะก็คือสะดวกแล้วก็รวดเร็วไม่ต้องเดินทางออกจากบ้านนะคะก็คือสามารถที่จะชำระเงินได้ทันทีนอกจากนี้ก็ยังสามารถที่จะจ่ายเงินสมทบย้อนหลังได้ถึง5ปีนะคะกรณีที่เรายังมีหนี้ค้างชำระเงินสมทบนะคะค่ะ
0: ค่ะแล้วก็ในส่วนปกติถ้าเวลานำส่งเงินสมทบจะชำระภายใน
1: วันที่15
0: ใช่ไหมคะแต่ถ้าชำระผ่านระบบ e-pay นี่มีให้บริการพิเศษยังไงนะคะ
1: ค่ะยืดระยะเวลาไป7วันทำการค่ะโดยไม่นับรวมเสาร์อาทิตย์ค่ะ
0: ค่ะโดยที่ไม่คิดค่าปรับนะคะ
1: ใช่ค่ะ
0: เพราะฉะนั้นก็เป็นช่องทางที่ให้ความสะดวกนะคะสำหรับนายจ้าง
1: ค่ะ
0: เพื่อจะนอกจากจะขยายระยะเวลาในการนำส่งเงินสมทบแล้วนะคะยังจะสะดวกในการที่จะพิมพ์ใบเสร็จย้อนหลังได้ด้วยนะคะจะได้ไม่ต้องเข้ามายื่นเพราะว่าเอกสารที่ใช้ในการขอเอกสารใบเสร็จย้อนหลังนี่ค่อนข้างจะเยอะมากเลยนะคะ
1: แต่ถ้าจ่ายแบบนี้แล้วที่ประโยชน์ของลูกจ้างก็ยังสะดวกรวดเร็วยิ่งขึ้น
0: ใช่ค่ะข้อมูลจะส่งมาที่ระบบ
1: ใช่เพราะว่าไม่เหมือนเราไปจ่ายหน้าเคาน์เตอร์แบงก์กว่าที่แบงก์จะเก็บแบบส่วนที่1ส่วนที่2นะคะนำส่งกลับมาให้เราก็อีกอาทิตย์หนึ่งเนี้ยค่ะก็จะทำให้สิทธิประโยชน์ของลูกจ้างได้สะดวกรวดเร็วยิ่งขึ้นนะคะ
0: ค่ะซึ่งชำระผ่านระบบ e-pay ข้อมูลจะอัปเดตได้รวดเร็วยิ่งขึ้นนะคะสิทธิประโยชน์ของลูกจ้างก็จะยื่นตรวจสอบสิทธิ์ได้ใช้สิทธิ์ได้รวดเร็วยิ่งขึ้นนะคะอันช่วงนี้ก็พักฟังเพลงกันสักเพลงค่ะ

0: ค่ะสำหรับสิทธิประโยชน์อีกกรณีหนึ่งนะคะสำหรับผู้ประกันตนมาตรา33และมาตรา39นะคะก็จะคำนวณจากเงินสมเงินค่าจ้างนะคะที่นำส่งกับระบบประกันสังคมนะคะในส่วนของมาตรา40นี่จะได้รับเป็นเงินก้อนเพียงแค่ครั้งเดียวนะคะสำหรับผู้ประกันตนที่ส่งเงินสมทบนะคะถ้าเป็นมาตรา40นะคะส่งเงินสมทบ15ปีขึ้นไปอันนี้จะได้รับในส่วนที่ท่านออมเงินไว้ถ้าเป็นทางเลือกที่2ก็คือที่ออมเดือนละ50บาทนะคะตามระยะเวลาที่นำส่งมาแล้วก็แต่ละปีก็จะมีดอกเบี้ยเพิ่มให้ด้วยนะคะแล้วก็ในส่วนของถ้าเป็นทางเลือกที่3ที่ส่งเดือนละ300บาทจะเป็นเงินออม150บาทแล้วถ้าท่านส่งมาเกิน15ปีอันนี้จะมีเงินพิเศษให้อีก 10,000 บาทด้วยนะคะสำหรับทางเลือกที่3ของมาตรา40แต่ถ้าเป็นผู้ประกันตนตามมาตรา33นะคะถ้าส่งเงินสมทบเกิน180งวดนะคะแล้วก็ลาออกจากงานจะมีวิธีการคำนวณเงินบำนาญอย่างไรบ้างนะคะ
1: ในส่วนของการคำนวณเงินบำนาญชราภาพนะคะก็จะคิดในอัตราร้อยละ20จากเงินเดือนเฉลี่ย60เดือนสุดท้ายนะคะก่อนความเป็นผู้ประกันตนสิ้นสุดลงนะคะโดยกรณีที่ผู้ประกันตนนะคะมีค่าจ้างเฉลี่ย60เดือนสุดท้ายนะคะจำนวน 10,000 บาทส่งเงินสมทบมาแล้ว180เดือนก็จะรับเงินบำนาญชราภาพ 10,000 คูณ 20% เท่ากับ 2,000 บาทนะคะอันนี้ก็จะเป็นตัวอย่างในกรณีที่ส่งเงินสมทบมา180เดือนนะคะหากส่งเงินสมทบเกิน180เดือนก็จะได้รับเงินบำนาญเพิ่มขึ้นนะคะโดยเพิ่มอัตราเงินบำนาญชราภาพอีกร้อยละ 1.5 ต่อระยะเวลาการส่งเงินสมทบทุกๆ12เดือนนะคะตัวอย่างกรณีที่ผู้ประกันตนนะคะมีค่าจ้างเฉลี่ย60เดือนสุดท้ายอยู่ที่ 10,000 บาทนะคะและส่งเงินสมทบมาทั้งสิ้น220เดือนท่านก็จะรับเงินบำนาญ นะคะเท่ากับ 10,000 คูณในอัตรา20ร้อยละ20เท่ากับ 2,000 บาทในส่วนที่เกิน180เดือนนะคะก็จะนำมาคำนวณดังนี้ก็คือ220ลบ180ก็จะเท่ากับ40เดือนทุก12เดือนก็จะรับเพิ่มในอัตราร้อยละ 1.5 นะคะในส่วนที่เกิน40เดือนก็จะนำมาคำนวณบำนาญได้อีก 4.5% ใน 10,000 บาทแรกก็นำมาคูณ 4.5% ก็จะเป็นเงินอยู่450บาทเท่ากับ 2,000 บวก450ก็จะเป็นเงินทั้งสิ้น 2,450 บาทนะคะดังนั้นผู้ประกันตนที่มีค่าจ้างเฉลี่ย60เดือนสุดท้ายตามตัวอย่าง 10,000 บาทและส่งเงินสมทบมาแล้วทั้งสิ้น220เดือนก็จะรับเงินบำนาญทั้งสิ้น 2,450 บาทค่ะ
0: ค่ะอันนี้ก็จะเป็นตัวอย่างสำหรับผู้ประกันตนที่มีค่าจ้างเฉลี่ย60เดือนสุดท้ายเท่ากับ 10,000 บาทนะคะ
1: ค่ะ
0: หากมีค่าจ้างถัวเฉลี่ย60เดือนสุดท้ายที่ยอดเงิน 15,000 บาทนะคะโดยส่งเงินสมทบมาแล้ว240งวดนะคะเราก็จะเอา 15,000 บาทที่เป็น60เดือนสุดท้ายถัวเฉลี่ยมาคูณ 20% นะคะจะได้เป็นเงินตั้งต้น 3,000 บาทแล้วก็เราก็จะมาดูจำนวนงวดนะคะเอา240ลบ180ก็จะเป็นเศษที่เหลือ60นะคะเอามาคูณคำนวณเพิ่มได้อีก 7.5% เราก็เอา 7.5% ไปคูณ 15,000 บาทจะได้เพิ่มมาอีก 1,125 บาทนะคะเอาไปบวกกับ 3,000

0: ประกันตนรายนี้ที่มีเงินค่าจ้างเฉลี่ย 15,000 บาทก็จะได้รับเงินบำนาญที่เดือนละ 4,125 บาทนะคะอันนี้เป็นของผู้ประกันตนตามมาตรา33นะคะหากเป็นมาตรา39จะมีวิธีการคำนวณเงินบำนาญอย่างไรบ้างนะคะ
1: ในส่วนของผู้ประกันตนตามมาตรา39นะคะก็จะใช้ฐานค่าจ้างในการคำนวณ 4,800 บาทนะคะโดยนำ 4,800 บาทคูณในอัตรา 20% เท่ากับ960บาทนะคะและหากมีจำนวนเดือนนะคะที่จ่ายเกินมาจาก180เดือนนะคะก็จะนำมาคำนวณเพิ่มในลักษณะเดียวกันกับของมาตรา33ตัวอย่างเช่นส่งเงินสมทบมาแล้ว240งวดนะคะก็จะมีส่วนเกินจาก180เดือนเท่ากับ60เดือนนะคะก็จะนำมาคำนวณได้อีก 7.5% คือทุกๆ12เดือนเพิ่มทีละ 1.5 ใช่ไหมคะ
0: ค่ะใช่ค่ะ
1: ก็จะรวมเป็นเงินบำนาญทั้งสิ้น960บาทนะคะนำมารวมกับ360บาทก็จะได้รับเงินบำนาญทั้งสิ้น 1,320 บาทนะคะซึ่งในความเป็นจริงแล้วเงินบำนาญนะคะก็จะไม่ได้เป็นตัวเลขที่ตายตัวเหมือนที่เรายกตัวอย่างนะคะก็คือจะเป็นตัวอย่างที่ยกให้นะคะเพื่อที่จะฟังเข้าใจง่ายยิ่งขึ้นนะคะซึ่งผู้ประกันตนก็จะสามารถติดต่อขอรับเงินได้ที่สำนักงานประกันสังคมทุกแห่งทั่วประเทศนะคะหรือจะสามารถยื่นผ่านระบบ e-sales service ของสำนักงานประกันสังคมก็ได้นะคะโดยที่ผู้ประกันตนสามารถเข้าไปสมัครที่ www.sso.go.th นะคะแล้วก็ไปตรงเมนูผู้ประกันตนนะคะเพื่อสมัครขอมี user และ password ท่านก็สามารถที่จะดำเนินการขอยื่นรับสิทธิประโยชน์ต่างๆเหล่านี้ได้เช่นเดียวกันค่ะ
0: ค่ะอันนี้ก็เป็นช่องทางนะคะที่เพิ่มความสะดวกสำหรับผู้ประกันตนนะคะไม่ว่าจะเป็นการยื่นสิทธิประโยชน์ซึ่งระบบ e-sales service ก็สะดวกสำหรับการยื่นเบิกกรณีทั้งว่างงานนะคะเจ็บป่วยนะคะแล้วก็มีทันตกรรมด้วยนะคะ
1: ใช่ค่ะ
0: กรณีชราภาพท่านก็สามารถยื่นผ่านในเว็บไซต์ได้เลยนะคะแล้วก็สามารถติดต่อสอบถามได้นะคะที่หมายเลขโทรศัพท์053-112-630นะคะแล้วก็เอกสารที่จะยื่นก็จะเป็นพวกแบบคำขอนะคะซึ่งสามารถในเว็บไซต์มันน่าจะมีให้ดาวน์โหลดไหมคะ
1: มีค่ะมีให้ดาวน์โหลดตรงไปตรงที่ sso.go.th ไปตรงแบบฟอร์มนะคะแล้วก็เลือกแบบฟอร์มเอกสารของกองทุนประกันสังคมค่ะ
0: ที่เป็นแบบสปส. 2-01
1: ใช่ค่ะ
0: ซึ่งผู้ประกันตนในปัจจุบันนี้ระบบอินเทอร์เน็ตนะคะผู้ประกันตนโดยส่วนใหญ่นะคะที่เป็นคนรุ่นใหม่นะคะก็จะสะดวกสำหรับที่จะเข
1: ้
0: ายื่นผ่านทาง
1: อีเซลนะคะ
0: ถ้าเป็นคนรุ่นก่อนๆนะคะก็จะต้องใช้เอกสารนิดนึงนะคะแล้วก็มายื่นที่ติดต่อที่สำนักงานประกันสังคมมาติดต่อกับเจ้าหน้าที่สวยๆนะคะที่สำนักงานของเราได้นะคะแล้วก็ช่วงนี้จะเป็นช่วงของการดำเนินการเกี่ยวกับเรื่องของการเลือกตั้งนะคะผู้แทนฝ่ายในจ้างและผู้แทนผู้ประกันตนนะคะสำหรับสำนักงานประกันสังคมทั่วประเทศนะคะตอนนี้ก็มีการประมวลผลต่างๆนะคะเกี่ยวกับคุณสมบัติต่างๆนะคะสำหรับตัวแทนฝ่ายในจ้างตัวแทนฝ่ายลูกจ้างแล้วก็จะมี SMS นะคะส่งไปที่มือถือตามหมายเลขโทรศัพท์ที่ท่านได้ลงทะเบียนไว้นะคะ
1: สำหรับเช็คทางเว็บไซต์ของเราก็ได้นะคะ
0: ใช่ค่ะเข้าซึ่งในปัจจุบันนี้ถ้าท่านเข้าไปที่เว็บไซต์ประกันสังคมคือ www.sso.go.th นะคะท่านก็สามารถตรวจสอบข้อมูลทุกๆอย่างได้เลยนะคะในนั้นไม่ว่าจะเป็นการนำส่งเงินสมทบแล้วก็สิทธิประโยชน์ต่างๆนะคะรวมกระทั่งถึงถ้าเป็นผู้ประกันตนมาตรา39นะคะหรือมาตรา33ท่านสามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน SSO Plus นะคะเพื่อสามารถตรวจสอบการนำส่งเงินสมทบของท่านนะคะว่าส่งมาแล้วกี่งวดนะคะในแต่ละปีซึ่งเขาจะมีการอัปเดตอยู่นะคะตอนนี้ข้อมูลอาจจะยังไม่ครบถ้วนสมบูรณ์นักนะคะอาจจะใช้เวลาในการปรับปรุงเว็บไซต์นิดนึงนะคะสำหรับช่วงเวลานี้ก็ใกล้จะหมดเวลาแล้วนะคะสำหรับผู้ประกันตนท่านใดนะคะที่มีข้อสงสัยนะคะสามารถติดต่อไปที่สำนักงานประกันสังคมจังหวัดเชียงใหม่นะคะที่หมายเลขโทรศัพท์053-112-630นะคะสำหรับ ช่วงนี้ก็เป็นฤดูฝนนะคะทั้งยุงนะคะแล้วก็การเดินทางที่ตัดฝนนะคะผู้ประกันตนทุกท่านผู้ฟังทุกท่านก็ดูแลสุขภาพกันด้วยนะคะสำหรับวันนี้เวลาของรายการได้หมดลงแล้วนะคะดิฉันและคุณสุภาพรขอลาท่านผู้ฟังไปก่อนสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ

0: วต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง10นาฬิกากับอานนท์นันตะสุคนครับท่าอากาศยานสุวรรณภูมิแจ้งเตือนผู้โดยสารหลีกเลี่ยงการใช้บริการรถไฟฟ้า Airport Rail Link เป็นการชั่วคราวหลังเกิดเหตุขัดข้องทางเทคนิคสามารถวิ่งให้บริการได้เพียง1ขบวนอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: คืน11มิถุนาฟ้าร่ำให้ประชาไทยวิปโยคโศกทวินกราบพระบาทอำลาน้ำตารินน้อมใจจินรำลึกพระกรุณาธิคุณน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
3: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
4: 29กรกฎาคมวันภาษาไทยแห่งชาติภาษาไทยคือมรดกทางปัญญาและเอกลักษณ์อันล้ำค่าของชาติเป็นสื่อกลางเชื่อมความผูกพันและสะท้อนความภาคภูมิใจของคนในชาติร่วมกันรักษาความงดงามของภาษาด้วยการพูดอ่านและเขียนอย่างถูกต้องเพื่อส่งต่อคุณค่าแห่งเอกลักษณ์ไทยนี้ร่วมกัน
5: ประเทศไทยใสสะอาดปราศจากทุจริตเริ่มได้จากใจของเราทุกคน
6: ใจที่พอเพียงคือใจที่เข้มแข็งไม่หวั่นไหวไปคิดคดโกงใคร
5: เป็นใจที่มีความสุขความพอใจทำหน้าที่ด้วยความสุจริตไม่เบียดเบียนผู้ใด
6: เริ่มได้ที่ใจของเราในวันนี
7: ้ไทยทั้งชาติต้านทุจริตด้วยจิตที่พอเพียง
1: ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิแจ้งเตือนผู้โดยสารหลีกเลี่ยงการใช้บริการรถไฟฟ้า Airport Rail Link เป็นการชั่วคราวหลังเกิดเหตุขัดข้องทางเทคนิคสามารถวิ่งให้บริการได้เพียง1ขบวน
8: ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิบริษัทท่าอากาศยานไทยจำกัดมหาชนออกประกาศเตือนผู้โดยสารที่มีแผนการเดินทางเข้าออกท่าอากาศยานสุวรรณภูมิในช่วงนี้ให้หลีกเลี่ยงการเดินทางด้วยรถไฟฟ้า Airport Rail Link ชั่วคราวเนื่องจากระบบเกิดเหตุขัดข้องทางเทคนิคส่งผลให้สามารถจัดเดินรถให้บริการได้เพียง1ขบวนเท่านั้นเพื่อป้องกันผลกระทบและความล่าช้าขอแนะนำให้ผู้โดยสารเปลี่ยนไปใช้ระบบขนส่งสาธารณะทางเลือกอื่นแทนเช่นรถแท็กซี่สาธารณะและรถรับจ้างผ่านแอปพลิเคชันรถโดยสารสาธารณะขอสมกรถประจำทางรถลิมูซีนท่าอากาศยานหรือรถยนต์ส่วนบุคคลพร้อมแนะนำให้ผู้โดยสารที่มีเที่ยวบินในวันนี้วางแผนการเดินทางและเผื่อเวลาเดินทางมากกว่าปกติโดยทางสนามบินได้จัดเจ้าหน้าที่คอยอำนวยความสะดวกแนะนำเส้นทางและให้ข้อมูลขนส่งทางเลือกแก่ผู้โดยสารณจุดให้บริการเรียบร้อยแล้วทั้งนี้สามารถอัปเดตสถานการณ์การเดินทางได้ที่ Facebook Airport Rail Link นพศรแก้วคำรายงาน
1: พาณิชย์เพชรบูรณ์แจ้งขั้นตอนยื่นอุทธรณ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐกรณีมีสถานะเป็นหุ้นส่วนหรือกรรมการบริษัท
9: นายสุพลศรีทับทิมพาณิชย์จังหวัดเพชรบูรณ์เปิดเผยว่ากรมพัฒนาธุรกิจการค้าแจ้งขั้นตอนการยื่นอุทธรณ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐสำหรับผู้ที่มีสถานะเป็นหุ้นส่วนในห้างหุ้นส่วนสามัญห้างหุ้นส่วนจำกัดผู้ถือหุ้นหรือกรรมการในบริษัทจำกัดหรือบริษัทมหาชนจำกัดโดยสามารถยื่นขอทบทวนสิทธิ์ได้ตั้งแต่บัดนี้ถึง31กรกฎาคม2569ผ่านแอปพลิเคชันเป่าตังแอปพลิเคชันทางรัฐเว็บไซต์โครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือหน่วยรับลงทะเบียน5ธนาคารทั้งนี้ผู้ยื่นคำขอสามารถติดต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้าหรือสำนักงานพาณิชย์จังหวัดทั่วประเทศเพื่อยื่นคำขอตรวจสอบข้อมูล โดยกรอกแบบฟอร์มขอตรวจสอบการเป็นกรรมการหุ้นส่วนและผู้ถือหุ้นในนิติบุคคลพร้อมแสดงบัตรประจำตัวประชาชนซึ่งการตรวจสอบและออกหนังสือแจ้งผลไม่มีค่าใช้จ่ายสำหรับผู้ประสงค์ให้ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับที่มาของการมีชื่อเป็นหุ้นส่วนกรรมการหรือผู้ถือหุ้นสามารถยื่นข้อมูลต่อเจ้าหน้าที่ได้โดยสมัครใจเพื่อให้กรมพัฒนาธุรกิจการค้ารวบรวมส่งกระทรวงการคลังประกอบการพิจารณาทบทวนสิทธิ์ต่อไปสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่คอลเซ็นเตอร์กรมพัฒนาธุรกิจการค้าโทร1570หรือ02-547-4376สำนักงานพาณิชย์จังหวัดทั่วประเทศหรือสำนักงานพาณิชย์จังหวัดเพชรบูรณ์โทรศัพท์056-737-049ในวันและเวลาราชการเพลินจิตสวนสินพงษ์สวทเพชรบูรณ์รายงาน
1: ตำรวจสอบสวนกลางจับกลุ่มชาวเมียนมาลักลอบขนโดรน FPV ขีดความสามารถสูงเตรียมส่งข้ามแดนหวั่นกระทบความมั่นคง
10: ที่บริเวณร้านอาหารแห่งหนึ่งริมถนนสายเอเชียตำบลแม่สอดอำเภอแม่สอดจังหวัดตากตำรวจสอบสวนกลางโดยกองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเศรษฐกิจร่วมกับหน่วยเฉพาะกิจราชมนูกองกำลังนเรศวรสถานีตำรวจภูธรแม่สอดจับกุมนายมินนี่จออายุ28ปีสัญชาติเมียนมาพร้อมของกลางโดรน FPV ขีดความสามารถสูง4ลำโครงเฟรม7ชุดและอุปกรณ์อะไหล่อาทิมอเตอร์กล้องติดโดรนแผงวงจรควบคุมเสาสัญญาณรวม16รายการหลังพบการลักลอบขนส่งพัสดุผ่านบริษัทเอกชนเพื่อเตรียมส่งข้ามไปยังประเทศเพื่อนบ้านโดยไม่ผ่านพิธีการศุลกากรซึ่งเป็นเทคโนโลยีโดรนที่มีขีดความสามารถสูงแตกต่างจากโดรนพาณิชย์ทั่วไปทั้งความเร็วระบบส่งสัญญาณและความสามารถในการบินในพื้นที่ซับซ้อนการจับกุมในครั้งนี้จึงเป็นการสกัดกั้นภัยความมั่นคงในพื้นที่แนวชายแดนดิเรกปิ่นตาแก้วสวทแม่สอดรายงาน
1: 1คนลดน้อย100คนลดมากรวมพลังทั้งชาติไทยไม่ขาดพลังงานจบข่าวอานนท์นันตสุคนอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 11:00 น.
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pre.go.th

สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ FM 93.25 เมกะเฮิรตซ์ผู้นำด้านข่าวสารในจังหวัดเชียงใหม่โดยเน้นการมีส่วนร่วมของภาครัฐภาคเอกชนและเครือข่ายภาคประชาชนในพื้นที่

0: ขอพระองค์เสด็จสู่สวรรคาลัยข้าพระพุทธเจ้าข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่กรมประชาสัมพันธ
1: ์ This is a moment of profound grief for the kingdom of Thailand. The collective voices of Radio Thailand Chiang Mai join the Thai nation in mourning the passing of our beloved Queen Martha, Her Majesty Queen Sirikit. Her life was a testament to the unwavering service, grace, and deep love for the Thai people. Our humble condolences and thoughts are with His Majesty the King, the royal family,and all the Thai people during this deeply sorrowful time. We will remember her forever.
2: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบเหงามองฟ้าวันนี้เป็นสีเทาอกประชาหมองเศร้าระทมสวงด้วยพระราชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
3: พระบารมีปกเกล้าเพื่อปวงชนชาวไทยจากพระราชกรณียกิจนานัปการที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและพระบรมวงศานุวงศ์ทรงทุ่มเทพระวรกายทรงงานอย่างไม่เหน็ดเหนื่อยเพื่อประโยชน์สุขของประสบนิกรจากโครงการหลวงสู่การพัฒนาแหล่งน้ำส่งเสริมการศึกษาและด้านสาธารณสุขที่มุ่งเน้นการพึ่งพาตนเองและการพัฒนาอย่างยั่งยืนทุกย่างพระบาทคือการทรงงานทุกพระราชดำริคือพลังแห่งการพัฒนาเพราะประชาชนคือหัวใจของแผ่นดินร่วมเสริมสร้างความรักในสถาบันหลักของชาติโดยสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์
4: ชีวิตของคุณคือหนังหนึ่งเรื่องคอปพอเฮาบ่ใจผู้กำกับแต่เฮาคือผู้สนับสนุนตียาให้ตัวเอกอย่างคุณได้ปะกับฉากจบอย่างแฮปปี้เอนดิ้งดังนั้นกู้เหตุประกันภัยสิทธิ์ของคุณต้องได้รับความคุ้มครองหากเกิดข้อพิพาทบันทึกเหตุการณ์เก็บหลักฐานติดต่อบริษัทประกันภัยและเพื่อความมั่นใจคอปพอพร้อมให้คำปรึกษาเพิ่มเติมทุกกรณีเพื่อคู่สิทธิ์ของคุณได้รับความเป็นธรรมอย่างแท้จริงสายด่วนคอปพอ1186 LINE Official @OIC Connect คอปพอคุ้มครองผู้ทำประกันภัยประกันภัยคุ้มครองคุณ
5: ข่าวดีของคนที่ใช้สิทธิบัตรทองหรือบัตร30บาทเมื่อเจ็บป่วยเล็กน้อยใน16อาการเพียงยื่นบัตรประชาชนก็รับยาได้ที่ร้านยาใกล้บ้านที่มีสติ๊กเกอร์ร้านยาคุณภาพของฉันให้บริการดูแลอาการเจ็บป่วยเล็กน้อยจะปวดหัวปวดข้อเจ็บกล้ามเนื้อมีไข้ไอเจ็บคอปวดท้องท้องเสียหรือผดผื่นคันเข้ารับบริการที่ร้านยาได้แล้วเภสัชกรจะคัดกรองอาการเบื้องต้นรับยารักษาตามอาการไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆสอบถามเพิ่มเติมสายด่วนสปสช1330
6: โอ้พี่มวยเจ้าดูท่านล่องควันหนาแซ่บหูแซ่บตาไปหมดเจ้านี
7: ่นั่นนะช่วงนี้ต้องระวังไฟป่านะปอเช็คจุดฮอตสปอตกับค่า AQI ผ่านแอปเช็คฝุ่นถ้ามันเริ่มขึ้นสีส้มก็ว่าสีแดงแสดงว่ามีผลกระทบต่อสุขภาพอันตรายละต้องใส่หน้ากาก N95 ได้แล้วก็ว่าเจอไผ่เผาขี้เหง้าหรือเศษวัสดุทางการเกษตรก็แจ้งเจ้าหน้าที่ได้เลยและที่สำคัญช่วงนี้ห้ามเผาเด็ดขาด
6: แล้วถ้าฝนตกหนักๆแล้วเจ้าพี่ปอจะมีวิธีสังเกตดินโคลนถล่มจะใดเจ้า
7: ก็สังเกตง่ายๆถ้าฝนตกหนักๆตลอด24ชั่วโมงน้ำในห้วยขุ่นมีสีเข้มๆมีกิ่งไม้ไหลมาพื้นดินเริ่มมีหอยแตกและปอพอก็แจ้งเตือนภัยพิบัติผ่านระบบเซลล์บอร์ดแคสต์จะไปรอจ้าเนอะเกี่ยมฝนควรย้ายตี้เลย
6: โอ้เข้าใจแล้วเจ้าพี่ต้องสังเกตห้วยประเมินให้เป็นจะได้รับมือตันกับภัยต่างๆนะเจ้าเนาะ
7: แน่นแน่นแล้ว
8: สาธารณภัยไม่ใช่เรื่องไกลตัวรู้ก่อนเตรียมตัวก่อนลดความเสียหายทั้งชีวิตและทรัพย์สินด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์
9: สำคัญมาถึงแล้วเจียงใหม่น พ่อหลวงคงล้านนาสู่การเป็นมรดกโลกตามวัฒนธรรมขององค์การยูเนสโกเมืองที่ยังมีชีวิตและมีประชาชนอาศัยอยู่ร่วมกันวันที่3ถึง8สิงหาคม2569นี้สภาการโบราณสถานระหว่างประเทศจะลงพื้นที่ตรวจความพร้อมจังหวัดเจียงใหม่ขอเชิญชวนภาครัฐเอกชนและพี่น้องชาวเจียงใหม่ทุกคนมาร่วมแฮงร่วมใจพัฒนาปรับปรุงพื้นที่ทั้ง5ประตู4แจ่งตามแนวคูเมืองและ7วัดสำคัญวัดเจียงมั่นวัดพระสิงห์วัดเจดีย์หลวงวัดพระธาตุดอยสุเทพวัดสวนดอกวัด7ยอดและวัดกูโมงช่วยกันดูแลให้สะอาดงดงามคงคุณค่าสถาปัตยกรรมดั้งเดิมเพื่อต้อนรับการตรวจครั้งสำคัญนี้ร่วมกันร่วมสนับสนุนเจียงใหม่สู่เมืองมรดกโลกต่างวัฒนธรรมโดยสวทเจียงใหม่สำนักงานประ

สวัสดีเจ้าคุณผู้ฟังที่ฮักคุณท่านเจ้าตอนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการเสน่ห์ล้านนาต่างสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์ปากกันส่องคลื่นความถี่ FM 93.25 เมกะเฮิรตซ์และ AM 639กิโลเฮิรตซ์ข้าเจ้าระดารัตน์เลิศลักษณวัสุกิจประเสริฐมาละเจ้าวันนี้กลางสัปดาห์วันพุธแล้ววันพุธที่22เดือนกรกฎาคมพุทธศักราช2569ช่วงเวลาของรายการยังคงมีข้อมูลข่าวสารและของงานเพลงม่วนๆวันนี้เริ่มต้นกันที่งานเพลงเกี่ยวก้อยโอ้ไปโขดใครมาเนาะแอนเจนเปิดงานเพลงนี้ไว้ให้ปีหมวย กำลังนั่งอู้กับน้องแอนเจนนักศึกษาฝึกประสบการณ์ของเฮานะเจ้าถือว่าเป็นน้องที่ไฟหูนะคุณผู้ฟังเจ้าละออนมาเดียวนี้มีความสามารถเรียนรู้โวยแล้วก็กล้าที่จะแสดงออกนี่ก็ถือว่าเป็นแหมเวทีนึงเนาะที่เด็กๆได้แสดงความสามารถของเปิ้ลนะเจ้านี่ไม่ว่าจะไปออกรายการไหนนี่ถ้ามีความมั่นใจซุ้มเสียงได้น้ำเสียงดีอนาคตไปไกลนะคุณผู้ฟังแล้วก็อู้ได้หลายภาษาละออนมาเดียวเก่งคุณผู้ฟังเจ้านี่มันหองว่าพัฒนาเป็นนักเนาะโอ้ภาษาเดียวนี่บ่ได้ละเอ้ยอย่างเฮานี่ก็ส่งภาษาเนาะกําเมืองได้กําไทยได้นะนับเป็น2แต่ละออนคนรุ่นใหม่นี่ศักยภาพสูงนะคุณผู้ฟังเจ้านี่บอกว่าจะไปอยู่ที่ไหนก็พยายามที่จะผลักดันให้น้องๆได้แสดงความสามารถของตัวเก่าในทางที่ถูกต้องอย่างเต็มที่เนี่ยถ้ามีแววเนี่ยเฮาขอสนับสนุนกันอย่างเต็มที่เลยเนาะคุณผู้ฟังเจ้าเอาละเจ้าช่วงเวลาของรายการวันนี้เจ้าเริ่มต้นกันที่เรื่องของสภาพอากาศบ้านเฮาเป็นจะได้พ่องถูกต้องตามที่ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคเหนือแจ้งไว้ก่อฟ้าฝนตกลงมาทั่วทั้งเชียงใหม่ของเฮา25อำเภอครบก่อวันนี้เจ้าฝนก็จะไปลงตังอำเภอกัลยาณิวัฒนาอำเภอแม่แจ่มอำเภอฮอดและอำเภออมก๋อยนาคที่สุดนอกนั้นก็จะมีอยู่พ่องนะเจ้าอาจจะลงมาซี่ๆแต่ฟ้าบ้านเฮาก็จะเป็นจะอีละเจ้ายังดูบดๆอยู่ยังบ่เป็งลึงเท่าใดแต่ว่าส่องพอไปตะกี้เหมือนจะมีแดดมาพ่องพอเฮอคนได้ซักผ้าได้ยิ้มนะคุณผู้ฟังแต่ว่าถ้ามันมีแดดบ่เป็นหยังบ่เดี๋ยวนี้เครื่องอำนวยความสะดวกเฮานักไม่มีเผียวเครื่องอบผ้าละซักเสร็จมีเครื่องอบใช้บริการร้านซักอบรีดนี่ได้เลยเนี่ยเต็มที่เลยเนาะบัดเดี๋ยวนี้อันยังก็ทันสมัยคุณผู้ฟังเจ้าเหมือนแต่ก่อนนี้ซักผ้านี่ต้องตากในที่ห่มบ่พอมันเหม็นเนี่ยมันเกิดซักแล้วซักแหมเนี่ยใครเป็นจะอั้นพ่องในสมัยแต่ก่อนเนาะคุณผู้ฟังแล้วบัดเดี๋ยวนี้พ่อน้องว่าน้ำยาซักผ้ามันก็มีความทันสมัยขึ้นมานักเลยคุณผู้ฟังซักในที่ร่มได้ตากในที่ร่มแล้วมาเหม็นอันนี้แม่นแต่ก็หาสำหรับคนซักผ้าอู้จักกันได้นะเจ้า0-3-2-7-6-7-9-3วันนี้ว่าด้วยเรื่องของการซักผ้าสำหรับท่านที่ชอบกลิ่นผ้าหอมๆเนี่ยนี่แลกเปลี่ยนกันได้บางท่านเพิ่นมีเทคนิคในการซักผ้าบางท่านบอกว่ารอแดดก่อนบางท่านบอกว่าต้องรอแดดตากในห่มก็บ่เหม็นแต่ว่ามีเทคนิคนั่นใครรู้เทคนิคของแต่ละบ้านนี่แหละเจ้าเรื่องของฟ้าฝนที่จะตกลงมาดู25อำเภอแล้วฝนฟ้าคะนองในภาพรวมของเชียงใหม่เฮามีฝนประมาณ60%ของพื้นที่แล้วก็จะมีฝนตกหนักบางแห่งนะเจ้าอากาศก็ยังคงเย็นๆสบายถ้ามีฝนตกลงมาอุณหภูมิต่ำสุด24องศาเซลเซียสส่วนอุณหภูมิสูงสุด32องศาเซลเซียสเจ้าอาทิตย์นี้ถือว่าเป็นสัปดาห์แห่งการทำงานส่วนอาทิตย์หน้านี่ตาเลือบไปพอคุณผู้ฟังเจ้าในปฏิทินมันมีสีทึบๆขึ้นมา3วันเลยอาทิตย์หน้าเป็นช่วงเวลาแห่งการเก็บเกี่ยวความสุขเนาะวันหยุดนักขนาดเลยเสา8เสา9 30วันสำคัญของบ้านเฮาแล้วก็ปิดกันนักเลยเชื่อว่าจะเป็นวันแห่งการท่องเที่ยวในช่วงของฤดูฝนซึ่งสามารถแอลได้ทุกฤดูและในช่วงนี้อากาศก็ดีต้นไม้ก็งามภูเขาก็เหมาะนะเจ้าสีเขียวอ่อนไล่ไปจนถึงสีเขียวแก่เป็นน้องว่าสร้างความชุ่มชื้นให้กับหัวใจเฮาเนาะสำหรับท่านที่ชอบท่องเที่ยวนะเจ้าเอาละเจ้าช่วงเริ่มต้นรายการฝากกันไว้เรื่องของสภาพอากาศเต้าอี้ก่อนเดี๋ยวช่วงหน้ายังมีข้อมูลข่าวสารมาฝากคุณผู้ฟังโดยเฉพาะเรื่องของราคาทองวันนี้โอ้ขยับขึ้นไปแล้วก็ท่านที่สอบทุเรียนนาทีทองสดใหม่จากสวนผู้ผลิตโดยตรงในงานเกษตรไทย2026โอ้งานนี้มีที่ไหนจะได้แล้วก็
ปิ้นขายในราคาเท่าใดอุ้ยเดี๋ยวมาฟังกันนะเจ้า

ปิกัสสุรายการเสน่ห์ล้านนาเจ้าวันนี้ฮับสายหลังไมค์แฟนรายการท่านถือว่าเป็นครอบครัวที่เป็นแฟนรายการที่เหนียวแน่นในเกือบทุกๆรายการของสวทเจียงใหม่ไอเปิ้นโทรมาบอกว่าคุณแม่ผมเสียแล้วครับหลังจากที่ก่อนหน้านี้ทั้งหมวยฮับโทรศัพท์แม่บัสบายเข้าห้องยาเขาก็เงื้อกำลังใจกันต่อเนื่องมาวันนี้ได้รับข่าวรู้สึกว่าเป็นข่าวเศร้าแสดงความเสียใจตัวเนเจ้านี่ครอบครัวของสวทเจียงใหม่ของเราถ้ามามีแฟนรายการเฮาก็อยู่บ่ได้นะคุณผู้ฟังเจ้าเฮากำลังใจไอ้เนเจ้านี่เฮากำลังใจแต่ๆเลย

ชีวิตต้องเดินหน้าต่อไปมีกำลังใจนะเจ้าหวยเจ้าว่าคุณแม่จะเป็นพลังใจของไอ้ที่ดีเลยที่จะทำให้เราเดินหน้าใช้ชีวิตกันต่อไปเราก็ระลึกแล้วก็เติมหาน้องแม่ก็จะอยู่ในใจเฮาตลอดไปคือกำลังใจสำหรับครอบครัวแฟนรายการของเฮาที่โทรศัพท์เข้ามานะเจ้าต้องสูญเสียคุณแม่และช่วงเวลาของรายการเสน่ห์ล้านนาเจ้าคุณผู้ฟังวันนี้ยังคงมีข้อมูลข่าวสารหลากหลายเรื่องราวแล้วก็งานเพลงวันนี้ก็ยังว่าเนาะมีงานเพลงเข้ามาเนี่ยจากรักข้างเดียวลึกสุดใจก็ว่าเนาะเปิดงานเพลงไปเผ่วนั่นเพลงเศร้าๆเนี่ยถึงแม้ว่าจะเป็นงานเพลงเศร้าแต่ว่ากำลังใจก็ยังคงมีพลังเนาะส่งไปอย่างนักแน่นนักหน่วงเลยเดินหน้ากันต่อไปนะเจ้าทุกชีวิตของเราเริ่มต้นใหม่ด้วยวันดีๆในทุกๆวันเจ้าช่วงที่แล้วค้างกันไว้ว่าวันนี้เรื่องของราคาทองนี่ท่านใดที่เกียมว่าจะไปซื้อทองหรือว่ามีทองแล้วจะไปขายเปิดตลาดปนองว่าคึกคักเลยทีเดียวนะเจ้าเจ้าวันนี้ราคาทองนี่ปุ่งขึ้นไปปั่น50บาททองคำแท่งนี่ขายออกล่าสุดบาทละ 65,800 บาทเคยมีสัก10บาทนะคุณผู้ฟังแต่บักขายละเพราะว่าถ้าขายไปผมว่าจะซื้อได้ก่อนราคาทองพุ่งขึ้นลงๆนี่ก็ถือว่าราคาอยู่ที่ 65,800 บาทจากแต่ก่อนนี่เฮาอยู่ในยุคที่ราคาทองบักกี้ปันเนี่ยจนขึ้นไปเกือบจะแตะหลักแสนแล้วก็มีนี่ก่อนหน้านี้ 70,000 80,000 เนี่ยท่านใดที่ขายในช่วงนั้นนี่กำไรแต่ๆเลยส่วนทองรูปพรรณรับซื้ออยู่ที่ 64,293 บาท56สตางค์ขายออก 66,600 บาททองคำแต่งรับซื้ออยู่ที่ 65,600 บาทขายออก 65,800 บาทจากเรื่องของราคาทองไปกันต่อเจ้ากืนน้ำลายกันรอไว้เลยเจิญชวนพี่น้องชาวเชียงใหม่แล้วก็นักท่องเที่ยวที่ท่านมาแอวเชียงใหม่เชียงใหม่มีนะเจ้ามีทุเรียนนาทีทองเปิ้นส่งตรงจากสวนผู้ผลิตในงานเกษตรไทย2026งานนี้อยู่ที่ไหนก็ว่าล่อตะวายได้ยินเสียงตุ้มตั้มตุ้มตั้มอยู่ที่หลังศูนย์ราชการจังหวัดเชียงใหม่นะเจ้านี่ภายในส่วนสาธารณะองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่มีงานดีๆอยู่ที่นี่ทุเรียนนาทีทองสดใหม่จากส่วนผู้ผลิตโดยตรงนะเจ้างานเกษตรไทย2026มหกรรมสินค้าเกษตรคุณภาพจากเกษตรกรตัวจริงภายใต้แนวกึด K2C เปิดโอกาสให้ผู้บริโภคเนี่ยได้เลือกซื้อผลผลิตคุณภาพในราคาคุ้มค่าแต่ๆเลยแล้วก็จะมีรอบจำหน่ายทุเรียนจากสวนผู้ผลิตที่เปิ้นเอามานี่ประมาณ4ตันในราคาพิเศษกิโลกรัมละ59บาทโพดราคาจับต้องได้แต่เชื่อว่าน่าจะมีคิวต่อแถวที่จะยาวนะคุณผู้ฟังจุดจำหน่ายตั้งอยู่ที่บริเวณหน้าเวทีกลางภายในส่วนสาธารณะองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่หลังศูนย์ราชการจังหวัดเชียงใหม่นะเจ้าก็เป็นสถานที่จัดงานนี้ก็เริ่มตั้งแต่วันนี้แหละวันนี้เป็นต้นไปจนกว่าสินค้าจะหมดอุ้ยรถกันใหญ่ขนาดคุณผู้ฟังทุเรียนเต็มลำรถเลยเชิญชวนนะเจ้าสำหรับคุณผู้ฟังที่ชอบทุเรียนเนาะเลือกซื้อทุเรียนคุณภาพสดจากสวนได้ในราคาประหยัดก่อนหน้านี้นี่ก็ซื้อในราคาปุ้นเลยนะตั้งแต่159 169 179 189นะคุณผู้ฟังนี่ราคากิโลกรัมละ59บาทไปสนับสนุนเกษตรกรผู้ผลิตนะเจ้าคุณผู้ฟังก็จะมีอาจจะเป็นช่วงเวลาเหมือนว่าเรื่องของทุเรียนนาทีทองราคาปกติก็อาจจะมีอยู่แต่ว่าน่าจะบะแปงนักเปิ้นก็จะจำกัดในแต่ละรอบจำหน่ายอ้อนะว่าแล้วต้องเตรียมไปต่อแถวเลยใส่สนับเข่าไว้เลยใส่รองเท้าผ้าใบไปต่อยนะเจ้าจะได้บาดเจ็บแข้งเจ็บขานี่ถือว่าเป็นกิจกรรมดีๆนะเจ้าผลไม้ดีๆเลยทุเรียนจากสวนกลืนน้ำลายเลยสำหรับพี่น้องที่ชอบทุเรียนนะเจ้า
เอาล่ะช่วงนี้พักกันเนียมกำเดียวนะเจ้าเดี๋ยวช่วงหน้ายังมีข่าวดีๆอันนี้ก็ถือว่าเป็นข่าวดีๆแหละเรื่องของก้าไฟนะเจ้าเพราะว่าจะเป็นก้าไฟบ้านพักหอพักอพาร์ตเมนต์บ้านเจ้าทะเบียนบ้านชั่วคราวข่าวดีที่เราฟังมากันหลายวันที่เปิ้นจะเดินหน้าปรับก้าไฟฟ้าบ้านพักอาศัยหอพักอพาร์ตเมนต์บ้านเจ้า200หน่วยแรกที่จะมาเกิน3บาทเริ่มรอบบินเดือนกันยายนอันนี้ก็คงต้องติดตามกันต่อไปถือว่าเป็นข่าวดีๆนะเจ้าสำหรับประชาชนที่เราจะได้จ่ายค่าไฟในราคาที่มันบาหดร้ายเกินไปเอาละเจ้าช่วงนี้พักกันแป๊บเดียวฟังงานเพลงนี้ส่งกำลังใจถึงคุณผู้ฟังรักเธอจริงๆ

เข้าสู่ช่วงใต้ของรายการเสน่ห์ละนาละเจ้าคุณผู้ฟังเจ้าช่วงใต้รายการนี้ฝากกันไว้แถมนึงข้อมูลข่าวสารนะเจ้าก็ถือว่าเป็นกิจกรรมที่เปิ้นทํามาต่อเนื่องกันกุปีกุปีเลยและเตอร์นี้ก็เป็นเตอร์ที่12แล้วนะเจ้าสําหรับกิจกรรมแสงนําใจไทยทั้งชาติเดินวิ่งปั่นป้องกันอัมพาตจะรักกันตราบซึ่งก็เชิญชวนพี่น้องประชาชนร่วมสมัครเข้าร่วมโครงการนี้กิจกรรมดีๆจะอี้เจ้าเปิ้นจะจัดขึ้นในวันอาทิตย์ที่1พฤศจิกายนพุทธศักราช2569ช่วง6โมงเช้าเลยที่อ่างเก็บน้ำห้วยตึงเท่าอำเภอแม่ริมจังหวัดเชียงใหม่แล้วก็จะเปิดรับสมัครตั้งแต่วันนี้ไปจนถึงวันที่31สิงหาคมสำหรับคุณผู้ฟังที่สนใจสามารถสมัครได้ผ่านเว็บไซต์หรือว่าสแกน QR code เปิ้ลก็จะมีเข้าไปดูได้อันเข้าไปดูง่ายๆเจ้าเอาที่สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ก็ได้นะเจ้าท่านก็จะเห็นข้อมูลข่าวสารแล้วก็เปิ้ลก็จะมี QR code เข้าไปดูในเว็บไซต์ที่ถูกต้องนะเจ้าคุณผู้ฟังเนี่ยโครงการแสงนำใจไทยทั้งชาติเดินวิ่งปั่นป้องกันอัมพาตเตอร์ที่12สโตรก4โรค6พฤติกรรมรู้แล้วทำป้องกันได้นี่ก็ถือว่าเป็นสิ่งดีๆนะเจ้าคนเราเดี๋ยวนี้เราต้องดูแลตัวเราให้ดีที่สุดมีเวลาเล็กๆน้อยๆมีเวลาน้อยนึงก็ลุกขึ้นมาออกกำลังกายเพื่อที่จะได้ห่างจากโรคภัยทั้งสิ้นทั้งปวงสำหรับโครงการนี้เจ้าก็จะมีค่าสมัครสำหรับบุคคลทั่วไป360บาทแล้วก็ผู้ที่อายุบ่เกิน18ปี240บาทผู้สมัครก็จะได้รับเสื้อแล้วก็บีฟสำหรับเข้าร่วมกิจกรรมแล้วก็สามารถที่จะนำค่าสมัครไปใช้สิทธิ์ลดหย่อนภาษีได้2เท่านะเจ้าแล้วรายได้หลังหักค่าใช้จ่ายจะนำเข้าสมทบมูลนิธิโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชและบัญชีน้ำใจไทยกู้ภัยอัมพาตระดับจังหวัดเพื่อสนับสนุนการดำเนินงานการป้องกันและช่วยเหลือผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองเจ้าละหมดเวลาของรายการเสน่ห์ล้านนาแล้วข้าเจ้าลดารัตลาคุณผู้ฟังไปก่อนวันพุธวันพัดแล้วเนาะนี่อันเจนพยักหน้าวันพุธมาปะกันใหม่นะเจ้าสวัสดีเจ้า

0: เหนือข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 11:00 น.กับทิติมาอินกล่ำค่ะ Airport Rail Link แจ้งเหตุระบบขัดข้องที่จุดกลับรถในศูนย์ซ่อมบำรุงทำให้นำรถออกมาวิ่งได้เพียง1ขบวนพร้อมประสานการรถไฟแห่งประเทศไทยและขอสมก.จัดรถบัสรับส่งฟรีอำนวยความสะดวกประชาชนอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
2: ท้องฟ้าหม่นสายฝนพรำดังน้ำเนตรทุกทเวทอาลัยหวนให้หาพระมิ่งขวัญดวงใจไทยประชาทะเสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
3: ์ขอเชิญร่วมงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2569ในงานสายน้ำแห่งชีวิตใต้ร่มพระบารมีสืบสานวิถีรัตนโกสินทร์ร่วมพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลพร้อมทั้งกิจกรรมอื่นๆอีกมากมายในวันที่24ถึง26กรกฎาคมนี้ณสวนสาธารณะป้อมมหาการเขตพระนครมาร่วมสัมผัสเสน่ห์วิถีไทยไปพร้อมกัน
4: คุณหมดเงินไปเท่าไหร่กับน้ำเปลี่ยนนิสัยที่ทำลายสุขภาพแล้วคุณพลาดโอกาสกอดคนที่รักไปแล้วกี่ครั้งเพราะฤทธิ์น้ำเมา
5: วันเข้าพรรษานี้หนูไม่อยากได้ของเล่นชิ้นใหญ่แต่อยากได้คุณพ่อคนเดิมที่แข็งแรงกลับมาค่ะ
4: 30กรกฎาคมนี้วันเข้าพรรษาและวันงดดื่มสุราแห่งชาติร่วมลดละเลิกเหล้าเข้าพรรษาคืนความสุขให้คนที่คุณรักโทรฟรี1413สายด่วนเลิกเหล้า
6: ถนนดนตรีไลฟ์เดือนสิงหาคมมิตรภาพผูกดวงใจกอดคอกันร้องเพลงอำลาถนนดนตรีไลฟ์กับมาลีหัวหน้าวันพฤหัสบดีที่6สิงหาคม2569เวลา 18:00 น.ณห้องออดิโทเรียมอาคารศูนย์ปฏิบัติการสื่อใหม่กรมประชาสัมพันธ์ถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงกรุงเทพมหานครติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
1: Apport Rail Link แจ้งเหตุระบบขัดข้องที่จุดกลับรถในศูนย์ซ่อมบำรุงทำให้นำรถออกมาวิ่งได้เพียง1ขบวนพร้อมประสานการรถไฟแห่งประเทศไทยและขอสมก.จัดรถบัสรับส่งฟรีอำนวยความสะดวกประชาชน
7: รถไฟฟ้า Airport Rail Link รายงานความคืบหน้ากรณีเหตุขัดข้องของการเดินขบวนรถล่าสุดว่าสาเหตุเกิดจากระบบจุดกลับรถภายในศูนย์ซ่อมบำรุงขัดข้องส่งผลให้ไม่สามารถนำขบวนรถออกมาวิ่งให้บริการได้ตามปกติโดยขณะนี้สามารถเปิดเดินรถชั่วคราวได้เพียง1ขบวนเท่านั้นและมีความถี่ในการเดินรถประมาณ1ชั่วโมงต่อขบวนซึ่งทางบริษัทกำลังเร่งแก้ไขอย่างเร่งด่วนและย้ำว่าเหตุการณ์นี้ไม่ส่งผลกระทบต่อความปลอดภัยทั้งนี้เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนการรถไฟแห่งประเทศไทยร่วมกับองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพหรือขอสมก.ได้จัดรถบัสรับส่งผู้โดยสารฟรีในเส้นทางสุวรรณภูมิมักกะสันโดยสามารถขึ้นรถได้ที่2จุดที่สถานีมักกะสันจุดรับส่งชั้นกลาวด้านล่างสถานีและสถานีสุวรรณภูมิจุดรับส่งชั้น2ประตู9นอกจากนี้ผู้โดยสารยังสามารถเลือกเดินทางรถไฟดีเซลรางชานเมืองของรฟท.ในสถานีใกล้เคียงเป็นทางเลือกได้อีกโดยตรวจสอบตารางเดินรถได้ที่เว็บไซต์ของรฟท.หรือสอบถามเจ้าหน้าที่ประจำสถานีทั้งนี้ขอให้ผู้โดยสารที่จะเดินทางไปสนามบินเผื่อเวลาเดินทางและติดตามความคืบหน้าผ่านทางเฟซบุ๊กของ Airport Rail Link นพศรแก้วคำรายงาน
1: รองปลัดกระทรวงแรงงานนำตรวจเข้มย่านประตูน้ำจับแรงงานต่างด้าวทำงานผิดกฎหมาย35รายนายพิเชษฐ์ทองพันรองปลัดกระทรวงแรงงานพร้อมด้วยนายเสกสิทธิ์สวรรณยาธิปัตย์รองอธิบดีกรมการจัดหางานและหัวหน้าศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการใช้แรงงานผิดกฎหมายนำคณะทำงานเฉพาะกิจเพื่อป้องกันและปราบปรามการใช้แรงงานผิดกฎหมายลงพื้นที่ตรวจสถานประกอบการและตรวจสอบการทำงานของคนต่างด้าวภายในห้างแพลตินัมแฟชั่นมอลและศูนย์การค้าอินทราสแควร์ย่านประตูน้ำเพื่อบังคับใช้กฎหมายด้านการบริหารจัดการการทำงานของคนต่างด้าวและป้องกันการลักลอบใช้แรงงานผิดกฎหมายซึ่งผลการตรวจพบแรงงานต่างด้าว กระทำผิดกฎหมายรวม35รายแบ่งเป็นทำงานนอกเหนือจากสิทธิที่ได้รับอนุญาต27รายเป็นชาวเมียนมา26รายลาว1รายและทำงานโดยไม่มีใบอนุญาต8รายได้แก่เมียนมา1รายอินเดีย3รายปากีสถาน3รายและจีน1รายเจ้าหน้าที่จึงดำเนินคดีตามพระราชกำหนดการบริหารจัดการการทำงานของคนต่างด้าวพุทธศักราช2560และที่แก้ไขเพิ่มเติมซึ่งการปฏิบัติการครั้งนี้เพื่อขับเคลื่อนนโยบายในการปราบปรามการใช้แรงงานผิดกฎหมายอย่างจริงจังพร้อมเดินหน้าบังคับใช้กฎหมายอย่างเข้มงวดคุ้มครองโอกาสการมีงานทำของแรงงานไทยและสร้างความเป็นธรรมในการจ้างงานอย่างต่อเนื่องรัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐและจีนมีกำหนดที่จะพบหารือนอกรอบการประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศอาเซียนที่ประเทศฟิลิปปินส์ในวันนี้กระทรวงการต่างประเทศสหรัฐออกแถลงการที่ยืนยันว่านายมาโครูบิโอรัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐมีกำหนดที่จะพบกับนายหวังอี้รัฐมนตรีต่างประเทศจีนนอกรอบการประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศสมาคมประชาชาติเอเชียตะวันออกเฉียงใต้หรืออาเซียนครั้งที่59ที่กรุงมะนิลาประเทศฟิลิปปินส์ในวันนี้เพื่อหารือเกี่ยวกับประเด็นต่างๆที่สำคัญรวมถึงสถานการณ์ความขัดแย้งในภูมิภาคตะวันออกกลางแต่ไม่มีการเปิดเผยรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับการพบหารือครั้งนี้ขณะที่บรรดานักวิเคราะห์ทางการเมืองเชื่อว่าการพบหารือดังกล่าวจะมุ่งเน้นไปที่การเตรียมความพร้อมสำหรับการเดินทางเยือนประเทศสหรัฐอย่างเป็นทางการของประธานาธิบดีสีจิ้นผิงผู้นำจีนเพื่อพบหารือกับประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐซึ่งจะมีขึ้นในเดือนกันยายนนี้รู้ผิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวทิติมาอินกล่ำอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 12:00 นค่ะ
0: ที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.go.th

สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ FM 93.25 เมกะเฮิรตซ์ผู้นำด้านข่าวสารในจังหวัดเชียงใหม่โดยเน้นการมีส่วนร่วมของภาครัฐภาคเอกชนและเครือข่ายภาคประชาชนในพื้นที่

0: กล้าวขอพระองค์เสด็จสู่สวรรคาลัยข้าพระพุทธเจ้าข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่กรมประชาสัมพันธ
1: ์ This is a moment of profound grief for the kingdom of Thailand. The collective voices of Radio Thailand Chiang Mai join the Thai nation in mourning the passing of our beloved Queen Martha, Her Majesty Queen Sirikit. Her life was a testament to the unwavering service, grace, and deep love for the Thai people. Our humble condolences and thoughts are with His Majesty the King, the royal family, and all the Thai people during this deeply sorrowful time. We will remember her forever.
2: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบเหงามองฟ้าวันนี้เป็นสีเทาอกประชาหมองเศร้าระทมสวงด้วยพระราชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
0: พระบารมีปกเกล้าเพื่อปวงชนชาวไทยจากพระราชกรณียกิจนานัปการที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและพระบรมวงศานุวงศ์ทรงทุ่มเทพระวรกายทรงงานอย่างไม่เหน็ดเหนื่อยเพื่อประโยชน์สุขของประสบนิกรจากโครงการหลวงสู่การพัฒนาแหล่งน้ำส่งเสริมการศึกษาและด้านสาธารณสุขที่มุ่งเน้นการพึ่งพาตนเองและการพัฒนาอย่างยั่งยืนทุกย่างพระบาทคือการทรงงานทุกพระราชดำริคือพลังแห่งการพัฒนาเพราะประชาชนคือหัวใจของแผ่นดินร่วมเสริมสร้างความรักในสถาบันหลักของชาติโดยสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์
3: เป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
4: อาหารไทยมวยไทยดนตรีไทยไปจนถึงเทศกาลไทยและงานศิลปะไทยวันนี้ซอฟต์พาวเวอร์ทั้ง14สาขากำลังส่งพลังครั้งใหญ่ไม่ใช่แค่ผลักดันวัฒนธรรมสู่ระดับโลกแต่คือฟันเฟืองสำคัญที่ขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยให้ก้าวไปข้างหน้าสร้างโอกาสสร้างอาชีพกระจายรายได้สู่ชุมชนและพี่น้องประชาชนโดยตรงเปลี่ยนต้นทุนทางปัญญาให้กลายเป็นสินค้าวัฒนธรรมนำผลกำไรสู่ประเทศซอฟต์พาวเวอร์ไทยเศรษฐกิจกินได้เพื่อชีวิตที่ดีขึ้นของคนไทยทุกคน
5: สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ
6: ์ช่วงนี้ได้ยินคนบ่นกันเยอะเลยนะเรื่องความไม่โปร่งใสเนี่ย
7: ใช่แต่รู้ไหมล่ะว่าจริงๆแล้วพวกเราช่วยกันได้นะ
6: หึทำยังไงหรอ
7: เดี๋ยวนี้มีช่องทางร้องเรียนที่เข้าถึงง่ายแจ้งเบาะแสได้สะดวกมากอย่างสายด่วนปปช1205
6: อ๋อแบบนี้ทุกคนก็มีส่วนทำให้บ้านเราดีขึ้นได้จริง
7: ๆแน่นอนการต่อต้านทุจริตจะสำเร็จได้ก็เพราะคนอย่างเราร่วมมือกัน
8: สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ
9: ์ถ้าลูกค้ายังไม่รู้จักคุณถึงเวลาบอกให้เขารู้เช่าเวลาออกอากาศกับสวทเชียงใหม่เขาถึงผู้ฟังสร้างแบรนด์เพิ่มยอดขายด้วยทีมงานมืออาชีพโทรหาเราวันนี้053 276 068อยากให้คนรู้จักต้องให้คนได้ยิน
10: อ ติดตามข่าวสารสาระดีๆทุกวันจันทร์ถึงศุกร์กับรายการเชียงใหม่สเตชั่นทางสวทเชียงใหม่ FM 93.25 MHz

สวัสดีค่ะสวัสดีท่านผู้ฟังทุกท่านนะคะต้อนรับเข้าสู่ในชั่วโมงของรายการเชียงใหม่สเตชันข้อมูลข่าวสารกิจกรรมดีๆบทเพลงเพราะๆรับฟังทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์เจอกันเป็นประจำทุกวันจันทร์จนถึงวันศุกร์11นาฬิกาเป็นต้นไปกับปอประสนียพรตันกิติชัยค่ะทักทายกันที่0532767939ฝากเข้าไปกดไลค์กดติดตามนะคะ Facebook Fanpage สวทเชียงใหม่ PRD และช่องทาง TikTok Radio เชียงใหม่ช่วงนี้ก็ยังมีคงหาแนวทางในการปรับปรุงระบบบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะคะที่จะช่วยเหลือผู้ที่เดือดร้อนจริงๆพร้อมเร่งสแกนคนจนเขาเรียกว่าคนจนปลอมแล้วก็ปราบปรามขบวนการแอบอ้างสิทธิ์นะคะซึ่งทางด้านนายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังก็เปิดเผยถึงความคืบหน้าโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเน้นย้ำว่าหัวใจสำคัญของโครงการเลยก็คือการนำกลุ่มเป้าหมายก็คือผู้ตกสำรวจหรือว่าเดือดร้อนจริงๆเนี่ยเข้าระบบซึ่งขณะนี้ก็มีเพิ่มขึ้นแล้วเกือบประมาณ2ล้าน3แสนคนพร้อมกำหนดมาตรการคัดกรองแยกที่ผู้ที่ไม่เข้าเกณฑ์หรือว่าคนจนปลอมออกจากระบบนะคะสำหรับกรณีประชาชนกลุ่มที่เดือดร้อนจริงๆแต่ว่าหลุดจากสิทธิ์เนื่องมาจากเกณฑ์คัดกรองหรือว่าปัญหาฐานข้อมูลอย่างเช่นผู้ถือครองยานพาหนะเก่ากระทรวงการคลังเองก็มีการประสานร่วมมือกับกระทรวงมหาดไทยจัดตั้งศูนย์บริการแบบเบ็ดเสร็จ One Stop Service เพื่อที่จะอำนวยความสะดวกในการลงพื้นที่ทบทวนสิทธิ์รวมถึงประสานกระทรวงคมนาคมร่วมกันพิจารณาปรับปรุงหลักเกณฑ์ให้สอดคล้องกับความเป็นจริงมากขึ้นนะคะนอกจากนี้ก็ได้เตรียมขยายเวลาการยื่นอุทธรณ์เพื่อดูแลประชาชนอย่างครอบคลุมจากการที่มีการตรวจสอบฐานข้อมูลยังพบปัญหาการนำเข้าข้อมูลส่วนบุคคลของประชาชนไปแอบอ้างจดทะเบียนบริษัทหรือถือหุ้นในตลาดหลักทรัพย์เพื่อลดหย่อนภาษีนะคะโดยที่เจ้าหน้าที่หรือมีการเข้าไปตรวจสอบดูเนี่ยเจ้าตัวไม่ทราบเรื่องก็มีซึ่งได้สั่งการให้ดำเนินการทางกฎหมายกับกลุ่มผู้ที่หลอกลวงอย่างเด็ดขาดก็มีการยืนยันว่าโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเนี่ยเป็นเพียงหนึ่งในเครื่องมือช่วยเหลือสังคมสิทธิสวัสดิการภาครัฐอื่นๆก็ยังมีนะคะ72ประเภทด้วยกันไม่ว่าจะเป็นเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุเบี้ยความพิการสิทธิเรียนฟรีครอบคลุมแล้วก็มอบให้กับประชาชนตามสิทธิเดิมทุกประกาศด้วยค่ะตอนนี้ก็มีการเขาเรียกว่าเร่งสแกนคนจนปลอมนะคะปราบปรามกระบวนการที่จะแอบอ้างสิทธิบัตรสวัสดิการแห่งรัฐด้วยค่ะเป็นข้อมูลจากเพจของข่าวจริงประเทศไทย

0: สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาทรงสืบสารพระราชปณิธานและทรงแบ่งเบาพระราชภาระของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและพระบรมวงศานุวงศ์ในการปฏิบัติพระกรณียกิจนานาประการเพื่อพัฒนาชีวิตความเป็นอยู่ของราษฎรในทุกมิติโดยเฉพาะด้านการสาธารณสุขผ่านมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาติไทยด้วยทรงตั้งพระปณิธานมุ่งมั่นในการพระราชทานความช่วยเหลือราษฎรที่ได้รับความเดือดร้อนจากอุทกภัยและภัยพิบัติรุนแรงโดยทรงสนับสนุนและเชื่อมโยงให้ทุกภาคส่วนทั้งภาครัฐเอกชนและชุมชนร่วมกันเกื้อหนุนช่วยเหลือซึ่งกันและกันในยามทุกข์ยากจากอุทกภัยและภัยพิบัติรุนแรงอย่างครบวงจรโดยทรงเป็นองค์นำในการร่วมกันระดมองค์ความรู้แนวทางการบริหารจัดการน้ำนวัตกรรมการมีจิตสาธารณะรวมถึงการพัฒนาอาชีพและการดำรงชีวิตอย่างยั่งยืนในทุกมิติสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาทรงเล็งเห็นว่าการฟื้นฟูสภาพจิตใจของผู้ประสบอุทกภัยเป็นสิ่งสำคัญโดยได้พระราชทานกำลังใจและเสด็จเยี่ยมราษฎรในยามที่ประสบกับความทุกข์ยากเดือดร้อนพร้อมกับพระราชทานถุงยางชีพที่ไม่ใช่เพียงบรรจุสิ่งจำเป็นในการดำรงชีวิตของผู้ประสบอุทกภัยเท่านั้นแต่ยังเป็นสัญลักษณ์แห่งขวัญกำลังใจที่จะนำพาผู้ประสบภัยให้ก้าวพ้นช่วงวิกฤตที่เกิดขึ้นบ่อยครั้งที่ทรงเป็นผู้คัดเลือกสิ่งของและร่วมบรรจุสิ่งของลงในถุงยางชีพด้วยพระองค์เองอย่างใส่พระทัย
1: ในเรื่องของน้ำท่วมเนี่ยเราทุกคนก็ทราบกันดีนะว่าแค่ตอนน้ำท่วมก็แย่อยู่แล้วก็ต้องแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้ากันไปก่อนแต่ว่าหลังจากน้ำท่วมการฟื้นฟูหลังน้ำลดเนี่ยมันก็มีความหมายอยู่เหมือนกันเพราะว่าแน่นอนน้ำท่วมมันก็ทำความเสียหายให้กับอุปกรณ์ทำความเสียหายให้กับข้าวของเครื่องใช้ต่างๆโดยเฉพาะผู้ที่จะต้องประกอบอาชีพที่จะต้องสร้างรายได้จากอุปกรณ์ต่างๆไม่ว่าจะเป็นการเกษตรการเลี้ยงสัตว์หรือการทำผลิตภัณฑ์พื้นบ้านก็ตามก็รู้สึกเห็นใจและเข้าใจนะคะทางมูลนิธิก็เลยจัดเงินทุนและจัดสิ่งของที่จำเป็นมาช่วยสนับสนุนให้ฟื้นคลืนกลับสู่อาชีพต่างๆและกลับคืนสู่ชีวิตปกติได้อย่างรวดเร็วที่สุด
0: ด้วยพระกรุณาธิคุณของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาได้พระราชทานความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติอย่างต่อเนื่องและทรงรับฟังความเดือดร้อนของราษฎรเสมือนเป็นเพื่อนพึ่งพาในยามยากและในหลายโอกาสที่ทรงนำเอาสินค้าที่ได้รับการส่งเสริมจากมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาติไทยมาจำหน่ายที่ร้านมูลนิธิและในงานออกร้านเพื่อให้มีช่องทางการจัดจำหน่ายช่วยให้การประกอบอาชีพยืนอยู่ได้ด้วยตนเองก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดในการดำรงชีวิตของผู้ประสบภัยให้ผ่านพ้นช่วงเวลาที่วิกฤตไปได้อย่างมีความสุขและยั่งยืนเพชรเมณีแสงเพชรทีมข่าวในพระราชสำนักรายงาน

่าวสารสาระดีๆทุกวันจันทร์ถึงศุกร์กับรายการเชียงใหม่สเตชั่นทางสวทเชียงใหม่ FM 93.25 MHz ข้อมูลข่าวสารกิจกรรมดีๆบทเพลงเพราะๆเดี๋ยวจะมีบทเพลงของน้ำชานะคะที่แนะนำเข้ามาแล้วก็บทเพลงเก่าๆที่นำมา cover ใหม่ด้วยทักทายกันที่053 276 793ค่ะถ้าพูดถึงเรื่องการดูแลเกี่ยวกับสินค้าเกษตรนะคะตอนนี้เกษตรจังหวัดเชียงใหม่ก็มีการผลักดันแบรนด์โกโก้พร้าวให้เติบโตแข็งแกร่งบนเวทีโลกเขาจะใช้เรื่องของความรู้ระบบน้ำแม่นยำแล้วก็การผลิตไบโอชาจากเปลือกโกโก้แล้วมีการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบในการบูรณาการร่วมกับภาคีเครือข่ายด้วยนะคะเพื่อที่จะถ่ายทอดเทคโนโลยีนวัตกรรมเกษตรด้าน BCG สู่การสร้างเกษตรมูลค่าสูงมุ่งเป้าพัฒนาศักยภาพการผลิตและก็แปรรูปโกโก้ของวิสาหกิจชุมชนผู้ปลูกโกโก้ผลิตภัณฑ์แปรรูปบ้านโป่งเย็นตำบลสันทรายอำเภอพร้าวจังหวัดเชียงใหม่ซึ่งก็มีการจัดเวทีชุมชนนะคะเป็นการนำเอาเทคโนโลยีแล้วก็นวัตกรรมที่เหมาะสมผ่านกระบวนการวิเคราะห์เชิงลึกแล้วก็คัดเลือกร่วมกับเกษตรกรในเวทีชุมชนถ่ายทอดความรู้เชิงปฏิบัติเพื่อที่จะแก้ไขปัญหาการขาดแคลนระบบน้ำในแปลงมีการปรับปรุงดินการจัดการวัสดุเหลือทิ้งเพื่อลดต้นทุนแล้วก็ยกระดับคุณภาพผลิตโกโก้ภายใต้เป้าหมายก็คือมีการสร้างเกษตรมูลค่าสูงสู่ตลาดโลกนะคะรวมถึงมีทั้งการบูรณาการหน่วยงานวิชาการเครือข่ายร่วมเป็นวิทยากรแปรรูปเปลือกโกโก้เป็นฐานไบโอชาโดยบูรณาการกับศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านอารักขาพืชจังหวัดเชียงใหม่แล้วก็ทางคณะอาจารย์นะคะจากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ก็ร่วมถ่ายทอดองค์ความรู้กระบวนการผลิตฐานไบโอชาจากวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรอย่างเช่นเปลือกโกโก้ผลโกโก้ตกเกรดตามแนวทาง Zero Waste พร้อมทั้งให้ข้อมูลคุณสมบัติของไบโอชาในการปรับปรุงโครงสร้างดินด้วยเพิ่มความสามารถในการอุ้มน้ำแล้วก็อัตราส่วนในการใช้ไบโอชาที่เหมาะสมในแปลงโกโก้แบบผสมผสานนะคะมีการปรับปรุงบำรุงดินสร้างรายได้ตามแนวทางเศรษฐกิจหมุนเวียนแล้วก็ออกแบบระบบน้ำแม่นยำโดยมีการออกแบบร่วมกันนะคะติดตั้งบริหารจัดการระบบน้ำที่เหมาะสมเพื่อให้เป็นภาพสะท้อนการประสานงานนะคะแล้วก็ทำงานร่วมกันในแบบของโครครีเอชั่นระหว่างภาครัฐภาควิชาการภาคเอกชนแล้วก็ภาคเกษตรกรไม่เพียงแต่ว่าจะช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตแล้วก็เพิ่มรายได้แต่ก็ยังช่วยขับเคลื่อนโมเดลเศรษฐกิจหมุนเวียนในชุมชนด้วยนะคะสร้างระบบเกษตรมูลค่าสูงแล้วก็ร่วมกันผลักดันแบรนด์โกโก้เชียงใหม่ให้เติบโตอย่างแข็งแกร่งในเวทีโลกต่อไปด้วยนะคะก็เป็นการให้ข้อมูลแล้วก็ได้ไปทำสกู๊ปแล้วก็จะมีการเข้าไปดูข้อมูลเชิงลึกด้วยนะคะโดยฝ่ายข่าวสวทเชียงใหม่ค่ะ

ข่าวสารสาระดีๆทุกวันจันทร์ถึงศุกร์กับรายการเชียงใหม่สเตชั่นทางสวทเชียงใหม่ FM 93.25 MHz กลับเข้าสู่ช่วงท้ายรายการแล้วนะคะทิ้งท้ายกันที่ทางกยศ.เตือนผู้กู้ยืมเงินที่ค้างชำระหนี้ระวังมิจฉาชีพแอบอ้างหลอกโอนเงินนะคะซึ่งขณะนี้เนี่ยทางกยศ.เองดำเนินการติดตามทวงถามหนี้ทั้งติดตามโดยเจ้าหน้าที่ของกยศ.เองแล้วก็ผู้รับมอบอำนาจจากกยศ.โดยการติดตามทวงถามหนี้จะดำเนินการตามพระราชบัญญัติโดยที่ตอนนี้เนี่ยหากมีบุคคลใดติดต่อให้ผู้กู้ยืมเงินชำระหนี้ที่ค้างชำระผู้กู้ยืมเงินเนี่ยต้องตรวจสอบก่อนการชำระหนี้เพราะว่ามาจากการเป็นผู้รับมอบอำนาจจากกยศ.หรือเปล่าเพื่อป้องกันการแอบอ้างจากมิจฉาชีพนะคะขอให้ระมัดระวังในการรับการติดต่อจากบุคคลหรือหน่วยงานที่อ้างว่าเป็นเจ้าหน้าที่ผู้รับมอบอำนาจจากกยศ.โดยก่อนดำเนินการใดๆเนี่ยควรที่จะมีการตรวจสอบข้อมูลให้แน่ชัดไม่หลงเชื่อการติดต่อขอให้โอนเงินเข้าบัญชีส่วนบุคคลการขอข้อมูลส่วนบุคคลการกรอกข้อมูลแล้วก็การขอรหัสผ่านรหัสยืนยัน OTP เนื่องจากว่ากยศ.และผู้ที่ได้รับการมอบอำนาจกยศ.จะไม่มีนโยบายขอข้อมูลดังกล่าวผ่านการติดต่อทางโทรศัพท์หรือว่าสื่อสังคมออนไลน์นะคะแนะนำให้ผู้กู้ยืมตรวจสอบยอดหนี้ค้างชำระและชำระหนี้กยศ.ผ่านช่องทางต่างๆไม่ว่าจะเป็นทางโมบายแบงกิ้งทุกธนาคารสแกน QR Code เพื่อชำระเงินได้อย่างสะดวกทุกที่ทุกเวลาธนาคารกรุงไทยทุกสาขานะคะแจ้งข้อมูลให้กับเจ้าหน้าที่เลยประเภทของกองทุนที่ต้องการชำระเลขที่บัญชีจำนวนเงินที่ต้องการชำระเลขบัตรประจำตัวประชาชนหรือจะไปแจ้งที่เคาน์เตอร์เซอร์วิสทุกสาขาแจ้งเลขบัตรประชาชนแล้วก็จำนวนเงินที่ต้องการชำระนะคะแล้วก็สามารถที่จะตรวจสอบช่องทางการชำระเงินอื่นๆได้ที่เว็บไซต์ www.studentloan.or.th เท่านั้นทางกยศ.เองก็ย้ำค่ะว่าขอให้ผู้ที่กู้ยืมเงินเนี่ยเพิ่มความระมัดระวังหากได้รับการติดต่อลักษณะเร่งรัดโอนเงินเข้าบัญชีส่วนตัวหรือว่าส่วนบุคคลนะคะหรือให้มีการเปิดเผยข้อมูลสำคัญทางการเงินอย่าหลงเชื่ออย่าดำเนินการโอนเด็ดขาดเพื่อป้องกันการตกเป็นเหยื่อนะคะแล้วถ้าหากว่าผู้กู้ยืมเงินได้ตรวจสอบในเบื้องต้นแล้วเนี่ยยังไม่มีความเชื่อมั่นติดต่อสอบถามได้เลยนะคะทางกยศ. Call Center โทร02-016-4888หรือว่าทางไลน์บัญชีทางการของทางกยศ.กันด้วยค่ะวันนี้นำรายการจากลาไปแล้วนะคะเดินทางด้วยความปลอดภัยขอบคุณและสวัสดีค่ะ

0: นีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้รัฐบาลเชิญชวนประชาชนร่วมกิจกรรมสายน้ำแห่งชีวิตใต้ร่มพระบารมีสืบสานวิถีรัตนโกสินทร์เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2569ระหว่างวันที่24ถึง31กรกฎาคมนี้กระทรวงมหาดไทยจัดตั้งศูนย์บริการแบบเบ็ดเสร็จหรือ One Stop Service ทุกอำเภอทั่วประเทศเพื่อช่วยเหลือประชาชนที่ตกหล่นหรือถูกตัดสิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
1: เรือบรรทุกน้ำมันของซาอุดีอาระเบียต้องเปลี่ยนเส้นทางกลางทะเลแดงหลังกลุ่มกบฏฮูตีประกาศปิดล้อมทางทะเลต่อซาอุดีอาระเบียการแข่งขันว่ายน้ำเอเชียนเอจกรุ๊ปแชมเปี้ยนชิพ2026ทัพนักกีฬาไทยทำผลงานยอดเยี่ยมคว้า7เหรียญทองต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
0: รัฐบาลเตรียมจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2569รัฐบาลเตรียมจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2569โดยนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีได้ขอพระราชทานพระบรมราชานุญาตในนามรัฐบาลจัดพิธีสำคัญต่างๆในวันอังคารที่28กรกฎาคม2569โดยในส่วนกลางนายกรัฐมนตรีและภริยาจะเป็นประธานในพิธีทางศาสนาทำบุญตักบาตรพระสงฆ์175รูปถวายเป็นพระราชกุศลในเวลา7นาฬิกาณท้องสนามหลวงจากนั้นเวลา8นาฬิกาเป็นพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดินโดยสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือนหรือกพ.และในช่วงเย็นเวลา17นาฬิกา30นาทีเป็นพิธีถวายเครื่องราชสักการะและวางผ่านพุ่มต่อด้วยพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลในเวลา19นาฬิกา29นาทีสำหรับส่วนภูมิภาคและต่างประเทศให้จัดพิธีณศาลากลางจังหวัดหรือสถานที่ที่เหมาะสมนอกจากนี้ในวันพุธที่29กรกฎาคม2569เวลา8นาฬิกากระทรวงกลาโหมจะเป็นหัวหน้าคณะเชิญเครื่องราชสักการะและผ่านพุ่มไปทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายณโรงละครอาคาร601สำนักพระราชวังสนามเสือป่ารัฐบาลขอเชิญชวนหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนและประชาชนร่วมจัดกิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ประดับธงชาติไทยคู่กับธงอักษรพระปรมาภิไธยวปร.ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่31กรกฎาคมนี้พร้อมร่วมลงนามถวายสัตย์ปฏิญาณทางเว็บไซต์ www.ocsc.go.th และลงนามถวายพระพรชัยมงคลผ่านช่องทางออนไลน์ของหน่วยงานต่างๆเพื่อร่วมแสดงความจงรักภักดีและน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณโดยพร้อมเพรียงกันคณะกรรมการติดตามและขับเคลื่อนโครงการพระราชดำริตามพระบรมราโชบายจัดกิจกรรมสายน้ำแห่งชีวิตใต้ร่มพระบารมีสืบสานวิถีรัตนโกสินทร์ระหว่างวันที่24ถึง31กรกฎาคมนี้เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2569
2: นายอรรถพลเลิศพิบูลประธานกรรมการติดตามและขับเคลื่อนโครงการพระราชดำริตามพระบรมราโชบายเป็นประธานในพิธีบวงสรวงและขอขมาพระแม่คงคาณป้อมมหาการกรุงเทพมหานครเพื่อความเป็นสิริมงคลก่อนการจัดกิจกรรมสายน้ำแห่งชีวิตใต้ร่มพระบารมีสืบสานวิถีรัตนโกสินทร์ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่24ถึง31กรกฎาคมนี้เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2569ครอบคลุมพื้นที่สวนสาธารณะป้อมมหาการถนนคนเดินคลององอ่างคลองพดุงกรุงเกษมคลองหลอดวัดราชนัดดาและคลองหลอดวัดราชบพิตรโดยพิธีบวงสรวงมีนายชัดชัยปิ่นเงินหัวหน้าฝ่ายโหรพราหมณ์กองพระราชพิธีสำนักพระราชวังเป็นผู้ประกอบพิธีเพื่อขอขมาพระแม่คงคาอันเป็นสัญลักษณ์ของสายน้ำที่หล่อเลี้ยงชีวิตและวิถีชุมชนรวมถึงเตรียมความพร้อมสำหรับการซ้อมขบวนเรือในพิธีทำบุญตักบาตรทางเรือ40ลำเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวซึ่งกำหนดจัดขึ้นในวันที่26กรกฎาคมนี้
3: วันนี้ก็มีการจัดพิธีบวงสรวงพระแม่คงคาเพื่อที่จะเตรียมงานในวันที่26กรกฎาคมนี้ซึ่งจะมีการตักบาตรทางน้ำก็นับเป็นครั้งแรกในกรุงพระนครศรีนะครับจะมีการตักบาตรทางน้ำพระสงฆ์225รูปเพื่อเป็นการเฉลิมพระชนม์พรรษาในหลวงรัชกาลที่10พร้อมกันนั้นก็ได้มีการซ้อมใหญ่เพื่อเตรียมความพร้อมของทุกหน่วยงานนะครับพร้อมเพียงกันเราดูแล้วก็เน้นมากที่สุดก็คือในเรื่องของความปลอดภัยนะครับของทั้งพระภิกษุและก็พี่น้องประชาชนที่มาร่วมงานก็อยากจะเชิญชวนพี่น้องประชาชนนะครับมาร่วมทำบุญตักบาตรกันในวันที่26กรกฎาคมในช่วงเช้านะครับ
2: สำหรับกิจกรรมสายน้ำแห่งชีวิตใต้ร่มพระบารมีสืบสานวิถีรัตนโกสินทร์จะมีกิจกรรมด้านศิลปวัฒนธรรมตลาดชุมชนสตรีทอาร์ตและกิจกรรมสาธารณประโยชน์เพื่อสะท้อนคุณค่าและวิถีชีวิตริมสายน้ำของไทยควบคู่กับการพัฒนาคุณภาพชีวิตของชุมชนริมคลองและกลุ่มเปราะบางทั้งนี้ประชาชนที่สนใจสามารถร่วมงานระหว่างวันที่24ถึง31กรกฎาคมนี้เพื่อร่วมเฉลิมพระเกียรติและสืบสานมรดกทางวัฒนธรรมของกรุงรัตนโกสินทร์ปุริมปราศโสภาภาครายงาน
0: กรมการแพทย์นำหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ออกให้บริการประชาชนในชุมชนห่างไกลตลอดเดือนนี้เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
4: นายแพทย์ณัฐพงษ์วงศ์วิวัฒน์อธิบดีกรมการแพทย์กล่าวว่าเนื่องในโอกาสเดือนมหามงคลเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวกรมการแพทย์กระทรวงสาธารณสุขได้น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณและสืบสานพระราชปณิธานด้านการสาธารณสุขโดยนำรถพระราชทานออกให้บริการประชาชนเชิงรุกตลอดเดือนกรกฎาคม2569เพื่อให้ประชาชนในชุมชนและพื้นที่ห่างไกลสามารถเข้าถึงบริการทางการแพทย์ที่มีคุณภาพได้อย่างทั่วถึงและเท่าเทียมซึ่งในช่วงการระบาดของโรคโควิด-19 รถพระราชทานดังกล่าวได้ปฏิบัติภารกิจตรวจคัดกรองและเก็บตัวอย่างเชื้อเชิงรุกทั่วประเทศอย่างมีประสิทธิภาพต่อมาเมื่อสถานการณ์การแพร่ระบาดคลี่คลายกรมการแพทย์ได้รับโอนรถพระราชทานจำนวน16คันและได้ขอพระราชทานพระบรมราชานุญาตปรับปรุงภายในรถพร้อมติดตั้งเครื่องมือทางการแพทย์เฉพาะทางให้เหมาะสมกับภารกิจของแต่ละหน่วยงานจนสามารถพัฒนาเป็นหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ที่ให้บริการตรวจรักษาเชิงรุกในชุมชนหมู่บ้านวัดโรงเรียนโรงพยาบาลเฉลิมพระเกียรติในพื้นที่ห่างไกลและพื้นที่เข้าถึงบริการทางการแพทย์ได้ยากตลอดเดือนกรกฎาคมนี้กรมการแพทย์ได้วางแผนนำรถพระราชทานออกให้บริการในหลายพื้นที่ทั่วประเทศโดยมีรถพระราชทานออกปฏิบัติงาน15คันจำนวน22ครั้งคาดว่าจะให้บริการประชาชนกว่า 1,500 คนครอบคลุมการตรวจสุขภาพประชาชนทั่วไปพระภิกษุสงฆ์และประชาชนกลุ่มเสี่ยงจึงขอเชิญชวนประชาชนติดตามกำหนดการออกหน่วยรถของรถพระราชทานในพื้นที่ของท่านและเข้ารับบริการตรวจสุขภาพโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายเพราะการตรวจพบโรคตั้งแต่ระยะเริ่มต้นจะช่วยเพิ่มโอกาสในการรักษาและลดความรุนแรงของโรคได้นาริมนอุดมพรรายงาน
0: กระทรวงมหาดไทยสั่งการผู้ว่าราชการจังหวัดทั่วประเทศเดินหน้าจัดทำแผนวันแพลนพัฒนาพื้นที่และสนับสนุนโครงการพระราชดำริเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชน
5: นายอันสิทธิ์สัมพันธรัตน์ปลัดกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยว่าได้สั่งการไปยังผู้ว่าราชการจังหวัดทั่วประเทศเพื่อเร่งขับเคลื่อนการจัดทำแผนพัฒนาพื้นที่และสนับสนุนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริด้วยกระบวนการวันแพลนมุ่งบูรณาการการทำงานร่วมกันระหว่างส่วนราชการรัฐวิสาหกิจองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรืออปท.ภาคเอกชนและภาคประชาชนให้เป็นไปอย่างต่อเนื่องโดยเน้นให้ผู้ว่าราชการจังหวัดในฐานะประธานคณะกรรมการพิจารณาร่างกฎหมายและระเบียบกระทรวงมหาดไทยประจำจังหวัดและนายอำเภอในฐานะประธานคณะกรรมการพิจารณาร่างกฎหมายและระเบียบกระทรวงมหาดไทยประจำอำเภอเป็นกลไกหลักในการกำกับติดตามและเชื่อมโยงแผนปฏิบัติการระยะ5ปีพ.ศ. 2568ถึง 2572ในทุกระดับพื้นที่เข้าได้กันโดยยึดหลักการจัดทำแผนจากล่างสู่บนเพื่อสะท้อนความต้องการที่แท้จริงของประชาชนลดการทำงานแบบแยกส่วนพร้อมกำชับให้อปท.ในพื้นที่ที่มีโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริให้ความสำคัญและสนับสนุนงบประมาณขับเคลื่อนโครงการตามระเบียบกฎหมายอย่างเคร่งครัดทั้งนี้กระทรวงมหาดไทยมุ่งเน้นการขยายผลโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริลงสู่ระดับชุมชนและหมู่บ้านผ่านกระบวนการวันแพลนเพื่อให้ทุกหน่วยงานมีเป้าหมายเดียวกันโดยได้สั่งการให้ทุกจังหวัดรายงานผลการจัดทำแผนปฏิบัติการระยะ5ปีกลับมายังกระทรวงมหาดไทยภายในวันที่31ตุลาคมนี้เพื่อติดตามผลสัมฤทธิ์และเดินหน้านโยบายไปสู่การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนชนันชิดาสังทองรายงาน
0: กระทรวงมหาดไทยจัดตั้งศูนย์บริการแบบเบ็ดเสร็จหรือ One Stop Service ทุกอำเภอทั่วประเทศเพื่อช่วยเหลือประชาชนที่ตกหล่นหรือถูกตัดสิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐในการยื่นอุทธรณ์ขอทบทวนสิทธิน
6: ายพลพีสุวรรณชวีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวว่ากระทรวงมหาดไทยได้จัดตั้งศูนย์บริการแบบเบ็ดเสร็จหรือ One Stop Service ทุกอำเภอทั่วประเทศเพื่อช่วยเหลือประชาชนที่ตกหล่นหรือถูกตัดสิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐโดยประชาชนที่ผ่านเกณฑ์สามารถขอคำแนะนำเกี่ยวกับการยืนยันตัวตนและการรับสิทธิ์ส่วนผู้ที่ไม่ผ่านการตรวจคุณสมบัติสามารถติดต่อเจ้าหน้าที่เพื่อสอบถามขั้นตอนและแจ้งความประสงค์ขอทบทวนสิทธิ์ได้สำหรับผู้สูงอายุผู้พิการผู้ป่วยติดบ้านหรือประชาชนที่ไม่สะดวกเดินทางไปยังที่ว่าการอำเภอกระทรวงมหาดไทยจะประสานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกำนันผู้ใหญ่บ้านและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่รับเรื่องและให้ความช่วยเหลือถึงชุมชนแต่ละอำเภอจะประกาศวันเวลาและสถานที่ออกหน่วยให้บริการในพื้นที่ประชาชนจึงควรติดตามข้อมูลจากที่ว่าการอำเภอองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหอกระจายข่าวและเสียงตามสายประจำหมู่บ้านนอกจากนี้กระทรวงมหาดไทยเตรียมเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาให้ขยายเวลาการยื่นอุทธรณ์ออกไปจนถึงวันที่20กันยายนนี
7: ้กระทรวงมหาดไทยพร้อมครับก็แค่รอรายละเอียดจากกระทรวงต่างๆที่เกี่ยวข้องเพราะว่ากระทรวงมหาดไทยนั้นมีความตั้งใจที่จะเป็น One Stop Service ให้กับพี่น้องประชาชนในการบริการให้กับพี่น้องประชาชนในการยื่นอุทธรณ์ครับในส่วนของพี่น้องประชาชนที่อาจจะไม่สะดวกในการเดินทางมาที่ว่าการอำเภอจะจัดกำนันผู้ใหญ่บ้านและนายอำเภอลงไปหาพี่น้องประชาชนถึงครัวเรือนเพื่อไปเก็บรายละเอียดในการยื่นอุทธรณ์ในครั้งนี้นะครับเรากำลังจะขอครม.ในการที่จะยืดระยะเวลาออกไปนะครับจากสิ้นเดือนนี้ไปถึง20กันยาเนี่ยเพราะว่าต้องการให้พี่น้องประชาชนที่ต้องการจะอุทธรณ์เนี่ยได้เตรียมเอกสารหลักฐานให้ครบในทุกมิติไม่ว่าการครอบครองยานยนต์หรือว่าเอกสารต่างๆในการจ้างงานหรือว่าเอกสารในการถ่ายโอนบัญชีอะไรต่างๆหรือว่ามีชื่ออยู่ในบริษัทต่างๆ
6: ส่วนกรณีประชาชนถูกนำชื่อไปใช้เป็นผู้รับจ้างงานหรือมีชื่อเป็นกรรมการและผู้บริหารบริษัททั้งที่ไม่เคยรับรู้หรือยินยอมมาก่อนรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวว่าสามารถนำเอกสารหลักฐานมายื่นอุทธรณ์และชี้แจงว่าพบชื่อไปปรากฏอยู่ในธุรกรรมทางการเงินต่างๆทางกระทรวงมหาดไทยจะร่วมกับกระทรวงพาณิชย์สำนักงานตำรวจแห่งชาติและกรมสอบสวนคดีพิเศษหรือ DSI ตรวจสอบข้อเท็จจริงเพื่อให้การช่วยเหลือต่อไปปิยาพันยังเทียนรายงาน
0: พาณิชย์จังหวัดประจวบคีรีขันธ์จัดเจ้าหน้าที่อำนวยความสะดวกตรวจสอบข้อเท็จจริงให้ผู้มีรายได้น้อยที่ไม่ผ่านเกณฑ์สวัสดิการแห่งรัฐจากการที่มีชื่อเป็นผู้ถือหุ้นในห้างหุ้นส่วนและบริษัทโดยไม่มีค่าใช้จ่ายเพื่อนำไปประกอบการยื่นอุทธรณ์สิทธิน
8: างสาวสิริวัลย์คณศรพาณิชย์จังหวัดประจวบคีรีขันธ์เปิดเผยว่าจากการประกาศผลโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐปี2569พบผู้ไม่ผ่านเกณฑ์ส่วนหนึ่งมีสาเหตุมาจากรายชื่อปรากฏเป็นหุ้นส่วนกรรมการหรือเป็นผู้ถือหุ้นในห้างหุ้นส่วนและบริษัทสำนักงานพาณิชย์จังหวัดได้จัดเจ้าหน้าที่อำนวยความสะดวกประชาชนในการตรวจสอบข้อเท็จจริงเพื่อนำเอกสารไปใช้ประกอบการยื่นอุทธรณ์สิทธิ์ต่อกระทรวงการคลังโดยเฉพาะกลุ่มผู้มีรายได้น้อยและได้รับความเดือดร้อนจริงที่สมควรได้รับสวัสดิการจากภาครัฐโดยผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์จากสาเหตุดังกล่าวสามารถขอตรวจสอบข้อมูลได้ด้วยตนเองหรือมอบอำนาจให้ผู้อื่นดำเนินการแทนได้โดยต้องระบุรายละเอียดในใบมอบอำนาจว่าเพื่อตรวจสอบการตรวจสอบคุณสมบัติภายใต้โครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐพร้อมระบุเลขประจำตัวประชาชนของผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์ที่ประสงค์ขอตรวจค้นข้อมูลสามารถเขียนด้วยลายมือได้หลังจากยื่นเรื่องแล้วเจ้าหน้าที่จะดำเนินการจัดทำหนังสือแจ้งผลการตรวจสอบพร้อมแนบข้อมูลการเป็นหุ้นส่วนกรรมการหรือผู้ถือหุ้นในห้างหุ้นส่วนและบริษัทให้แก่ผู้ขอตรวจสอบโดยการเปิดให้ตรวจสอบข้อมูลเป็นไปอย่างโปร่งใสไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆเพื่อช่วยรักษาสิทธิ์ให้แก่ประชาชนผู้มีรายได้น้อยธนวัฒน์วงวิริยะวณิชสวทประจวบคีรีขันธ์รายงาน
0: สำนักงานตำรวจแห่งชาติเตรียมจัดตั้งศูนย์ปราบปรามการพนันออนไลน์ยกระดับการสกัดเส้นทางการเงินของเครือข่ายพนันออนไลน์และอาชญากรรมไซเบอร
9: ์พลตำรวจเอกธนาชูวงศ์รองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติในฐานะผู้อำนวยการศูนย์ปราบปรามอาชญากรรมทางเทคโนโลยีสารสนเทศเปิดเผยภายหลังการประชุมศูนย์ปราบปรามอาชญากรรมทางเทคโนโลยีสารสนเทศว่าสถานการณ์อาชญากรรมออนไลน์ในปัจจุบันยังพบคดีหลอกลวงซื้อสินค้าและบริการ รวมถึงคดีแอบอ้างบุคคลอื่นเป็นคดีที่สร้างความเสียหายสูงขณะที่การโอนเงินผ่านบัญชีธนาคารยังเป็นช่องทางหลักของการกระทำผิดสะท้อนว่ากระบวนการอาชญากรรมยังคงใช้บัญชีม้าเป็นกลไกสำคัญในการฟอกเงินและเคลื่อนย้ายทรัพย์สินจึงได้สั่งการให้ทุกหน่วยงานยกระดับการปราบปรามเครือข่ายบัญชีม้าทั่วประเทศอย่างเข้มข้นนอกจากนี้สำนักงานตำรวจแห่งชาติร่วมกับธนาคารแห่งประเทศไทยเตรียมจัดตั้งศูนย์ปราบปรามการพนันออนไลน์หรือ AOTC เพื่อยกระดับการสกัดเส้นทางการเงินของเครือข่ายพนันออนไลน์พร้อมกำชับทุกหน่วยเร่งปิดกั้นเว็บไซต์พนันและขยายผลดำเนินคดีกับอินฟลูเอนเซอร์หรือบุคคลมีชื่อเสียงที่โฆษณาหรือชักชวนให้เล่นพนันออนไลน์รวมถึงผู้ว่าจ้างเพื่อสกัดกั้นการเผยแพร่และลดการเข้าถึงของประชาชนดลภาสุภรัตน์สมบัติรายงาน
0: ที่ประชุมสุดยอดอาเซียนระดับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศติดตามสถานการณ์ชายแดนไทยและกัมพูชาอย่างใกล้ชิดโดยไทยยืนยันพร้อมเจรจาเพื่อแก้ไขปัญหาชายแดนร่วมกัน
10: นายเสียศักดิ์พงเกตแก้วรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศเปิดเผยถึงการเข้าร่วมประชุมสุดยอดอาเซียนระดับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศณกรุงมะนิลาสาธารณรัฐฟิลิปปินส์ว่าที่ประชุมได้ติดตามสถานการณ์ชายแดนไทยกัมพูชาจึงได้ยืนยันว่าไทยยังยึดผลการหารือของผู้นำทั้งสองประเทศเมื่อครั้งประชุมสุดยอดอาเซียนที่เมืองเซบูประเทศฟิลิปปินส์ว่าทั้งสองประเทศจะพูดคุยทวิภาคีและจะต้องสร้างความไว้เนื้อเชื่อใจต่อกันแล้วค่อยหาทางฟื้นฟูความสัมพันธ์ดังนั้นทั้งสองฝ่ายจึงควรหารือกันในการแก้ไขปัญหาเช่นพื้นที่ทับซ้อนในทะเลก่อนจะเข้าสู่กลไกต่างๆเพราะการหารือเรื่องเขตแดนทางทะเลก็อาจเกี่ยวข้องกับเขตแดนทางบกด้วยในระดับหนึ่งอาทิการเตรียมการในระดับเทคนิคแต่ในเมื่อฝ่ายกัมพูชาเลิกปิดประตูการเจรจาแล้วข้ามไปสู่กระบวนการประนอมภาคบังคับของกฎหมายทะเลหรืออันคลอสก็ต้องนำไปสู่การตั้งข้อสังเกตว่าเหตุใดจึงไม่ยอมเจรจากันก่อนทั้งที่ยังมีกระบวนการประนอมแบบสมัครใจจึงถือว่าฝ่ายกัมพูชาเลิกปิดช่องทางการเจรจาระหว่างกันส่วนกรณีที่กระทรวงการต่างประเทศกัมพูชาออกแถลงการว่าทั้งสองประเทศควรมีการเจรจาเรื่องเขตแดนทางบกไม่ควรนำกระบวนการตามอนุสัญญาอันคลอสมาเกี่ยวข้องนั้นนายเสียศักดิ์ระบุว่าในขณะที่กัมพูชาขอให้ไทยเปิดการประชุมคณะกรรมาธิการเขตแดนร่วมหรือ JBC ไทยกัมพูชาแต่กลับไม่ยอมให้มีการพูดคุยในช่องทางภายใต้กระบวนการอันคลอสซึ่งถือเป็นท่าทีที่ย้อนแย้งกันเองและย้ำว่าก่อนที่จะมีการประชุม JBC จะต้องมีมาตรการที่ทำให้ฝ่ายไทยมั่นใจหรือเกิดความร่วมมือระหว่างกันเช่นการเก็บกู้ทุนระเบิดการร่วมกันแก้ปัญหาสแกมเมอร์ปิญญวิทย์เปี่ยมสมบูรณ์รายงาน
11: ท้องฟ้าหม่นสายฝนพรำดังน้ำเนตรทุกทเวทอาลัยปวนให้หาพระมิ่งขวัญดวงใจไทยประชาทะเสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
1: นายกรัฐมนตรีประกาศวิสัยทัศน์กรีนไทยแลนด์ขับเคลื่อนเศรษฐกิจสีเขียวย้ำธรรมาภิบาลสู่การพัฒนาที่ยั่งยืนพร้อมผลักดันความร่วมมือด้านสิ่งแวดล้อมระดับโลก
12: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานในพิธีเปิดกล่าวปาฐกถาพิเศษในการประชุมเสวนาคณะทำงานด้านการตรวจสอบสิ่งแวดล้อมระดับภูมิภาคและภาคีที่เกี่ยวข้องครั้งที่1ที่ศูนย์การประชุมนานาชาตินงนุชพัทยาจังหวัดชลบุรีจัดโดยสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินมีผู้แทนองค์กรตรวจเงินแผ่นดินสูงสุดจากหลายประเทศเข้าร่วมเพื่อแลกเปลี่ยนแนวทางส่งเสริมธรรมาภิบาลด้านสิ่งแวดล้อมและการพัฒนาที่ยั่งยืนนายกรัฐมนตรีกล่าวแสดงความยินดีที่ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพจัดการประชุม Green Bit Forum ครั้งแรกพร้อมชื่นชมสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินที่เริ่มเวทีความร่วมมือระดับนานาชาติสะท้อนบทบาทของประเทศไทยในการผลักดันธรรมาภิบาลด้านสิ่งแวดล้อมและการพัฒนาที่ยั่งยืนปัจจุบันทุกประเทศกำลังเผชิญความท้าทายในการสร้างการเติบโตทางเศรษฐกิจควบคู่กับการดูแลสิ่งแวดล้อมโดยการเปลี่ยนผ่านสู่เศรษฐกิจสีเขียวไม่ใช่เพียงนโยบายด้านสิ่งแวดล้อมแต่เป็นการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจครั้งสำคัญจะมีศักยภาพในการดึงดูดการลงทุนเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันเสริมสร้างความมั่นคงด้านพลังงานและเพิ่มความพร้อม ในการรับมือกับวิกฤตในอนาคตย้ำว่าการเปลี่ยนผ่านสู่เศรษฐกิจสีเขียวให้เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรมต้องอาศัยธรรมาภิบาลที่เข้มแข็งการใช้งบประมาณอย่างคุ้มค่าการดำเนินนโยบายที่วัดผลได้และความโปร่งใสตรวจสอบได้สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินมีบทบาทสำคัญในการประเมินผลสัมฤทธิ์เชิงนโยบายภาครัฐการสร้างความโปร่งใสและเสริมสร้างความเชื่อมั่นของประชาชนและนักลงทุนนายกรัฐมนตรียังกล่าวถึงแนวคิดกรีนดีลเปรียบเสมือนสะพานเชื่อมนโยบายสู่การปฏิบัติเชื่อมนวัตกรรมกับความรับผิดชอบเชื่อมการเติบโตทางเศรษฐกิจกับการดูแลสิ่งแวดล้อมและเชื่อมลำดับความสำคัญของแต่ละประเทศเข้ากับความร่วมมือระดับโลกหากทุกประเทศร่วมมือกันด้วยวิสัยทัศน์นวัตกรรมความเป็นผู้ส่วนและธรรมาภิบาลที่ดีจะสามารถสร้างเศรษฐกิจที่แข็งแกร่งสังคมที่มีภูมิคุ้มกันและอนาคตที่ยั่งยืนให้แก่คนรุ่นต่อไปยืนยันว่าประเทศไทยในฐานะประธานคณะทำงานด้านการตรวจสอบสิ่งแวดล้อมขององค์การสถาบันตรวจเงินแผ่นดินระหว่างประเทศจะทำงานร่วมกับทุกภาคส่วนเพื่อขับเคลื่อนการเปลี่ยนผ่านสีเขียวด้วยหลักธรรมาภิบาลและความโปร่งใสอาจจะนำไปสู่การพัฒนาที่ยั่งยืนผลิตนาฏหวังแสนสุขรายงาน
1: กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เร่งแก้ปัญหานมล้นตลาดและหนี้สะสมขององค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทยกว่า 4,500 ล้านบาทด้วยการขยายช่วงวัยในการสนับสนุนนมโรงเรียนและเพิ่มสภาพคล่องระบายน้ำนมดิบ
13: นายกชนันท์วงศ์สวัสดิ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมหรืออว.ในฐานะรองนายกรัฐมนตรีที่กำกับดูแลกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เปิดเผยถึงแนวทางการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนมทั้งปัญหานมล้นตลาดปัญหาราคาและผลกระทบจากข้อตกลงการค้าเสรีหรือ FTA ว่าขณะนี้อยู่ระหว่างการดำเนินการแก้ไขปัญหาแบบขนานกันไปทั้งระบบตั้งแต่การตรวจสอบข้อติดขัดในกระบวนการผลิตไปจนถึงการระบายสินค้าที่ค้างสต็อกเพื่อช่วยลดภาระให้เกษตรกรโดยเร็วที่สุดโดยมาตรการระยะสั้นได้ประสานความร่วมมือกับกระทรวงศึกษาธิการในการขยายช่วงอายุนักเรียนในการได้รับการสนับสนุนในโครงการอาหารเสริมนมโรงเรียนเพื่อเพิ่มปริมาณการรับซื้อน้ำนมดิบจากเกษตรกรให้มากขึ้นนอกจากนี้ยังได้มีการพิจารณาการใช้เงินกู้และเงินจากกองทุนต่างๆเข้ามาช่วยเหลือในเบื้องต้นเพื่อให้เกษตรกรได้รับความเดือดร้อนน้อยที่สุดในช่วงที่น้ำนมมีปริมาณเกินความต้องการส่วนกรณีนมค้างสต็อกและใกล้สิ้นอายุการบริโภคขององค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทยหรืออสค.จำนวนกว่า 1,900,000 หีบกำลังอยู่ระหว่างการเร่งระบายสินค้าผ่านหน่วยงานต่างๆซึ่งล่าสุดได้มีการหารือกับกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์หรือพม.ซึ่งทางพม.ยินดีที่จะเข้ามาช่วยสนับสนุนการระบายน้ำนมล็อตนี้ให้ทันก่อนกำหนดเวลา
14: ระยะยาวอ่ะต้องนั่งดูทั้งหมดเลยแหละตั้งแต่เรื่องเกี่ยวกับการผลิตคือผมคิดว่าตอนนี้พอเราดูจากข้อมูลดูจากพื้นที่เนี่ยเราสามารถที่จะพอช่วยได้ทีนี้ต้องไปเข้าใจทั้งระบบเลยว่าจากตรงนี้แล้วไปอยู่ตรงไหนแล้วการที่ติดขัดอยู่ปล่อยไม่ออกเนี่ยเป็นเพราะอะไรซึ่งตัวนี้ดำเนินการขนานกันไปอยู่ทีนี้แนวทางที่จะช่วยเหลือเนี่ยเราก็มีเรื่องเกี่ยวกับเราใช้เงินกองทุนนะฮะแล้วก็มาช่วยเหลือในเบื้องต้นละ
13: สำหรับการแก้ปัญหาเชิงโครงสร้างและหนี้ค้างสะสมของอสค.ที่มีปัญหาการขาดทุนสะสมกว่า 4,500 ล้านบาทนายกชนันท์ระบุว่าจำเป็นต้องมีการจัดทำแผนฟื้นฟูกิจการทั้งระบบโดยจะเชิญผู้เชี่ยวชาญที่มีประสบการณ์ในการฟื้นฟูองค์กรขนาดใหญ่เข้ามาช่วยวางรากฐานใหม่เพื่อสร้างความเชื่อมั่นและป้องกันไม่ให้ปัญหาเดิมเกิดขึ้นซ้ำอีกในอนาคตชวนันท์มาลีรายงาน
1: กรมการขนส่งทางรางตรวจสอบสาเหตุรถไฟฟ้า Airport Rail Link ขัดข้องในศูนย์ซ่อมบำรุงพร้อมประสานการรถไฟแห่งประเทศไทยจัดรถไฟพิเศษและองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพจัดรถชัตเทิลบัสช่วยขนถ่ายผู้โดยสารเป็นการด่วน
15: นายพิเชษกุณาธรรมรักษ์อธิบดีกรมการขนส่งทางรางเปิดเผยว่าวันนี้กรมการขนส่งทางรางได้ลงพื้นที่ตรวจสอบเหตุระบบขัดข้องบริเวณจุดกลับรถภายในศูนย์ซ่อมบำรุงรถไฟฟ้า Airport Rail Link คลองตันซึ่งเกิดขึ้นเมื่อเวลาประมาณ 2:00 นครึ่งที่ผ่านมาเหตุการณ์ดังกล่าวส่งผลให้มีสิ่งขีดขวางทางขึ้นลงระหว่างทางวิ่งหลักกับศูนย์ซ่อมบำรุงจึงไม่สามารถนำขบวนรถออกมาวิ่งให้บริการได้ตามปกติโดยสามารถนำรถออกวิ่งได้เพียง1ขบวนเท่านั้นทำให้ความขีดในการรอรถไฟฟ้าอยู่ที่ประมาณ1ชั่วโมงต่อขบวนเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนกรมการขนส่งทางรางได้เร่งประสานการรถไฟแห่งประเทศไทยจัดรถไฟดีเซลรางปรับอากาศวิ่งให้บริการรับส่งผู้โดยสารในเส้นทางหัวตะเข้หัวหมากอโศกมักกะสันทั้งไปและกลับพร้อมทั้งประสานขอสมก จัดรถโดยสารรถเต้นบัสเข้าไปช่วยรับส่งผู้โดยสารที่สถานีมักกะสันเป็นการชั่วคราวนอกจากนี้ยังได้กำชับให้ผู้ให้บริการแอร์พอร์ตบิลดิ้งเร่งแก้ไขระบบเทคนิคให้กลับมาใช้งานได้ตามปกติโดยเร็วที่สุดพร้อมดูแลความปลอดภัยและความหนาแน่นของผู้โดยสารบริเวณสถานีอย่างใกล้ชิดนพศรแก้วคำรายงาน
1: กรุงเทพมหานครยกระดับมาตรการความปลอดภัยตรวจสถานประกอบการสั่งปรับปรุง56แห่งพร้อมเปิดรับแจ้งเหตุผ่านทัฟฟี่ฟังดูนายชัชชาติสิทธิพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเปิดเผยถึงมาตรการและความคืบหน้าการดำเนินงานของกทม.ภายหลังจากเกิดเหตุเพลิงไหม้ที่ร้านโรงเบียร์นาลาดพร้าวว่ากทม.ได้บูรณาการร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อทบทวนและยกระดับแนวทางการตรวจสอบสถานประกอบการที่มีลักษณะคล้ายสถานบริการที่มีอยู่ประมาณ 1,091 แห่งโดยได้ปรับปรุงรายการตรวจสอบใหม่รวม17ข้อที่มีความเข้มงวดและครอบคลุมมิติต่างๆมากขึ้นโดยอาศัยอำนาจตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุขซึ่งจากการลงพื้นที่ตรวจสอบในช่วง3วันที่ผ่านมาดำเนินการตรวจไปแล้ว824แห่งพบว่าผ่านเกณฑ์มาตรฐาน217แห่งต้องปรับปรุงแก้ไข551แห่งและสั่งหยุดให้บริการเพื่อแก้ไขปรับปรุงทันที56แห่ง
16: เรามีการทบทวนแล้วก็หารือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะจากเหตุการณ์ไฟไหม้นะก็มีปรับปรุงเช็คลิสต์แล้วก็ใช้อำนาจตามพรบสาธารณสุขดูสถานประกอบการอันตรายซึ่งมันจะดูครอบคลุมหลายมิติเลยแล้วก็พัฒนาเช็คลิสต์ใหม่17เช็คลิสต์ซึ่งมีรายละเอียดค่อนข้างเข้มข้นนะแล้วก็สั่งให้ตรวจปูพรมไปมันจากข้อมูลที่ได้มาเมื่อเช้าเนี่ยช่วง3วันเนี่ยคือสถานประกอบการทั้งหมดที่เรามีดูแลอยู่เนี่ยมีประมาณ 1,091 แห่งเป็นสถานประกอบการที่คล้ายสถานบริการเราตรวจไปแล้วในช่วง3วันที่ผ่านมาเนี่ย824แห่งแล้วก็มีผ่าน 100% เนี่ย217แห่งมีที่ให้แบบให้ไปปรับปรุงเพิ่มเติมใน551แห่งแล้วก็สั่งหยุดปิดให้บริการไป56แห่ง
1: ทางนี้จะมีการตรวจซ้ำอย่างต่อเนื่องตลอด2เดือนและกำหนดให้ผู้ประกอบการต้องส่งใบรับรองการตรวจสอบจากวิศวกรหรือผู้เชี่ยวชาญเพิ่มเติมนอกจากนี้กทม.ยังได้เปิดช่องทางให้ประชาชนร่วมแจ้งจุดเสี่ยงเกี่ยวกับสถานประกอบการผ่านแอปพลิเคชันทัฟฟี่ฟองดูซึ่งปัจจุบันได้รับแจ้งเหตุมาแล้ว27เรื่องโดยเร่งส่งเจ้าหน้าที่เข้าตรวจสอบตามจุดที่ได้รับแจ้งอย่างเร่งด่วนพร้อมเตรียมเชิญผู้ประกอบการในพื้นที่ทั้ง50เขตมาร่วมทำความเข้าใจเกี่ยวกับเกณฑ์ตรวจความปลอดภัยในส่วนของอาคารขนาดใหญ่ที่มีอยู่ประมาณ 14,000 แห่งอาทิสนามมวยจะต้องกำชับให้มีการส่งรายงานตรวจเช็คอาคารจากผู้ตรวจสอบอาคารอย่างเคร่งครัดตามกฎหมายควบคุมอาคารรัฐสภาจัดโครงการไรเบอรี่ทอล์กชูหลักสุจิปุลิเป็นรากฐานการอ่านและการเรียนรู้ในยุคดิจิทัลพร้อมส่งเสริมเยาวชนพัฒนาทักษะคิดวิเคราะห์และการแสวงหาความรู้เพิ่มเติม
17: นายโสพลสารัมประธานสภาผู้แทนราษฎรเป็นประธานเปิดโครงการ Library Talk หัวข้อสุจิปุลิ4กุญแจสู่การเรียนรู้และการพัฒนาตนเองในยุคดิจิทัลพร้อมกับปาฐกถาพิเศษและมอบกิตติบัตรออนไลน์แก่ผู้เข้าร่วมโครงการโดยเน้นย้ำว่าสุจิปุลิประกอบด้วยการฟังคิดถามและเขียนซึ่งเป็นกระบวนการสำคัญในการสร้างปัญญาและพัฒนาการเรียนรู้ของประชาชนในทุกยุคทุกสมัยพร้อมกล่าวว่าในอดีตผู้เล่าเรียนจะต้องยึดหลักสุจิปุลิเป็นแนวทางในการศึกษาหาความรู้แต่เมื่อเทคโนโลยีเข้ามามีบทบาทมากขึ้นทำให้รูปแบบการเรียนรู้เปลี่ยนแปลงไปจึงเห็นความจำเป็นในการสร้างสมดุลระหว่างการเรียนรู้แบบดั้งเดิมกับการใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่ทั้งนี้แม้เทคโนโลยีจะช่วยให้เข้าถึงข้อมูลได้สะดวกขึ้นแต่ก็อาจทำให้ผู้เรียนขาดความเพียรในการค้นคว้าด้วยตนเองซึ่งการอ่านการจดบันทึกและการเขียนยังคงเป็นพื้นฐานสำคัญที่ช่วยหล่อหลอมให้เกิดปัญญาภายหลังการปาฐกถานายโสพลได้มอบหมายกิจกรรมให้นักเรียนที่เข้าร่วมโครงการได้แก่การประกวดคัดลายมือความยาว15บรรทัดชิงเงินรางวัล 2,000 บาทและการประกวดเรียงความในหัวข้อสิ่งที่ได้รับจากการเข้าร่วมงานในวันนี้โดยมีรางวัลชนะเลิศ 2,000 บาทและรางวัลชมเชย2รางวัลรางวัลละ500บาทสวิสาปทุมมารายงาน
1: เหตุคนร้ายใช้รถยนต์บรรทุกระเบิดแสวงเครื่องก่อเหตุบริเวณหน้าสถานีตำรวจภูธรตันหยงจังหวัดนราธิวาสเมื่อคืนที่ผ่านมาเจ้าหน้าที่ตรวจสอบพบความเชื่อมโยงกับบุคคลที่มีหมายจับตามกฎหมายเร่งรวบรวมหลักฐานพร้อมเพิ่มมาตรการรักษาความปลอดภัยในพื้นที่เสี่ยงและสถานที่ราชการ
18: พันเอกวริศชอบชูผลรองโฆษกกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้าเปิดเผยความคืบหน้าเหตุคนร้ายใช้รถยนต์บรรทุกระเบิดแสวงเครื่องก่อเหตุบริเวณหน้าสถานีตำรวจภูธรตันหยงจังหวัดนราธิวาสเมื่อวันที่21กรกฎาคมที่ผ่านมาว่า
5: ล่าสุดเจ้าหน้าที่ชุดเก็บกู้และทำลายวัตถุระเบิดตำรวจภูธรจังหวัดนราธิวาสตรวจสอบยืนยันว่ารถที่ใช้ก่อเหตุเป็นรถยนต์เก๋งยี่ห้อมิตซูบิชิรุ่นแลนเซอร์สีเทาและใช้แผ่นป้ายทะเบียนปลอมซึ่งไม่ตรงกับรถที่นำมาก่อเหตุผลการพิสูจน์ซากรถและหมายเลขเครื่องยนต์พบความเชื่อมโยงกับบุคคลที่มีหมายจับตามกฎหมายขณะนี้เจ้าหน้าที่อยู่ระหว่างสืบสวนขยายผลและรวบรวมพยานหลักฐานเพื่อติดตามผู้ที่เกี่ยวข้องมาดำเนินคดีตามกฎหมายส่วนผลการตรวจสอบวัตถุระเบิดเบื้องต้นพบว่าเป็นระเบิดแสวงเครื่องจำนวน2ลูกซุกซ่อนภายในรถยนต์โดยใช้ถังแก๊สขนาด4กิโลกรัมและ15กิโลกรัมเป็นภาชนะบรรจุขณะที่เจ้าหน้าที่อยู่ระหว่างตรวจพิสูจน์องค์ประกอบและรูปแบบการประกอบระเบิดอย่างละเอียดรวมถึงเปรียบเทียบกับคดีความมั่นคงที่เคยเกิดขึ้นก่อนหน้านี้เพื่อหาความเชื่อมโยงกับกลุ่มผู้ก่อเหตุภายหลังเกิดเหตุหน่วยงานความมั่นคงได้เพิ่มมาตรการรักษาความปลอดภัยในพื้นที่เสี่ยงและสถานที่ราชการพร้อมเข้มงวดการตรวจสอบยานพาหนะต้องสงสัยเพื่อป้องกันการก่อเหตุซ้ำขณะที่เจ้าหน้าที่เร่งรวบรวมหลักฐานทางนิติวิทยาศาสตร์เพื่อคลี่คลายคดีและนำตัวผู้กระทำผิดเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมโดยเร็วปภิชานันท์เทพรักษ์สวทนราธิวาสรายงาน
1: อีกสักครู่กลับมาติดตามข่าวต่างประเทศครับ
19: ชีวิตมนุษย์มีสุขมีทุกข์ดีใจเสียใจผ่านอุปสรรคและปัญหามากมายในแต่ละวันสงบนิ่งแล้วย้อนมองตัวเองวันนี้วันพระน้อมนำธรรมะสู่ชีวิตเตือนสติคนไทยทั้งชาติสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย
0: ขณะนี้เวลา 12:31 นาทีต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศค่ะสำนักข่าวต่างประเทศรายงานว่าเรือบรรทุกน้ำมันของซาอุดีอาระเบีย2ลำที่มุ่งหน้าไปยังจีนและอินเดียต้องเปลี่ยนเส้นทางกลางทะเลแดงเมื่อวันอังคารที่ผ่านมาหลังกลุ่มกบฏฮูตีในเยเมนซึ่งได้รับการสนับสนุนจากอิหร่านประกาศปิดล้อมทางทะเลต่อซาอุดีอาระเบียและขู่ปิดช่องแคบบัฟอันมันเดฟทางใต้สุดของทะเลแดงเพื่อตอบโต้ที่ซาอุดีอาระเบียยกระดับความขัดแย้งในเยเมนขณะที่ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐเปิดเผยว่ากลุ่มกบฏฮูตียังไม่ได้ปิดช่องแคบบับอันมันเดฟและสหรัฐจะดำเนินการตอบโต้หากกลุ่มกบฏฮูตีทำเช่นนั้นทั้งนี้ราคาน้ำมันโลกปรับตัวสูงขึ้นมากกว่าร้อยละ2เมื่อวันอังคารที่ผ่านมาโดยราคาน้ำมันดิบเบรนอยู่ที่กว่า91ดอลลาร์สหรัฐต่อบาร์เรลและราคาน้ำมันเบนซินของสหรัฐอยู่ราว4ดอลลาร์สหรัฐต่อแกลลอน
1: นายพีทเฮกเซ่รัฐมนตรีกลาโหมสหรัฐกล่าวกับคณะกรรมาการจัดสรรงบประมาณของวุฒิสภาที่ระบุว่าจากการประเมินล่าสุดพบว่างบประมาณที่สหรัฐใช้ในการทำสงครามกับอิหร่านอยู่ที่ราว 37,500 ล้านดอลลาร์สหรัฐซึ่งรวมทั้งค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นแล้วและค่าใช้จ่ายจนถึงวันที่30กันยายนนี้พร้อมยืนยันว่ารัฐบาลสหรัฐจำเป็นต้องได้รับงบประมาณเพิ่มเติมสำหรับการทำสงครามกับอิหร่านซึ่งจำเป็นและเร่งด่วนทางนี้ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐขอให้สภาคองเกรสอนุมัติงบประมาณเพิ่มเติมเกือบ 90,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐเมื่อเดือนมิถุนายนที่ผ่านมาโดยส่วนใหญ่จะถูกใช้สำหรับปฏิบัติการทางทหารในอิหร่านจนสร้างความไม่พอใจให้กับสมาชิกสภาพคองเกรสทั้งพรรครีพับลิกันและเดโมแครตที่วิพากษ์วิจารณ์การทำสงครามกับอิหร่านเนื่องจากประธานาธิบดีทรัมป์ไม่ได้แจ้งต่อสภาคองเกรส
0: สำนักข่าวต่างประเทศรายงานว่านายหวังอี้รัฐมนตรีต่างประเทศจีนพบหารือกับนายโมฮัมหมัดฮาซันรัฐมนตรีต่างประเทศมาเลเซียนอกรอบการประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศสมาคมประชาชาติเอเชียตะวันออกเฉียงใต้หรืออาเซียนที่กรุงมะนิลาประเทศฟิลิปปินส์เมื่อวานนี้โดยนายหวังอี้กล่าวว่าจีนและสมาชิกอาเซียนยังคงมุ่งมั่นที่จะบรรลุข้อสรุปประมวลการปฏิบัติในทะเลจีนใต้หรือ COC โดยเร็วที่สุดและให้คำมั่นว่าจีนและมาเลเซียจะยกระดับความร่วมมืออย่างรอบด้านเพื่อกระชับความสัมพันธ์ระหว่าง2ประเทศให้แน่นแฟ้นยิ่งขึ้นด้านนายโมฮัมหมัดระบุว่าความสัมพันธ์ระหว่างจีนกับมาเลเซียและอาเซียนอยู่ในระดับที่ดีที่สุดพร้อมยืนยันว่ามาเลเซียมีความมุ่งมั่นอย่างแน่วแน่ต่อนโยบายจีนเดียวและเน้นย้ำว่าข้อสรุป COC จะช่วยปกป้องสันติภาพและความมั่นคงในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
1: สำนักข่าวรอยเตอร์รายงานว่ารัฐสภาฝรั่งเศสผ่านร่างกฎหมายห้ามเยาวชนที่มีอายุต่ำกว่า15ปีเข้าใช้งานแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดียอาทิ Facebook TikTok และ YouTube ซึ่งจะเริ่มบังคับใช้1กันยายนนี้เป็นต้นไปโดยแพลตฟอร์มเหล่านี้ต้องดำเนินการปิดบัญชีผู้ใช้งานของผู้ที่อายุต่ำกว่าเกณฑ์รวมถึงต้องใช้ระบบตรวจสอบอายุที่ได้รับอนุมัติจากสำนักงานคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของฝรั่งเศสด้วยความเคลื่อนไหวดังกล่าวมีขึ้นหลังประธานาธิบดีเอ็มมานูเอลมาครงผู้นำฝรั่งเศสเรียกร้องให้เยาวชนลดการใช้โทรศัพท์สมาร์ทโฟนและหันมาอ่านหนังสือให้มากขึ้นเมื่อเดือนเมษายนที่ผ่านมาและยังหวังให้ร่างกฎหมายนี้มีผลบังคับใช้ก่อนเริ่มต้นปีการศึกษาใหม่ในเดือนกันยายนนี้ซึ่งทำให้ฝรั่งเศสกลายเป็นประเทศแรกในยุโรปที่ใช้มาตรการห้ามใช้โซเชียลมีเดียสำหรับเยาวชนต่อไปรับฟังข่าวกีฬาครับ
20: การแข่งขันกีฬาว่ายน้ำรายการ Asian Age Group Championship 2026ที่สระว่ายน้ำการกีฬาแห่งประเทศไทยหัวหมากวันสุดท้ายประเภททากบ50เมตรชายรุ่นอายุ 13-14 ปีกิตติภูมิพรไพศาลวิจิตรทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมอีกครั้งว่ายน้ำแบบม้วนเดียวจบทำเวลาได้ 29.76 วินาทีคว้าเหรียญทองไปครองส่วนวชิรยาทละวงคว้า2เหรียญเงินในรุ่นอายุ 13-14 ปีหญิงจากรายการฟรีสไตล์50เมตรด้วยเวลา 26.59 วินาทีและท่ากบ50เมตรเวลา 32.48 วินาทีขณะที่ณัฐกฤตตาลีกิจจากรนักกีฬาชุดยูทโอลิมปิก2026คว้าเหรียญเงินจากท่ากบ50เมตรรุ่นอายุ 17-18 ปีหญิงด้วยเวลา 32.10 วินาทีและทิติรัตน์เจริญทรัพย์คว้าเหรียญเงินฟรีสไตล์ 1,500 เมตรรุ่นอายุ 17-18 ปีหญิงปิดท้ายด้วยการคว้าเหรียญเงินผลัดผสม 4x100 เมตรผสมชายหญิงด้วยเวลา4นาที 5.94 วินาทีสรุปทัพว่ายน้ำเยาวชนไทยทำได้7เหรียญทอง21เหรียญเงินและ19เหรียญทองแดงการแข่งขันเทนนิสเยาวชนรุ่นอายุไม่เกิน14ปีเก็บคะแนนสะสมอันดับเยาวชนเอเชียรายการ LTAT ATF Asian 14 and Under 2026สนาม3ที่ศูนย์พัฒนากีฬาเทนนิสแห่งชาติเมืองทองธานีในรอบเมนดรอประเภทหญิงเดี่ยวอาพรนันโซเฟียแสงสุชาตินักเทนนิสไทยเอาชนะวาเนียภารวันนักหัวชาวฟิลิปปินส์ไป6-1และ6-0ส่งผลให้อาพรนันผ่านเข้ารอบก่อนรองชนะเลิศไปพบกับปันนิพาทาดาตั้งสกุลจากไทยเช่นกันด้านประเภทชายเดี่ยวการนเรศครูศักยะวงศ์นักหวดเยาวชนไทยเอาชนะโนอาหยางจากสหรัฐอเมริกา2-0เซต6-3และ6-1ผ่านเข้าสู่รอบก่อนรองชนะเลิศต่อไปการแข่งขันแบดมินตันรายการไชน่าโอเพ่น2026ซุปเปอร์1000ที่เมืองฉางโจวสาธารณรัฐประชาชนจีนประเภทหญิงเดี่ยวรอบแรกรัชนกอินทนนท์มืออันดับ7ของโลกเอาชนะมิเชลลีมืออันดับ14ของโลกจากแคนาดาไป2-1เกม21-12 12-21 และ21-11 ผ่านเข้ารอบ2ไปพบกับเหงียนทุยลินมืออันดับ21ของโลกจากเวียดนามด้านบุษนันท์อึ้งบำรุงพันธ์มืออันดับ20ของโลกเอาชนะดาวิกาซีฮักมืออันดับ32ของโลกจากอินเดียไป2-1เกม21-19 19-21 และ21-13ผ่านเข้ารอบ2ไปพบศึกหนักกับภูตรีกุสุมาวาดานีมืออันดับ6ของโลกจากอินโดนีเซียประเภทคู่ผสมรอบแรกภคพลธีระรัชกุลกับซับซีรีแต้รัตนชัยคู่มืออันดับ16ของโลกโชว์ฟอร์มแกร่งไล่ตบเอาชนะอูกวนซุนกับลีเชียซินคู่มืออันดับ41ของโลกจากไต้หวันไป2-0เกม21-8 และ21-13ผ่านเข้ารอบ2ไปพบกับทอมชีเกลกับเดลฟีนเดรูคู่มืออันดับ7ของโลกจากฝรั่งเศสการแข่งขันกีฬาฮอกกี้น้ำแข็งเอ็กเพิงอินเตอร์เนชั่นแนลไอซ์ฮอกกี้คัพ2026เอเชียอีลีทซีรีส์ที่บมจ.มิลเลนเนียมกรุ๊ปคอร์ปอเรชั่นเอเชียรอบชิงชนะเลิศรุ่นอายุไม่เกิน20ปีทีมไทยแลนด์แบล็กเอาชนะไทเปโฟโซนซีเล็กไป4-0หลังเปิดเกมบุกต่อเนื่องส่งผลให้ไทยแลนด์แบล็กคว้าแชมป์ไปครองได้สำเร็จส่วนรองแชมป์เป็นของไทเปโฟโซนซีเล็กและอันดับ3คืออินโดนีเซียการูด้าซีเล็กขณะที่รุ่นอายุไม่เกิน15ปีฮ่องกง CSA คว้าแชมป์ไปครองโดยมีไทเปโฟโซนยูธจบที่รองแชมป์และไทยแลนด์แบล็กตามมาในอันดับ3นายดงพล รุจิธรรมทัตรองผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานีพร้อมด้วยพลตำรวจโทคำรณวิทย์ทูปกระจ่างนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานีและนายสุรศักดิ์เกิดจันทึกรองผู้ว่าการกีฬาแห่งประเทศไทยฝ่ายส่งเสริมกีฬาร่วมเป็นประธานแถลงข่าวโครงการแข่งขันปทุมธานีเทควันโดแชมเปี้ยนชิพประจำปี2569ที่ห้างฟิวเจอร์พาร์ครังสิตซึ่งการแข่งขันจะมีขึ้นในวันที่8สิงหาคมนี้ที่โรงยิม4มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์รังสิตพลตำรวจโทคำรณวิทย์ทูปกระจ่างนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานีกล่าวว่าการจัดการแข่งขันปทุมธานีเทควันโดมีเป้าหมายเพื่อพัฒนาให้เมืองปทุมธานีเป็นศูนย์กลางเรื่องกีฬาที่หลากหลายเพราะเด็กและเยาวชนคืออนาคตของชาติปทุมธานีมีทั้งนักกีฬาที่เคยคว้าเหรียญเงินโอลิมปิกเกมอย่างเทวินหานปราบรวมถึงยังมีโรงยิมฝึกซ้อมที่ได้มาตรฐานจึงเชื่อมั่นว่าการแข่งขันครั้งนี้จะประสบความสำเร็จและเป็นจุดเริ่มต้นของการสร้างนักกีฬาเทควันโดเยาวชนเลือดใหม่ให้ทีมชาติไทยได้อีกด้วยนายสันติโลทองนายกสมาคมกีฬาอีสปอร์ตแห่งประเทศไทยพร้อมด้วยนายวันลบสุวรรณดีอธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิตร่วมกันทำพิธีลงนามบันทึกความเข้าใจความร่วมมือทางวิชาการด้านวิทยาศาสตร์การกีฬาระหว่างสมาคมกีฬาอีสปอร์ตแห่งประเทศไทยกับมหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิตที่ Thailand Esports Stadium โดยนายสันติโลทองนายกสมาคมกีฬาอีสปอร์ตแห่งประเทศไทยเปิดเผยว่าความร่วมมือในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อร่วมกันส่งเสริมและพัฒนากีฬาอีสปอร์ตในระดับอุดมศึกษาเพื่อยกระดับมาตรฐานการพัฒนานักกีฬาบุคลากรและการจัดการแข่งขันให้มีคุณภาพและสอดคล้องกับมาตรฐานระดับประเทศและระดับสากลโดยการบูรณาการองค์ความรู้ด้านกีฬาอีสปอร์ตวิทยาศาสตร์การกีฬาและเทคโนโลยีสมัยใหม่เพื่อเปิดพื้นที่ให้นักศึกษาและนักกีฬาอีสปอร์ตได้พัฒนาศักยภาพอย่างเป็นระบบตลอดจนส่งเสริมการวิจัยการฝึกอบรมและการสร้างบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญในอุตสาหกรรมกีฬาอีสปอร์ตรองรับการเติบโตของวงการกีฬาอีสปอร์ตไทยในอนาคตขณะที่นายวันลบสุวรรณดีอธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิตกล่าวว่ามหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิตต้องการพัฒนาเยาวชนให้ครบทุกด้านหนึ่งในนั้นคือด้านกีฬาที่ทางมหาวิทยาลัยดำเนินการมาโดยตลอดการลงนามความร่วมมือในครั้งนี้ถือเป็นมิติใหม่ที่สมาคมกีฬาอีสปอร์ตต้องการให้ทางมหาวิทยาลัยมีส่วนร่วมในการพัฒนานักกีฬาอีสปอร์ตรวมถึงบุคลากรเพราะกีฬาอีสปอร์ตสามารถพัฒนาเยาวชนและสร้างชื่อเสียงให้กับประเทศชาติได้ที่สำคัญสามารถนำความเข้าใจต่างๆไปสู่สังคมได้เป็นอย่างดีทางมหาวิทยาลัยจะมุ่งมั่นอย่างเต็มที่ในการร่วมมือกับสมาคมกีฬาอีสปอร์ตที่จะพัฒนาเยาวชนรวมถึงบุคลากรให้ก้าวไปสู่เป้าหมายที่วางไว้ทีมฟุตบอลชายทีมชาติไทยลงซ้อมต่อเนื่องที่สนาม BGTC3 จังหวัดปทุมธานีเพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการแข่งขันฟุตบอลชิงแชมป์อาเซียน2026นัดแรกกับทีมชาติลาวโดยชยพลอดทนกล่าวว่ารู้สึกตื่นเต้นและเป็นเกียรติที่ได้มารับใช้ทีมชาติในครั้งนี้โดยจะพยายามมุ่งมั่นขยันและจะวิ่งให้มากที่สุดและพัฒนาการทำประตูเพื่อจบสกอร์ให้ได้ส่วนเรื่องตำแหน่งในการเล่นที่ทำได้ทั้งแบ็คซ้ายและกองกลางก็พร้อมเล่นทุกตำแหน่งตามที่โค้ชฮัสซันวางตัวให้ด้านกรกฎพิพัฒน์นัดดากล่าวว่าการซ้อมที่ผ่านมาค่อนข้างเข้มข้นเหมือนปรีซีซั่นเนื่องจากคู่แข่งในสายหลายชาติก็พัฒนามากขึ้นทำให้ทีมชาติไทยประมาทไม่ได้และตั้งเป้าจะไปให้ไกลที่สุดและทำเต็มที่ซึ่งนักเตะทุกคนในทีมต่างฝึกซ้อมแท็กติกส่วนตัวตามที่โค้ชแนะนำและพยายามเร่งความฟิตเพื่อไม่ให้เกิดข้อผิดพลาดในการแข่งขันครั้งนี้สำหรับศึกฟุตบอลชิงแชมป์อาเซียน2026ทีมชาติไทยอยู่ในกลุ่ม B โดยมีโปรแกรมจะพบกับทีมชาติลาวในวันที่25 กรกฎาคมนี้เวลา20 นาฬิกาถ่ายทอดสดทางแอปพลิเคชัน True Vision Now ผานิชคาดนาครายงาน
3: คุณหมดเงินไปเท่าไหร่กับน้ำเปลี่ยนนิสัยที่ทำลายสุขภาพแล้วคุณพลาดโอกาสกอดคนที่รักไปแล้วกี่ครั้งเพราะฤทธิ์น้ำเมา
21: วันเข้าพรรษานี้หนูไม่อยากได้ของเล่นชิ้นใหญ่แต่อยากได้คุณพ่อคนเดิมที่แข็งแรงกลับมาค่ะ
3: 30 กรกฎาคมนี้วันเข้าพรรษาและวันงดดื่มสุราแห่งชาติร่วมลดละเลิกเหล้าเข้าพรรษาคืนความสุขให้คนที่คุณรักโทรฟรี1413สายด่วนเลิกเหล้า
2: ่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
4: รู้รักภาษาไทยโดยความร่วมมือของสำนักงานราชบัณฑิตยสภาและกรมประชาสัมพันธ์
22: วันนี้เสนอคำว่าทานตะวันทานตะวันประกอบด้วยคำว่าทานกับตะวันคำว่าทานเขียนททหารสระอานอหนูมีความหมายว่ารับไว้หรือต้านไว้เช่นเขาต่อเติมอาคารโดยไม่มีความรู้ทำให้เสาเข็มทานน้ำหนักไม่ไหวจึงพังทลายลงมาส่วนคำว่าตะวันเขียนต่อเต่าสระอะวอแหวนไม้หันอากาศนอหนูกร่อนมาจากตะวันหมายถึงดวงตาของเวลากลางวันคือดวงอาทิตย์เมื่อรวมกันเป็นคำทานตะวันแปลว่ารับตะวันหมายถึงรับ

0: ผูกพันและสะท้อนความภาคภูมิใจของคนในชาติร่วมกันรักษาความงดงามของภาษาด้วยการพูดอ่านและเขียนอย่างถูกต้องเพื่อส่งต่อคุณค่าแห่งเอกลักษณ์ไทยนี้ร่วมกัน
1: 12:46 น.ต่อไปรับฟังพยากรณ์อากาศครับพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าประเทศไทยจะมีฝนเพิ่มขึ้นโดยมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคตะวันออกเนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยมีกำลังแรงขึ้นเป็นกำลังปานกลางประกอบกับมีหย่อมความกดอากาศต่ำปกคลุมประเทศเวียดนามตอนบนขอให้ประชาชนบริเวณภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมสำหรับบริเวณทะเลอันดามันตอนบนและอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูง 1-2 เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือเดินเรือด้วยความระมัดระวังหลีกเลี่ยงการเดินเรือบริเวณฝนฟ้าคะนองอันหนึ่งหย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงบริเวณมหาสมุทรแปซิฟิกมีแนวโน้มจะทวีกำลังแรงขึ้นเป็นพายุดิเพรสชันในระยะต่อไปและเคลื่อนผ่านตอนบนของประเทศฟิลิปปินส์ช่วง 24-25 กรกฎาคมนี้พยากรณ์อากาศตั้งแต่เที่ยงวันนี้จนถึงเที่ยงวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝน60%ของพื้นที่และฝนตกหนักบางแห่งบริเวณแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายพะเยาแพร่น่านอุตรดิตถ์ลำพูนลำปางและตากภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝน60%ของพื้นที่และฝนตกหนักบางแห่งบริเวณหนองคายอุดรธานีบึงกาฬสกลนครนครพนมมุกดาหารอำนาจเจริญและอุบลราชธานีภาคกลางมีฝน40%ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณนครสวรรค์อุทัยธานีชัยนาทลพบุรีสระบุรีกาญจนบุรีและราชบุรีภาคตะวันออกมีฝน60%ของพื้นที่และฝนตกหนักบางแห่งบริเวณนครนายกปราจีนบุรีจันทบุรีและตราดลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนระดับ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์พัทลุงสงขลาปัตตานียะลาและนราธิวาสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรห่างฝั่งคลื่นสูงมากกว่า1เมตรบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนระดับ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณระนองพังงาภูเก็ตกระบี่และตรังตั้งแต่จังหวัดพังงาขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่ภูเก็ตลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนระดับ40ของพื้นที่ส่วนมากช่วงระหว่างบ่ายถึงค่ำสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมทุกศาสตร์กองทัพเรือวันพรุ่งนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 22:58 น.สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง 1.8 เมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 8:13 น.ต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง 65 เซนติเมตรวันนี้ที่ประภาคารกาญจนาภิเษกแหลมพรหมเทพจังหวัดภูเก็ตดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:48 น.กรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:48 น.
2: ต่อไปรับฟังข่าวบริการค่ะเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3 มิถุนายน 2569พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติเรือพระราชพิธีขอเชิญชวนนักเรียนนักศึกษาและประชาชนทั่วไปร่วมส่งผลงานสื่อสร้างสรรค์ประเภทภาพถ่ายและคลิปวิดีโอสั้นภายใต้หัวข้อเรือพระราชพิธีเบื้องหลังความงดงามกับการสืบสานงานศิลป์เพื่อร่วมถ่ายทอดความประณีตคุณค่าของการอนุรักษ์และการสืบสานองค์ความรู้ด้านช่างศิลป์ไทยที่ผูกพันกับพระราชพิธีสำคัญของชาติส่งผลงานได้ตั้งแต่บัดนี้ถึง31 กรกฎาคม 2569ผู้สนใจลงทะเบียนเข้าถ่ายภาพหรือบันทึกวิดีโอภายในพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติเรือพระราชพิธีได้ในวันและเวลาทำการสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์024240004คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติรับสมัครบุคคลเข้ารับการสรรหาเพื่อดำรงตำแหน่งเลขาธิการคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติผู้สนใจส่งใบสมัคร พร้อมเอกสาร

0: หลักฐานเป็นไฟล์เอกสาร PDF ทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์อีเมล hr@nhrc.or.th ตั้งแต่บัดนี้ถึง24กรกฎาคม2569ดูรายละเอียดเพิ่มเติมและดาวน์โหลดใบสมัครทางเว็บไซต์สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ www.nhrc.or.th หรือสอบถามได้ที่หมายเลขโทรศัพท์021413861ในวันและเวลาราชการสถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณีและเครื่องประดับแห่งชาติองค์การมหาชนขอเชิญชมนิทรรศการ Amber Frozen Time หยุดเวลาที่หยุดนิ่งกว่า99ล้านปีนำเสนอเรื่องราวของอัมพันธ์เมียนมาผ่านการจัดแสดงอัมพันธ์ที่หลากหลายทั้งก้อนดิบอัมพันธ์สร้อยคอจี้กำไลและแหวนผู้เข้าชมจะได้สัมผัสอัมพันธ์ของจริงเรียนรู้แหล่งกำเนิดกระบวนการเกิดและคุณลักษณะโดดเด่นของอัมพันธ์เมียนมาพร้อมทั้งเกร็ดความรู้เกี่ยวกับอัญมณีธรรมชาติที่มีมานานกว่า99ล้านปีจัดแสดงระหว่างวันที่15กรกฎาคมถึง30กันยายน2569ผู้สนใจเข้าชมได้ในวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:30 น.ถึง 16:30 น.ณพิพิธภัณฑ์อัญมณีและเครื่องประดับชั้น2อาคาร ITF Tower สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์02634-4999ต่อ201ต่อไปรับฟังบทความประจำวันค่ะ
1: บทความประจำวันวันนี้เสนอเรื่องหยาดเหงื่อและเลือดเนื้อของทางรถไฟสายมรณะท่านผู้ฟังครับย้อนกลับไปเมื่อช่วงสงกรานต์เมื่อต้นปีที่ผ่านมาบริเวณอำเภอสังขละบุรีจังหวัดกาญจนบุรีได้ปรากฏทางรถไฟในอดีตขึ้นมาจากการระบายน้ำของเขื่อนวชิราลงกรณ์โดยทางรถไฟสายนี้คือสถานีนิเทศที่จมอยู่ใต้น้ำมาเป็นเวลานานกว่า40ปีสถานีนิเทศเป็น1ใน6สถานีหลักของทางรถไฟที่เชื่อมไปสู่เมียนมาในช่วงสงครามโลกครั้งที่2ทางรถไฟนี้เชื่อมโยงกับทางรถไฟอีกสายหนึ่งที่มีชื่อเสียงและโหดร้ายที่สุดของไทยนั่นคือทางรถไฟสายมรณะทางรถไฟสายมรณะเป็นเส้นทางรถไฟที่สร้างโดยกองทัพทหารญี่ปุ่นเพื่อเดินทางผ่านเมียนมาไปยึดอินเดียซึ่งขณะนั้นเป็นอาณานิคมของอังกฤษเริ่มก่อสร้างในปลายปีพุทธศักราช2485ตรงกับช่วงเวลาสงครามโลกครั้งที่2ใช้เวลาในการสร้างรวมทั้งสิ้น1ปีสร้างจากชายแดนไทยเมียนมาระยะทางรวม415กิโลเมตรทางรถไฟสายนี้เริ่มต้นจากสถานีชุมทางหนองปลาดุกอำเภอบ้านโป่งจังหวัดราชบุรีผ่านจังหวัดกาญจนบุรีข้ามแม่น้ำแควใหญ่โดยสะพานข้ามแม่น้ำแควไปทางทิศตะวันตกจนถึงด่านเจดีย์3องค์เพื่อให้ถึงปลายทางที่เมืองทันบูซายัดอย่างไรก็ตามการสร้างเส้นทางรถไฟดังกล่าวกองพันทหารญี่ปุ่นได้อาศัยเฉลยศึกชาวอังกฤษออสเตรเลียนิวซีแลนด์และชาวอเมริกันรวมถึงแรงงานจากไทยเมียนมามาลายูและเวียดนามในการก่อสร้างการสร้างทางรถไฟสายนี้ต้องแลกมาด้วยหยาดเหงื่อเลือดเนื้อและหยดน้ำตาของแรงงานเนื่องจากลักษณะของภูมิประเทศที่เป็นป่าเขาร้อนชื้นทั้งยังมีการใช้แรงงานอย่างหนักซึ่งทำงานถึงวันละ12ถึง18ชั่วโมงทำให้แรงงานอ่อนเพลียผนวกกับการขาดอาหารและน้ำสะอาดจึงทำให้เกิดโรคระบาดในเวลาต่อมาการก่อสร้างทางรถไฟสายมรณะจึงมีผู้เสียชีวิตมากกว่า 100,000 คนความโหดร้ายดำเนินไปจนถึงปีพุทธศักราช2488เมื่อฝ่ายสัมพันธมิตรชนะสงครามและการล่าถอยของกองทัพญี่ปุ่นได้มีการจัดสร้างอนุสรณ์สถานแด่ผู้เสียชีวิตในการสร้างทางรถไฟสายมรณะขึ้น2ที่นั่นคือที่สุสานทหารสัมพันธมิตรดอนรักและที่สุสานทหารสัมพันธมิตรเขาปูนหรือสุสานช่องไก่ทั้ง2ที่อยู่ที่อำเภอเมืองจังหวัดกาญจนบุรีในปัจจุบันทางรถไฟสายมรณะเป็นเส้นทางรถไฟที่ผู้คนใช้สัญจรไปมารวมถึงท่องเที่ยวไปในเส้นทางสายตะวันตก ทำกลางความเขียวขจีของแมกไม้และสายน้ำแควที่ไม่ไหลย้อนกลับครั้งหนึ่งที่แห่งนี้คือสุสานของผู้คนทำกลางไฟสงครามวันนี้ทางรถไฟที่จะทอดยาวไปสู่อีกหลายประเทศทั่วโลกควรเป็นทางรถไฟสายสันติภาพหรือไม่จบบทความประจำวันเรื่องหยาดเหงื่อและเลือดเนื้อของทางรถไฟสายมรณะเรียบเรียงและนำเสนอโดยชโลธรจัญญาท่านผู้ฟังที่สนใจบทความดังกล่าวสามารถดาวน์โหลดได้ที่เว็บไซต์สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย radiothailand.prd.go.th หรือติดต่อได้ที่ส่วนกระจายเสียงในประเทศหมายเลขโทรศัพท์022773804ในวันและเวลาราชการ
2: ขอเชิญร่วมงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28 กรกฎาคม 2569ในงานสายน้ำแห่งชีวิตใต้ร่มพระบารมีสืบสานวิถีรัตนโกสินทร์ร่วมพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลพร้อมทั้งกิจกรรมอื่นๆอีกมากมายในวันที่24 ถึง 26 กรกฎาคมนี้ณสวนสาธารณะป้อมมหาการเขตพระนครมาร่วมสัมผัสเสน่ห์วิถีไทยไปพร้อมกัน
0: ถ้าเราทุกคนร่วมแรงร่วมใจกันร่วมทุกข์ร่วมสุขกันตั้งใจปฏิบัติภาระหน้าที่ของตนอย่างดีที่สุดเท่าที่แต่ละคนจะสามารถจะกระทำได้แล้วก็จะช่วยให้ผ่านพ้นอุปสรรคปัญหาต่างๆและดำเนินชีวิตได้ด้วยความผาสุกสวัสดีพระราชดำรัสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวพรหมธิดาทิพยานนท์บรรณาธิการข่าวอานนท์นันตสุคนและทิติมาอินกลัมอ่าน

สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ FM 93.25 เมกะเฮิรตซ์ผู้นำด้านข่าวสารในจังหวัดเชียงใหม่โดยเน้นการมีส่วนร่วมของภาครัฐภาคเอกชนและเครือข่ายภาคประชาชนในพื้นที่

0: ขอพระองค์เสด็จสู่สวรรคาลัยข้าพระพุทธเจ้าข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่กรมประชาสัมพันธ์
1: This is a moment of profound grief for the Kingdom of Thailand. The collective voices of Radio Thailand Chiang Mai join the Thai nation in mourning the passing of our beloved Queen Martha, Her Majesty Queen Sirikit. Her life was a testament to the unwavering service, grace, and deep love for the Thai people. Our humble condolences and thoughts are with His Majesty the King.The royal family and all the Thai people during this deeply sorrowful time. We will remember her forever.
2: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบเหงามองฟ้าวันนี้เป็นสีเทาอกประชาหมองเศร้าระทมสวงด้วยพระราชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
3: พระบารมีปกเกล้าเพื่อปวงชนชาวไทยจากพระราชกรณียกิจนานัปการที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและพระบรมวงศานุวงศ์ทรงทุ่มเทพระวรกายทรงงานอย่างไม่เหน็ดเหนื่อยเพื่อประโยชน์สุขของประสบนิกรจากโครงการหลวงสู่การพัฒนาแหล่งน้ำส่งเสริมการศึกษาและด้านสาธารณสุขที่มุ่งเน้นการพึ่งพาตนเองและการพัฒนาอย่างยั่งยืนทุกย่างพระบาทคือการทรงงานทุกพระราชดำริคือพลังแห่งการพัฒนาเพราะประชาชนคือหัวใจของแผ่นดินร่วมเสริมสร้างความรักในสถาบันหลักของชาติโดยสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ
4: ์สัมผัสเสน่ห์แห่งความหลากหลายทางวัฒนธรรมในงานชาติพันธุ์สีสันแห่งล้านนาพบกับการแสดงศิลปะวัฒนธรรมจากกลุ่มชาติพันธุ์การสาธิตวิถีชีวิตและภูมิปัญญาท้องถิ่นชิมอาหารพื้นถิ่นเลือก

0: ้อมของแถมของแจกฟรีขอเชิญทุกท่านร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสืบสารและเรียนรู้ความงดงามแห่งล้านนาพบกันวันที่25-27กรกฎาคมตั้งแต่เวลา13:00 น.เป็นต้นไปที่ลานอนุสาวรีย์สามกษัตริย์จังหวัดเชียงใหม่แล้วพบกันในงานชาติพันธุ์สีสันแห่งล้านนาสีสันแห่งความหลากหลายที่คุณไม่ควรพลาด
1: นี่นี่รู้กันไหมสิทธิบัตรทองหรือบัตร30 บาทเป็นสิทธิหลักประกันสุขภาพตามกฎหมายที่ช่วยคุ้มครองคนไทยทุกคนให้เข้าถึงบริการสุขภาพที่จำเป็นโดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายเลยนะครอบคลุมทั้งการรักษาพยาบาลการป้องกันโรคการฟื้นฟูสมรรถภาพทางการแพทย์เรียกว่าช่วยให้คนไทยอุ่นใจกันเลยทีเดียวสอบถามเพิ่มเติมสายด่วนสปสช1330
2: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
3: จากอาหารไทยมวยไทยดนตรีไทยไปจนถึงเทศกาลไทยและงานศิลปะไทยวันนี้ซอฟต์พาวเวอร์ทั้ง14สาขากำลังส่งพลังครั้งใหญ่ไม่ใช่แค่ผลักดันวัฒนธรรมสู่ระดับโลกแต่คือฟันเฟืองสำคัญที่ขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยให้ก้าวไปข้างหน้าสร้างโอกาสสร้างอาชีพกระจายรายได้สู่ชุมชนและพี่น้องประชาชนโดยตรงเปลี่ยนต้นทุนทางปัญญาให้กลายเป็นสินค้าวัฒนธรรมนำผลกำไรสู่ประเทศซอฟต์พาวเวอร์ไทยเศรษฐกิจกินได้เพื่อชีวิตที่ดีขึ้นของคนไทยทุกคน
4: สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ
5: ์ช่วงนี้ได้ยินคนบ่นกันเยอะเลยนะเรื่องความไม่โปร่งใสเนี่ย
6: ใช่แต่รู้ไหมล่ะว่าจริงๆแล้วพวกเราช่วยกันได้นะ
5: หึทำยังไงหรอ
6: เดี๋ยวนี้มีช่องทางร้องเรียนที่เข้าถึงง่ายแจ้งบ่อแสได้สะดวกมากอย่างสายด่วนปปช1205
5: แบบนี้ทุกคนก็มีส่วนทำให้บ้านเราดีขึ้นได้จริง
6: ๆแน่นอนการต่อต้านทุจริตจะสำเร็จได้ก็เพราะคนอย่างเราร่วมมือกัน
7: สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์
8: พี่พี่ยังไงดีเจ้าแม่น้องกำลังเข้าสู่ช่วงสูงวัยน่าจะดูแลเปิ้ลยังไงดีเจ้า
9: หูก่อผู้สูงวัยเปิ้ลไม่ได้เท่าเหมือนกันหมดเนอะกลุ่มตีสังคมเนี่ยว่าเปิ้ลแก่แต่ใจวัยรุ่นต้องจวนกันออกกำลังกายทำกิจกรรมเวลาปะหมู่ปลาฝูงมาใดเปิ้ลก็ตึงคึกคักกันกูเตือ
8: นหูอันนี้แม่น้องเลยนะวันวันออกไปขายเห็ดลมที่ตูกาดแล้ววันนี้นะเปิ้ลก็มีนัดไปที่โรงเรียนผู้สูงอายุแฮมสอบอกสอบใจขนาด
9: กลุ่มติดบ้านก็เป็นกลุ่มที่บ่ออกไปไหนต้องแปลงบ้านให้ปลอดภัยเตียวบ่ข้องบ่เต้ามันไปพอไปกอยดูแลเรื่องกับเข้ากับป่าจะได้มางอมมาเงานะส่วนกลุ่มสุดท้ายกลุ่มติดเตียงก็ต้องพอต้องกอยบ่ฮื้อลำหูลำตาตึงพิกตัวทำความสะอาดดูแลอาหารยุกยาและต้องใส่ใจเรื่องของความรู้สึกบ่ฮื้อเปิ้นรู้สึกว่าโดดเดียว
8: ฟังจะอี้ค่อยสบายใจหน่อยเจ้าขอบคุณนักๆเจ้าพี่เดี๋ยวน้องจะปิ๊กไปดูแลแม่ก่อนนะเจ้า
9: แล้วจะไปลืมปาแม่ไปตรวจสุขภาพประจำปีตัวเนอะ
8: เจ้า
10: ดูแลผู้สูงอายุถูกวิธีผู้สูงวัยก็ยิ้มได้ลูกหลานก็สบายใจด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์
11: การหลากหลายเรื่องราวเกี่ยวกับสุขภาพของคุณในรายการสบายสบายใส่ใจสุขภาพ

สวัสดีค่ะต้อนรับทุกท่านเลยนะคะเข้าสู่ช่วงของการดูแลสุขภาพร่างกายกับสาระสุขภาพค่ะเจอกันทุกๆวันจันทร์ถึงวันศุกร์นะคะในช่วงเวลาเดียวกันนี้ทางสวทเชียงใหม่ค่ะติดตามรับฟังรายการได้นะคะใครชอบทานผลไม้ที่ชื่อว่าเคปกลูสเบอร์รี่บ้างค่ะเป็นผลไม้จากยอดดอยแต่ว่ามีสรรพคุณมากมายเลยทีเดียวนะคะเขาระบุว่ายังช่วยต้านมะเร็งแล้วก็หลอดเลือดหัวใจตีบด้วยนะคะเอาล่ะค่ะวันนี้เรานำมาฝากท่านผู้ฟังใครที่ชอบทานแต่ว่าบางคนยังไม่เคยทานหรือว่าบางคนเคยทานแต่อาจจะไม่ชอบกลิ่นแต่รสชาติเขาอร่อยนะคะบางคนที่ไม่ชอบเพราะว่าไม่ชอบกลิ่นเท่านั้นเองนะคะจริงๆแล้วนะคะผลไม้ชนิดนี้เขาอยู่ในตระกูลเบอร์รี่นี่แหละค่ะมีชื่อเสียงมานานแล้วเพราะว่ามีประโยชน์มากมายมีทั้งวิตามินแล้วก็สารอาหารดีๆค่ะที่ช่วยบำรุงร่างกายของเราหลายอย่างเลยทีเดียวและรสชาติก็อร่อยด้วยนะคะผลไม้ชนิดนี้ไม่ได้อยู่แค่ในวงของประเทศเราเท่านั้นนะคะแต่ว่าต่างประเทศนะคะก็ได้รับการยกย่องว่าเป็นผลไม้ที่มีประโยชน์มากมายเลยทีเดียวหลายๆคนก็ชื่นชอบนะคะถ้าหากว่าเป็นคนไทยก็จะเรียกว่าทงเทงฝรั่งใช่ไหมคะให้ชื่อเก๋ๆหน่อยฝรั่งเขาก็จะเรียกเคปกูดเบอร์รี่เนี่ยแหละค่ะเป็นผลไม้ตระกูลเบอร์รี่ที่ได้บอกไปลูกเขาจะเป็นผลกลมๆใช่ไหมคะเมื่อสุกแล้วก็จะมีสีเหลืองอมส้มอยู่ภายใต้กลีบดอกบางๆสีเหลืองอ่อนที่หุ้มลูกกลมๆของเขาอยู่นั่นแหละค่ะนอกจากจะมีชื่อไทยที่ชื่อว่าทงเทงฝรั่งแล้วก็ยังมีอีกชื่อหนึ่งนะคะที่ตั้งขึ้นมาใหม่นั่นคือระคังทองค่ะชื่อน่ารักเลยทีเดียวใช่ไหมคะชื่อก็อยากจะชวนให้ทานอยู่แล้วนะคะผลไม้ชนิดนี้นะคะเป็นผลผลิตที่ได้รับการส่งเสริมแล้วก็พัฒนาผลไม้ขนาดเล็กจากมูลนิธิโครงการหลวงของเรานี่เองค่ะเป็นหนึ่งในพืชที่ทางโครงการหลวงนั้นสนับสนุนให้ชาวบ้านปลูกนะคะทดแทนไร่ฝิ่นดังนั้นชาวบ้านหรือว่าคนที่อยู่แถบทางภาคเหนือก็เลยปลูกผลไม้ชนิดนี้กันมากนะคะเมื่อสุกแล้วนะคะผลไม้ชนิดนี้เขาจะมีสีเหลืองอมส้มอย่างที่ได้กล่าวไปจะมีรสชาติหวานอมเปรี้ยวแต่ส่วนใหญ่จะเจอเปรี้ยวอมหวานซะมากกว่าใช่ไหมคะสามารถทานแบบสดๆได้เลยค่ะหรือบางคนอาจจะไม่ค่อยถนัดเรื่องของเปรี้ยวสักเท่าไหร่ก็จิ้มเกลือพริกกับเกลือได้แต่อย่าจิ้มเยอะเกินไปด้วยนะคะบางคนก็นำไปใส่สลัดค่ะทำเป็นสมูทตี้ทำแยมก็มีนะคะบางคนนำไปเชื่อมอบแห้งแล้วก็เอาไปชุบช็อกโกแลตค่ะก็สามารถทำให้ทานได้ง่ายขึ้นด้วยนะคะแต่จริงๆด้วยตัวของเขาก็จะมีรสชาติที่อร่อยอยู่แล้วใครที่ชื่นชอบผลไม้ที่ออกเปรี้ยวเปรี้ยวหวานๆก็จะชอบผลไม้ชนิดนี้นะคะประโยชน์ของเขานั่นก็คือเขาอุดมไปด้วยวิตามินซีค่ะช่วยบำรุงกระดูกและฟันของเรานะคะเสริมสร้างภูมิต้านทานป้องกันโรคหวัดและภูมิแพ้นอกจากนี้ยังมีวิตามินเอค่ะแน่นอนว่าช่วยบำรุงสายตาของเราใช่ไหมคะช่วยในเรื่องของการมองเห็นในที่สว่างและที่มืดค่ะช่วยลดความเสี่ยงต่อการเป็นโรคหลอดเลือดหัวใจตีบช่วยลดความเสี่ยงในการเป็นโรคมะเร็งบางชนิดนะคะอย่างเช่นมะเร็งปอดเต็มไปด้วยสารต้านอนุมูลอิสระด้วยค่ะช่วยบำรุงผิวพรรณของเรานั้นให้เปล่งปลั่งสดใสและยังช่วยหยุดยั้งการเจริญเติบโตของเซลล์เนื้องอกแต่ทั้งนี้ก็จะต้องมีการศึกษาในเรื่องนี้อยู่นะคะแต่ก่อนนี้อย่างที่ได้บอกค่ะเพราะว่าเขาส่งเสริมในส่วนของการปลูกในส่วนใหญ่ก็จะอยู่ในพื้นที่ของทางภาคเหนือใช่ไหมคะอันนี้แต่ว่าเดี๋ยวนี้การส่งผลไม้แสนอร่อยชนิดนี้นะคะก็มีวางขายทั่วๆไปแล้วทั้งประเทศเลยนะคะก็ส่งไปขายทั้งภาคกลางแล้วก็ตามจังหวัดอื่นๆอีกมากมายเลยแน่นอนว่าราคาก็ไม่แพงด้วยนะคะเหมาะกับการทานเป็นของว่างหรือว่านำไปใส่สลัดก็ได้เพราะว่าเขามีประโยชน์รสชาติอร่อยแล้วก็มีสารอาหารดีๆมากมายเลยทีเดียวนะคะนำไปฝากใครในช่วงของปีใหม่นี้นะคะใครๆก็ชื่นชอบอย่างที่ได้บอกไปว่าบางคนอาจจะไม่ชอบกลิ่นของเขาสักเท่าไหร่ใช่ไหมคะก็ลองดัดแปลงไปทำเป็นอาหารประเภทอื่นก็ได้อย่างที่ได้กล่าวไปอาจจะนำไปใส่ในสลัดนะคะหรือว่าทำเป็นสมูทตี้นะคะหรือนำไปเคลือบช็อกโกแลตก็ลองดูนะคะเผื่อจะได้
ทานได้ง่ายขึ้นแต่โดยส่วนตัวคิดว่าทานแบบสดๆอร่อยที่สุดแล้วล่ะค่ะเขาก็จะมีรสเปรี้ยวๆหวานๆนะคะอร่อยดีนะคะเอาละค่ะเดี๋ยวเรากลับมาพูดคุยในประเด็นอื่นกันต่อช่วงหน้าค่ะ

เมื่อสักครู่ได้พูดคุยเกี่ยวกับเรื่องของผลไม้ไปแล้วนะคะช่วงนี้มาดูในส่วนของงาดำกันบ้างค่ะเชื่อว่าคนที่รักสุขภาพไปหลายคนเลยทีเดียวนะคะที่เลือกในส่วนของงาดำในการที่จะช่วยบำรุงแล้วก็ดูแลสุขภาพร่างกายค่ะซึ่งงาดำนั้นก็มีประโยชน์มหาศาลเลยทีเดียวนะคะเป็นหนึ่งในพืชที่เป็นที่นิยมในการผสมอาหารหรือว่าเครื่องดื่มหลากหลายชนิดและมักเป็นตัวเลือกแรกๆด้วยของผู้ที่กำลังดูแลเรื่องของสุขภาพคือเขาจัดให้เป็นซูเปอร์ฟู้ดที่อัดแน่นนะคะไปด้วยคุณค่าทางสารอาหารที่มีประโยชน์ต่อร่างกายอย่างเช่นเขามีสารต้านอนุมูลอิสระที่ช่วยชะลอวัยลดคอเลสเตอรอลในเลือดนะคะและยังมีแคลเซียมสูงแน่นอนว่าช่วยเสริมสร้างและบำรุงในส่วนของกระดูกด้วยนะคะเขาบอกว่ามีมากกว่านมวัวถึง6เท่าเลยทีเดียวมาดูนะคะว่างาดำนั้นที่บอกว่าอุดมไปด้วยสารต้านอนุมูลอิสระอย่างเช่นสารเซซามินค่ะที่ช่วยในเรื่องของการป้องกันการเสื่อมของกระดูกอ่อนนะคะและยังลดระดับคอเลสเตอรอลในเลือดยังมีแคลเซียมสูงที่ช่วยบำรุงกระดูกมากกว่านมวัวถึง6เท่านอกจากนี้ก็ยังมีโอเมก้า3 6และ9ค่ะในการช่วยการบำรุงหัวใจและสมองทั้งยังมีวิตามินอีที่ช่วยบำรุงผิวพรรณและเส้นผมทำให้ผิวพรรณของเรานั้นดูกระจ่างใสนะคะและยังช่วยลดความเสี่ยงในการเกิดริ้วรอยก่อนวัยด้วยค่ะงาดำนั้นยังช่วยบำรุงกระดูกและฟันนะคะก็เนื่องจากเขามีแคลเซียมที่ช่วยเสริมสร้างความแข็งแรงให้กับกระดูกและฟันเหมาะสำหรับทุกวัยนะคะโดยเฉพาะผู้สูงอายุที่เสี่ยงต่อภาวะกระดูกพรุนค่ะและยังช่วยลดคอเลสเตอรอลอย่างที่ได้กล่าวไปนะคะว่าเขามีสารเซซามินในงาดำเขามีคุณสมบัติค่ะที่ช่วยลดระดับของคอเลสเตอรอลในเลือดทำให้ลดความเสี่ยงของโรคหลอดเลือดและของโรคหัวใจและหลอดเลือดนะคะทั้งยังช่วยบำรุงผิวและเส้นผมก็เนื่องจากมีวิตามินอีและกรดที่ชื่อว่าไลโนเลอิกนี่แหละค่ะที่อยู่ในงาดำที่ช่วยบำรุงผิวพรรณให้ชุ่มชื้นลดริ้วรอยแล้วก็ช่วยทำให้ผมของเรานั้นดกดำเป็นเงางามนะคะทั้งยังช่วยบรรเทาอาการปวดข้อก็ด้วยสารเซซามินนี่แหละค่ะที่ช่วยต้านการอักเสบจึงมีส่วนช่วยบรรเทาอาการปวดข้อจากโรครูมาตอยได้ทั้งยังช่วยป้องกันโรคมะเร็งนะคะเนื่องจากเขามีสารต้านอนุมูลอิสระที่สูงก็คือไปช่วยลดความเสี่ยงในการเกิดโรคมะเร็งลำไส้และมะเร็งตับแต่แม้ว่างาดำจะมีประโยชน์มากเพียงใดก็ตามนะคะการที่เรารับประทานมากเกินไปก็อาจจะเกิดโทษและเป็นอันตรายต่อร่างกายของเราได้ด้วยนะคะซึ่งทั้งนี้ค่ะงาดำมีประโยชน์สูงก็จริงอยู่ถ้าหากว่าเรารับประทานในปริมาณที่พอเหมาะพอควรด้วยขนาดเล็กแล้วก็เบาเขาทานง่ายด้วยใช่ไหมคะผสมกับอาหารอื่นๆได้ง่ายจึงทำให้หลายคนไม่ได้ระมัดระวังในเรื่องของการทานในเรื่องของปริมาณการทานในแต่ละครั้งนั่นเองแต่งาดำก็จัดว่าเป็นอาหารที่ให้พลังงานค่อนข้างสูงด้วยนะคะเพราะว่างาดำ100กรัมเขาจะให้พลังงานมากถึง700กิโลแคลอรี่ค่ะดังนั้นงาดำจึงมักถูกนำไปใช้เป็นส่วนผสมของอาหารให้พลังงานต่างๆมากมายนอกจากนี้งาดำก็ยังเป็นอาหารที่มีปริมาณทองแดงค่อนข้างสูงด้วยปกติแล้วนะคะร่างกายของเราสามารถที่จะกำจัดทองแดงส่วนเกินออกจากร่างกายได้แต่ว่าผู้ป่วยบางโรคค่ะอย่างเช่นโรคทางพันธุกรรมที่เป็นมาแต่กำเนิดนะคะทำให้การขับทองแดงออกจากร่างกายนั้นบกพร่องทำให้มีทองแดงสะสมอยู่ในร่างกายของคนคนนั้นก็คือสะสมเรื่อยๆนะคะจนเริ่มมีอาการต่างๆที่พบได้บ่อยที่สุดก็คือเขาจะมีอาการทางตับเช่นตัวเหลืองตับโตม้ามโตและก็ตามมาด้วยอาการทางระบบประสาทค่ะการเคลื่อนไหวที่ผิดปกติและก็กลืนลำบากเป็นต้นนะคะถ้าหากว่าร่างกายของเรามีสุขภาพที่แข็งแรงดีไม่มีปัญหาในเรื่องของการกำจัดทองแดงส่วนเกินออกจากร่างกายควรระมัดระวังในเรื่องแค่ของพลังงานค่ะที่เราจะได้รับมากเกินไปเท่านั้นโดยปริมาณของงาดำที่แนะนำในแต่ละวันนะคะควรอยู่ในราวๆวันละ15กรัมหรือประมาณ
1ช้อนโต๊ะก็เพียงพอต่อความต้องการของร่างกายแล้วนะคะฉะนั้นอย่าทานมากเกิน1ช้อนโต๊ะนะคะวิธีการทานงาดำให้ได้ประโยชน์ก็คือการเคี้ยวให้ละเอียดค่ะเพื่อให้น้ำมันงานะคะแล้วก็สารอาหารนั้นดูดซึมได้ง่ายขึ้นอาจจะไปบดหรือว่าปั่นก็ได้งาดำบดนั้นช่วยให้ร่างกายได้รับสารอาหารมากขึ้นค่ะอาจจะใช้โรยบนอาหารหรือว่าผสมในเครื่องดื่มก็ได้เช่นเดียวกันหรืออาจจะใส่ในอาหารเช่นผสมในข้าวในสลัดหรือว่าเครื่องดื่มเช่นที่เขาทานกันก็คือน้ำเต้าหู้งาดำนะคะทานในปริมาณที่เหมาะสมอย่างที่ได้กล่าวไปแล้วก็คือประมาณ1ช้อนโต๊ะต่อวันเพียงพอแล้วนะคะส่วนน้ำมันงาสกัดเย็นนะคะน้ำมันงาดำสกัดเย็นสามารถนำไปปรุงอาหารที่ไม่ต้องใช้ความร้อนสูงอย่างเช่นทำน้ำสลัดเป็นต้นนะคะฉะนั้นมีความในส่วนของงาดำแม้ว่าจะมีประโยชน์มากแค่ไหนหรืออาหารประเภทไหนก็ตามค่ะมีประโยชน์มากแค่ไหนก็ตามก็ควรทานแต่พอเหมาะพอควรไม่ควรมากเกินไปด้วยนะคะไม่เช่นนั้นแล้วแทนที่เราจะได้รับประโยชน์เรากลับจะได้โทษแทนนะคะในส่วนตรงนี้พักกันอีกสักช่วงนึงค่ะ

มีอาการเห็นภาพซ้อนมองเห็นตัวหนังสือซ้อนกันบ้างคะบางคนอาจจะสงสัยว่าตัวเองกำลังเป็นอะไรอยู่ใช่ไหมคะมีปัญหาสายตาโดยการมองเห็นตัวหนังสือที่ซ้อนกันตามองเห็นภาพซ้อนนะคะแถมบางคนอาจจะมีอาการปวดศีรษะกันด้วยนะคะทุกวันนี้เราใช้สายตากันมากขึ้นใช่ไหมคะค่อนข้างเยอะเลยทีเดียวแถมบางคนยังใช้สายตากันอย่างหนักเลยนะคะบางคนก็เวลาเรียนคือจะขออภัยค่ะแม้กระทั่งในส่วนของนักเรียนก็จะใช้สายตาในการจ้องนะคะตัวหนังสือหรือแม้แต่คนทำงานก็จ้องหน้าจอคอมพิวเตอร์บางครั้งก็ต้องดูโทรศัพท์ไปด้วยใช่ไหมคะบางคนแม้กระทั่งเวลาที่เข้าห้องน้ำยังพกในส่วนของแท็บเล็ตโทรศัพท์เข้าไปด้วยนะคะฉะนั้นก็แน่นอนว่าหลายคนอาจจะมีปัญหาในเรื่องของสายตาเนี่ยนะคะบางจังหวะก็อาจจะมีเห็นภาพซ้อนบ้างเห็นตัวหนังสือซ้อนกันบ้างนะคะปัญหาสุขภาพสายตาแบบนี้เกิดจากอะไรได้บ้างซึ่งการมองเห็นภาพซ้อนหรือว่ามองเห็นตัวหนังสือซ้อนกันนะคะเป็นสาเหตุตั้งแต่ปัญหาสายตาที่เรียกว่าเป็นปัญหาเบาๆไปจนถึงเป็นโรคทางตาที่น่าเป็นห่วงด้วยประการแรกคือสายตาเพลียค่ะการมองเห็นภาพซ้อนหรือว่ามองเห็นตัวหนังสือซ้อนกันเป็นอาการของภาวะสายตาเพลียที่เกิดจากหลายสาเหตุเช่นการทำงานที่ต้องเพ่งสายตามากๆหรืออยู่ในสถานที่ที่มีแสงสลัวจนมองไม่ชัดนะคะรวมทั้งการอ่านหนังสือบนรถที่วิ่งอยู่ไม่จัดว่าเป็นปัญหาสายตาที่รุนแรงมากนักนะคะแต่ก็ทำให้รู้สึกว่าไม่สบายตาพอสมควรได้เหมือนกันนอกจากการมองเห็นภาพซ้อนแล้วยังอาจจะมีอาการปวดเมื่อยตาหนังตาหนักนะคะมีอาการเคืองตาระคายตาแสบตาน้ำตาไหลหรืออาจจะมีอาการเวียนศีรษะร่วมด้วยทั้งนี้ภาวะสายตาเพลียมักเกิดในช่วงเวลาบ่ายค่ะที่เรานั้นใช้สายตาจากช่วงเช้าอย่างต่อเนื่องจนเกิดความเมื่อยล้าเหนื่อยล้าสะสมนะคะรวมไปถึงภาวะความเครียดสภาพอากาศที่ร้อนอบอ้าวแล้วก็การเร่งรีบที่มีส่วนกระตุ้นอาการทางสายตาเพลียได้ง่ายขึ้นค่ะซึ่งถ้าเกิดจากสาเหตุนี้ก็ควรพักสายตาและกระพริบตาบ่อยๆระหว่างทำงานด้วยต่อมาคือกลุ่มอาการทางตาเนื่องจากการใช้คอมพิวเตอร์ค่ะจากการศึกษาเขาพบนะคะว่าคนที่ทำงาน

ค่ะทางแก้ก็คือต้องปรับระดับจอคอมพิวเตอร์โต๊ะเก้าอี้ที่เรานั่งทำงานอยู่ให้มีความเหมาะสมนะคะรวมทั้งปรับความสว่างของจอและแสงไฟในห้องพยายามพักสายตาค่ะโดยการลุกขึ้นเดินไปมาแล้วก็มองออกไปไกลๆนะคะสักประมาณ 10-20 วินาทีหรือให้กรอกตาไปมาเพื่อที่จะช่วยคลายกล้ามเนื้อลูกตาของเรานะคะต่อมาคือภาวะที่เขาเรียกว่าอาการผิดปกติทางสายตานะคะที่ทำให้มองเห็นภาพซ้อนหรือการมองเห็นตัวหนังสือซ้อนกันโดยส่วนที่เป็นภาพซ้อนจะไม่ชัดเท่ากับภาพแรกที่เราเห็นสำหรับการมองเห็นภาพซ้อนจะมี2แบบก็คือมองเห็นภาพซ้อนเมื่อมองด้วยตาข้างเดียวนะคะซึ่งเกิดจากความผิดปกติของสายตาเช่นสายตาเอียงกระจกตาโป่งตาแห้งจอประสาทตานั้นผิดปกตินะคะเลนตาเคลื่อนต้อกระจกเป็นต้นแบบที่2นี่คือมองเห็นภาพซ้อนเมื่อมองด้วยตาทั้งสองข้างเกิดจากความผิดปกติของกล้ามเนื้อตาค่ะตาเขตาเหล่กล้ามเนื้อตาบาดเจ็บโรคกล้ามเนื้ออ่อนแรงชนิด MG นะคะโรคไทรอยรวมไปถึงโรคเบาหวานที่ส่งผลต่อการมองเห็นซึ่งควรไปพบจักษุแพทย์เพื่อตรวจวินิจฉัยด้วยนะคะต่อมาคือเรื่องของต้อกระจกค่ะการมองเห็นภาพซ้อนเป็นหนึ่งในอาการเลยของโรคนี้นอกเหนือนี้นะคะอาจจะมีอาการตาพร่ามัวมองเห็นเป็นหมอกหรือว่าเป็นฝ้าบางๆเห็นแสงไฟกระจายมองภาพเป็นสีเหลืองหรือว่าสีที่เพี้ยนไปเลยนะคะอาจจะมีค่าสายตาที่เปลี่ยนแบบรวดเร็วต้องเปลี่ยนแว่นบ่อยผิดปกติซึ่งโรคนี้พบมากในผู้สูงอายุนะคะหรือว่าผู้ที่มีพฤติกรรมในเรื่องของการสูบบุหรี่ดื่มสุราถูกแสงแดดมากๆรวมทั้งการติดเชื้อที่ตาแบบเรื้อรังหรือแม้แต่การได้รับอุบัติเหตุด้วยนะคะในส่วนของต้อกระจกค่ะถ้าหากว่าเราเริ่มมองเห็นภาพซ้อนหรือว่าเห็นตัวหนังสือซ้อนกันนั่นเป็นสัญญาณที่บอกว่าสายตาของเรากำลังอ่อนล้าหรือมีภาวะอื่นๆร่วมด้วยอย่างเช่นอาการปวดศีรษะบ่อยขึ้นปวดเบ้าตาควรรีบไปพบจักษุแพทย์นะคะเพื่อตรวจวินิจฉัยความผิดปกตินี้โดยเร็วเพราะถ้าหากว่าปล่อยทิ้งไว้ท่านอาจจะมีปัญหาทางสายตาหรือว่ากระทบกับการมองเห็นอื่นๆอย่างเช่นมีอาการตาแห้งตาล้าค่าสายตาที่ผิดปกติไปซึ่งอาจจะทำให้คุณภาพชีวิตของคุณนั้นแย่ลงได้นะคะฉะนั้นอย่าปล่อยทิ้งไว้ค่ะถ้าหากว่ามีปัญหาอย่างที่ได้กล่าวมาแล้วนะคะควรพบแพทย์จะดีที่สุดค่ะวันนี้ลาไปแล้วขอบพระคุณสำหรับการติดตามรับฟังรายการนะคะแล้วเรากลับมาพบเจอกันใหม่สวัสดีค่ะ

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 14:00 น.กับอานนท์ นันตะ สุคนครับนายกรัฐมนตรีรับทราบเหตุคาร์บอมที่จังหวัดนราธิวาสแล้วกำชับทุกหน่วยงานคุมเข้มความปลอดภัยให้กับประชาชนอีกสักครู่ก็มาติดตามรายละเอียดครับ
2: คืน11มิถุนาฟ้าร่ำให้ประชาไทยวิปโยคโศกทวินกราบพระบาทอำลาน้ำตารินน้อมใจจินรำลึกพระกรุณาธิคุณน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
3: ์ทุกคนล้วนมีโอกาสเริ่มต้นใหม
4: ่มูลนิธินภาหนึ่งในพระดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดามุ่งสร้างโอกาสพัฒนาผู้ก้าวพลาดกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณค่า
3: เพราะโอกาสเปลี่ยนชีวิตมูลนิธินภาพลังแห่งโอกาสพลังแห่งการเริ่มต้นเพื่อสังคมที่ยั่งยืน
5: เข้าพรรษาคือช่วงพักฝนพระสงฆ์ต้องจำพรรษาณวัดใดวัดหนึ่งในฤดูฝนเพื่อศึกษาพระธรรมวินัย3เดือนแห่งการเริ่มต้นทำสิ่งดีๆในชีวิตเพื่อตัวเราครอบครัวและสังคมที่สงบสุขร่มเย็นขอเชิญชวนพุทธศาสนิกชนร่วมทำบุญตักบาตรทำความดีละเว้นความชั่วทำจิตใจให้บริสุทธิ์พร้อมทั้งถวายผ้าอาบน้ำฝนและแห่เทียนพรรษาเพื่อส่งเสริมพระพุทธศาสนาและสืบทอดประเพณีอันดีงามของไทย
6: เอกลักษณ์ประจำชาติไทย6อย่างที่คนไทยต้องรู้สัตว์ประจำชาติคือช้างไทยดอกไม้ประจำชาติดอกราชพฤกษ์สถาปัตยกรรมประจำชาติศาลาไทยสัตว์น้ำประจำชาติปรากัดสัตว์ในตำนานประจำชาตินาควัฒนธรรมประจำชาติการไหว้แบบไทย6เอกลักษณ์ประจำชาติสะท้อนความเป็นไทยให้โลกจำสื่อสารตัวตนของไทยให้ชัดเจนยิ่งขึ้นในระดับสากล
1: นายกรัฐมนตรีรับทราบเหตุคาร์บอมที่จังหวัดนราธิวาสแล้วกำชับทุกหน่วยงานคุมเข้มความปลอดภัยให้กับประชาชนพร้อมเดินหน้าแก้ไขปัญหาควบคู่กระบวนการเจรจาสันติสุขชายแดนใต้
7: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวถึงเหตุคาร์บอมในจังหวัดนราธิวาสเมื่อคืนที่ผ่านมาโดยกำชับให้ทุกหน่วยงานปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มกำลังพยายามทำทุกวิถีทางไม่ให้เกิดความเดือดร้อนกับประชาชนโดยเฉพาะการได้รับบาดเจ็บและเสียชีวิตย้ำว่าการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ยังคงเดินหน้าควบคู่กับกระบวนการเจรจาสันติสุขโดยมีนายวันมูฮัมหมัดนอมัทาประธานที่ปรึกษานายกรัฐมนตรีทำงานร่วมกับนายคณะสุวรรณานนท์ผู้อำนวยการสำนักข่าวกรองแห่งชาติซึ่งได้รับการแต่งตั้งให้ดำเนินการเจรจาและได้พูดคุยเรื่องดังกล่าวกับฝ่ายมาเลเซียแล้วระหว่างการเยือนประเทศมาเลเซียที่ผ่านมาส่วนสาเหตุของการก่อเหตุนายกรัฐมนตรีกล่าวว่ามีหลายปัจจัยแต่สิ่งสำคัญต้องมีระบบการข่าวและมาตรการป้องกันที่มีประสิทธิภาพสูงสุดเพื่อป้องกันเหตุร้ายและลดผลกระทบต่อประชาชนขณะที่เจ้าหน้าที่ต้องรักษาสถานการณ์ให้ได้มากที่สุดขณะนี้ทหารและฝ่ายความมั่นคงปฏิบัติหน้าที่และมีอำนาจเต็มในพื้นที่ผลิตราชขวัญแสนสุขรายงาน
1: คณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2570สภาผู้แทนราษฎรเสนอทบทวนการจัดสรรงบกระทรวงยุติธรรมพร้อมผลักดันขยายผลโครงการไกล่เกลี่ยหนี้ช่วยประชาชน
8: การประชุมคณะกรรมการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2570สภาผู้แทนราษฎรวันนี้ได้พิจารณางบประมาณมาตราย21กระทรวงยุติธรรมและหน่วยงานในกำกับต่อเนื่องจากวันนี้โดยกรรมธิการได้เสนอข้อสังเกตการจัดสรรงบประมาณของกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพกรมบังคับคดีกรมสอบสวนคดีพิเศษหรือ DSI และสถาบันนิติวิทยาศาสตร์ซึ่งหลายหน่วยงานได้รับการจัดสรรงบประมาณลดลงโดยเฉพาะสถาบันนิติวิทยาศาสตร์ที่ได้รับงบประมาณลดลงเกือบร้อยละ10แม้ภารกิจมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นนอกจากนี้กรรมธิการขอให้กระทรวงยุติธรรมจัดส่งข้อมูลผลการดำเนินงานด้านไกล่เกลี่ยหนี้ พร้อมเสนอให้ขยายกลุ่มเป้าหมายครอบคลุมลูกหนี้นอกระบบเนื่องจากเห็นว่ามหกรรมไกลเกลี่ยหนี้ช่วยประชาชนปรับโครงสร้างหนี้ทั้งหนี้กองทุนให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาหรือกยศ.และหนี้ของประสงค์ได้อย่างเป็นรูปธรรมทั้งนี้ยังขอให้ชี้แจงแผนการดำเนินโครงการในปีงบประมาณ2570และจะส่งรายละเอียดประกอบการพิจารณาส่วนการพิจารณางบประมาณของกรมสอบสวนคดีพิเศษกรรมาธิการขอให้หน่วยงานดำเนินภารกิจตามแผนงานและกรอบงบประมาณที่เสนอไว้อย่างมีประสิทธิภาพวาสนาตระเกตรายงาน
1: สหรัฐส่งเที่ยวบินบรรทุกความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมไปยังคิวบาเป็นครั้งแรกกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐออกแถลงการเมื่อวานนี้ที่ระบุว่าสหรัฐส่งเที่ยวบินบรรทุกความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมไปยังคิวบาแล้วซึ่งถือเป็นเที่ยวบินแรกของความช่วยเหลือมูลค่า100ล้านดอลลาร์สหรัฐผ่านองค์กรบรรเทาทุกข์ระหว่างประเทศของชุมชนคาทอลิกหรือ CRS ของสหรัฐซึ่งประกอบด้วยอาหารและชุดอุปกรณ์สุขอนามัยสำหรับประชาชนชาวคิวบามากกว่า700ครัวเรือนโดยเป็นการต่อยอดจากการส่งความช่วยเหลือก่อนหน้านี้เพื่อให้มั่นใจว่าความช่วยเหลือของสหรัฐจะส่งถึงประชาชนชาวคิวบาอย่างทั่วถึงความเคลื่อนไหวดังกล่าวมีขึ้นหลังนายมาโครูบิโอรัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐกล่าวว่าสหรัฐกำลังเสนอชุดความช่วยเหลือครั้งใหญ่ให้แก่คิวบาเพื่อช่วยเหลือประชาชนชาวคิวบาโดยไม่ผ่านรัฐบาลแม้ว่าสหรัฐจะดำเนินมาตรการคว่ำบาตรทางเศรษฐกิจต่อคิวบาอย่างครอบคลุมปิดน้ำกันวันนี้เพื่อชีวิตที่ดีกว่าปิดไฟกันเถิดหนาเพื่อชีวาลูกหลานไทยจบข่าวอานนท์นันตะสุคนอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 15:00 น
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ FM 93.25 MHz ผู้นำด้านข่าวสารในจังหวัดเชียงใหม่โดยเน้นการมีส่วนร่วมของภาครัฐภาคเอกชนและเครือข่ายภาคประชาชนในพื้นที่

0: ผู้แดนสวงไทยทั้งปวงน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณตราบนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่กรมประชาสัมพันธ์
1: This is a moment of profound grief for the Kingdom of Thailand. The collective voices of Radio Thailand Chiang Mai join the Thai nation in mourning the passing of our beloved Queen Martha, Her Majesty Queen Sirikit. Her life was a testament to the unwavering service, grace, and deep love for the Thai people. Our humble condolences and thoughts are with His Majesty the King, the royal family, and all the Thai people during this deeply sorrowful time. We will remember her forever.
2: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบเหงามองฟ้าวันนี้เป็นสีเทาอกประชาหมองเศร้าระทมสวงด้วยพระราชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
3: พระบารมีปกเกล้าเพื่อปวงชนชาวไทยจากพระราชกรณียกิจนานัปการที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและพระบรมวงศานุวงศ์ทรงทุ่มเทพระวรกายทรงงานอย่างไม่เหน็ดเหนื่อยเพื่อประโยชน์สุขของประสบนิกรจากโครงการหลวงสู่การพัฒนาแหล่งน้ำส่งเสริมการศึกษาและด้านสาธารณสุขที่มุ่งเน้นการพึ่งพาตนเองและการพัฒนาอย่างยั่งยืนทุกย่างพระบาทคือการทรงงานทุกพระราชดำริคือพลังแห่งการพัฒนาเพราะประชาชนคือหัวใจของแผ่นดินร่วมเสริมสร้างความรักในสถาบันหลักของชาติโดยสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์
4: บัดดี้ฟังแค่เช็คชัดชัวร์ก็ลดเสี่ยง1เช็คใบอนุญาตตัวแทนและนายหน้าผ่านเว็บไซต์คปภ. 2ชัดอ่านใบเสนอขายและรายละเอียดความคุ้มครองกรมธรรม์ประกันภัยเพื่อครบถ้วน3ชัวร์ช่องทางชำระเบี้ยจ่ายตามที่บริษัทรับรองบัดดี้ลืมเก็บหลักฐานไว้ตัวเอง3ขั้นตอนง่ายๆสำหรับการซื้อประกันภัยครั้งต่อไปค้นกลางโปร่งใสอุ้มใจได้สิทธิ์ครบสายด่วนคปภ. 1186 LINE Official @OIC Connect คปภ.คุ้มครองผู้ทำประกันภัยประกันภัยคุ้มครองคุณ
5: PA เตือนภัยรู้ไว้ไม่พลาดแน่ระวังให้ดีคุณอาจจะเสียเงินในบัญชีโดยไม่รู้ตัวเพราะมิจฉาชีพมาหลายรูปแบบจริงๆโดยเฉพาะลิงก์ดาวน์โหลดต่างๆที่ส่งมาใน SMS ต้องระวังให้ดี PEA การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคขอเตือนระวังมิจฉาชีพส่งลิงก์มากับ SMS แจ้งให้ผู้ใช้ไฟฟ้ารับเงินประกันมิเตอร์ไฟฟ้าคืนจากรายชื่อตกหล่นหรือดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน PEA Smart Plus ผ่านลิงก์รวมถึงโทรหาแล้วแอบอ้างเป็นพนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเพื่อส่งลิงก์ผ่านโทรศัพท์มือถือให้ดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน PEA Smart Plus เพื่อสมัครวัดดีพอยต์อย่าเชื่ออย่ากดลิงก์เด็ดขาด PEA ไม่มีนโยบายแนบลิงก์ไปกับ SMS หรือโทรหาผู้ใช้ไฟฟ้าแต่อย่างใดไม่เชื่อไม่กดไม่แชร์ไม่ส่งต่อไม่ว่า

0: การข้อมูลเพิ่มเติมโทร1129 PEA Contact Center
1: ช่วงนี้ได้ยินคนบ่นกันเยอะเลยนะเรื่องความไม่โปร่งใสเนี่ย
2: ใช่แต่รู้ไหมล่ะว่าจริงๆแล้วพวกเราช่วยกันได้นะ
1: หืมทำยังไงหรอ
2: เดี๋ยวนี้มีช่องทางร้องเรียนที่เข้าถึงง่ายแจ้งเบาะแสได้สะดวกมากอย่างสายด่วนปปช1205
1: อ๋อแบบนี้ทุกคนก็มีส่วนทำให้บ้านเราดีขึ้นได้จริง
2: ๆแน่นอนการต่อต้านทุจริตจะสำเร็จได้ก็เพราะคนอย่างเราร่วมมือกัน
3: สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์
4: พี่ยังไงดีเจ้าแม่น้องกำลังเข้าสู่ช่วงสูงวัยน่าจะดูแลเปิ้ลยังไงดีเจ้า
5: ฮู้ก็ผู้สูงวัยเปิ้ลไม่ได้เท่าเหมือนกันหมดเนอะกลุ่มติดสังคมเนี่ยว่าเปิ้ลแก่แต่ใจวัยรุ่นต้องชวนกันออกกำลังกายทำกิจกรรมเวลาปะหมู่ปะฝูงมาใดเปิ้ลก็ตึงคึกคักกันกูเตือ
4: นฮู้อันนี้แม่น้องเลยนะวันออกไปขายเห็ดลมที่ตูการแล้ววันนี้นะเปิ้ลก็มีนัดไปที่โรงเรียนผู้สูงอายุแฮมซอบอกซอบใจขนาด
5: กลุ่มติดบ้านก็เป็นกลุ่มที่บ่ออกไปไหนต้องแปลงบ้านให้ปลอดภัยเตียวบ่คล่องบ่เต้ามันไปพอไปกอยดูแลเรื่องกับเข้ากับป่าจะได้มาง่อมมาเงานะส่วนกลุ่มสุดท้ายกลุ่มติดเตียงก็ต้องพอต้องกอยบ่ฮื้อลำหูลำตาตึงพิกตัวทำความสะอาดดูแลอาหารยุกยาและต้องใส่ใจเรื่องของความรู้สึกบ่ฮื้อเปิ้นรู้สึกว่าโดดเดียว
4: ฟังจะอี้ค่อยสบายใจหน่อยเจ้าขอบคุณนักๆเจ้าพี่เดี๋ยวน้องจะพิกไปดูแลแม่ก่อนนะเจ้า
5: และจะไปลืมปาแม่ไปตรวจสุขภาพประจำปีด้วยเนอะ
4: เจ้า
6: ดูแลผู้สูงอายุถูกวิธีผู้สูงวัยก็ยิ้มได้ลูกหลานก็สบายใจด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์
7: สำคัญมาถึงแล้วเจียงใหม่นครหลวงของล้านนาสู่การเป็นมรดกโลกทางวัฒนธรรมขององค์การยูเนสโกเมืองที่ยังมีชีวิตและมีประชาชนอาศัยอยู่ร่วมกันวันที่3-8 สิงหาคม2569นี้

ร่วมแห่งร่วมใจพัฒนาปรับปรุงพื้นที่ทั้ง5ประตู4แจ่งตามแนวคูเมืองและ7วัดสำคัญวัดเจียงมั่นวัดพระสิงห์วัดเจดีหลวงวัดพระธาตุดอยสุเทพวัดสวนดอกวัด7ยอดและวัดอุโมงค์ช่วยกันดูแลให้สะอาดงดงามคงคุณค่าสถาปัตยกรรมดั้งเดิมเพื่อต้อนรับการตรวจครั้งสำคัญนี้ร่วมกันร่วมสนับสนุนเจียงใหม่สู่เมืองมรดกโลกต่างวัฒนธรรมโดยสวทเจียงใหม่สำนักงานประชาสัม

สวัสดีครับคุณผู้ฟังทุกท่านนะครับขอต้อนรับผู้ฟังเข้าสู่รายการม่วนกันบ้านเฮานะครับต่างสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่กรมประชาสัมพันธ์วันนี้ไปกับผมนะครับฉลาดกนิยัติผู้ดำเนินรายการท่านผู้ฟังก็สามารถที่จะติดตามรับฟังรายการม่วนกันบ้านเฮาได้นะครับทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ตั้งแต่บ่าย 2:00 นถึงบ่าย 3:00 นตังคลื่น FM 93.25 เมกะเฮิรตซ์วันนี้ก็มาป้ากันนะครับในช่วงบ่ายๆของวันพุธที่22กรกฎาคม2569ตั้งรายการนะครับก็มีข่าวสารไม่ว่าจะเป็นข่าวสารในพื้นที่นะครับเรื่องของกิจกรรมต่างๆที่เกิดขึ้นนำมุทผู้ฟังได้ติดตามรับฟังกันในช่วงนี้นะครับเราก็ไปเริ่มต้นในเรื่องของการพยากรณ์อากาศกันก่อนนะครับว่าในช่วงนี้สภาพอากาศเป็นจะได้กันพองนะครับซึ่งทางศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคเหนือก็ได้มีการพยากรณ์อากาศนะครับในช่วงของเตียงวันวันนี้นะครับถึงเตียงวันวันพรุ่งนี้ลักษณะอากาศโดยทั่วไปนะครับภาคเหนือก็มีฝนตกหนักบางแห่งเนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและก็อ่าวไทยประกอบกับมีหย่อมความกดอากาศต่ำปกคลุมประเทศเวียดนามตอนบนก็ขอให้พี่น้องประชาชนนะครับระวังอันตรายจากฝนตกหนักและก็ฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจจะทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะในพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มในส่วนของภาคเหนือตอนบนนะครับมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่แล้วก็มีฝนตกหนักบางแห่งนะครับบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่ลำพูนลำปางแปรและจังหวัดน่านนะครับนี่ก็เป็นการพยากรณ์อากาศของทางศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคเหนือนะครับช่วงนี้ก็ยังคงมีฝนนะครับที่ตกลงมานะครับวันนี้นะครับทางรายการก็มีข่าวสารนะครับที่นำมือถือฟังได้ติดตามรับฟังกันไปดูในส่วนของทางรัฐบาลกันก่อนนะครับซึ่งคณะรัฐมนตรีนะครับก็ได้มีการเห็นชอบคือวันที่12สิงหาคมของทุกปีเป็นวันสำคัญของชาติไทยและก็เป็นวันหยุดราชการประจำปีต่อไปนะครับซึ่งทางด้านของนางสาวพลอยทะเลลักษมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีได้มีการเปิดเผยนะครับว่าทางคณะรัฐมนตรีก็ได้มีการเห็นชอบให้วันที่12สิงหาคมของทุกปีเป็นวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและก็เป็นวันแม่แห่งชาติโดยให้เป็นวันหยุดราชการต่อไปนะครับเนื่องจากสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเสด็จสวรรคตเมื่อวันที่24ตุลาคม2568ยังความเศร้าสลดอย่างยิ่งใหญ่มาสู่ประสบนิกรชาวไทยและก็ด้วยพระมหากรุณาธิคุณที่พระราชทานต่อประเทศชาติและก็ประชาชนเสมอมาปวงชนชาวไทยทั้งปวงนะครับจึงน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณและก็ตระหนักถึงวันที่12สิงหาคมซึ่งเป็นวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงกับทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมเพื่อจัดพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลทักษิณานุปทานหนึ่งในวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรีจึงเห็นสมควรกำหนดให้วันดังกล่าวนะครับเป็นวันหยุดราชการประจำปีนะครับนี่ก็เป็นข่าวสารนะครับของทางคณะรัฐมนตรีนะครับที่ได้มีการเห็นชอบเมื่อวันที่12สิงหาคมของทุกปีเป็นวันสำคัญของชาติไทยและก็เป็นวันหยุดราชการประจำปีต่อไปนะครับนี่ก็เป็นข่าวสารที่นำทุกผู้ฟังได้ติดตามรับฟังกันมาดูในเรื่องของข่าวสารนะครับที่วันนี้นะครับนำมือถือฟังได้ติดตามรับฟังกันก็เป็นในเรื่องของโครงการสินเชื่อดอกเบี้ยคนละครึ่งนะครับซึ่งทางธกส.นะครับก็ได้มีการเดินหน้าโครงการสินเชื่อดอกเบี้ยคนละครึ่งเพื่อที่จะสนับสนุนพี่น้องเกษตรกรนะครับในการลดต้นทุนการผลิตและก็ยกระดับภาคเกษตรสู่ความยั่งยืนตัวนะครับซึ่งทางด้านของนายรณกรที่รัตยศ
ผู้อำนวยการสำนักงานธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรหรือว่าธกส.จังหวัดเชียงใหม่ก็ได้มีการนำเสนอในเรื่องของโครงการสินเชื่อดอกเบี้ยคนละครึ่งเพื่อที่จะสนับสนุนแหล่งเงินทุนดอกเบี้ยต่ำให้กับเกษตรกรนำไปจัดซื้อปัจจัยการผลิตช่วยลดภาระต้นทุนในการประกอบอาชีพและก็เพิ่มศักยภาพการผลิตยกระดับคุณภาพชีวิตของพี่น้องเกษตรกรโดยเปิดให้ยื่นขอสินเชื่อได้ตั้งแต่วันนี้ไปจนถึงวันที่30เมษายน2571และกำหนดชำระคืนภายในวันที่30เมษายน2572นะครับซึ่งโครงการดังกล่าวก็มีเป้าหมายนะครับเพื่อที่จะช่วยลดต้นทุนการผลิตส่งเสริมการเข้าถึงแหล่งเงินทุนดอกเบี้ยต่ำและก็สนับสนุนให้เกษตรกรพัฒนาทักษะด้านการบริหารจัดการต้นทุนควบคู่กับการแจ้งปัจจัยการผลิตที่มีคุณภาพสอดคล้องกับนโยบายของทางรัฐบาลในการยกระดับในการขออภัยนะครับยกระดับในเรื่องของภาคการเกษตรสู่เกษตรแม่นยำเกษตรมั่นคงเกษตรยั่งยืนตุยนะครับสำหรับอัตราดอกเบี้ยของโครงการกำหนดไว้ที่ร้อยละ6ต่อปีโดยเกษตรกรรับภาระดอกเบี้ยร้อยละ3ต่อปีและรัฐบาลสนับสนุนดอกเบี้ยแห่มร้อยละ3ต่อปีนะครับเพื่อให้ผู้กู้ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และก็เงื่อนไขของโครงการได้แก่เข้ารับการอบรมตามที่กำหนดจ่ายเงินกู้จัดซื้อปุ๋ยผ่านสถาบันการเกษตรกลุ่มเกษตรกรวิสาหกิจชุมชนที่เข้าร่วมโครงการหรือว่าแหล่งอื่นที่ธกส.กำหนดจ่ายพันธุ์หรือว่าเมล็ดพันธุ์ที่ได้รับการรับรองมาตรฐานและก็ชำระหนี้ตรงตามกำหนดผ่านบัญชีเงินฝากของธกส.นะครับซึ่งโครงการครอบคลุมพืชเศรษฐกิจ7ชนิดได้แก่ข้าวข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ปาล์มน้ำมันมันสับปะหลังยางพาราอ้อยและผลไม้โดยคาดว่าจะช่วยให้พี่น้องเกษตรกรลดต้นทุนการผลิตเพิ่มรายได้และก็พัฒนาศักยภาพในการประกอบอาชีพและก็เสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับภาคการเกษตรไทยอย่างยั่งยืนตุยนะครับนี่ก็เป็นโครงการสินเชื่อดอกเบี้ยคนละครึ่งนะครับก็สามารถที่จะไปสมัครได้นะครับจนถึงวันที่30เมษายน2571นะครับนี่ก็เป็นข่าวสารที่นำให้ทุกผู้ฟังได้ติดตามรับฟังกันนะครับกับรายการม่วนกันบ้านเฮานะครับ

0: ช่วงสิ่งดีๆจาก PEA
1: กลับเข้าสู่รายการม่วนการบ้านเฮานะครับทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่กรมประชาสัมพันธ์ในช่วงนี้นะครับทางรายการก็มีข่าวสารของทาง PEA ได้มีการเตือนละเมิดการใช้ไฟฟ้าขุดเหรียญบิตคอยน์ผิดกฎหมายทั้งทางแพ่งและทางอาญาการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคหรือ PEA ขอเตือนการลักลอบใช้ไฟฟ้าขุดเหรียญบิตคอยน์ดัดแปลงแก้ไขอุปกรณ์และมิเตอร์ไฟฟ้าอันตรายถึงชีวิตกระทบต่อความมั่นคงระบบไฟฟ้าของประเทศหากพบจะถูกดำเนินคดีทั้งทางแพ่งและทางอาญาพบเห็นการลักลอบขโมยใช้ไฟฟ้าสายไฟและอุปกรณ์ไฟฟ้าแจ้งการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคในพื้นที่หรือว่าโทรศัพท์1129 PEA Contact Center ได้ตลอด24ชั่วโมงนี่ก็เป็นข่าวสารของทาง PEA นะครับนำมาถูกฟังได้ติดตามรับฟังกันกับรายการม่วนกันบ้านเฮานะครับ

0: ติดตามช่วงพิเศษนับถอยหลังสู่การประชุม IMF World Bank Group
1: กลับเข้าสู่รายการม่วนกันมั่นเฮานะครับทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่กรมประชาสัมพันธ์ในช่วงนี้นะครับทางรายการก็มีข่าวสารในเรื่องของนับถอยหลังสู่การประชุม2026 IMF World Bank Group Annual Meetingพลิกภูมิประวัติศาสตร์3ทศวรรษ2534จนถึง2569จากดาวรุ่งของเอเชียสู่ขอบฟ้าใหม่แห่งการเงินโลกย้อนเวลากลับไปในเดือนตุลาคมปี2534ตรงกับคศ1991ประเทศไทยได้รับเกียรติเป็นเจ้าภาพการจัดประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก IMF World Bank Group Annual Meeting เป็นเตื้อแรกหน้าศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์35ปีผ่านมาระหว่างการเป็นเจ้าภาพครั้งแรกกับการเตรียมเปิดบ้านรับการประชุม2026 IMF World Bank Group Annual Meeting แห่มเตือหนึ่งประเทศไทยก็ได้พลิกโฉมจากชาติที่กำลังเร่งสร้างอุตสาหกรรมสู่ประเทศทีมเศรษฐกิจขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรมและความยั่งยืนเฮาก็จะพาทุกท่านย้อนกลับไปในอดีตเพื่อสำรวจขอบฟ้าใหม่ไปด้วยกันปี2534ดาวรุ่งแห่งเอเชียและก็ยุคทองของการลงทุนในยุคนั้นประเทศไทยก็คือจุดศูนย์กลางความสนใจของเศรษฐกิจโลกเรากำลังเปลี่ยนผ่านจากการพึ่งพาเกษตรกรรมสู่การเป็นฐานการผลิตเพื่อการส่งออกเม็ดเงินลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศมหาศาลจากญี่ปุ่นและชาติตะวันตกหลั่งไหลเข้ามาสร้างเงื่อนไทยกลายเป็นข้อต่อสำคัญในห่วงโซ่อุปทานระดับโลกทั้งในอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์และสิ่งทอพร้อมกับการเริ่มต้นเปิดเสรีทางการเงินที่วางรากฐานเพื่อตลาดทุนไทยปี2540ถึง2543บทเรียนจากวิกฤตสู่การสร้างภูมิคุ้มกันวิกฤตต้มยำกุ้งในปี2540ก็คือจุดเปลี่ยนสำคัญที่ทำให้ประเทศไทยหันมาทบทวนตัวเองเปลี่ยนเป้าหมายจากการเติบโตแบบก้าวกระโดดมาสู่การเติบโตอย่างมีคุณภาพและมั่นคงจุดนี้เองที่ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของในหลวงรัชกาลที่9ได้กลายเป็นเข็มทิศระดับชาติที่เน้นย้ำในเรื่องของความพอประมาณและภูมิคุ้มกันควบคู่กับการปฏิรูปธนาคารแห่งประเทศไทยจนทำให้ปัจจุบันไทยมีทุนสำรองระหว่างประเทศสูงเป็นอันดับต้นๆของโลกนับว่าเป็นการชนขนาดใหญ่ที่ปกป้องเศรษฐกิจไทยจากความผันผวนของโลกยุคใหม่ปี2553ถึง2562ดีทรอยแห่งเอเชียสู่โครงข่ายคมนาคมระดับมหานครในทศวรรษนี้นะครับไทยก็ก้าวสู่ความพร้อมทางอุตสาหกรรมอย่างเต็มตัวเฮานั่นยึดตำแหน่งผู้นำห่วงโซ่การผลิตยานยนต์หรือดีทรอยแห่งเอเชียและอุตสาหกรรมปิโตรเคมีมูลค่าสูงควบคู่ไปกับยุคทองของการท่องเที่ยวที่สร้างรายได้เข้าประเทศมหาศาลนอกจากนี้ภาพจำเมืองรถติดในอดีตถูกแทนที่ด้วยการลงทุนโครงข่ายพื้นฐานระดับเมกะโปรเจกต์ทั้งโครงข่ายรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนที่ครอบคลุมทั่วกรุงเทพและโครงข่ายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกหรือ EEC เพื่อปูทางสู่เศรษฐกิจดิจิทัลปี2563ถึง2568พลิกวิกฤตโควิดสู่รัฐบาลดิจิทัลเมื่อโลกเผชิญวิกฤตโควิด-19ไทยพิสูจน์เห็นถึงความยืดหยุ่นระบบสาธารณสุขและรักประกันสุขภาพทั่วหน้าของไทยช่วยประคองประเทศให้เดินหน้าต่อไปแต่สิ่งที่ก้าวกระโดดก็คือนวัตกรรมทางการเงินรัฐบาลสามารถส่งเงินเยียวยาตรงถึงมือประชาชนกว่า40ล้านคนผ่านแอปพลิเคชันเป่าตังเพียงพริบตาและบ่รั่วไหลแม้แต่บาทเดียวนอกจากนี้ไทยยังก้าวขึ้นเป็นผู้นำด้านการชำระเงินดิจิทัลระดับภูมิภาคด้วยการเชื่อมต่อพร้อมเพย์นาวกับสิงคโปร์และระบบชำระเงินผ่าน QR Code ข้ามพรมแดนกับแฮมหลายชาติในอาเซียนจนสถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือระดับโลกยังคงเรตติ้งของไทยไว้ที่ stable มีเสถียรภาพท่ามกลางวิกฤตการเงินระดับโลกในปี2569นี้ขอบฟ้าใหม่ของเศรษฐกิจไทยการกลับมาของเวทีการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกเตือนี่บัจจัยเป็นแค่การเวียนมาบรรจบของรอบการจัดงานแต่เป็นการประกาศแนวคิดของไทยออกไปยังประชาคมโลกประเทศไทยบัได้มองความยืดหยุ่นเป็นเพียง การตั้งรับแห่มต่อไปแต่เป็นกลุ่มยุทธศาสตร์ในการเดินหน้าปรับโครงสร้างประเทศผ่านกรอบการทำงาน 4T Framework Target เปลี่ยนจากการกระตุ้นเศรษฐกิจแบบวันแหสู่การช่วยเหลือกลุ่มเปราะบางและ SME อย่างตรงจุดผ่านระบบดิจิทัล Transition ริ่งเปลี่ยนผ่านสู่พลังงานสะอาดโดยตั้งเป้าใจพลังงานหมุนเวียนเพื่อได้ 30% ภายในปี 2030 และสร้างระบบนิเวศของยานยนต์ไฟฟ้าลดการพึ่งพาเชื้อเพลิงฟอสซิล Transform ยกระดับขีดความสามารถด้วย AI เศรษฐกิจชีวภาพและการเงินดิจิทัลที่ปลอดภัย Together จับมือพันธมิตรทั้งภาครัฐเอกชนและเครือข่ายอาเซียนเพื่อเติบโตไปด้วยกันโดยบันทิ้งไผ่ไว้ข้างหลังวันที่12-18 ตุลาคม 2569นี้ผู้นำทางการเงินจาก190ประเทศจะได้มาพบกับประเทศไทยแห่มเตือหนึ่งประเทศไทยที่ผ่านการเฮียนหู้จากอดีตพร้อมร่วมกำหนดทิศทางขอบฟ้าใหม่และเข้าไปมีบทบาทสำคัญในระบบการเงินโลกและสร้างอนาคตที่ยั่งยืนไปพร้อมกับประชาคมโลกนี่ก็เป็นเรื่องราวเกี่ยวกับนับถอยหลังการประชุม2026 IMF World Bank Group Annual Meetingนำมือผู้ฟังได้ติดตามรับฟังกันกับรายการม่วนกันบ้านเฮานะครับ

กลับเข้าสู่รายการม่วนกันบ้านเฮานะครับทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่กรมประชาสัมพันธ์นะครับในช่วงนี้นะครับทางรายการนะครับก็มีข่าวสารนะครับในเรื่องของงานลำไยบ้านถวายครั้งที่2นะครับซึ่งทางจังหวัดเชียงใหม่นะครับก็ได้มีการเชิญชวนแอวงานลำไยบ้านถวายครั้งที่2อิ่มอร่อยกับลำไยคุณภาพซึ่งทางด้านของนายโกศินโพธิกรรมการหมู่บ้านถวายก็ได้มีการเปิดเผยถึงงานลำไยบ้านถวายครั้งที่2นะครับเพื่อเชิญชวนนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและก็ชาวต่างชาติร่วมสัมผัสเสน่ห์ของบ้านถวายแหล่งหัตถกรรมชื่อดังของจังหวัดเชียงใหม่พร้อมกับริมรถกับลำไยคุณภาพส่งตรงจากสวนนะครับในวันเสาร์ที่1สิงหาคม2569ที่ร้านค้าของร้านค้าของดีคลองบ้านถวายอำเภอหางดงจังหวัดเชียงใหม่

ของกิจกรรมต่างๆที่เกิดขึ้นนะครับทางสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดเชียงใหม่ก็ได้มีการเชิญชวนสัมผัสเสน่ห์วิถีชีวิตชาติพันธุ์ล้านนาในงานมหกัปท่องเที่ยวชาติพันธุ์สีสันแห่งล้านนากรมภาคเหนือตอนบนหนึ่งโดยสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดเชียงใหม่ก็ขอเชิญชวนนักท่องเที่ยวร่วมสืบสานและก็สัมผัสความงดงามทางวัฒนธรรมกลุ่มชาติพันธุ์ในมหกัปท่องเที่ยวชาติพันธุ์สีสันแห่งล้านนาก็พบกับสินค้าผลิตภัณฑ์ทางวัฒนธรรมให้เลือกชวนชิมช็อปตลอดทั้ง3วันนะครับซึ่งงานนะครับก็จะมีการจัดขึ้นในระหว่างวันที่1ถึง3สิงหาคม2569ที่ลานกิจกรรมชั้น G และก็ชั้น1ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเชียงใหม่แอร์พอร์ตซึ่งกิจกรรมต่างๆภายในงานนะครับก็จะมีการเชิญชมการชาติพันธุ์สร้างสรรค์วัฒนธรรมสร้างสุขร่วมอุดหนุนผลิตภัณฑ์จากชุมชนและก็ชิมอาหารพื้นถิ่นท่ามกลางบรรยากาศวัฒนธรรมชาติพันธุ์ล้านนานะครับแล้วก็ในส่วนของกิจกรรมสาธิตภูมิปัญญาและก็เวิร์กช็อปการทำหัตถกรรมท้องถิ่นจากชุมชนชาติพันธุ์ต่างๆในงานนะครับแล้วก็ร่วมฟังเสวนาเชิงวิชาการเจาะลึกในหัวข้อมนต์เสน่ห์ชาติพันธุ์ล้านนาความหลากหลายทางวัฒนธรรมที่จับต้องได้ผ่านการท่องเที่ยวแล้วก็สัมผัสอัตลักษณ์ชุมชนผ่านการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การเฮียนฮู้ผ่านการจำลองชีวิตควงชุมชนชาติพันธุ์วิถีวัฒนธรรมสีสันแห่งล้านนานะครับนี่ก็เป็นข่าวสารนะครับในเรื่องของกิจกรรมต่างๆนะครับนำผู้ฟังได้ติดตามรับฟังกันกับรายการม่วนกันบ้านเฮานะครับ

ลับเข้าสู่รายการม่วนกันบ้านเฮานะครับทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่กรมประชาสัมพันธ์ในช่วงนี้นะครับทางรายการนะครับก็มีเรื่องราวนะครับเกี่ยวกับจังหวัดเชียงใหม่นะครับที่จะมีการรับการประเมินเพื่อเป็นมรดกโลกทางวัฒนธรรมนะครับซึ่งวันที่18กรกฎาคม2569ที่ผ่านมานะครับนางสาวสบิดาไทยเศรษฐ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมก็ได้มีการลงพื้นที่นะครับในการติดตามความคืบหน้าและก็ตรวจเยี่ยมความพร้อมในการเสนอแหล่งมรดกทางวัฒนธรรมอนุสรณ์สถานแหล่งต่างๆของภูมิทัศน์วัฒนธรรมของจังหวัดเชียงใหม่นครหลวงแห่งล้านนาเพื่อที่จะขอขึ้นทะเบียนเป็นแหล่งมรดกโลกทางวัฒนธรรมขององค์การยูเนสโกซึ่งก้าวสำคัญนะครับในการเตรียมรับการประเมินระดับนานาชาติซึ่งการลงพื้นที่ในเตือนนี้นะครับก็เป็นการเตรียมความพร้อมขั้นสูงสุดเพื่อที่จะรองรับการตรวจประเมินทางเทคนิคจากสภาการโบราณสถานระหว่างประเทศหรือว่าอีโคโมดนะครับซึ่งก็เป็นองค์กรที่ปรึกษาของคณะกรรมการมรดกโลกโดยมีกำหนดลงพื้นที่ระหว่างวันที่3-8สิงหาคม2569การประเมินดังกล่าวนะครับก็ถือว่าเป็นด้านที่มีการชี้ชะตาและก็ขั้นตอนสำคัญที่สุดในกระบวนการพิจารณาในการขึ้นทะเบียนซึ่งในส่วนของคุณค่าโดดเด่นระดับสากลนะครับก็มีการเสนอขึ้นทะเบียนในเตือนี้ประเทศไทยก็ได้มีการนำเสนอความโดดเด่นตามเกณฑ์มรดกโลกถึง2ประการนะครับประการแรกนะครับก็จะเป็นเกณฑ์ข้อในเรื่องของการแสดงให้เห็นถึงพัฒนาการของเมืองเชียงใหม่ที่เป็นศูนย์กลางในการรับและก็ส่งต่ออิทธิพลของพุทธศาสนากับอาณาจักรอื่นๆอย่างเด่นชัดเกณฑ์ข้อ2นะครับก็จะเป็นเมืองเชียงใหม่และก็งานสถาปัตยกรรมในแต่ละยุคสมัยเป็นตัวแทนสมบูรณ์แบบของอารยธรรมล้านนาในช่วงพุทธศตวรรษที่19ถึง20นะครับซึ่ง3กลุ่มพื้นที่ประวัติศาสตร์ที่ขอขึ้นทะเบียนนะครับกลุ่มแรกนะครับก็จะเป็นกลุ่มกำแพงเมืองคูเมืองและก็แจงเมืองก็ประกอบไปด้วย5ประตูเมืองก็คือประตูจ้างเผือกประตูต้าแปรประตูเชียงใหม่ประตูสวนปรุงและก็ประตูสวนดอก4แจงเมืองนะครับก็คือแจงสีภูมิแจงกระตั้มแจงกูเฮืองแจงหัวลินและก็โบราณสถานสำคัญภายในเขตเมืองเก่าได้แก่วัดเชียงมั่นวัดเจดีย์หลวงวัดพระสิงห์และก็วัดสวนดอกกลุ่มที่2นะครับก็เป็นกลุ่มวัดป่าและก็ภูเขาได้แก่วัดอุโมงค์สวนพุทธธรรมและก็วัดพระธาตุดอยสุเทพกลุ่มที่3นะครับก็จะเป็นกลุ่มสถาปัตยกรรมเฉพาะได้แก่วัด7ยอดนะครับซึ่งย้อนรอยการย้อนรอยเส้นทางสู่มรดกโลกนะครับในปี2560ขออภัยนะครับในปี2558ได้รับการบรรจุไว้ในบัญชีรายชื่อเบื้องต้นวันที่13มกราคม2569คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบเอกสารเสนอขึ้นทะเบียน1กุมภาพันธ์2569ประเทศไทยก็ยื่นเอกสารเสนอชื่อต่อศูนย์มรดกโลกณกรุงปารีสยังเป็นทางการแล้วก็มิถุนายนจนถึงกรกฎาคม2570คือเป้าหมายนะครับคาดว่าจะมีการพิจารณาสู่การพิจารณาของคณะกรรมการมรดกโลกในการประชุมสมัยสามัญประจำปี2570นะครับนี่ก็เป็นเรื่องราวนะครับเกี่ยวกับเชียงใหม่นะครับที่จะมีการขอขึ้นเป็นแหล่งมรดกโลกนะครับนี่ก็เป็นข่าวสารที่นำมือทุกผู้ฟังได้ติดตามมาฟังกันนะครับกับรายการม่วนกันบ้านเฮานะครับดูเวลาแล้วนะครับคงจะต้องนำรายการม่วนกันบ้านเฮานะครับลาคุณผู้ฟังไปก่อนป้ากันใหม่นะครับในวันพรุ่งนี้สำหรับวันนี้นะครับก็ขอขอบคุณและสวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านนะครับ

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง15นาฬิกากับอานนท์นันตสุคนครับนายกรัฐมนตรีระบุยังไม่ทราบเรื่องการเลื่อนประชุมคณะกรรมการกลางพนักงานส่วนท้องถิ่นวันพรุ่งนี้อีกสักครู่กับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: ท้องฟ้าหม่นสายฝนพรำดังน้ำเนตรทุกทเวศอาลัยหวนให้หาพระมิ่งขวัญดวงใจไทยประชาทะเสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
3: ์ขอเชิญร่วมงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2569ในงานสายน้ำแห่งชีวิตใต้ร่มพระบารมีสืบสานวิถีรัตนโกสินทร์ร่วมพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลพร้อมทั้งกิจกรรมอื่นๆอีกมากมายในวันที่24ถึง26กรกฎาคมนี้ณสวนสาธารณะป้อมมหาการเขตพระนครมาร่วมสัมผัสเสน่ห์วิถีไทยไปพร้อมกัน
4: เรามีโชคดีที่มีภาษาเป็นของตนเองแต่โบราณกาลจึงสมควรอย่างยิ่งที่จะรักษาไว้พระปณิธานอันแน่วแน่ของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรที่จะให้คนไทยตระหนักถึงคุณค่าและความสำคัญของภาษาไทยจึงถือเป็นหน้าที่ของคนไทยทุกคนที่ควรน้อมนำพระปณิธานนี้ในการทำรงรักษาภาษาไทยให้คงอยู่คู่ชาติไทยตลอดไป29กรกฎาคมวันภาษาไทยแห่งชาติ
5: เห็นโฆษณานี้ไหมกู้ง่ายอนุมัติไวไม่เช็คเครดิตแถมได้เงินวันนี้เลยนะ
6: หยุดเลยนั่นมันสูตรโกงชัดๆกู้ง่ายอนุมัติไวไม่เช็คเครดิตเท่ากับโดนโกง 100%
5: แต่เขาบอกโอนค่าธรรมเนียมก่อนแล้วได้เงินเลยนะ
6: นั่นยิ่งชัดโอนก่อนเท่ากับเสียเงินฟรีมิจฉาชีพในคราบเงินกู้หลอกผ่านแอปและโซเชียลสุดท้ายไม่ได้กู้แถมเสียเงินฟรีเช็คให้ชัวร์ก่อนกู้ทุกครั้งเซฟเงินเซฟตัวเอง
1: นายกรัฐมนตรีระบุยังไม่ทราบเรื่องการเลื่อนประชุมคณะกรรมการกลางพนักงานส่วนท้องถิ่นวันพรุ่งนี้เร่งรัดให้จัดทำรายงานอย่างเป็นทางการเพื่อเข้าสู่กระบวนการพิจารณาตามขั้นตอน
7: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวถึงการเลื่อนประชุมคณะกรรมการกลางพนักงานส่วนท้องถิ่นซึ่งเดิมกำหนดจัดขึ้นในวันพรุ่งนี้ออกแต่อย่างไม่มีกำหนดว่าขณะนี้ยังไม่ได้รับรายงานถึงสาเหตุของการเลื่อนประชุมโดยได้เร่งรัดให้คณะกรรมการกลางการสอบแข่งขันพนักงานส่วนท้องถิ่นหรือกสทจัดทำรายงานมติการประชุมครั้งล่าสุดอย่างเป็นทางการเพื่อเข้าสู่กระบวนการพิจารณาตามขั้นตอนโดยนายวรกฤตเรียงประสิทธิ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยซึ่งได้รับมอบหมายให้กำกับดูแลกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจะเป็นผู้พิจารณาและเรียกประชุมเมื่อมีความพร้อมส่วนข้อถกเถียงเกี่ยวกับอำนาจของกสทในการมีมติเพิกถอนข้าราชการท้องถิ่นและให้นายประกรณ์นิมประพันธ์รองนายกรัฐมนตรีในฐานะประธานคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงและข้อกฎหมายกรณีทุจริตการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นพิจารณาข้อกฎหมายนั้นมองว่าเป็นคนละส่วนกันโดยกสทเป็นคณะกรรมการที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายและต้องดำเนินการตามมติของที่ประชุมอริยนาถวันแสนสุขรายงาน
1: พรรคประชาชนเรียกร้องรัฐบาลทบทวนเกณฑ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐเสนอใช้ข้อมูลหลายมิติแทนการตัดสิทธิ์ด้วยเกณฑ์เดียว
8: นายวีรยุทธการชูฉัตรส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคประชาชนและประธานคณะกรรมการการพัฒนาเศรษฐกิจสภาผู้แทนราษฎรกล่าวถึงกรณีที่รัฐบาลอยู่ระหว่างการทบทวนหลักเกณฑ์โครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหลังเกิดข้อพิพาทวิจารณ์เกี่ยวกับการตัดสิทธิ์ผู้มีรายได้น้อยโดยระบุว่าหลักเกณฑ์การถือครองที่ดินไม่เกิน10ไร่และการกำหนดเพดานหนี้สินไม่เกิน 100,000 บาทอาจไม่สะท้อนฐานะทางเศรษฐกิจที่แท้จริงของเกษตรกรอ้างอิงข้อมูลจากกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ที่ระบุว่าเกษตรกรไทยมีการถือครองที่ดินเฉลี่ย17ไร่และมีหนี้สินเฉลี่ยประมาณ 120,000 บาทต่อรายจึงเสนอให้รัฐบาลปรับใช้การประเมินจากข้อมูลหลายด้านร่วมกันแทนการใช้เกณฑ์ข้อใดข้อหนึ่งเป็นเหตุในการตัดสิทธิ์ด้านนายสิทธิพลวิบูลย์ธนากรสส.บัญชีรายชื่อพรรคประชาชนกล่าวว่า มาตรการอุทธรณ์และการโอนผู้ไม่ผ่านเกณฑ์ไปยังโครงการไทยช่วยไทยพระศพ1440ยังไม่สามารถตอบโจทย์ผู้มีรายได้น้อยอย่างเหมาะสมจึงเรียกร้องให้รัฐบาลทบทวนหลักเกณฑ์ครั้งใหม่อย่างรอบด้านเพื่อให้การช่วยเหลือเข้าถึงผู้ที่มีความเดือดร้อนจริงชวิสาปทุมมารายงาน
1: จังหวัดพังงารื้อถอนสิ่งปลูกสร้างในพื้นที่สาธารณะประเภทพลเมืองใช้ร่วมกันบริเวณหาดคึกคักและเดินหน้าจัดระเบียบชายหาดอย่างต่อเนื่องเพื่อให้ประชาชนใช้ประโยชน์ร่วมกันอย่างทั่วถึง
9: นายไพรัตน์เพชรยวนผู้ว่าราชการจังหวัดพังงาพร้อมด้วยนายดำรงชิมทัพนายอำเภอตะกั่วป่าและหัวหน้าส่วนราชการในจังหวัดพังงาลงพื้นที่หาดคึกคักบริเวณใกล้โรงแรมเขาหลักแมริออตบีทรีสอร์ทแอนด์สปาดำเนินการรื้อถอนสิ่งปลูกสร้างในพื้นที่สาธารณะประเภทพลเมืองใช้ร่วมกันโดยก่อนหน้านี้มีการสำรวจพื้นที่สาธารณประโยชน์ที่มีการก่อสร้างอาคารหรือสิ่งปลูกสร้างและประกอบกิจการร้านค้ามีผู้ประกอบการรวมทั้งสิ้น80ร้านอยู่ในพื้นที่ตำบลคึกคัก22ร้านตำบลบางม่วง58ร้านโดยผู้ว่าราชการจังหวัดพังงากล่าวว่าก่อนหน้านี้จังหวัดพังงาได้ออกประกาศเรื่องห้ามมิให้ผู้ใดก่อสร้างเพิงพักศาลาอาคารหรือสิ่งปลูกสร้างใดๆรวมทั้งห้ามจัดวางร่มโต๊ะเตียงหรือที่นั่งบริเวณชายหาดลงวันที่18มิถุนายน2569เพื่อป้องกันและแก้ปัญหาการบุกรุกพื้นที่สาธารณประโยชน์ตลอดจนรักษาความเป็นระเบียบเรียบร้อยและเปิดโอกาสให้ประชาชนใช้ประโยชน์จากพื้นที่ชายหาดร่วมกันอย่างทั่วถึงชัดชัยจิตจำนงสวทตะกั่วป่ารายงาน
1: 1คนลดน้อย100คนลดมากรวมพลังทั้งชาติไทยไม่ขาดพลังงานจบข่าวอานนท์นันตาสุคนอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 16:00 น.
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pre.go.th

สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ FM 93.25 MHz ผู้นำด้านข่าวสารในจังหวัดเชียงใหม่โดยเน้นการมีส่วนร่วมของภาครัฐภาคเอกชนและเครือข่ายภาคประชาชนในพื้นที่

0: องค์เสด็จสู่สวรรคาลัยข้าพระพุทธเจ้าข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่กรมประชาสัมพันธ์
1: This is a moment of profound grief for the Kingdom of Thailand. The collective voices of Radio Thailand Chiang Mai join the Thai nation in mourning the passing of our beloved Queen Martha, Her Majesty Queen Sirikit. Her life was a testament to the unwavering service, grace, and deep love for the Thai people. Our humble condolences and thoughts are with His Majesty the King.The royal family and all the Thai people during this deeply sorrowful time. We will remember her forever.
2: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบเหงามองฟ้าวันนี้เป็นสีเทาอกประชาหมองเศร้าระทมสวงด้วยพระราชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
3: พระบารมีปกเกล้าเพื่อปวงชนชาวไทยจากพระราชกรณียกิจนานับประการที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและพระบรมวงศานุวงศ์ทรงทุ่มเทพระวรกายทรงงานอย่างไม่เหน็ดเหนื่อยเพื่อประโยชน์สุขของประสบนิกรจากโครงการหลวงสู่การพัฒนาแหล่งน้ำส่งเสริมการศึกษาและด้านสาธารณสุขที่มุ่งเน้นการพึ่งพาตนเองและการพัฒนาอย่างยั่งยืนทุกย่างพระบาทคือการทรงงานทุกพระราชดำริคือพลังแห่งการพัฒนาเพราะประชาชนคือหัวใจของแผ่นดินร่วมเสริมสร้างความรักในสถาบันหลักของชาติโดยสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ
4: ์สัมผัสเสน่ห์แห่งความหลากหลายทางวัฒนธรรมในงานชาติพันธุ์สีสันแห่งล้านนาพบกับการแสดงศิลปะวัฒนธรรมจากกลุ่มชาติพันธุ์การสาธิตวิถีชีวิตและภูมิปัญญาท้องถิ่นชิมอาหารพื้นถิ่นเลือก

0: ้อมของแถมของแจกฟรีขอเชิญทุกท่านร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสืบสารและเรียนรู้ความงดงามแห่งล้านนาพบกันวันที่25-27กรกฎาคมตั้งแต่เวลา 13:00 นเป็นต้นไปที่ลานอนุสาวรีย์สามกษัตริย์จังหวัดเชียงใหม่แล้วพบกันในงานชาติพันธุ์สีสันแห่งล้านนาสีสันแห่งความหลากหลายที่คุณไม่ควรพลาด
1: เป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
2: ประชาสัมพันธ์เดินหน้าร่วมมืออาเซียนพัฒนาสื่อยุค AI ให้ปลอดภัยและมีจริยธรรมเน้นบทบาทสื่อต้องรู้เท่าทันเทคโนโลยีตรวจสอบข้อมูลและรับผิดชอบต่อสังคมหลายประเทศมีแนวทางน่าสนใจอาทิสิงคโปร์ตั้งทีมตรวจสอบคอนเทนต์จาก AI ป้องกันข่าวปลอมอินโดนีเซียจัดทำคู่มือการใช้ AI อย่างมีจริยธรรมในงานข่าวสำหรับประเทศไทยชูการนำนวัตกรรมผู้ประกาศข่าว AI การแปลคำบรรยายการใช้ Social Listening Tools วิเคราะห์กระแสตรวจสอบข่าวปลอมพร้อมทั้งสร้างภูมิคุ้มกันประชาชนผ่านโครงการทันคนโกงและสอนการรู้เท่าทันสื่อแก่ผู้สูงอายุทั่วประเทศร่วมสร้างสังคมดิจิทัลอาเซียนที่ปลอดภัยไปด้วยกันด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์
3: ช่วงนี้ได้ยินคนบ่นกันเยอะเลยนะเรื่องความไม่โปร่งใสเนี่ย
4: ใช่แต่รู้ไหมล่ะว่าจริงๆแล้วพวกเราช่วยกันได้นะ
3: หืมทำยังไงหรอ
4: เดี๋ยวนี้มีช่องทางร้องเรียนที่เข้าถึงง่ายแจ้งเบาะแสได้สะดวกมากอย่างสายด่วนปปช1205
3: แบบนี้ทุกคนก็มีส่วนทำให้บ้านเราดีขึ้นได้จริง
4: ๆแน่นอนการต่อต้านทุจริตจะสำเร็จได้ก็เพราะคนอย่างเราร่วมมือกัน
5: สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ
6: ์ขอเชิญคุณผู้ฟังพบกับรายการคุยสบายยามบ่ายรายการที่จะนำข่าวสารสาระความรู้พร้อมบทเพลงไพเราะสบายหูเพื่อกล่อมให้คุณสบายใจช่วงเวลา 15:10 น.ถึง 16:00 น.

0: สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสาลินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาทรงสืบสารพระราชปณิธานและทรงแบ่งเบาพระราชภาระของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและพระบรมวงศานุวงศ์ในการปฏิบัติพระกรณียกิจนานาประการเพื่อพัฒนาชีวิตความเป็นอยู่ของราษฎรในทุกมิติโดยเฉพาะด้านการสาธารณสุขผ่านมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาติไทยด้วยทรงตั้งพระปณิธานมุ่งมั่นในการพระราชทานความช่วยเหลือราษฎรที่ได้รับความเดือดร้อนจากอุทกภัยและภัยพิบัติรุนแรงโดยทรงสนับสนุนและเชื่อมโยงให้ทุกภาคส่วนทั้งภาครัฐเอกชนและชุมชนร่วมกันเกื้อหนุนช่วยเหลือซึ่งกันและกันในยามทุกข์ยากจากอุทกภัยและภัยพิบัติรุนแรงอย่างครบวงจรโดยทรงเป็นองค์นำในการร่วมกันระดมองค์ความรู้แนวทางการบริหารจัดการน้ำนวัตกรรมการมีจิตสาธารณะรวมถึงการพัฒนาอาชีพและการดำรงชีวิตอย่างยั่งยืนในทุกมิติสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสาลินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาทรงเล็งเห็นว่าการฟื้นฟูสภาพจิตใจของผู้ประสบอุทกภัยเป็นสิ่งสำคัญโดยได้พระราชทานกำลังใจและเสด็จเยี่ยมราษฎรในยามที่ประสบกับความทุกข์ยากเดือดร้อนพร้อมกับพระราชทานถุงยางชีพที่ไม่ใช่เพียงบรรจุสิ่งจำเป็นในการดำรงชีวิตของผู้ประสบอุทกภัยเท่านั้นแต่ยังเป็นสัญลักษณ์แห่งขวัญกำลังใจที่จะนำพาผู้ประสบภัยให้ก้าวพ้นช่วงวิกฤตที่เกิดขึ้นบ่อยครั้งที่ทรงเป็นผู้คัดเลือกสิ่งของและร่วมบรรจุสิ่งของลงในถุงยางชีพด้วยพระองค์เองอย่างใส่พระทัย
1: ในเรื่องของน้ำท่วมเนี่ยเราทุกคนก็ทราบกันดีนะว่าแค่ตอนน้ำท่วมก็แย่อยู่แล้วก็ต้องแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้ากันไปก่อนแต่ว่าหลังจากน้ำท่วมการฟื้นฟูหลังน้ำลดเนี่ยมันก็มีความหมายอยู่เหมือนกันเพราะว่าแน่นอนน้ำท่วมมันก็ทำความเสียหายให้กับอุปกรณ์ทำความเสียหายให้กับข้าวของเครื่องใช้ต่างๆโดยเฉพาะผู้ที่จะต้องประกอบอาชีพที่จะต้องสร้างรายได้จากอุปกรณ์ต่างๆไม่ว่าจะเป็นการเกษตรการเลี้ยงสัตว์หรือการทำผลิตภัณฑ์พื้นบ้านก็ตามก็รู้สึกเห็นใจและเข้าใจนะคะทางมูลนิธิก็เลยจัดเงินทุนและจัดสิ่งของที่จำเป็นมาช่วยสนับสนุนให้ฟื้นคลืนกลับสู่อาชีพต่างๆและกลับคืนสู่ชีวิตปกติได้อย่างรวดเร็วที่สุด
0: ด้วยพระกรุณาธิคุณของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสาลินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาได้พระราชทานความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติอย่างต่อเนื่องและทรงรับฟังความเดือดร้อนของราษฎรเสมือนเป็นเพื่อนพึ่งพาในยามยากและในหลายโอกาสที่ทรงนำเอาสินค้าที่ได้รับการส่งเสริมจากมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาติไทยมาจำหน่ายที่ร้านมูลนิธิและในงานออกร้านเพื่อให้มีช่องทางการจัดจำหน่ายช่วยให้การประกอบอาชีพยืนอยู่ได้ด้วยตนเองก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดในการดำรงชีวิตของผู้ประสบภัยให้ผ่านพ้นช่วงเวลาที่วิกฤตไปได้อย่างมีความสุขและยั่งยืนเพชรเมณีแสงเพชรทีมข่าวในพระราชสำนักรายงาน

สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัทรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชราราชธิดาทรงเปี่ยมด้วยพระปรีชาสามารถรอบด้านรวมถึงด้านกีฬาที่ทรงสนพระทัยและทรงฝึกซ้อมด้วยพระวิริยะอุตสาหะตั้งแต่ครั้งทรงพระเยาว์ทั้งการวิ่งที่พระปรีชาสามารถดังกล่าวเป็นที่ประจักษ์ชัดในครั้งที่ทรงร่วมแข่งขันในประเทศเต็มมาราธอน 42.195 กิโลเมตรในการแข่งขันสสสจอมบึงมาราธอน2017ที่จังหวัดราชบุรีรวมถึงกิจกรรมงานวิ่งอีกมากมายนอกจากการ

ำให้แก่ราษฎรโดยไม่เป็นข่าวนักครั้งไม่ถ้วนช่วงฟื้นฟูเสด็จไปพระราชทานขวัญกำลังใจให้แก่ประชาชนที่ได้รับผลกระทบทรงพระดำเนินไปตามบ้านต่างๆและบางครั้งทรงวิ่งจากหมู่บ้านหนึ่งไปอีกหมู่บ้านหนึ่งเพื่อไปพระราชทานความช่วยเหลือประสบกรณิกรด้านการขี่ม้าทรงมีพระอัจฉริยภาพอย่างยิ่งทั้งทรงร่วมการแข่งขันขี่ม้าในรายการต่างๆนับเป็นความปลาบปลื้มใจของประสบกรณิกรที่ได้ชื่นชมพระปรีชาสามารถด้านการขี่ม้าเมื่อสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาทรงกระโดดขึ้นหลังม้าอย่างคล่องแคล่วอีกภาพความปลาบปลื้มใจของประสบกรณิกรยังรวมถึงภาพที่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาพร้อมด้วยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาเสด็จไปทรงเป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาขี่ม้ารายการ Princess Cup Thailand ในหลายคราพระปรีชาสามารถด้านกีฬาจักรยานทรงจักรยานนำคณะนักปั่นจักรยานผู้พิการทางสายตาและอาสาสมัครจากสนามฟุตบอลมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ท่าพระจันทร์ไปยังสวนลุมพินีสิ้นสุดที่โรงเรียนนายเรือจังหวัดสมุทรปราการทั้งนี้เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้คณะนักปั่นผู้พิการทางสายตาและอาสาสมัครในการปั่นจักรยานวันแรกหลังทรงเป็นประธานในพิธีเปิดงานปั่นไปไม่ทิ้งกัน No One Left Behind ปีที่2และอีกหลากหลายกิจกรรม Bike for Mom ปั่นเพื่อแม่การเสด็จทรงนำปั่นจักรยานราชพักบิ๊กแอนด์คอนเสิร์ตแทนคุณแผ่นดินการนำขบวนปั่นจักรยานปั่นเพื่อพ่อ Bike for Dad มีใช่เพียงพระปรีชาสามารถและพระวิสัยทัศน์อันกว้างไกลด้านกีฬาที่ยอดเยี่ยมของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาเท่านั้นแต่ความซาบซึ้งในพระกรุณาที่คุณของพระองค์ที่มีต่อประสบกรณิกรชาวไทยคือพระวิสัยทัศน์อันกว้างไกลและพระเมตตาในการนำสปิริตแห่งกีฬามาเยียวยาสร้างโอกาสและยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนชาวไทยอย่างแท้จริง

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง16นาฬิกากับอานนท์นันตาสุคนครับนายกรัฐมนตรีเปิดเผยเตรียมหารือประธานาธิบดีเมียนมาแก้ไขปัญหาสารปนเปื้อนแม่น้ำกกในโอกาสเยือนประเทศไทยอย่างเป็นทางการวันที่ 3-4 สิงหาคมนี้อีกสักครู่กับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: คืน11มิถุนาฟ้าร่ำให้ประชาไทยวิปโยคโศกทวินกราบพระบาทอำลาน้ำตารินน้อมใจจินรำลึกพระกรุณาธิคุณน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
3: ์บ้านที่แข็งแรงไม่ได้ขึ้นอยู่กับแค่ความสวยงามของหลังคาแต่ขึ้นอยู่กับรากฐานที่โอบอุ้มเราไว้ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือ3สถาบันหลักที่เป็นเหมือนรากแก้วคอยยึดเหนี่ยวคุ้มครองและให้เราได้มีแผ่นดินที่ร่มเย็นไว้สร้างอนาคตร่วมกันรักษาความสามัคคีและส่งต่อความเอื้อเฟื้อให้กันและกันเสริมสร้างความรักเพื่อให้บ้านหลังใหญ่หลังนี้แข็งแรงและอบอุ่นตลอดไป
4: 29กรกฎาคมวันภาษาไทยแห่งชาติภาษาไทยคือมรดกทางปัญญาและเอกลักษณ์อันล้ำค่าของชาติเป็นสื่อกลางเชื่อมความผูกพันและสะท้อนความภาคภูมิใจของคนในชาติร่วมกันรักษาความงดงามของภาษาด้วยการพูดอ่านและเขียนอย่างถูกต้องเพื่อส่งต่อคุณค่าแห่งเอกลักษณ์ไทยนี้ร่วมกัน
5: น้ำมันฟรีตั๋วฟรีอาหารเสริมฟรีฟังดูน่าสนใจแต่ระวังของฟรีเหล่านี้อาจเป็นกับดักของมิจฉาชีพมิจฉาชีพใช้ของฟรีเป็นเหยื่อล่อหลอกให้แอดไลน์ชวนทำกิจกรรมหรือลงทุนต่อสุดท้ายต้องโอนเงินเพิ่มถอนไม่ได้แล้วบล็อกหนีเงินหายเกลี้ยงบัญชีจำไว้ให้ขึ้นใจของฟรีที่ต้องแอดไลน์นั่นคือมิจฉาชีพ 100% รู้ทันกลโกงรู้ทันโลกออนไลน์ปลอดภัยแน่นอน
1: นายกรัฐมนตรีเปิดเผยเตรียมหารือประธานาธิบดีเมียนมาแก้ไขปัญหาสารปนเปื้อนแม่น้ำกกในโอกาสเยือนประเทศไทยอย่างเป็นทางการวันที่ 3-4 สิงหาคมนี
6: ้นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยว่ารัฐบาลเตรียมหยิบยกประเด็นปัญหาสารปนเปื้อนในแม่น้ำกกเข้าหารือกับพลเอกอาวุโสมินอองไลประธานาธิบดีเมียนมาซึ่งมีกำหนดการเดินทางเยือนประเทศไทยอย่างเป็นทางการระหว่างวันที่ 3-4 สิงหาคมนี้เพื่อขอความร่วมมือในการแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมที่ส่งผลกระทบต่อทั้งสองประเทศร่วมถึงประเด็นการเผาพืชทางการเกษตรการปราบปรามแหล่งผลิตยาเสพติดและความร่วมมือด้านอื่นๆโดยเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมารัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศเมียนมาได้เข้าพบและรับทราบข้อกังวลของรัฐบาลไทยแล้วส่วนกรณีการหารือกับผู้นำจีนมีความคิดเห็นเรื่องสารพิษในแม่น้ำกกอย่างไรนายกรัฐมนตรีกล่าวว่ายังไม่มีการพูดคุยเกี่ยวกับปัญหาดังกล่าวกับจีนเนื่องจากประเด็นระหว่างประเทศเพื่อนบ้านซึ่งไทยและเมียนมาควรหารือร่วมกันเพื่อหาแนวทางแก้ไขก่อนคดิษนาถความแสนสุขรายงาน
1: กระทรวงคมนาคมเร่งแก้ไขเหตุรถไฟฟ้าแอร์พอร์ตเรลลิงตกรางในศูนย์ซ่อมบำรุงคาดช่วงเย็นวันนี้กลับมาเปิดให้บริการได้ตามปกติพร้อมจัดรถไฟพิเศษและรถเมล์ขอสมก.รองรับประชาชน
7: นายสิริพงษ์อังคสกุลเกียรติรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมนำทีมกรมการขนส่งทางรางการรถไฟแห่งประเทศไทยหรือรฟท.บริษัทรถไฟฟ้ารฟท.จำกัดและบริษัทเอเชียเอราวัณจำกัดลงพื้นที่ศูนย์ซ่อมบำรุงรถไฟฟ้าคลองตันเพื่อติดตามการแก้ไขเหตุขัดข้องของระบบรถไฟฟ้าแอร์พอร์ตเรลลิงก์เบื้องต้นการรถไฟได้บูรณาการร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดขบวนรถไฟพิเศษเพิ่มเติม7ขบวนในเส้นทางลาดกระบังมักกะสันกรุงเทพหัวลำโพงพร้อมประสานขอสมก.จัดรถโดยสารรับส่งประชาชนระหว่างสนามบินสุวรรณภูมิชั้น2ประตู9และสถานีแอร์พอร์ตเรลลิงก์มักกะสันชั้นล่างเพื่อระบายผู้โดยสารตกค้างอย่างไรก็ตามขณะนี้อยู่ระหว่างการตรวจสอบหาสาเหตุที่แท้จริงอย่างละเอียดคาดการว่าจะสามารถแก้ไขระบบและกลับมาเปิดให้บริการตามปกติได้ในช่วงเย็นวันนี้หากการซ่อมแซมล่าช้าได้เตรียมแผนจัดรถเสริมรองรับการเดินทางช่วงเย็นไว้อย่างต่อเนื่อง นพศรแก้วคำรายงาน
1: ผู้ว่าราชการจังหวัดสตูลลงพื้นที่สำนักงานขนส่งจังหวัดติดตามการให้บริการประชาชนพร้อมกำชับอำนวยความสะดวกผู้ยื่นอุทธรณ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
8: นายคณิตคงช่วยผู้ว่าราชการจังหวัดสตูลลงพื้นที่สำนักงานขนส่งจังหวัดสตูลเพื่อติดตามการให้บริการประชาชนพร้อมให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานและกำชับให้ดำเนินการด้านธุรกรรมต่างๆด้วยความรวดเร็วโปร่งใสและอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนอย่างเต็มที่โดยเฉพาะการให้บริการตรวจสอบข้อมูลกรรมสิทธิ์รถสำหรับผู้ลงทะเบียนโครงการสวัสดิการแห่งรัฐปี2569ที่ไม่ผ่านเกณฑ์คุณสมบัติในกรณีมีกรรมสิทธิ์รถเกินกว่าที่กำหนดซึ่งทางสำนักงานขนส่งจังหวัดสตูลเปิดให้บริการตรวจสอบข้อมูลโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายในส่วนของประชาชนที่ต้องการตรวจสอบข้อมูลกรรมสิทธิ์รถสามารถนำบัตรประจำตัวประชาชนหรือเอกสารที่เกี่ยวข้องติดต่อได้ที่สำนักงานขนส่งจังหวัดสตูลและสำนักงานขนส่งสาขาอำเภอละงูเพื่อตรวจสอบข้อมูลจากระบบฐานข้อมูลกลางหากพบว่าข้อมูลไม่ตรงกับข้อเท็จจริงจะปรับปรุงแก้ไขข้อมูลทางทะเบียนให้ถูกต้องเพื่อประชาชนสามารถใช้ข้อมูลประกอบการยื่นอุทธรณ์ได้อย่างครบถ้วนสำหรับประชาชนที่ได้รับแจ้งว่าไม่ผ่านเกณฑ์จากกรณีกรรมสิทธิ์รถขอเร่งตรวจสอบข้อมูลและดำเนินการยื่นอุทธรณ์ภายในระยะเวลาที่กำหนดเพื่อรักษาสิทธิ์ตามโครงการสวัสดิการแห่งรัฐปี2569พร้อมยืนยันว่าหน่วยงานภาครัฐทุกแห่งพร้อมให้ความช่วยเหลือและอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนอย่างเต็มที่อมรรัตน์จันทร์พริมสวท.สตูลรายงาน
1: ปิดไฟปิดแอร์เมื่อไม่ใช้ช่วยประหยัดค่าไฟลดการใช้พลังงานจบข่าวอานนท์นันตะสุคนอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 17:00 น
0: ที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pre.go.th

สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ FM 93.25 เมกะเฮิรตซ์ผู้นำด้านข่าวสารในจังหวัดเชียงใหม่โดยเน้นการมีส่วนร่วมของภาครัฐภาคเอกชนและเครือข่ายภาคประชาชนในพื้นที่

0: องค์เสด็จสู่สวรรคาลัยข้าพระพุทธเจ้าข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่กรมประชาสัมพันธ
1: ์ This is a moment of profound grief for the kingdom of Thailand. The collective voices of Radio Thailand Chiang Mai join the Thai nation in mourning the passing of our beloved Queen Martha, Her Majesty Queen Sirikit. Her life was a testament to the unwavering service, grace, and deep love for the Thai people. Our humble condolences and thoughts are with His Majesty the King, the royal family,and all the Thai people during this deeply sorrowful time. We will remember her forever.
2: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบเหงามองฟ้าวันนี้เป็นสีเทาอกประชาหมองเศร้าระทมสวงด้วยพระราชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
3: พระบารมีปกเกล้าเพื่อปวงชนชาวไทยจากพระราชกรณียกิจนานัปการที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและพระบรมวงศานุวงศ์ทรงทุ่มเทพระวรกายทรงงานอย่างไม่เหน็ดเหนื่อยเพื่อประโยชน์สุขของประสบนิกรจากโครงการหลวงสู่การพัฒนาแหล่งน้ำส่งเสริมการศึกษาและด้านสาธารณสุขที่มุ่งเน้นการพึ่งพาตนเองและการพัฒนาอย่างยั่งยืนทุกย่างพระบาทคือการทรงงานทุกพระราชดำริคือพลังแห่งการพัฒนาเพราะประชาชนคือหัวใจของแผ่นดินร่วมเสริมสร้างความรักในสถาบันหลักของชาติโดยสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ
4: ์ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
5: ขับรถมีน้ำใจรักษาวินัยจราจรคุณกำลังฟังรายการจราจรเพื่อชุมชนทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ FM 93.25 MHz ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์16:10 น. ถึง17:00 น.

0: ต้อนรับคุณผู้ฟังวันนี้นะคะวันนี้วันพุธแล้วค่ะวันนี้นะคะพุธที่22กรกฎาคม2569ค่ะคุณผู้ฟังคะวันนี้นะคะต้องบอกว่าเป็นอีกหนึ่งวันที่ผู้จัดนะคะไม่เหงาค่ะเพราะว่าวันนี้นะคะเรามีแขกรับเชิญนะคะมาร่วมพูดคุยในรายการกับเราด้วยนะคะดังนั้นนะคะมาต้อนรับแขกรับเชิญของเรากันเลยดีกว่านะคะยินดีต้อนรับนะคะคุณมิ่งขวัญพาหุวัฒนกรหัวหน้างานกายภาพบำบัดจากโรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
0: ค่ะยินดีต้อนรับมากๆเลยนะคะต้องย้อนไปเมื่อวานนี้ค่ะเมื่อวานนี้เนี่ยทางรายการนะคะก็ได้รับเกียรตินะคะจากคุณหมอจากโรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ด้วยนะคะมาให้ความรู้กับคุณผู้ฟังแล้วก็มีกิจกรรมให้คุณผู้ฟังได้ร่วมสนุกในรายการด้วยแล้วก็เมื่อวานนี้เนี่ยที่พูดคุยจะเป็นในหัวข้อเรื่องโรคพาร์กินสันนะคะก็เชื่อว่าคุณผู้ฟังพี่น้องประชาชนที่รับฟังรายการเมื่อวานนี้นะคะก็มีความเข้าใจเกี่ยวกับโรคพาร์กินสันมากยิ่งขึ้นได้ทราบถึงลักษณะของโรคนะคะแล้วก็วิธีการรักษาการป้องกันนะคะแต่ว่าวันนี้ค่ะเราก็ได้รับเกียรตินะคะจากหัวหน้างานกายภาพบำบัดจากโรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่นะคะก็ขอบคุณคุณมิ่งขวัญมากๆเลยที่ให้เกียรติร่วมพูดคุยในรายการกับเราในวันนี้ค่ะ
1: ค่ะ
0: แล้วก็ทราบว่าวันนี้นะคะนอกจากคุณมิ่งขวัญนะคะซึ่งเป็นหัวหน้างานกายภาพบำบัดก็จะมาพูดคุยให้ความรู้กับคุณผู้ฟังด้วยนะคะหลายท่านอาจจะไม่ทราบเลยนะว่าที่โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่มีหุ่นยนต์ฝึกเดินด้วย
1: ใช่ค่ะก็จริงๆหุ่นยนต์ฝึกเดินของเรามีมาประมาณ 7-8 ปีแล้วนะคะก็คือเข้าปีที่7นะคะ
0: ค่ะ
1: เป็นปีที่8ก็จริงๆหุ่นยนต์ฝึกเดินนะคะก็ถือว่าเป็นอีก1เทคโนโลยีทางการแพทย์อย่างหนึ่งเนาะที่เราเอามาช่วยในการฟื้นฟูในเรื่องการเดินของผู้ป่วยโดยเฉพาะผู้ป่วยที่ยังไม่ค่อยมีแรงที่จะก้าวเดินด้วยตนเองหรือว่าผู้ป่วยที่ยังทรงตัวได้ไม่ค่อยเก่งนะคะหรือว่าเดินแล้วเดินยังไม่ค่อยเก่งเนี่ยค่ะเราก็มีการนำนวัตกรรมตัวนี้นะคะเข้ามาช่วยเพื่อที่จะกระตุ้นให้ผู้ป่วยเนี่ยมีการก้าวเดินนะคะซึ่งในตัวหุ่นยนต์เนี่ยเขาก็จะมีเรียกว่าเหมือนรูปแบบการเดินที่คล้ายๆกับของมนุษย์เรานะคะก็คือพอเราใส่ข้อมูลลงไปอะไรเงี้ยค่ะเขาก็จะมีการคำนวณไม่ว่าจะเป็นองศาการเดินช่วงการก้าวเดินเงี้ยค่ะรวมแม้กระทั่งความเร็วของการเดินก็จะมีการคำนวณมาให้ในแต่ละคนในแต่ละผู้ป่วยแต่ละคนเลยนะคะก็ทีนี้ก็ถือว่ารูปแบบการเดินเนี่ยก็ค่อนข้างใกล้เคียงมากที่สุดทีนี้นอกจากจะมีรูปแบบช่วยปรับรูปแบบการเดินที่ใกล้เคียงของคนปกติแล้วนะคะก็ตัวหุ่นยนต์ฝึกเดินเนี่ยก็ยังช่วยกระตุ้นขาข้างที่อ่อนแรงเนี่ยให้เกิดการก้าวเดินซึ่งเป็นการส่งเสริมเนี่ยให้ผู้ป่วยโดยเฉพาะช่วงแรกของการฟื้นตัวค่ะได้มีการก้าวเดินได้เร็วขึ้นซึ่งโดยปกติเนาะเราการที่เราจะพาคนไข้ฝึกเดิน1คนนะคะบางทีเราอาจจะต้องใช้เวลาในการเตรียมผู้ป่วยก่อนไม่ว่าจะเป็นความแข็งแรงของกล้ามเนื้ การทรงตัวนะคะรวมถึงคนไข้จะต้องยืนทรงตัวได้การก้าวขาได้เราจะต้องใช้ระยะเวลาหนึ่งกว่าจะเริ่มก้าวเดินแต่ว่าตัวหุ่นยนต์เนี่ยสามารถช่วยลดระยะเวลาในส่วนนี้นะคะลดช่วงการเตรียมความพร้อมได้เลยก็คือถ้าคนไข้เริ่มยืนแล้วเนี่ยก็สามารถที่จะเริ่มเอามาฝึกควบคู่กันไปได้นะคะอีกทั้งก็คือโดยปกติถ้ายิ่งผู้ป่วยที่อาจจะน้ำหนักเยอะหน่อยเนี่ยถ้าฝึกเดินกับนักกายภาพบำบัดตัวเล็กๆเนี่ยบางทีอาจจะไม่ไหวก็คือตัวหุ่นยนต์ฝึกเดินเขาก็จะมีเขาเรียกว่าระบบพยุงตัวช่วยผู้ป่วยนะคะก็คือผู้ป่วยมั่นใจได้เลยว่าจะไม่ล้มแน่นอนมีความปลอดภัยในการฝึกเดินค่ะนอกจากจากนี้นอกก็คือในเรื่องของความปลอดภัยก็ผู้ป่วยก็จะได้รับการฝึกเดินที่มีระยะเวลาที่ยาวนานขึ้นได้จำนวนก้าวที่มากขึ้นซึ่งตรงนี้จะเป็นจุดที่สำคัญที่จะช่วยกระตุ้นเขาเรียกว่า โอกาสการเรียนรู้ของเซลล์ประสาทสมองสั่งการนะคะก็คือเหมือนทำให้ผู้ป่วยเกิดมอเตอร์รีเลิร์นนิ่งนั่นคือระบบประสาทสั่งการได้ทำงานก็คือทำให้กระตุ้นเขาเรียกว่ากระบวนการฟื้นฟูของตัวเซลล์ประสาทนะคะซึ่งในที่นี้ต้องอาศัยความเข้มการฝึกที่เข้มข้นการฝึกที่มันเฉพาะเจาะจงนะคะแล้วก็มีการฝึกซ้ำๆด้วยซึ่งตรงนี้บางทีถ้าเราฝึกโดยที่เป็นวิธีมาตรฐานของเราบางทีความเข้มอาจจะได้แต่ว่าระยะเวลาอาจจะบางทีอาจจะไม่เพียงพอด้วยข้อจำกัดหลายๆอย่างเนาะบางทีก็อาจจะด้วยความที่ว่าถ้าเกิดคนไข้เราเยอะการที่เราจะฝึกคนไข้ในเวลาที่จำกัดตรงนี้อาจจะได้ไม่เพียงพอก็เลยต้องมีในส่วนของตัวหุ่นยนต์เข้ามาเสริมค่ะ
0: ค่ะก็ฟังแล้วโอ้โหทันสมัยมากๆเลยนะคะแล้วไม่ใช่ว่าเพิ่งจะมีหุ่นยนต์ฝึกเดินแต่ว่ามีมาแล้วเป็นปีที่7แล้วด้วย
1: ใช่ค่ะ
0: ค่ะแล้วหุ่นยนต์ฝึกเดินเนี่ยค่ะตอนนี้หลายท่านอาจจะยังคิดภาพตามว่าเป็นเหมือนหุ่นยนต์เป็นโรบอทเลยหรือเปล่าคะ
1: ตรงนี้ที่เป็นโรบอทนี่จะจำลองในส่วนของขา
0: ค
1: ่ะส่วนอื่นๆก็จะมีการควบคุมด้วยคอมพิวเตอร์ซึ่งตัวหุ่นยนต์จริงๆมันมีหลายแบบนะคะมีทั้งแบบที่ตั้งอยู่กับที่แล้วก็จะมีตัวสายพานก็คือเหมือนตัวเทรดมิลลูวิ่งของเราอะค่ะ
0: คือ
1: ชนิดนี้จะเป็นเขาเรียกว่าชนิดตั้งอยู่กับที่เนาะก็มีลูวิ่งสายพานแล้วก็มีตัวสายพยุงนะคะซึ่งตรงเนี้ยจะไปยึดกับตัวที่เป็นเหมือนที่แขวนคนไข้ก็คือพยุงตัวคนไข้ไว
0: ้
1: เสร็จแล้วก็คนไข้เข้ามาเซตกับตัวขา
0: ค่ะ
1: ให้ควบประกับกันเนาะก็คือเซตขาคนไข้กับหุ่นยนต์เข้าด้วยกันเสร็จแล้วก็จะมีการรันโปรแกรมเข้ากับการเดินไปกับเทรดมิลอันนี้เป็นอีกชนิดหนึ่งนะคะอีกแบบหนึ่งก็คือลักษณะที่ใส่แล้วก็สามารถเดินพื้นตามธรรมชาติเรียนแบบธรรมชาติได้ไม่ว่าจะเดินพื้นลาดเอียงนะคะหรือว่าการขึ้นลงบันไดบางหุ่นยนต์บางชนิดก็สามารถเดินขึ้นใช้ฝึกขึ้นลงบันไดได้ค่ะ
0: โอ้โหทันสมัยมากๆเลยนะคะค่ะคราวนี้ต้องถามทางคุณมิ่งขวัญ นะคะซึ่งเป็นหัวหน้างานกายภาพบำบัดด้วยนะคะแล้วการนำหุ่นยนต์มาช่วยคนไข้เนี่ยนะคะส่วนใหญ่คนไข้ที่ต้องป่วยนะคะแค่ไหนอย่างไรถึงจะมาใช้ในเรื่องของหุ่นยนต์ช่วยฝึกเดินค่ะอาจจะเป็นแบบเพราะว่าเขาป่วยเกี่ยวกับโรคสมองหรือว่าต้องเกี่ยวข้องกับระบบกล้ามเนื้อหรือว่ามีในเรื่องของอุบัติเหตุด้วยหรือเปล่า
1: ก็ตัวหุ่นยนต์ฝึกเดินนะคะก็สามารถฝึกได้สำหรับคนที่มีภาวะอ่อนแรงของขาหลักๆเลยที่เรานำมาใช้นะคะก็จะเป็นคนไข้โรคหลอดเลือดสมองที่เราจะเห็นได้ชัดนะคะหลังจากที่มีการบาดเจ็บหรือว่าเส้นเลือดแตกหรือตีบใช่ไหมคะสมองได้รับบาดเจ็บปุ๊บก็จะส่งผลต่อร่างกายมีการอ่อนแรงของขาไปข้างหนึ่งในกลุ่มคนไข้นี้ก็เหมาะสมที่จะมาฝึกเหมือนกันแล้วก็รวมถึงคนไข้ไม่ว่าจะเป็นการบาดเจ็บไขสันหลังนะคะที่มีลักษณะอ่อนแรงขาสองข้างนะคะหรือเมื่อวานโรคพาร์กินสันคนไข้ในพาร์กินสันก็สามารถมาฝึกเดินได้เพื่อเป็นการปรับเขาเรียกว่าปรับการก้าวเดินนะคะเพราะว่าในผู้ป่วยพาร์กินสันอย่างที่เราฟังไปเมื่อวานนะคะก็จะมีลักษณะการเดินที่สั้นๆหรือว่าก้าวเดินลำบากในตัวหุ่นยนต์ก็จะมีการบังคับนะคะตั้งแต่ช่วยคนไข้เดินตั้งแต่ 100% จนกระทั่งถึงช่วยค่อยๆลดปริมาณแรงช่วยได้ในส่วนนี้สามารถปรับได้รวมถึงคนไข้ที่มีอาการบาดเจ็บของศีรษะนะคะอย่างเช่นอุบัติเหตุเงี้ยค่ะแล้วก็ทำให้เกิดการอ่อนแรงของขาเงี้ยค่ะหรือไม่ก็คนไข้อาจจะไม่ค่อยอยากเดินมีการอ่อนแรงของขาไม่ยอมเดินเท่าไหร่เงี้ยก็สามารถค่อยๆมาปรับการเดินได้เงี้ยค่ะในกลุ่มคนไข้ประเภทนี้ได้ค่ะ
0: ค่ะก็ถือว่าตอนนี้นะคะหลายท่านก็ดีใจเนาะที่มีการนำเอาระบบ เทคโนโลยีที่ทันสมัยนะคะมาช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในเรื่องของกายภาพบำบัดด้วยอย่างเช่นในเรื่องของหุ่นยนต์ฝึกเดินนะคะคราวนี้ต้องถามเพิ่มเติมค่ะว่าแล้วถ้าหากว่าคุณผู้ฟังพี่น้องประชาชนนะคะที่มีอาการอ่อนแรงนะคะกล้ามเนื้อขาแล้วก็อยากจะมาเข้ารับบริการนะคะกายภาพบำบัดด้วยการใช้หุ่นยนต์ฝึกเดินอันนี้จะต้องทำยังไงคะที่โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ถึงจะมาเข้ารับการบริการได้ค่ะ
1: ค่ะก็ขั้นตอนการเข้ารับบริการของเรานะคะก็ก่อนอื่นอาจจะต้องให้คุณหมอเวชศาสตร์ฟื้นฟูทำการประเมินก่อนสำหรับผู้ป่วยที่เป็นผู้ป่วยนอกนะคะต้องได้รับการประเมินกันก่อนว่าคนไข้เป็นยังไงบ้างสัญญาณชีพปกติดีไหมนะคะว่าสัญญาณชีพคงที่ไหมอย่างเช่นความดันโลหิตนะคะว่ายังสูงอยู่ไหมมีการเหนื่อยไหมอัตราการเต้นของหัวใจเป็นยังไงบ้างมีไข้หรือเปล่าอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็คนไข้ควรที่จะสื่อสารตอบโต้กับเราได้บ้างเพราะว่าเวลาฝึกเดินไปเรื่อยๆนะคะบางทีมันอาจจะมีการบาดเจ็บขณะฝึกเดินได้เพราะเนื่องจากว่าตัวหุ่นยนต์ฝึกเดินจะค่อนข้างเป็นโลหะเป็นเหล็กใช่ไหมคะก็อาจจะเกิดการเสียดสีคือบางทีถ้าเกิดแผลเนี่ยคนไข้สามารถแจ้งเราก็จะได้สามารถเช็คดูได้นะคะก็และอีกที่สำคัญคือคนไข้ควรจะยืนได้บ้างอันนี้ค่อนข้างสำคัญนะคะถ้าเกิดว่าคนไข้ยังนอนอยู่ยังไม่ได้ฝึกนั่งหรือยืนใดๆเลยเนี่ยก็อาจจะค่อนข้างยากนิดนึงอาจจะต้องฝึกที่เป็นกายภาพบำบัดแบบมาตรฐานไปก่อนนะคะจนให้ระดับนึงยืนได้บ้างเนี่ยค่ะหรือว่าในคนไข้โดยเฉพาะที่เป็นบาดเจ็บไขสันหลังตรงนี้ควรยืนให้ได้อย่างน้อยสักอย่างน้อย30นาทีว่าโดยที่หรือว่าสามารถยืนบนเตียงที่ปรับระดับอะค่ะ30นาทีแล้วไม่มีอาการเวียนศีรษะหรือหน้ามืดเนาะหรือที่เรียกว่าภาวะความดันโลหิตลดลงกระทันหันนะคะแล้วก็ที่สำคัญคือต้องไม่มีข้อห้ามข้อควรระวังที่เมื่อกี้ลืมบอกนะคะก็คือน้ำหนักตัวเครื่องเรารับได้อยู่ที่ประมาณไม่เกิน135กิโลกรัมนะคะแล้วก็คนไข้จะต้องไม่มีแผลนะคะที่บริเวณสะโพกหรือขานะคะหรือถ้ามีแผลจะต้องรอให้แผลแห้งก่อนนะคะหรือว่าระบบการไหลเวียนเลือดเนี่ยต้องไม่มีปัญหานะคะหรืออัตราการเต้นของหัวใจการหัวใจเต้นผิดปกติอันนี้อาจจะต้องรักษาให้มันคงก่อนให้คงที่ก่อนแล้วค่อยเริ่มมาฝึกกันนะคะหรือว่าคนไข้ที่มีปัญหาเรื่องหลังคดนะคะหรือว่ามีการเกร็งตัวของกล้ามเนื้อที่ค่อนข้างมากรวมกระทั่งคนไข้ที่อาจจะมีการผ่าตัดข้อสะโพกข้อเข่าหรือข้อเท้าค่ะโดยเฉพาะคนผู้สูงอายุบางรายอาจจะมีอาการปวดเข่าอันนี้ก็เป็นข้อควรระวังที่สำคัญเช่นกันเพราะว่าเวลาเราฝึกหุ่นยนต์ฝึกเดินเราค่อนข้างใช้เวลาเราฝึกเดินกันประมาณครึ่งชั่วโมงหรือประมาณ 1,000 ก้าวเพราะฉะนั้นถ้าเกิดคนไข้ยังมีอาการปวดเข่าแล้วถ้าเดินเยอะเกินไปบางทีหลังจากที่เราฝึกไปแล้วเนี่ยบางทีเข่าบวมได้เพราะฉะนั้นถ้าปวดแล้วอาการไม่มีอาการปวดบวมอันนี้ค่อยๆมาฝึกกันได้ค่ะ
0: ก็ถือว่าต้องยอมรับในโรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่นะคะเพราะว่ามีคุณหมอผู้เชี่ยวชาญนะคะแล้วก็พอหลังจากที่รับการรักษาก็ยังมีในเรื่องของกายภาพบำบัดที่จะช่วยให้ผู้ป่วยเนี่ยนะคะโอ้โหฟื้นตัวเร็วขึ้นนะคะหายเร็วมากขึ้นเพราะว่ามีการนำเอาเทคโนโลยีนะคะอย่างที่วันนี้เราพูดคุยกันก็คือมีหุ่นยนต์ฝึกเดินเนี่ยมาช่วยทำการรักษาแล้วก็ฝึกให้ผู้ป่วยหายเร็วมากขึ้นด้วยนะคะพอเราทราบขั้นตอนของการเข้ารับการบริการแล้วก็คือจะต้องมาอาจจะต้องมาพบแพทย
1: ์ใช่ค่ะให้ประเมินกันก่อนเนาะประเมินกันก่อนค่ะ
0: แล้วก็มาเข้ารับการบริการตามที่คุณหมอได้ประเมินเรียบร้อยแล้วนะคะ
1: ใช่ค
0: ่ะแล้วการนัดหมายเข้ารับบริการอันนี้ต้องทำยังไงบ้างคะ
1: ก็หลังจากที่คุณหมอประเมินเรียบร้อยแล้วนะคะถ้าเป็นอย่างคนไข้นอกนะคะผ่านการประเมินแล้วคุณหมอเห็นว่าคนไข้สามารถขึ้นเครื่องหุ่นยนต์ฝึกเดินนะคะได้อย่างปลอดภัยเราก็จะทำการนัดหมายกันกับนักกายภาพบำบัดทีนี้เราก็ปกติเราก็จะเปิดให้บริการทุกวันจันทร์ถึงศุกร์นะคะยกเว้นวันหยุดราชการทีนี้สำหรับผู้ป่วยนอกเนี่ยเราก็สามารถรับได้อาจจะเป็น 2-3 วันต่อสัปดาห์ในการฝึกนะคะซึ่งอย่างที่บอกว่าแนะนำว่าการฝึกด้วยหุ่นยนต์เนี่ยจะต้องควรจะควบคู่ไปกับการฝึกกายภาพบำบัดที่เป็นมาตรฐานด้วยเพื่อที่ให้ผลประสิทธิผลของมันดียิ่งขึ้นนะคะส่วนในเราก็จะทำการนัดคนไข้ทุกๆ10ครั้งนะคะหลังจากที่พบคุณหมอเนี่ยเราจะนัดกันฝึกประมาณ10ครั้งพอ10ครั้งปุ๊บเราจะมีการประเมินในแต่ละรอบว่าความก้าวหน้าของคนไข้เป็นอย่างไรบ้างคนไข้ฟื้นตัวได้ดีไหมอย่างเงี้ยค่ะถ้าดูแล้วมีแนวโน้มที่ดีเราก็อาจจะนัดฝึกต่ออีก10ครั้งในครั้งถัดไปอย่างเงี้ยค่ะก็จะทุกๆ10ครั้งก็จะมีการประเมินคนไข้เพื่อดูความก้าวหน้าอยู่ค่ะก็โดยประมาณที่เคยฝึกกันมาก็อย่างประมาณ3รอบ3คอร์สก็คือประมาณ30ครั้งอยู่ค่ะ
0: ค่ะก็มาสัก30ครั้งเนี่ยก็คนไข้ก็ได้ผลดีเลยใช่ไหมคะ
1: ค่ะก็อย่างที่บอกต้องควบคู่กันไปกับการฝึกทั่วไปด้วยเนาะการฝึกกายภาพบำบัดที่เป็นมาตรฐานด้วยเพราะว่าบางอย่างอาจจะตัวหุ่นยนต์อาจจะไม่ได้แบบว่ามาทำงานทดแทนทั้งหมดนะคะยังมีในเรื่องของบางอย่างอย่างเช่นการทรงตัวเนื่องจากว่าอย่างที่บอกเนาะหุ่นยนต์ฝึกเดินมันจะมีตัวพยุงช่วยคนไข้ค่อนข้างเยอะเลยทีนี้ในเรื่องถ้าคนไข้ยังมีปัญหาเรื่องการทรงตัวจะต้องไปฝึกเสริมตรงนี้ด้วยร่วมกันค่ะแล้วก็มาฝึกในการปรับการเดินซึ่งในตอนขณะเดินเนี่ยคนไข้ก็จะต้องพยายามจดจำรูปแบบการเดินที่เป็นปกติที่ฝึกตอนเดินด้วยนะคะก็พยายามจดจำรูปแบบนี้นะคะแล้วก็ไปเดินข้างนอกนะคะ
0: ค่ะ
1: ร่วมกัน
0: ค่ะก็เชื่อว่าตอนนี้นะคะคุณผู้ฟังที่ฟังรายการแล้วก็มีภาวะในเรื่องของกล้ามเนื้อขาอ่อนแรงนะคะแล้วก็อาจจะยังไม่เคยเป็นคนไข้ของโรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ก็วิธีการอย่างที่ทางหัวหน้างานกายภาพบำบัดคุณเมี่ยงขวัญบอกนะคะว่าก็ขั้นแรกเนาะอยากจะมาใช้บริการกับหุ่นยนต์ฝึกเดินก็ต้องเข้ามาที่โรงพยาบาลก่อนนะคะแล้วก็มาพบแพทย์ให้แพทย์ประเมินนะคะพอแพทย์ประเมินปุ๊บให้ใช้ในเรื่องของหุ่นยนต์ฝึกเดินก็จะมีเป็นคอร์สไป
1: ค่ะถูกต้องค่ะ
0: ค่ะแล้วก็ขั้นตอนก็ไม่ได้ยุ่งยากเลยนะคะ
1: ค่ะ
0: แล้วก็อย่างที่คุณเม้งขวัญบอกว่าพอที่ผ่านมาเนี่ยนะคะประมาณสัก3คอร์สเนาะค่ะก็น่าจะเห็นผลดีมากขึ้นควบคู่ไปกับกายภาพแบบปกติด้วย
1: ใช่ค่ะ
0: โอ้นะคะก็อีกหนึ่งทางเลือกเลยนะคะหลายท่านอาจจะก็ดีใจว่ามีหุ่นยนต์ช่วยฝึกเดินเนี่ยอยู่ที่โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่นะคะ
1: ใช่ค่ะ
0: แล้วจริงๆเราไม่ได้เพิ่งมีนะคะมีมาหลายปีแล้วด้วย
1: ใช่ค่ะก็ถือว่าเป็นเขาเรียกว่าหุ่นยนต์ตัวแรกของโรงพยาบาลรัฐนะคะทางภาคเหนือเนาะ17จังหวัดภาคเหนือก็คือตอนนี้มีที่เราให้บริการอยู่ค่ะ
0: ที่เดียว
1: ใช่ค่ะ
0: โอ้สุดยอดมากๆเลยนะคะคราวนี้หลายท่านบอกว่าเข้าใจละนะคะว่าหุ่นยนต์ฝึกเดินเนี่ยเป็นยังไงนะคะจะช่วยเรายังไงแล้วก็ขั้นตอนที่เราจะมาขอเข้ารับบริการนะคะซึ่งมีที่โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่แห่งเดียวด้วยสำหรับหุ่นยนต์ฝึกเดินนะคะแล้วก็มีการนัดหมายใช่ไหม
1: คะ
0: ซึ่งก็เปิดให้บริการเฉพาะวันจันทร์ถึงวันศุกร์
1: ใช่ค่ะ
0: ค่ะแล้วก็วันหยุดนะคะตะเลิกวันเสาร์อาทิตย์นี้ก็หยุด
1: หยุดค่ะต้องหยุดให้บริการนะคะไม่มีเจ้าหน้าที่นะคะตอนนี้แต่ไม่แน่อนาคตนะคะ
0: คราวนี้มาถึงประเด็นในเรื่องของค่าใช้จ่ายนะคะว่าเอ๊ะถ้าเกิดเราอยากจะมาเข้ารับกายภาพบำบัดนะคะด้วยการใช้หุ่นยนต์ฝึกเดินนะคะค่าใช้จ่ายเยอะไหมคะเป็นยังไงบ้าง
1: คิดว่าหลายๆท่านเนาะน่าจะกังวลเรื่องค่าใช้จ่ายแน่ๆค่ะเพราะว่าหุ่นยนต์ฝึกเดินก็ค่อนข้างมีต้นทุนที่ค่อนข้างสูงอยู่เหมือนกันนะคะเพราะฉะนั้นจริงๆถ้าตามกรมบัญชีกลางนะคะก็ค่าใช้จ่ายตอนนี้ของเราคิดอยู่ที่ประมาณ 2,500 บาทต่อครั้งนะคะแต่ว่าในสิทธิ์ที่เป็นสิทธิ์ของข้าราชการหรือว่าอบต.เนี่ยสามารถเบิกได้ตามสิทธิ์ได้ 100% เต็มเลยค่ะก็สามารถเบิกได้ไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมแต่ว่าสิทธิ์อื่นๆยังไม่ต้องเสียใจนะคะว่าจะต้องจ่ายเพิ่มอะไรยังไงนะคะก็ตอนนี้นะคะทางโรงพยาบาลของเรานะคะก็อยากให้ได้ทั่ว ได้ใช้บริการกันอย่างทั่วถึงนะคะให้ทุกคนได้เข้าถึงบริการในของหุ่นยนต์ฝึกเดินตรงนี้เราก็เลยไม่มีการเรียกเก็บค่าใช้จ่ายที่เป็นส่วนต่างค่ะก็สรุปว่าก็คือทุกศิษย์สามารถใช้บริการได้ไม่มีค่าใช้จ่ายค่ะณตอนนี้นะคะ
0: โอ้โหสุดยอดมากๆเลยนะคะก็คือทุกศิษย์นะคะสามารถเข้าใช้การบริการใช้หุ่นยนต์ฝึกเดินเนี่ยโดยที่ไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายเลย
1: ใช่ค่ะ
0: โอ้โหสุดยอดมากเลยนะคะดังนั้นก็เชื่อว่าพอคุณผู้ฟังพี่น้องประชาชนที่ฟังรายการเราอยู่นะคะก็ได้ทราบแล้วว่าที่โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่นะมีหุ่นยนต์ฝึกเดินนะคะเป็นแห่งเดียวในภาคเหนือนะคะไม่ใช่แค่ภาคเหนือตอนบนก็คือ17จังหวัดภาคเหนือเลยโอ้โหสุดยอดมากแล้วก็ขั้นตอนก็ไม่ได้ยุ่งยากเลยนะคะก็สามารถที่จะมาพบแพทย์นะคะแล้วก็ทำการประเมินแล้วก็เข้ารับการบำบัดนะคะซึ่งก็จะมีเป็นคอสไปแล้วก็ไม่มีค่าใช้จ่ายด้วย
1: ไม่มีค่าใช้จ่ายค่ะคุณหมอวิชาศาสตร์ฟื้นฟูก็ใจดีค่ะก็ทีมงานเราก็ใจดีนะคะมาใช้บริการได้เลยค่ะ
0: นะคะเชื่อว่าหลายท่านบอกว่าฟังแล้วสบายใจเลยนะคะคราวนี้ต้องนำเรียนคุณมิ่งขวัญนะคะตอนนี้เนี่ยคุณผู้ฟังที่ฟังรายการของเรานะคะทั้งผ่านคลื่นความถี่ FM 93.25 MHz ยังมีคุณผู้ฟังที่รับฟังรายการผ่านเพจสวทเชียงใหม่ PRD ด้วยนะคะก็ทักทายกันไปในวันนี้ด้วยนะคะท่านแรกเลยวันนี้นะคะมีคุณสิรินันนะคะคุณสิรินันทักทายเราเข้ามาแล้วก็บอกว่าที่แม่ทาลำพูนวันนี้อากาศร้อนนะคะแล้วก็คุณสุรินก็บอกว่าที่นครศรีธรรมราชเนี่ยอากาศร้อนมากๆเลยนะคะแล้วก็บอกว่าฝนเหมือนจะตกแต่ยังไม่ตกนะคะอันนี้ก็คุณสุรินน่ารักมากนะคะรับฟังรายการจากนครศรีธรรมราชนะคะคุณจันยาก็ทักทายเราก็มาด้วยคุณวารินนะคะจากป่าบงสันทรายนะคะบอกว่าหลังฝนตกในท้องฟ้าสดใสนะคะก็วันนี้ในตัวเมืองเนี่ยก็ตกหยุดๆเนาะ
1: ค่ะ
0: แล้วก็มีคุณสิริพรนะคะคุณฤทธิ์สมนามคุณปริยาพรนะคะคุณยุพินนะคะคุณยุพินก็ทักทายเราเข้ามาจากสันป่าตองนะคะคุณสมชายคุณแก้วตาคุณช้างทองคุณพี่ดวงรัตน์แล้วก็มีคุณเอพัชรพรด้วยนะคะก็มีคุณผู้ฟังที่รับฟังรายการเราอยู่ทั้ง FM 93.25 MHz แล้วก็ผ่านเพจสทช.ใหม่ PRD แต่ว่าวันนี้เนี่ยนะคะเราพูดคุยถึงในเรื่องของหุ่นยนต์ฝึกเดินไปแล้วอยากให้คุณผู้ฟังมีส่วนร่วมในรายการด้วยวันนี้ทราบว่าคุณมิ่งขวัญนะคะนำของรางวัลมาแจกให้กับคุณผู้ฟังด้วย
1: ใช่ค่ะเรามีของรางวัลอยู่2คำถามนะคะ
0: ค่ะ2รางวัลด้วยนะคะ
1: ใช่2รางวัลค่ะ
0: ถ้าเกิดว่าคุณผู้ฟังฟังรายการเรานะคะตั้งแต่ต้นตอนนี้ก็เชื่อว่าคำถามที่ทางคุณมิ่งขวัญนะคะพาหุวัฒนกรหัวหน้างานกายภาพบำบัดจากโรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่นะคะที่จะเปิดสายให้กับคุณผู้ฟังตอบคำถามในรายการแล้วก็รับของรางวัลส่งตรงถึงบ้านเนี่ยจะต้องตอบได้แน่ๆถ้าเกิดฟังรายการของเราใช่ไหมคะ
1: ได้แน่นอนค่ะคำถามอยู่ในที่พูดไปทั้งหมดเลยนะคะก็ไม่ยากไม่ยากนะคะ
0: โอเคค่ะถ้าอย่างนั้นตอนนี้นะคะเราก็จะมีการเปิดสายให้กับคุณผู้ฟังนะคะร่วมสนุกในรายการตอบคำถามชิงรางวัลกันดีกว่านะคะก็อาจจะเริ่มต้นนะคะเดี๋ยวเราก็จะเริ่มต้นจากคำถามแรกในรายการนะคะ
1: ได้ค่ะสวัสดีค่ะ
0: ค่ะก็อาจจะเริ่มต้นคำถามก่อนเลยนะคะเดี๋ยวเราก็จะเปิดสายให้กับคุณผู้ฟังกันนะคะที่053-276-793นะคะก็มีสายเข้ามาก่อนเข้ามาก่อนที่จะถามคำถามได้เลยนะคะก็ทักทายกันเลยนะคะสวัสดีค่ะ
2: ค
0: ุ
2: ณแม็กค่ะ
0: คุณแม็กนะคะวันนี้นะคะคุณแม็กก็พร้อมจะตอบคำถามงั้นก็ขอคำถามก่อนเลยค่ะ
1: ก็สวัสดีค่ะคุณแม็ก
2: ค
1: ่ะคำถามไม่ยากนะคะก็เมื่อกี้นะคะถ้าได้ฟังไปนะคะก็เลยอยากจะทราบว่าอยากจะให้บอกโรคหรือว่าผู้ป่วยที่มีอาการอย่างไรที่สามารถขึ้นหุ่นยนต์ฝึกเดินได้สักหนึ่งตัวอย่างก็ได้ค่ะ
2: คนไข้หลอดเลือดสมองแตกหรือตีบค่ะ
1: ค่ะ ถูกต้องค่ะถูกต้อง
0: คุณแม็กเก่งมากมากเลยนะคะก็คำถามนะคะบอกว่าเนี่ยคนไข้ที่จะต้องป่วยเป็นโรคอะไรยกตัวอย่างนะคะถึงจะมาเข้ารับกายภาพบำบัดด้วยหุ่นยนต์ฝึกเดินคุณแม็กตอบว่าอะไรนะคะอีกครั้งค่ะ
2: คนไข้หลอดเลือดสมองแตกหรือตีบ
1: บอกประเภทถูกต้องค่ะถูกต้อง
2: แล้วต้องให้คุณหมอเอ็กซ์ตร้าคุณผู้ประเมินก่อนนะคะ
1: ใช่ค่ะ
0: โอ้สุดยอดมากเลยด
1: อค่ะ
0: ก็คุณแม็กตอบถูกต้องเลยนะคะค่ะยินดีกับคุณแม็กด้วยนะคะเดี๋ยวคุณแม็กบอกเบอร์โทรนะคะขอบคุณค่ะค่ะคุณมิ้งขวัญฟังอย่างนี้แล้วดีใจไหมว่าโอ้โหคุณแม็กก็ตอบถูกต้องเลยนะ
1: ค่ะแล้วก็บอกไปถึงขั้นตอนการเข้ารับการบริการด้วยค่ะ
0: ค่ะ
1: ค่ะก็คือ
0: คุณผู้ฟังที่ไม่ได้เป็นคนไข้ประจำที่โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่นะคะแต่สนใจอาจจะมีในเรื่องของอาการป่วยที่เกี่ยวกับในเรื่องของกล้ามเนื้อขาอ่อนแรงต่างๆเนี่ยก็มาเข้ารับการประเมินก่อนนะคะพบแพทย์ค่ะแล้วก็สามารถที่พอแพทย์ประเมินแล้วนะคะก็สามารถที่จะใช้ในเรื่องของหุ่นยนต์ฝึกเดินซึ่งก็จะเป็นแต่ละคอร์สไปนะคะเอาละค่ะเดี๋ยวตอนนี้เราก็จะมาเริ่มคำถามข้อที่2กันเลยค
1: ่
0: ะ
1: ได้ค่ะคำถามข้อที่2นะคะก็คืออยากให้ลองบอกข้อดีนะคะข้อดีของการฝึกด้วยหุ่นยนต์ฝึกเดินสัก1ข้อก็ได้ค่ะ
0: ค่ะถ้าหากว่าคุณผู้ฟังพร้อมแล้วนะคะกับคำถามข้อที่2นะคะก็จะมารับสายกันเลยมีสายก็มาทันทีเลยนะคะ
3: ตอบคำถามนะคะ
0: ค่ะโอเคนะคะรับสายกันเลยค่ะสวัสดีค่ะ
2: สว
0: ั
2: สดีค
0: ่
2: ะ
0: ค่ะแนะนำตัวเองก่อนเลยนะคะ
2: คุณจุรีค่ะ
0: คุณจุรีค่ะคุณจุรีค่ะคุณจุรีรับฟังรายการเราอยู่แถวไหนคะ
2: ตอนนี้อยู่หมู่บ้านโชตนา
0: อยู่โชตนานะคะค่ะคุณจุรีค่ะตอบคำถามได้เลยค่ะ
2: ค่ะหุ่นยนต์ฝึกเดินนี่จะช่วยทำให้เราสามารถทำกายภาพได้ฟื้นฟูเร็วขึ้นค่ะ
1: ได้ค่ะได้ถูกต้องค่ะก็คือสามารถฟื้นฟูให้คนไข้นะสามารถฝึกเดินได้เร็วขึ้นกว่าปกติที่ปกติเราจะต้องเตรียมความพร้อมก่อนใช่ไหมคะค่ะเราจะต้องเตรียมความพร้อมพอสมควรนั้นแล้วก็คนไข้จะเริ่มฝึกเดินแต่หุ่นยนต์นี้พอเราเริ่มฝึกคนไข้ยืนคนไข้พอยืนได้บ้างแล้วแล้วก็ไม่มีภาวะความดันโลหิตต่ำแบบทันทีก็สามารถเริ่มไปเดินบนหุ่นยนต์ได้เลยค่ะถูกต้องค่ะ
0: โอ้โหคุณจุรีเก่งมากๆเลยนะคะค่ะคุณจุรีคะดีใจด้วยนะคะเดี๋ยวขอบอกเบอร์โทรหลังไมค์เลยนะคะ
2: ค่ะ
0: ค่ะโหคุณมิ้งขวัญค่ะเป็นยังไงคะคุณผู้ฟังของเราเก่งมากๆเลยเนาะ
1: เก่งมากเลยค่ะ
0: ตอบได้ถูกต้องหมดเลยนะคะค่ะก็วันนี้กิจกรรมที่ให้คุณผู้ฟังได้ร่วมสนุกนะคะตอบคำถามชิงรางวัลก็ครบทั้ง2ข้อไปแล้วแต่ว่ายังไงก็ตามเนี่ยเดี๋ยวสักครู่นึงนะคะเราก็จะมีการต่อสายโทรศัพท์ไปสัมภาษณ์ท่านสารวัตรจราจรนะคะจากกลุ่มงานจราจรตำรวจภูธรจังหวัดเชียงใหม่รายงานสภาพการจราจรแล้วก็เดี๋ยวกลับมาก็เราอาจจะมีในประเด็นอื่นๆเกี่ยวกับในเรื่องของการกายภาพบำบัดที่โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่นะคะนอกเหนือไปจากการใช้หุ่นยนต์ฝึกเดินนะคะก็นอกจากจะเป็นหุ่นยนต์ฝึกเดินอย่างนี้แล้วกายภาพบำบัดยังมีในส่วนอื่นๆอีกไหมคะ
1: ค่ะก็นอกจากคนไข้ทางระบบประสาทนะคะจริงๆเรามีคนไข้ที่เกี่ยวกับกระดูกและข้อนะคะแล้วก็เป็นกล้ามเนื้อกระดูกและข้อเช่นการคนไข้ในกลุ่มของการบาดเจ็บอย่างเช่นออฟฟิศซินโดมอะไรเงี้ยค่ะหรือว่าปวดหลังนะคะใครที่มีปัญหาปวดหลังปวดคอกระดูกต้นคอกระดูกสันหลังเนี้ยค่ะก็สามารถมาปรึกษาแล้วก็กับเราได้นะคะสามารถให้คุณหมอประเมินแล้วก็ส่งมาปรึกษาทำกายภาพบำบัดที่เราได้ค่ะ
0: ค่ะก็เดี๋ยวเราจะพูดคุยประเด็นนี้เพิ่มเติมด้วยนะคะเพราะว่าโอ้โหหลายคนนะบอกว่าเนี่ยเป็นแน่นอนเลยในเรื่องของออฟฟิศซินโดรมเนี่ยนะคะโอ้เป็นกันเยอะมากเลยเดี๋ยวเราจะพูดคุยในเรื่องนี้ต่อกันด้วยนะคะแต่ว่าตอนนี้ค่ะเราจะไปสัมภาษณ์นะคะพันตำรวจตรีธีรวุฒิประไพบูลย์ท่านสารวัตรจราจรจากกลุ่มงานจราจรตำรวจภูธรจังหวัดเชียงใหม่สวัสดีค่ะ
4: สวัสดีครับผมกับครับผมพันตำรวจตรีธีรวุฒิจากกรมการจราจรครับ
0: ค่ะสวัสดีธีรวุฒิคะวันนี้ในตัวเมืองเชียงใหม่ตั้งแต่เช้าฝนตกเนาะแต่ว่าในช่วงระหว่างวันเนี่ยก็มีตกหยุดๆนะแล้วก็บางครั้งก็มีแดดออกด้วยนะคะเป็นยังไงบ้างคะในเรื่องของสภาพการจราจรในช่วงเวลานี้ค่ะ
4: ตั้งแต่ช่วงเช้ามามีฝนตกนะครับปริมาณรถมากเลยครับขาเข้าผู้ใช้รถยนต์จำนวนมากครับทำให้การระบายการจราจรเป็นไปได้ด้วยดีครับแต่ว่าอาจจะหนาแน่นแล้วทำให้การระบายช้าไปหน่อยครับเสร็จเกือบตั้งแต่เช้าเสร็จเกือบ8โมงเช้านะครับรถขาเข้าแล้วก็มีอุบัติเหตุบริเวณซูเปอร์ไฮเวย์นะขาลงทางลอดหนองบัวที่รถยนต์นะครับช่วงเช้าแต่ว่าก็เคลื่อนย้ายอย่างรวดเร็วก็เร่งระบายการจราจรครับส่วนเวลานี้นะครับตรวจสอบสภาพการจราจรเช่นห้วยแก้วลินคำเชียงใหม่ภูคำนะการจราจรปริมาณรถมากนะครับขาออกเจ้าที่บังคับไฟเร่งระบายนะครับส่วนทางด้านคันคลองฟ้าธานีครับยังต่อเนื่องกันเป็นช่วงรถขาออกมากเป็นคันคลองนี่ยังคล่องตัวอยู่นะครับไปที่แยกขวงสิงครับขวงสิงขาเข้านี่จะมีการทำผิวการจราจรนะแต่ว่ารถยังเคลื่อนตัวได้อยู่สองช่องทางส่วนขาออกตั้งแต่หมื่นด้ามหาเมืองขาเข้ารถยังคล่องตัวนะครับแต่ว่าขาออกมีปริมาณรถมากนะเจ้าที่บังคับสัญญาณไฟทางร่วมทางแยกเร่งระบายขาออกครับไปที่ฟ้าห้ามรวมโชคนะการจราจรยังหนาแน่นและขาออกรถมีชะลอตัวครับเจ้าที่เร่งระบายเต็มที่ส่วนที่ศาลเด็กนะครับศาลเด็กทุ่งฮะเต็นเหนือรถยังมากครับรถขาออกปริมาณรถมากนะเจ้าที่เร่งระบายบังคับไฟนะไปที่โรงเรียนปิ้นนะหลังปิ้นนะการจราจรยังหนาแน่นนะเจ้าที่ประจำจุดหน้าโรงเรียนและประจำสัญญาณไฟบังคับไฟเร่งระบายการจราจรนะครับไอ้ที่ถนนเจริญเมืองหนองกระทิบนะทุ่งเต็นใต้ขาออกนี่ยังหนาแน่นครับรถปริมาณมากเจ้าที่บังคับไฟระบายครับส่วนขา

0: ขาออกนะเชียงใหม่ฮอดนะครับรถยังมากนะขาออกเจ้าที่ประจำจุดบังคับไฟเร่งระบายเต็มที่ครับไปที่ถนนสุเทพแยกสิริแยกนิมมานต้นพยอมครับปริมาณรถมากตรงแยกนิมมานแยกต้นพยอมรถมากสลับกับเคลื่อนตัวได้ช้าเจ้าที่บังคับไฟเร่งระบายเต็มที่ครับผม
1: ครับค่ะก็เป็นการรายงานสภาพการจราจรแบบเรียลไทม์นะคะเพราะว่าตอนนี้เนี่ยคุณผู้ฟังพี่น้องประชาชนอาจจะกำลังขับรถอยู่แล้วก็จะได้ทราบว่าปริมาณเส้นทางไหนที่มีปริมาณรถค่อนข้างเยอะในช่วงเวลาเร่งด่วนภาคเย็นตอนนี้แต่ว่าวันนี้สวัสดิ์ธีรวุฒิคะยังไงก็ตามเนี่ยก็คงต้องให้คุณผู้ฟังพี่น้องประชาชนเนี่ยเผื่อเวลาถูกต้องไหมคะ
0: ได้ครับหลายจุดมีการก่อสร้างผิวการจราจรด้วยครับ
1: ค่ะก็มีทั้งฝนตกหยุดนะคะก็อาจจะทำให้คุณพ่อคุณแม่ผู้ปกครองเนี่ยบอกว่าเพื่อความปลอดภัยนะคะอาจจะเปลี่ยนไปใช้รถยนต์เพิ่มมากขึ้นด้วยก็อย่างไรก็ตามนะคะอยากให้คุณผู้ฟังพี่น้องประชาชนนะคะเผื่อเวลานิดนึงแล้วก็ใช้ความระมัดระวังในการขับรถนะคะสวัสดิ์ธีรวุฒิมีอะไรฝากคุณผู้ฟังในช่วงท้ายนี้เพิ่มเติมเชิญได้เลยค่ะ
0: คร
1: ับ
0: ช่วงนี้นะครับปริมาณรถถนนเชียงใหม่ดอยสะเก็ดนะขาออกในช่วงเย็นนะจะมีรถมากนะเนื่องจากมีรถไปจอดในเวลาห้ามจำนวนมากตอนนี้ทางผู้กับกรมการจราจรครับได้ดำเนินการจัดทำป้ายห้ามจอดรถนะช่วงเย็นนะครับตอนนี้มีการวางป้ายชั่วคราวไว้ก่อนนะขอความร่วมมือไม่ให้จอดเนื่องจากเป็นการระบายรถขาออกได้ยากครับไปทางไม่คลายนะครับผมขอประชาสัมพันธ์ด้วยครับ
1: ค่ะก็ในช่วงชั่วโมงเร่งด่วนทั้งภาคเช้าแล้วก็ภาคเย็นนะคะเราก็ต้องขอความร่วมมือในเรื่องของการปฏิบัติตามกฎจราจรโดยเคร่งครัดโดยเฉพาะในพื้นที่ห้ามจอดนะคะสารวัตรธีรวุฒิค่ะ
0: ได้ครับชุดไปด้วย
1: ค่ะวันนี้นะคะต้องขอบคุณมากๆเลยนะคะพันตำรวจตรีธีรวุฒิประไพบูรณ์สารวัตรจราจรจากกลุ่มงานจราจรตำรวจภูธรจังหวัดเชียงใหม่ขอบคุณมากๆค่ะ
0: คร
1: ับ ค่ะสวัสดีค่ะค่ะก็คุณผู้ฟังนะคะก็จะได้ทราบข้อมูลนะคะในเรื่องของสภาพการจราจรแต่ว่าตอนนี้นะคะเรายังคงมีเวลาถ้าหากว่าคุณผู้ฟังพี่น้องประชาชนนะคะอยากจะโทรศัพท์เข้ามาสอบถามนะคะทางคุณมิ่งขวัญพาหุวัฒนากรนะคะหัวหน้างานกายภาพบำบัดโรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่นะคะอาจจะมีบางท่านแบบอยากทราบข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับในเรื่องของการที่จะเข้ามาทำกายภาพบำบัดที่โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่นะคะก็สามารถโทรศัพท์เข้ามาได้ที่053-276-793นะคะแต่ว่ามีคุณผู้ฟังที่ทักทายเราก็มาผ่านเพจสวทชเชียงใหม่ PRD นะคะบอกว่าเนี่ยคุณมิ่งขวัญ นะคะสวยงามมากๆเลยนะคะเขาชมจากไลฟ์ด้วยนะคะผ่านเพจนะคะอันนี้เรื่องจริงค่ะนะคะสวยจริงนะคะค่ะตอนนี้คุณผู้ฟังนะคะสามารถที่จะมาพูดคุยนะคะกับทางหัวหน้างานกายภาพบำบัดนะคะของโรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่นะคะมีคำถามเพิ่มเติมก็โทรศัพท์เข้ามาได้เลยตอนนี้มีสายเข้ามาแล้วสวัสดีค่ะ
2: สว
1: ั
2: สดีค่ะภูมิกับแล้วคุณเมงขวัญด้วยค่ะ
1: ค่ะก็ตอนนี้นะคะเราเปลี่ยนกติกาใหม่นะคะเราจะเล่นการทายว่าคนที่โทรเข้ามาเนี่ยชื่ออะไรนะคะอันนี้เราเปลี่ยนกติกาใหม่นะคะก็เป็นคุณป้ากัลยานั่นเองนะคะคุณป้ากัลยามีคำถามสอบถามทางหัวหน้ามิ่งขวัญเชิญได้เลยค่ะ
2: อยากถามว่ากรณีที่กระดูกพรุนแล้วก็กระดูกเสื่อมข้างเดียวอะค่ะตอนนี้อายุก็มากแล้วแล้วเดินแล้วมันเจ็บข้อเข่าข้างขวามากเลย
3: ค่ะ
2: เราจะไปทำกายภาพได้ไหมคะ
3: ปวดข้อเข่าใช่ไหมคะ
2: ปวด
3: ปวดไม่ทราบนานหรือยังคะ
2: โอ้เป็นมาได้หลายปีแล้วค่ะ
3: จริงๆสามารถเข้ามาประเมินนะคะกับคุณหมอของเราได้นะคะไม่ว่าจะเป็นคุณหมอวิชาศาสตร์ฟื้นฟูนะคะสามารถเข้ามาประเมินอาการเบื้องต้นก่อนได้เลยค่ะก็ถ้าไม่ได้มีข้อห้ามข้อควรระวังอะไรนะคะก็คุณหมอก็จะส่งมาปรึกษากายภาพให้ทำกายภาพได้ค่ะ
2: เอาไปหาคุณหมอกระดูกก่อนใช่ไหมคะ
3: ใช่ค่ะที่ของเราจะเป็นคุณหมอวิชาศาสตร์ฟื้นฟูนะคะ
2: โอ้ค่ะค่ะ
1: ค่ะก็เป็นขั้นตอนนะคะ
3: ค่ะ
1: ก็คือถ้าหากว่าคุณผู้ฟังพี่น้องประชาชนนะคะอยากจะเข้ามาทำกายภาพบำบัดนะคะก็ขั้นตอนแรกเลยนะคะก็เข้ามาพบแพทย์
3: ใช่
1: นะคะพอแพทย์เนี่ย

0: ทำการประเมินก็จะส่งไปที่งานกายภาพบำบัด
1: ค่ะที่เราจะไม่ได้รับ walk in โดยตรงค่ะจะต้องผ่านการประเมินของแพทย์ก่อนนะคะใช่ค่ะไม่สามารถเดินมาที่แผนกได้เลยเพราะว่าบางทีจะต้องมีการตรวจนะคะจากคุณหมอก่อนนะคะมีการวินิจฉัยทางการแพทย์ก่อนนะคะแล้วก็คุณหมอเขาก็จะส่งปรึกษามาทางแผนกกายภาพบำบัดค่ะ
0: อ๋อค่ะคุณป้ากระยาได้รับคำตอบแล้วนะคะขอบคุณมากมากค่ะ
2: ขอบค
0: ุ
2: ณแม่
0: ค่ะค่ะตอนนี้นะคะคุณผู้ฟังคะเรายังมีเวลานะคะคุณผู้ฟังมีคำถามเพิ่มเติมนะคะเกี่ยวกับในเรื่องของกายภาพบำบัดที่โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ก็สามารถโทรศัพท์เข้ามาได้นะคะ053-276-793นะคะแล้วก็ในช่วงนี้เราก็จะพูดคุยกันไปเรื่อยๆนะคะรอรับสายจากคุณผู้ฟังนะคะจนถึงเวลา17 นาฬิกาด้วยคราวนี้ในเพิ่มเติมค่ะเพราะว่าเราพูดคุยกันค้างไว้ในเรื่องของออฟฟิศซินโดรมนะคะถึงแม้ว่าหลายท่านนะคะอาจจะไม่ได้อาจจะอยู่กับมือถือมีโอกาส
1: ต้องค่ะ
0: ใช่ไหมคะ
1: ใช่ค่ะ
0: หรือว่าอยู่กับคอมพิวเตอร์หรือว่าอยู่กับมือถือนะคะจริงๆแล้วเนี่ยเด็กๆด้วยนะตอนนี้เด็กๆก็โอ้โหอยู่กับโทรศัพท์เยอะเหมือนกันคราวนี้พออยู่ในท่าที่ซ้ำเดิมเนี่ยเป็นระยะเวลานานๆ นะคะก็แน่นอนเลยในเรื่องของอาการปวดนะคะคราวนี้อยากให้ทางคุณมิ่งขวัญ นะคะได้ให้คำแนะนำนะคะเพราะว่าเชื่อว่าคุณผู้ฟังพี่น้องประชาชนหลายท่านนะอยู่กับโทรศัพท์เยอะเลยตอนนี้ค่ะ
1: ค่ะก็ก่อนอื่นนะคะก็ในเรื่องออฟฟิศซินโดรมนี้มีเยอะจริงๆค่ะแล้วก็แน่นอนเนาะปัจจัยหลักนี่ตอนนี้ก็ใช้โทรศัพท์นะคะการใช้โทรศัพท์นะคะถ้าโดยปกติเนี่ยถ้าเราก้มศีรษะเยอะๆนะคะอย่างเช่นเกินอย่างน้อย30 องศาไปเนี่ยน้ำหนักบริเวณต้นคอเรานะคะกล้ามเนื้อเนี่ยต้องแบกรับน้ำหนักที่เพิ่มมากขึ้นเพราะฉะนั้นการใช้โทรศัพท์มือถือถ้าจำเป็นต้องใช้ค่อนข้างระยะเวลานานอาจจะต้องมีการพักเป็นระยะอย่างเช่นไม่เกิน1 ชั่วโมงนี่ถือว่าค่อนข้างนานแล้วนะคะไม่เกินประมาณนั้นแล้วก็อาจจะต้องใช้อุปกรณ์เนาะปรับเขาเรียกว่าปรับหลักตามหลักกายศาสตร์นะคะอาจจะต้องหาที่ตั้งนะคะเอามาให้อยู่ในระดับสายตาเราอย่างเงี้ยค่ะไม่ให้เราก้มเกินไปค่ะก็คือนอกจากจะลดปวดถ้าเกิดใครที่ปวดเยอะๆนะคะก็อาจจะมาลดปวดก่อนแต่ถ้าพอลดปวดอย่างเดียวแล้วไม่ปรับท่าทางหรือว่าไม่ไปบริหารออกกำลังกายหรือยืดกล้ามเนื้อเนี่ยมันก็จะมีเป็นวงจรที่กลับมาปวดอีกเหมือนเดิมเพราะฉะนั้นถ้าเราปวดเยอะเรามาหาหมอนะคะอาจจะทานยาหรือว่าทำกายภาพบำบัดเสร็จแล้วต้องทำการค่อยๆยืดกล้ามเนื้อที่มันตึงรวมถึงการบริหารกล้ามเนื้อที่เป็นรอบๆบริเวณที่บาดเจ็บนะคะหลังจากที่หายปวดแล้วเสร็จแล้วก็ต้องมีการปรับท่าทางค่ะไม่ว่าจะเป็นคอมพิวเตอร์หรือว่ามือถือคอมพิวเตอร์ก็เช่นเดียวกันนะคะอย่างเช่นถ้านั่งพิมพ์งานนานๆเนี่ยจริงๆไม่เกิน1 ชั่วโมงจะต้องมีการเปลี่ยนอิริยาบถนะคะลุกไปยืนไปยืดกล้ามเนื้อนะคะหรือว่าออกไปเดินไปกินน้ำอย่างนี้ก็ได้นะคะแล้วก็ที่นั่งก็สำคัญไม่ว่าจะเป็นโต๊ะหรือเก้าอี้อะค่ะเพราะว่าถ้าเราต้องทำงานอย่างเงี้ยต่อเนื่องทุกๆวันนอกจากยืดบางทีออกกำลังกายก็ไม่เพียงพอต้องกลับมาดูสาเหตุหาสาเหตุหลักอย่างเช่นว่าโต๊ะเราเตี้ยไปไหมโต๊ะที่ใช้โดยเฉพาะถ้าเกิดทำงานคอมพิวเตอร์แล้วโต๊ะที่ใช้เนี่ยไม่ใช่เป็นโต๊ะคอมพิวเตอร์โดยตรงเนาะบางทีระดับความสูงไม่ว่าจะเป็นของแขนของระดับขาของเราเนี่ยค่ะก็จะส่งผลต่อการบาดเจ็บตรงนี้ได้ค่ะ
0: ค่ะก็ดังนั้นนะคะคุณผู้ฟังพี่น้องประชาชนที่อยู่กับโทรศัพท์นะเยอะๆนะคะก็ไม่ควรจะเกิน1 ชั่วโมงต่อครั
1: ้
0: งก็ควรจะลุกไปเปลี่ยนอิริยาบถนะคะไปดื่มน้ำเข้าห้องน้ำนะคะหรือว่าคือไม่ควรจะเกิน1 ชั่วโมงแล้วก็แต่ถ้าเกิดว่าเราสะสมมานานนะคะแล้วมีอาการปวดเนี่ยนะคะก็สามารถเข้าไปพบแพทย์ที่โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ได้พอแพทย์ประเมินก็ขั้นตอนเหมือนกันเลยนะคะ
1: ใช่ค่ะขั้นตอนเหมือนกันค
0: ่ะก็จะส่งไปที่งานกายภาพบำบัดก็เข้าสู่การบำบัดแต่ก็ต้องบอกว่าวิธีที่จะทำให้ไม่เป็นซ้ำก
1: ็
0: คือต้องปรับพฤติกรรม
1: ถูกต้องค่ะนอกจากปรับพฤติกรรมแล้วต้องเพิ่มการออกกำลังกายแล้วก็รวมถึงองค์ประกอบที่ทำให้เราปวดด้วยนะคะ
0: ค่ะก็ตอนนี้นะคะก็หมดใกล้หมดเวลาแล้วนะคะก็ต้องบอกว่า ชื่อว่าคุณผู้ฟังพี่น้องประชาชนนะคะที่ยังไม่เคยรู้มาก่อนว่าที่โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่นะคะมีหุ่นยนต์ฝึกเดินนะคะเป็นแห่งเดียวเลยนะในภาคเหนือนะคะโอ้โหสุดยอดมากนะคะดังนั้นหลายท่านก็ได้ทราบแล้วว่าขั้นตอนนะคะแล้วก็อาการป่วยในโรคใดบ้างที่จะเข้ารับการรักษานะคะแล้วก็มีขั้นตอนไม่ยุ่งยากเลยรวมไปถึงในเรื่องของค่าใช้จ่ายก็ไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายด้วยเพราะว่าใช้สิทธิ์ได้ทุกคนเลย
1: ใช่ค่ะตอนนี้โรงพยาบาลยังอยากให้ได้ทั่วถึงอย่างที่แจ้งค่ะ
0: โอ้สุดยอดมากๆเลย
1: ค่ะ
0: วันนี้นะคะทางรายการนะคะต้องขอขอบคุณมากๆเลยค่ะคุณมิ่งขวัญพาหุวัฒนกรนะคะหัวหน้างานกายภาพบำบัดจากโรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ที่มาให้ความรู้กับเราด้วยแล้วก็มีกิจกรรมให้คุณผู้ฟังได้ร่วมสนุกในรายการในวันนี้นะคะต้องขอบคุณมากๆเลยนะคะวันนี้หมดเวลาของรายการแล้วนะคะก็ขอบคุณคุณผู้ฟังด้วยขอบคุณคุณมิ่งขวัญด้วยนะคะลาไปพร้อมๆกันด้วยเพลงนี้เลยนะคะขอบคุณค่ะ
1: ขอบคุณค่ะสวัสดีค
0: ่ะ

0: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 17:00 น.กับอานนท์ นันตสุคนครับที่ประชุมคณะกรรมการข้าราชการตำรวจมีมติเห็นชอบแต่งตั้งพลตำรวจเอกสำราญนวลมาเป็นผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติคนใหม่อีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
1: ท้องฟ้าหม่นสายฝนพรำดังน้ำเนตรทุกทเวทอาลัยหวนให้หาพระมิ่งขวัญดวงใจไทยประชาทะเสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
2: คุณอาจได้รับสายจากคนแปลกหน้าที่รู้ชื่อรู้ที่อยู่รู้ว่าคุณเคยสั่งสินค้าอะไรแต่อย่าเพิ่งเชื่อเพราะมิจฉาชีพอาจนำข้อมูลเหล่านั้นมาใช้หลอกบอกจะเคลมสินค้าให้หากไม่แน่ใจโปรดวางสายแล้วตรวจสอบข้อมูลกับบริษัทเท่านั้นตั้งสติทุกครั้งเมื่อรับสายไม่กดลิงก์ไม่บอกรหัส OTP ไม่ติดตั้งแอปตามคำสั่งรู้เท่าทันมิจฉาชีพป้องกันภัยไซเบอร์
3: คุณหมดเงินไปเท่าไหร่กับน้ำเปลี่ยนนิสัยที่ทำลายสุขภาพแล้วคุณพลาดโอกาสกอดคนที่รักไปแล้วกี่ครั้งเพราะฤทธิ์น้ำเมา
4: วันเข้าพรรษานี้หนูไม่อยากได้ของเล่นชิ้นใหญ่แต่อยากได้คุณพ่อคนเดิมที่แข็งแรงกลับมาค่ะ
3: 30กรกฎาคมนี้วันเข้าพรรษาและวันงดดื่มสุราแห่งชาติร่วมลดละเลิกเหล้าเข้าพรรษาคืนความสุขให้คนที่คุณรักโทรฟรี1413สายด่วนเลิกเหล้า
5: พี่ครับเกมนี้บอกว่าแค่ลง10บาทก็ได้แล้วผมจะกดแล้วนะ
6: เดี๋ยวก่อนเกมแบบนี้หลอกเด็กนะ
5: ผมแค่7ขวบจะโดนหลอกด้วยหรอแต่เล่นเป็นนะโหลดเป็นด้วย
6: ก็นี่ไงเพราะเด็กสมัยนี้เข้าถึงสมาร์ทโฟนเร็วมากแถมยังเล่นเกมเก่งแบบน้องพี่นี่แหละหยุดคิดถามเช็คถ้าเป็นเกมที่ต้องโอนเงินก่อนหรือชวนให้เล่นได้เงินง่ายๆอย่าเชื่ออย่าโหลดร่วมกันสอดส่องบุตรหลานปกป้องจากเกมออนไลน์หลอกลวงและภัยจากมิจฉาชีพ
0: ที่ประชุมคณะกรรมการข้าราชการตำรวจมีมติเห็นชอบแต่งตั้งพลตำรวจเอกสำราญนวลมาเป็นผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติคนใหม่ซึ่งเป็นคนที่16
7: ที่ประชุมคณะกรรมการข้าราชการตำรวจหรือกตร.โดยมีนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานมีมติเห็นชอบแต่งตั้งพลตำรวจเอกสำราญนวลมารองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติดำรงตำแหน่งผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติคนใหม่นับเป็นผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติคนที่16ของสำนักงานตำรวจแห่งชาติพลตำรวจโทธายุทธจันทาวรผู้บัญชาการสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการตำรวจเปิดเผยภายหลังการประชุมกตร.ว่าที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์เห็นชอบเสนอชื่อพลตำรวจเอกสำราญนวลมารองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติดำรงตำแหน่งผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติคนใหม่โดยมีกรรมการเข้าร่วมประชุมจำนวน12คนและทุกคนลงมติเห็นชอบซึ่งการพิจารณาเป็นไปตามหลักเกณฑ์ของพระราชบัญญัติตำรวจแห่งชาติพุทธศักราช2565โดยคำนึงถึงความอาวุโสความรู้ความสามารถและประสบการณ์ด้านงานสืบสวนสอบสวนและการป้องกันปราบปรามพร้อมยืนยันว่าผู้ได้รับการเสนอชื่อมีคุณสมบัติครบทุกด้านทั้งนี้ตามมาตรา78วรรค1ของพระราชบัญญัติตำรวจแห่งชาติพุทธศักราช2565นายกรัฐมนตรีเป็นผู้ใช้ดุลพินิจเสนอรายชื่อต่อที่ประชุมกตร.เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบก่อนดำเนินการตามขั้นตอนของกฎหมายต่อไปโดยยืนยันว่ากระบวนการทั้งหมดเป็นไปตามกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องดลนภาสุภรัตน์สมบัติรายงาน
0: ผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค9เผยความคืบหน้าเหตุคาร์บอมสภ.ตันหยงเตรียมออกหมายจับกลุ่มคนร้ายใน 1-2 วันนี้พลตำรวจโทปิยวัฒน์เฉลิมศรีผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค9เปิดเผยถึงความคืบหน้า2คดีสำคัญโดยระบุว่าคดีลอบยิงอาสาสมัครทหารพรานเรืองวิทย์จังหวัดยะลายืนยันว่าผู้ได้รับบาดเจ็บอาการปลอดภัยแล้วและเจ้าหน้าที่กำลังเร่งรัดสืบสวนสอบสวนรวบรวมพยานหลักฐานอย่างต่อเนื่องส่วนคดีคาร์บอมสภ.ตันหยงจังหวัดนราธิวาสนั้นการสืบสวนมีความคืบหน้าไปอย่างมากเจ้าหน้าที่ทราบตัวรถยนต์ที่ใช้ก่อเหตุแล้วเนื่องจากมีฐานข้อมูลด้านการข่าวเดิมที่เคยตรวจพบทำให้สามารถชี้ตัวกลุ่มคนร้ายได้อย่างชัดเจนและคาดว่าจะสามารถรวบรวมพยานหลักฐานและออกหมายจับกลุ่มคนร้ายได้ภายใน 1-2 วันนี้ซึ่งจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นทางด้านสำนักงานตำรวจและแม่ทัพภาคที่4ได้สั่งการและกำชับมาตรการความเข้มงวดขั้นสูงสุดพร้อมทั้งหารือร่วมกับ ยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่เพื่อปรับแผนและวางมาตรการรักษาความปลอดภัยให้รัดกุมยิ่งขึ้นมุ่งเน้นการสร้างความปลอดภัยสูงสุดให้กับชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนรวมถึงเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้กรมการค้าภายในเร่งบริหารจัดการทุเรียนภาคใต้กว่า 300,000 ตันใช้กลไกตลาดกลางกระจายผลผลิตส่งเสริมการแปรรูปและรักษาคุณภาพทุเรียนไทย
8: นายวิทยากรมณีเนตรอธิบดีกรมการค้าภายในเปิดเผยภายหลังลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์ผลผลิตทุเรียนภาคใต้และตรวจเยี่ยมตลาดมรกตอำเภอหลังสวนจังหวัดชุมพรซึ่งเป็นตลาดกลางสินค้าเกษตรว่ากรมการค้าภายในเร่งบริหารจัดการผลผลิตทุเรียนภาคใต้กว่า 300,000 ตันผ่านกลไกตลาดกลางหลังผลผลิตทยอยออกสู่ตลาดแล้วกว่าร้อยละ50ของฤดูกาลโดยเฉพาะจังหวัดชุมพรที่ออกผลผลิตแล้วกว่าร้อยละ70หรือประมาณ 243,000 ตันกรมการค้าภายในจึงเร่งดำเนินมาตรการ4ด้านหลักได้แก่การอำนวยความสะดวกด้านการขนส่งและเชื่อมโยงผู้รับซื้อทั้งในและต่างประเทศการรักษามาตรฐานคุณภาพทุเรียนไทยการส่งเสริมการแปรรูปเพื่อเพิ่มมูลค่าและรองรับผลผลิตส่วนเกินและการประชาสัมพันธ์ดึงผู้ค้าเข้าซื้อผ่านตลาดมรกตเพื่อเร่งระบายผลผลิตและรักษาเสถียรภาพราคาซึ่งตลาดมรกตถือเป็นกลไกสำคัญในการกระจายทุเรียนภาคใต้โดยมีทุเรียนหมุนเวียนเฉลี่ยวันละ 5,000 ตันโดยคาดว่าจะเพิ่มเป็นกว่า 10,000 ตันต่อวันในช่วงผลผลิตออกมากที่สุดและสามารถรองรับการกระจายผลผลิตได้ราว 200,000 ถึง 300,000 ตันทั้งนี้กรมการค้าภายในจะติดตามสถานการณ์ราคาอย่างใกล้ชิดพร้อมขยายช่องทางจำหน่ายและกระตุ้นการบริโภคเพื่อช่วยเหลือเกษตรกรปุริมปราศโสภาภาครายงาน
0: น้ำมันทุกหยดมีค่ารู้ใช้รู้รักษาวันข้างหน้าไม่ขาดแคลนจบข่าวอานนท์นันตะสุคนอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 19:00 น.
9: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pre.go.th

สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ FM 93.25 MHz ผู้นำด้านข่าวสารในจังหวัดเชียงใหม่โดยเน้นการมีส่วนร่วมของภาครัฐภาคเอกชนและเครือข่ายภาคประชาชนในพื้นที่

0: องค์เสด็จสู่สวรรคาลัยข้าพระพุทธเจ้าข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่กรมประชาสัมพันธ์
1: This is a moment of profound grief for the Kingdom of Thailand. The collective voices of Radio Thailand Chiang Mai join the Thai nation in mourning the passing of our beloved Queen Martha, Her Majesty Queen Sirikit. Her life was a testament to the unwavering service, grace, and deep love for the Thai people. Our humble condolences and thoughts are with His Majesty the King.The royal family and all the Thai people during this deeply sorrowful time. We will remember her forever.
2: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบเหงา

0: ชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
1: พระบารมีปกเกล้าเพื่อปวงชนชาวไทยจากพระราชกรณียกิจนานัปการที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและพระบรมวงศานุวงศ์ทรงทุ่มเทพระวรกายทรงงานอย่างไม่เหน็ดเหนื่อยเพื่อประโยชน์สุขของประสบนิกรจากโครงการหลวงสู่การพัฒนาแหล่งน้ำส่งเสริมการศึกษาและด้านสาธารณสุขที่มุ่งเน้นการพึ่งพาตนเองและการพัฒนาอย่างยั่งยืนทุกย่างพระบาทคือการทรงงานทุกพระราชดำริคือพลังแห่งการพัฒนาเพราะประชาชนคือหัวใจของแผ่นดินร่วมเสริมสร้างความรักในสถาบันหลักของชาติโดยสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ
2: ์อัปเดตข่าวบริการโดยทีมข่าวสวท.เชียงใหม่
3: สวนพฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์อำเภอแม่ริมจังหวัดเชียงใหม่ขอเชิญร่วมตื่นตากับความงดงามของพันธุ์กล้วยไม้กว่า30สายพันธุ์มากกว่า 3,000 ต้นทั้งกล้วยไม้ไทยพันธุ์แท้และกล้วยไม้ลูกผสมสีสันสดใสจะแสดงอย่างสวยงามทั่วพื้นที่ภายในโรงเรียนกล้วยไม้และเฟิร์นรวมถึงโรงเรือนป่าดิบชื้นท่ามกลางสายหมอกและน้ำตกสูงกว่า30เมตรที่พร้อมสร้างประสบการณ์เสมือนอยู่กลางป่าฝนเขตร้อนในงานอัศจรรย์60วันแห่งสีสันธรรมชาติสวนสวรรค์พันกล้วยไม้และผีเสื้อตลอดเดือนมิถุนายนถึงกรกฎาคม2569ร่วมสัมผัสช่วงเวลาที่สวยงามที่สุดของธรรมชาติท่ามกลางมวลหมู่ดอกกล้วยไม้นานาพันธุ์และฝูงผีเสื้อแสนงดงามในบรรยากาศกลางหุบเขาเที่ยววันเดียวครบทั้งความสุขและความสดชื่นและแรงบันดาลใจจากธรรมชาติอย่างแท้จริงพร้อมเติมเต็มความมหัศจรรย์ด้วยฝูงผีเสื้อหลากสีหลายชนิดที่จะโบยบินอย่างอิสระรอบตัวนักท่องเที่ยวภายในโรงเรือนพันไม้น้ำณกลุ่มอาคารเรือนกระจกเฉลิมพระเกียรติสัมผัสความงามของธรรมชาติอย่างใกล้ชิดในบรรยากาศที่หาได้ยากในช่วงเวลานี้เท่านั้นนะครับ

0: เป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
1: ดีต้องมีคนรู้จักธุรกิจสินค้าและบริการดีต้องมีคนเข้าถึงให้สวทเชียงใหม่เป็นหนึ่งพลังในการประชาสัมพันธ์กิจกรรมของคุณด้วยคลื่นวิทยุคุณภาพเปิดพื้นที่สำหรับภาครัฐภาคเอกชนภาคธุรกิจสุขภาพท่องเที่ยวการศึกษาและคอนเทนต์สร้างสรรค์ทุกประเภทด้วยทีมงานมืออาชีพเพราะการสื่อสารที่ดีคือจุดเริ่มต้นของความสำเร็จเช่าเวลาออกอากาศกับสวทเชียงใหม่วันนี้แล้วให้เรื่องราวดีๆของคุณเดินทางไปถึงผู้ฟังนับหมื่นนับแสนคนในทุกวันติดต่อได้ที่สวทเชียงใหม่โทรศัพท์หมายเลข0532760680 0532760680พื้นที่สร้างสรรค์เพื่อทุกโอกาสของคุณ
2: ทุกครั้งที่ใช้สิทธิบัตรทองหรือบัตร30บาทอย่าลืมพกบัตรประชาชนเพื่อยืนยันการใช้สิทธิไม่ว่าจะไปรักษารับบริการป้องกันโรคหรือบริการอื่นๆสำหรับเด็กเล็กที่ยังไม่มีบัตรประชาชนใช้ใบเกิดแสดงคู่กับบัตรประชาชนของผู้ปกครองง่ายสะดวกรักษาได้ทันทีสอบถามเพิ่มเติมได้ที่สายด่วนสปสช1330
3: สร้างความรักความเข้าใจความห่วงใย

สวัสดีค่ะสวัสดีท่านผู้ฟังทุกท่านนะคะต้อนรับเข้าสู่ในชั่วโมงของรายการจันมารีไทม์รับฟังทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์เจอกันเป็นประจำทุกวันกับปอปรัชญาพรตะกิติชัยฝากเข้าไปกดไลค์กดติดตามด้วยนะคะ Facebook Fanpage สวทเชียงใหม่ PRD รวมไปถึงช่องทาง TikTok พิมพ์คำว่าเรดิโอเชียงใหม่ทักทายกันที่0532767493เดินทางด้วยความปลอดภัยวางแผนการเดินทางนะคะเช็ครถเช็คคนเมาไม่ขับปาดไม่ขับแซงไม่ขับย้อนสอนขับรถด้วยความเร็วที่กฎหมายกำหนดด้วยไม่ขับฝ่าสายฝนนะคะถ้าพูดถึงเรื่องของอาหารการกินตอนนี้หลายท่านเลยโปรดปรานที่จะเป็นน้ำหรือว่าเป็นเครื่องดื่มที่อาจจะหวานทำให้ชื่นใจเพราะว่าแก้วหวานที่เราโปรดเนี่ยตับร้องโปรดให้หยุดเถอะเพราะว่าระวังไขมันพอกตับจากความหวานที่เราอาจจะคาดไม่ถึงนะคะซึ่งปัจจุบันเนี่ยคนวัยทำงานที่อาจจะไม่ได้ดื่มแอลกอฮอล์แต่ว่าติดหวานเป็นประจำอาจจะเพิ่มความเสี่ยงภาวะไขมันพอกตับหลายคนมักจะเข้าใจผิดว่าน้ำตาลทุกชนิดเผาผลาญเหมือนกันแต่ในความจริงแล้วร่างกายมีวิธีการจัดการกับน้ำตาลแต่ละชนิดเนี่ยแตกต่างกันนะคะเรามาดูเส้นทางของกลูโคสน้ำตาลที่ได้จากข้าวหรือว่าแป้งเซลล์ทุกส่วนในร่างกายสามารถดึงไปใช้พลังงานได้ทันทีโดยที่มีอินซูลินเป็นกุญแจเปิดรับจากกระแสเลือดเข้าสู่เซลล์แต่ว่าเมื่อมีมากเกินความต้องการร่างกายเราจะเก็บสำรองไว้ในรูปแบบของไกลโคเจนหรือเปลี่ยนเป็นไขมันสะสมนะคะและเส้นทางของฟลูโตสความหวานที่มักแฝงในชานมไข่มุกน้ำอัดลมแล้วก็เบเกอรี่ค่ะเซลล์ทั่วไปเนี่ยไม่สามารถนำไปใช้ได้ถูกส่งตรงไปที่ตับนะคะเป็นหลักเลยแล้วก็เปลี่ยนเป็นพลังงานน้ำตาลโมเลกุลเดี่ยวที่พบในอาหาร3ชนิดก็มีทั้งกลูโคสฟุกโตสแล้วก็กาแลคโตสนะคะแต่ว่าในเครื่องดื่มแล้วก็อาหารที่มีการเติมน้ำตาลส่วนใหญ่เนี่ยมักจะพบกลูโคสแล้วก็ฟุกโตสเป็นองค์ประกอบหลักเกิดอะไรขึ้นเมื่อตับเรารับภาระหนักเกินไปจากเครื่องดื่มรสหวานประจำตับจะได้รับน้ำตาลแล้วก็พลังงานในปริมาณสูงโดยเฉพาะน้ำตาลฟุกโตสตับก็เลยเปิดโหมดฉุกเฉินเปลี่ยนพลังงานบางส่วนเนี่ยเป็นไขมันไตรกลีเซอไรด์แล้วก็สะสมไว้ที่เซลล์ตับเมื่อมีการสะสมในตับมากขึ้นเป็นเวลานานก็จะเกิดภาวะไขมันพอกตับนะคะบางรายอาจจะพัฒนาเป็นภาวะตับอักเสบแล้วก็เพิ่มความเสี่ยงการเป็นตับแข็งในอนาคตแล้วก็รวมถึงเป็นมะเร็งตับด้วยนะคะเริ่มต้นป้องกันตับตั้งแต่วันนี้สั่งเครื่องดื่มหวานน้อยหรือว่าอาจจะไม่หวานเลยหรือใช้ความหวานที่เป็นแทนน้ำตาลอย่างเช่นหญ้าหวานนะคะลดน้ำตาลฟรุกโตสส่วนเกินขยับร่างกายเดินย่อยเบาๆ15นาทีหลังเมื่ออาหารช่วยกระตุ้นร่างกายที่จะนำพลังงานเนี่ยไปใช้ก่อนที่จะถูกเก็บสะสมเป็นไขมันที่สำคัญเลยก็คืออย่าลืมตรวจสุขภาพประจำปีเพื่อที่จะคัดกรองความเสี่ยงตั้งแต่เนิ่นๆนะคะเพราะตับที่แข็งแรงสร้างได้แค่ลดหวานตั้งแต่วันนี้ค่ะก็เป็นอีกการอย่างหนึ่งที่เราบางทีอาจจะไม่เป็นไรหรอกเพราะว่าร่างกายเราแข็งแรงเราสามารถที่จะขจัดปัญหาต่างๆได้เพราะบางท่านเนี่ยก็อาจจะหุ่นปานกลางแล้วก็ไม่คิดว่าไขมันจะเยอะนะคะแต่บางท่านเนี่ยก็บอกว่าอาจจะต้องมีการเช็คสุขภาพให้พร้อมเลยนะคะแล้วก็ทางกรมอนามัยเองก็มีการแจ้งเตือนแล้วก็เป็นห่วงเรื่องของการดูแลสุขภาวะทั้งร่างกายแล้วก็จิตใจกันด้วยค่ะ

0: สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัทรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดาทรงเปี่ยมด้วยพระปรีชาสามารถรอบด้านรวมถึงด้านกีฬาที่ทรงสนพระทัยและทรงฝึกซ้อมด้วยพระวิริยะอุตสาหะตั้งแต่ครั้งทรงพระเยาว์ทั้งการวิ่งที่พระปรีชาสามารถดังกล่าวเป็นที่ประจักษ์ชัดในครั้งที่ทรงร่วมแข่งขันในประเทศเต็มมาราธอน 42.195 กิโลเมตรในการแข่งขันสสสจอมบึงมาราธอน2017ที่จังหวัดราชบุรีรวมถึงกิจกรรมงานวิ่งอีกมากมายนอกจากการวิ่งแข่งขันแล้วครั้งหนึ่งศาสตราจารย์พิเศษดร.สุรเกียรติเสถียรไทยรองประธานที่ปรึกษาและประธานกรรมการบริหารมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาติไทยเคยกล่าวถึงพระกรณียกิจของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาว่าทรงช่วยเหลือประชาชนโดยมีพันธกิจหลักคือช่วยบรรเทาทุกข์จากน้ำท่วมเสด็จไปบรรจุถุงยางชีพพระราชทานเพื่อนำไปมอบให้แก่ราษฎรโดยไม่เป็นข่าวนับครั้งไม่ถ้วนช่วงฟื้นฟูเสด็จไปพระราชทานขวัญกำลังใจให้แก่ประชาชนที่ได้รับผลกระทบทรงพระดำเนินไปตามบ้านต่างๆและบางครั้งทรงวิ่งจากหมู่บ้านหนึ่งไปอีกหมู่บ้านหนึ่งเพื่อไปพระราชทานความช่วยเหลือประสบกรณิกรด้านการขี่ม้าทรงมีพระอัจฉริยภาพอย่างยิ่งทั้งทรงร่วมการแข่งขันขี่ม้าในรายการต่างๆนับเป็นความปลาบปลื้มใจของประสบกรณิกรที่ได้ชื่นชมพระปรีชาสามารถด้านการขี่ม้าเมื่อสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดาทรงกระโดดขึ้นหลังม้าอย่างคล่องแคล่วอีกภาพความปลาบปลื้มใจของประสบกรณิกรยังรวมถึงภาพที่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดาพร้อมด้วยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาเสด็จไปทรงเป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาขี่ม้ารายการ Princess Cup Thailand ในหลายคราพระปรีชาสามารถด้านกีฬาจักรยานทรงจักรยานนำคณะนักปั่นจักรยานผู้พิการทางสายตาและอาสาสมัครจากสนามฟุตบอลมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ท่าพระจันทร์ไปยังสวนลุมพินีสิ้นสุดที่โรงเรียนนายเรือจังหวัดสมุทรปราการทั้งนี้เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้คณะนักปั่นผู้พิการทางสายตาและอาสาสมัครในการปั่นจักรยานวันแรกหลังทรงเป็นประธานในพิธีเปิดงานปั่นไปไม่ทิ้งกัน No One Left Behind ปีที่2และอีกหลากหลายกิจกรรม Bike for Mom ปั่นเพื่อแม่การเสด็จทรงนำปั่นจักรยานราชพักษ์ Bike and Concert แทนคุณแผ่นดินการนำขบวนปั่นจักรยานปั่นเพื่อพ่อ Bike for Dad มีใช่เพียงพระปรีชาสามารถและพระวิสัยทัศน์อันกว้างไกลด้านกีฬาที่ยอดเยี่ยมของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาเท่านั้นแต่ความซาบซึ้งในพระกรุณาธิคุณของพระองค์ที่มีต่อประสบกรณิกรชาวไทยคือพระวิสัยทัศน์อันกว้างไกลและพระเมตตาในการนำสปิริตแห่งกีฬามาเยียวยาสร้างโอกาสและยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนชาวไทยอย่างแท้จริง
1: สร้างความรักความเข้าใจความห่วงใยในช่วงเวลาของรายการ Family Time ทางสวทเชียงใหม่
2: ข้อมูลข่าวสารกิจกรรมดีๆบทเพลงเพราะๆนะคะทักทายกันได้ที่053-276-793ตอนนี้ก็มีอีกกิจกรรมหนึ่งที่จะชวนงดเหล้าเข้าพรรษา90วันชาเลนจ์เก็บแต้มชีวิตที่ดีกว่าลุ้นรางวัลผ่านแอปพลิเคชันด้วยนะคะทางสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพร่วมกับสำนักงานเครือข่ายองค์กรงดเหล้าแล้วก็ภาคีเครือข่ายจัดเวทีเกี่ยวกับการแถลง โครงการรณรงค์ฤดูกาลสุขปลอดเหล้าและงดเหล้าเข้าพรรษาปี2569ภายใต้แนวคิด90วันชาเลนจ์เก็บแต้มชีวิตที่ดีกว่าแล้วก็จะมีการดูนะคะการสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีโดยที่ทางด้านนายแพทย์พงเทพวงศ์วัชรไพบูลย์ผู้จัดการกองทุนสสส.กล่าวว่าข้อมูลจากศูนย์วิจัยปัญหาสุราระบุว่าปริมาณการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ต่อหัวประชากรอายุ15ปีขึ้นไปเนี่ยอยู่ที่ประมาณ6ลิตรแอลกอฮอล์บริสุทธิ์ต่อคนต่อปีในช่วงของปี2566จนถึง2567ลดลงจากระดับสูงสุดที่มากกว่า8ลิตรนะคะโดยเฉพาะในกลุ่มผู้ที่ดื่มหนักในวัยทำงานขณะที่ในแต่ละปีเนี่ยผู้บาดเจ็บจากอุบัติเหตุทางถนนเจ็บป่วยจากแอลกอฮอล์เฉลี่ยเกือบ 50,000 คนแล้วก็มีผู้เสียชีวิตกว่า 20,000 คนและประชาชนเกือบ8ใน10คนเนี่ยได้รับผลกระทบจากการดื่มของผู้อื่นก็คือสะท้อนว่าปัญหาแอลกอฮอล์ยังเป็นความท้าทายสำคัญที่ทุกภาคส่วนต้องร่วมกันแก้ไขนะคะสำหรับผลการประเมินการรณรงค์งดเหล้าเข้าพรรษาปีที่แล้วพบว่ามีผู้ที่สามารถลดละเลิกเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในช่วงเข้าพรรษาได้ประมาณ 8.6 ล้านคนคิดเป็น 32.3% นะคะแล้วก็รวมถึงการที่จะได้รับผลดีมีคุณภาพชีวิตที่ดีส่งผลให้ช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายได้รวมกว่า 15,000 ล้านบาทนะคะผลลัพธ์นี้เนี่ยเป็นแรงผลักดันให้สสส.แล้วก็ภาคีเครือข่ายเดินหน้ารณรงค์ปี2569ไฮไลท์กิจกรรมในครั้งนี้ก็คือว่าเป็นการเก็บแต้มนะคะผ่านสื่อออนไลน์แอปพลิเคชันPersona Health ค่ะผู้ที่ช่วยดูแลด้านการที่จะประเมินนะคะการติดตามความก้าวหน้าให้คำแนะนำในการลดละเลิกเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ตลอด90วันแล้วก็ No L Land 90วัน Plus บนไลน์ที่สามารถตั้งเป้าหมายการติดตามอย่างต่อเนื่องเพื่อสะสมแต้มนำไปแลกรางวัลทั้ง2ช่องทางจะช่วยให้สร้างการรับรู้และเข้าใจนะคะปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเริ่มต้นสิ่งดีๆให้กับชีวิตอย่างต่อเนื่องตลอดช่วงเข้าพรรษาด้วยนะคะสามารถที่จะเข้าไปดูกันได้ที่ thaihealth.or.th ค่ะก็เป็นการเชิญชวนทำกิจกรรมงดเหล้าเข้าพรรษา90วันชาเลนจ์เก็บแต้มชีวิตที่ดีกว่านะคะลุ้นรางวัลผ่านแอปพลิเคชันกันด้วยค่ะ

ทิ้งท้ายกันด้วยการเตือนภัยอีกแล้วนะคะเช็คแล้วแชร์เลยว่าอาจจะมีข่าวปลอมที่ยืนยันโดยธนาคารออมสินกระทรวงการคลังค่ะว่าบางทีเนี่ยพบผู้ใช้ Facebook รายหนึ่งเนี่ยเชิญชวนให้ประชาชนทำบัตรอิเล็กทรอนิกส์ที่มีความคุ้มครองอุบัติเหตุแล้วก็คุ้มครองชีวิตซึ่งเป็นสมัครบัตรธนาคารออมสินโครงการประกันชีวิตรวมคุ้มครองอุบัติเหตุจ่ายเบี้ยปีละ 1,599 เสียชีวิตก่อน80ปีเนี่ยรับ 400,000 บาทนะคะซึ่งทางธนาคารออมสินก็มีการยืนยันว่าไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการเผยแพร่ข้อมูลของบัญชีดังกล่าวแต่อย่างใดธนาคารออมสินมีบัญชี Facebook จริงก็คือ GSB Society ที่มีเครื่องหมายติ๊กถูกสีฟ้ารับรองตัวตนหลังชื่อบัญชีเท่านั้นดังนั้นเพื่อให้ได้รับข้อมูลที่ถูกต้องขอให้มีการติดตามข้อมูลข่าวสารจากช่องทางหลักของธนาคารออมสินโดยตรงนะคะก็คือทางเว็บไซต์ธนาคารออมสินเข้าไปที่ www.gsb.or.th ค่ะแอปพลิเคชัน MyMo Social ก็คือจะมีทางLINE ก็มีนะคะหรือจะเป็น GSB Society และ GSB Now เท่านั้นหากผู้ใดเนี่ยพบเห็นพฤติกรรมที่จะเป็นที่น่าสงสัยไปในทางทุจริตหลอกลวงนะคะขอให้แจ้ง GSB Contact Center โทร1115นะคะแยกได้ไหวตัวทันแล้วก็รู้เท่าทันกลโกงมิจฉาชีพต่างๆด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยเช็คให้ชัวร์เช็คข้อมูลให้ชัวร์ก่อนแชร์ก่อนส่งต่อไปแล้วก็โทรถามหน่วยงานโดยตรงเลยนะคะเพื่อป้องกันการตกเป็นเหยื่อด้วยค่ะวันนี้นำรายการจากลาไปแล้วขอบคุณและสวัสดีค่ะ

สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ FM 93.25 MHz ผู้นำด้านข่าวสารในจังหวัดเชียงใหม่โดยเน้นการมีส่วนร่วมของภาครัฐภาคเอกชนและเครือข่ายภาคประชาชนในพื้นที่

0: พระองค์เสด็จสู่สวรรคาลัยข้าพระพุทธเจ้าข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่กรมประชาสัมพันธ
1: ์ This is a moment of profound grief for the kingdom of Thailand. The collective voices of Radio Thailand Chiang Mai join the Thai nation in mourning the passing of our beloved Queen Martha, Her Majesty Queen Sirikit. Her life was a testament to the unwavering service, grace, and deep love for the Thai people. Our humble condolences and thoughts are with His Majesty the King, the royal family,and all the Thai people during this deeply sorrowful time. We will remember her forever.
2: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบเหงามองฟ้าวันนี้เป็นสีเทาอกประชาหมองเศร้าระทมสวงด้วยพระราชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
3: พระบารมีปกเกล้าเพื่อปวงชนชาวไทยจากพระราชกรณียกิจนานัปการที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและพระบรมวงศานุวงศ์ทรงทุ่มเทพระวรกายทรงงานอย่างไม่เหน็ดเหนื่อยเพื่อประโยชน์สุขของประสบนิกรจากโครงการหลวงสู่การพัฒนาแหล่งน้ำส่งเสริมการศึกษาและด้านสาธารณสุขที่มุ่งเน้นการพึ่งพาตนเองและการพัฒนาอย่างยั่งยืนทุกย่างพระบาทคือการทรงงานทุกพระราชดำริคือพลังแห่งการพัฒนาเพราะประชาชนคือหัวใจของแผ่นดินร่วมเสริมสร้างความรักในสถาบันหลักของชาติโดยสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ
4: ์ PA เตือนภัยรู้ไว้ไม่พลาดแน่ระวังให้ดีคุณอาจจะเสียเงินในบัญชีโดยไม่รู้ตัวเพราะมิจฉาชีพมาหลายรูปแบบจริงๆโดยเฉพาะลิงก์ดาวน์โหลดต่างๆที่ส่งมาใน SMS ต้องระวังให้ดีPEA การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคขอเตือนระวังมิจฉาชีพส่งลิงก์มากับ SMS แจ้งให้ผู้ใช้ไฟฟ้ารับเงินประกันมิเตอร์ไฟฟ้าคืนจากรายชื่อตกหล่นหรือดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน PEA Smart Plus ผ่านลิงก์รวมถึงโทรหาแล้วแอบอ้างเป็นพนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเพื่อส่งลิงก์ผ่านโทรศัพท์มือถือให้ดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน PEA Smart Plus เพื่อสมัครวัดดีพอยต์อย่าเชื่ออย่ากดลิงก์เด็ดขาด PEA ไม่มีนโยบายแนบลิงก์ไปกับ SMS หรือโทรหาผู้ใช้ไฟฟ้าแต่อย่างใดไม่เชื่อไม่กดไม่แชร์ไม่ส่งต่อไม่ว่าช่องทางไหน

0: การข้อมูลเพิ่มเติมโทร1129 PEA Contact Center
1: ถ้าลูกค้ายังไม่รู้จักคุณถึงเวลาบอกให้เขารู้เช่าเวลาออกอากาศกับสวทเชียงใหม่เขาถึงผู้ฟังสร้างแบรนด์เพิ่มยอดขายด้วยทีมงานมืออาชีพโทรหาเราวันนี้053 276 068อยากให้คนรู้จักต้องให้คนได้ยิน
2: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
1: ก้าวสำคัญมาถึงแล้วเจียงใหม่นครหลวงของล้านนาสู่การเป็นมรดกโลกตามวัฒนธรรมขององค์การยูเนสโกเมืองที่ยังมีชีวิตและมีประชาชนอาศัยอยู่ร่วมกันวันที่ 3-8 สิงหาคม 2569

ร่วมแห่งร่วมใจพัฒนาปรับปรุงพื้นที่ทั้ง5ประตู4แจ่งตามแนวคูเมืองและ7วัดสำคัญวัดเจียงมั่นวัดพระสิงห์วัดเจดีหลวงวัดพระธาตุดอยสุเทพวัดสวนดอกวัด7ยอดและวัดอุโมงค์ช่วยกันดูแลให้สะอาดงดงามคงคุณค่าสถาปัตยกรรมดั้งเดิมเพื่อต้อนรับการตรวจครั้งสำคัญนี้ร่วมกันร่วมสนับสนุนเจียงใหม่สู่เมืองมรดกโลกทางวัฒนธรรมโดยสวทเจียงใหม่สำนักงานประชาส

วัสดีเจ้าตอนรับคุณผู้ฟังทุกท่านเข้าสู่ช่วงเวลาของรายการรอบเวียงเจียงใหม่เจ้าสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ FM 93.25 เมกะเฮิรตซ์วันนี้น้องเก่งวีระอนงดวงทิพย์ยังคงอยู่กับคุณฟังกันที่เหมือนเดิมนะเจ้าเนาะหลังเคารพธงชาติในช่วง6โมงแรงอยู่กันไปจนถึง1ทุ่มต้องวันนี้มาสดวันนี้มาสดแน่นอน 100% นะเจ้าสำหรับคุณผู้ฟังที่ตะวันนี้ได้ติดตามรับฟังรายการนะเจ้าตะวันนี้น้องเก่งบ่ได้มาจัดรายการสดๆก็เลยบ่ได้มีไลฟ์น้องผ่านทางช่องทาง TikTok คือคุณผู้ฟังได้ติดตามวันนี้ปิ๊กมาแล้วปิ๊กมาเหมือนเดิมนะเจ้าเนาะแต่เราก็อยากจะไลฟ์ในหลายๆช่องทางคุณผู้ฟังแต่ว่าเดี๋ยวก่อนเนาะเดี๋ยวขอเวลาตั้งเก้าก่อนแหมถ้ามีโทรศัพท์สัก2เครื่องอย่างเงี้ยนะเจ้าก็ถ้าจะดีแต่ว่ามีเครื่องเดียวคุณผู้ฟังก็ดูการผ่านช่องทาง TikTok ของน้องเก่งนะเจ้า TikTok DJ เก่งขอบคุณทุกท่านทุกคนที่เข้ามากดติดตามมาส่งกำลังใจขอบพระคุณนักๆนะเจ้ายามแรงจะอี้เลิกการเลิกงานขับรถปิกบ้านกำลังกินข้าวแรงเติมพลังหรือกำลังเกียมของกินมื้อแรงกันอยู่นะเจ้าคุณผู้ฟังมีความสุขกับทุกสิ่งที่กำลังทำมีความสุขกับทุกสิ่งที่ได้ทำนะเจ้าในช่วงเวลานี้เราจะอยู่เป็นคู่กันไปนะเจ้ายามแรงน้องเก่งวีระอนงดวงทิพย์ทำหน้าที่ดำเนินรายการเจ้าอยู่กับคุณผู้ฟังเนาะในบรรยากาศที่บางพื้นที่ก็จะมีฝนตกบางพื้นที่ก็บ่มีนะเจ้าส่วนตัวเมืองเชียงใหม่นั้นตกมาตั้งแต่ตะคืนนะเจ้ามาจนถึงกำลังมายั้งเมื่อยามบ่ายๆกำลังหันแดดเมื่อบ่ายๆนี้บ่ได้นะเจ้าเกาะบดมาตั้งแต่ตะว่าฝนตกตะคืนฝนตกตรงมาถึงเจ้าวันนี้เกิ่งตอนเจ้าวันนี้ฝนตกนะเจ้าเนาะแต่ว่าตอนนี้เริ่มโอเคละนะเจ้าเริ่มมีแสงแดดตะหุ่มกันว่าตอนที่จบเลยค่ะแล้วเดินออกจากห้องไปเนี่ยจะเจอแสงแดดอยู่ก่อนนะเจ้าคุณผู้ฟังเจ้ามาติดตามการรายงานอากาศจากศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคเหนือกันสักน้อยนะเจ้าคุณผู้ฟังสำหรับภาคค่ำวันนี้คือ6โมงแรงวันนี้เป็นต้นไปเจ้าภาคเหนือมีฝนตกหนักบางแห่งเนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยประกอบกับมีหย่อมความกดอากาศต่ำปกคลุมประเทศเวียดนามตอนบนเจ้าขอฮื้อประชาชนนั้นระวังอันตรายจากฝนตกหนักและก็ฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจจะทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันแล้วก็น้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านแล้วก็พื้นที่ลุ่มนะเจ้าสำหรับภาคเหนือตอนบนค่ำวันนี้เป็นต้นไปมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่นะเจ้าแล้วก็มีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเจียงใหม่แพร่และน่าน4จังหวัดหลักๆเน้อคุณผู้ฟังที่ยังจะได้สัมผัสกับเรื่องของฟ้าฝนกันอยู่ในช่วงนี้นะเจ้าคุณผู้ฟังเดินทางไปต่างได้ก็ขอให้ระมัดระวังแล้วก็บ่ประมาทนะเจ้าบ่ประมาทกับการเดินทางคุณผู้ฟังทุกเส้นทางและที่สำคัญก็คือดูแลรักษาสุขภาพร่างกายของคุณผู้ฟังกูท่านกูคนกันตัวนะเจ้าเอาล่ะคุณผู้ฟังน้องเก่งยางเกียมเพลงม่วนๆฟังสบายๆแล้วก็มีความหมายนะเจ้ากู้เพลงเลยคุณผู้ฟังงานเพลงกู้เพลงจะมีความหมายมีเนื้อหาสาระมีความหมายที่สื่อสารถ่ายทอดผ่านความรู้สึกใดนะเจ้าเนาะก็บทเพลงมีชีวิตนะเจ้าคุณผู้ฟังก็ฟังงานเพลงม่วนๆไปด้วยกันกับช่วงของรอบเวียงเจียงใหม่เจ้า

0: รำคาญก็บอกกันเด้อเนาะเจ้าเนาะบอกไปเหียเนาะรำคาญละเนอเนาะเจ้าเนาะก็บอกกันมายินดีที่จะต้องปรับปรุงตัวเก่าเนาะเจ้าช่วงเวลาของรายการรอบเวียงเชียงใหม่น้องเก่งอยู่กับคุณผู้ฟังกูทันกูคนที่กำลังติดตามรับฟังรายการกันอยู่เนาะเจ้าบอกว่าจะเป็นทางวิทยุ FM 93.25 เมกะเฮิรตซ์หรือว่าจะเป็นทางไลฟ์นะเจ้าผ่านช่อง TikTok DJ เก่งขอบพระคุณนักๆนะเจ้าตะกี้คุณปุ้มปุ้ย PRD บอกว่ากทม.ฝนตกช่ำอีกแล้วครับน้องเก่งสาวเชียงใหม่นะเจ้าขอบคุณเจ้าที่เชียงใหม่เองก็ตกมาตั้งแต่ตะคืนเหมือนกันนะเจ้ากำลังย่างไปเมื่อยามบ่ายๆเนาะทักทายทุกท่านทุกคนที่เข้ามาอยู่เป็นคู่เป็นกีมกันนะเจ้าผ่านในช่วงเวลาของรายการรอบเวียงเชียงใหม่แรงวันนี้นะเจ้าที่น้องเก่งเกาะอย่างที่บอกว่าอยากคือเป็นวันสบายๆแหละท่านหลายคนพอวันนี้น้องเก่งเข้ามาก็บอกว่าตะวาประจัดรายการตะวาเนี่ยจะบอกว่ามีภารกิจนะเจ้าเนาะก็เลยต้องบันทึกรายการไว้แต่วันนี้มีภารกิจร่วมกับทีมข่าวนะเจ้าทีมข่าวสวทเชียงใหม่ว่าจะเป็นน้องเอพี่มนกันนะเจ้าคุณคมสันคำวงเฮาไปบันทึกรายการนะเจ้าไปถ่ายทำสกู๊ปนะเจ้าเนาะที่ห้องซ้อมดนตรีนะเจ้าที่เดอะเพอออยู่นะเจ้าก็คือไอ้นัทกิติสตานน้องคำวิวพร้อมทีมคุณผู้ฟังที่มันจะเซาะหาที่เขาจะมาถ่ายเพิ่นที่มันรวมวงได้เนี่ยมันก็ยากอยู่นะคุณผู้ฟังมันเป็นเรื่องที่ยากอยู่นะเจ้าแต่พอว่าเพิ่นบอกว่าเพิ่นมารวมกันที่ห้องซ้อมดนตรีเขาก็ต้องเคลียร์เวลาเลยสวัสดีเจ้า
1: สว
0: ั
1: สดีครับแจ้งข่าวหน่อยครับ
0: เจิญเจ้า
1: ตอนนี้ถนนโชตนาขาเข้าเมืองหน้ากองพันต่าง
0: หน้ากองพันสตาง
1: มีรถบรรทุกเข้าสลีความขวางถนนนะครับการจราจรนี่ขาเข้าเมืองนี่เป็นอัมพาตละ
0: รถบรรทุกนะเจ้ารถบรรทุกเนาะ
1: รถบรรทุกรถกระบะบรรทุกเข้าสลีความกลางถนนเลยครับขวางถนน
0: เจ้า
1: การจราจรนี่ไม่สามารถจราจรได้คือประเดี๋ยวนี้จิตแงกแล้วครับตอนนี้เจ้าที่ตำรวจครับเทศบาลดอนแก้วเพิ่นกำลังเคลียร์เส้นทางอยู่นะมีรถไฟการจอดอยู่สองคันคาดว่าจะบาดเจ็บตัวเองเนาะ
0: โอ้เจ้า
1: ถ้าเลี่ยงได้ก
0: ็เลี่ยงได้ก็เลี่ยงเนาะขอบพระคุณนั่งนักเลยเจ้าเจ้าสวัสดีเจ้าเจ้าน้องก็เป็นเสียงจากคุณผู้ฟังเจ้าโทรศัพท์เข้ามาแจ้งข่าวคราวนะเจ้าสำหรับตอนนี้ไผ่ตี้ขับรถเดินทางนะเจ้าสายหน้ากองพันสตังเลี่ยงได้เลี่ยงไปก่อนนะเจ้าเนื่องจากว่ามีอุบัติเหตุเกิดขึ้นในเส้นทางหน้ากองพันสตังนะเจ้ามีรถกระบะบรรทุกข้าวโพดนะเจ้าพลิกคว่ำเนาะแล้วก็มีผู้บาดเจ็บตัวนะเจ้าเพราะนั้นไขเลี่ยงเส้นทางได้ก็เลี่ยงขอเวลาคือต่างเจ้าหน้าที่นะเจ้าเพิ่นได้ทำงานกันก่อนกำลังมีการเคลียร์พื้นที่กันอยู่นะเจ้าตอนนี้สักบึ๊ดสักเมื่อสักกรรมนะเจ้าก็จะเป็นปกติเนาะแต่ว่าตอนนี้เนี่ยถ้าหากว่าไผเร่งรีบนะเจ้าไผที่จะไปต่างนั้นก็เลี่ยงได้ก็เลี่ยงนะเจ้าอาจจะอ้อมสักหน่อยคุณผู้ฟังแต่ว่ามันก็ปลอดภัยและก็บ่เสียเวลานะเจ้าเพราะว่าตอนนี้เพิ่นบอกว่าเส้นทางตรงเนี้ยมันเริ่มที่จะติดแล้วนะเจ้ารถติดแล้วนะตอนนี้เส้นทางหน้ากองพันสตางค์นะเจ้าอ่ะอันนี้ก็ฝากกับคุณผู้ฟังกันไว้นะเจ้ากับช่วงเวลาของรายการรอบเวียงเชียงใหม่เนาะหากว่ามีเรื่องราวด่วนๆนะเจ้ามีเรื่องราวด่วนๆมีข่าวสารที่จะต้องแจ้งต้องฝากบอกต่อกันเนี่ยก็สามารถที่จะแจ้งกันเข้ามาได้ผ่านในช่วงเวลานี้นะเจ้าสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่เจ้า FM 93.25 เมกะเฮิรตซ์แล้วก็ช่องทางไลฟ์ผ่านช่อง TikTok DJ เก่งขอบพระคุณกูท่านกูคนที่อยู่เป็นกู้เป็นกีมกันนะเจ้าในช่วงเวลานี้ยามแรงๆคุณผู้ฟังเรื่องราวข่าวสารงานเพลงม่วนๆบอกว่าจะเป็นแนวของเพลงลูกทุ่งบอกว่าจะเป็นเพลงกำเมืองนะเจ้าคุณผู้ฟังก็สามารถที่จะติดตามอยู่เป็นกู้เป็นเกมกันได้นะเจ้าน้องเก่งก็ด้วยความยินดีเนาะที่จะได้มานั่งอู้นั่งจ่ากันอ้าวตะวันนี้ที่หายไปยังเล่าบทจบว่ามีภารกิจที่จะต้องไปถ่ายทำคลิปนะเจ้าทำสกู๊ปของศิลปินเดอะเพอร์นะเจ้าเพื่อที่จะได้มาทำสคริปจำสกู๊ปของรายการข่าวเนเจ้าที่เป็นโครงการยุทธศาสตร์ที่เราจะต้องทำเนเจ้าไว้นั้นแฮมไลน์ซิ่งหลายอย่างที่เราจะต้องทำคุณผู้ฟังที่มีการ คิดกันไว้เบื้องต้นเนาะบอกว่าจะเป็นในเรื่องของมวยนะเจ้ามวยไทยนะเจ้าเราจะไปถ่ายทำที่ไหนนี้กําเดียวต้องติดตามกันต่อไปและแห่งเรื่องนึงที่เราได้รับการแนะนำให้ได้รับการสนับสนุนข้อมูลจากเฮียน้อยคุณชาตรีเชื้อมโนชันก็คือเรื่องการดุลหลายที่บ้านสีบวงสีอย่างอะสีปันคั่วเริ่มลืมคุณฟังมันหลายรายการนะเจ้าเริ่มที่จะลืมเนาะแต่ว่าไปที่ไหนตังใดเนี่ยรับรองว่ามูเฮาเนี่ยก็จะได้นำสิ่งดีๆเหล่านี้มาเป็นสื่อบอกต่อคือเป็นผลงานที่มีคุณภาพแน่นอนนะเจ้าในชิ้นงานที่ไปทายทำตะวันนี้นะเจ้าเรื่องของศิลปินเดอะเพอออกมาจะเป็นรูปแบบใดติดตามกันได้นะเจ้าวันหน้าวันตาน้องเก่งนำมาบอกต่อคือนะเจ้าช่วงเวลาของรายการรอบเวียงเชียงใหม่คุณผู้ฟังตอนนี้เนี่ยมีเพลงที่คุณผู้ฟังแนะนำกันไว้นะเจ้ามีคุณผู้ฟังแนะนำเพลงกันไว้งานจากคุณศรีไพรสารีวงศ์นะเจ้าผลงานเพลงที่มีชื่อว่าเติมรักริมทางในช่วงที่เปิดเพลงเจ้าคุณผู้ฟังคุณผู้ฟังท่านใดมีใจใครห้ายหอมบุญเนื่องในวันเข้าพรรษานะเจ้าต้องเก่งกำหนดด้วยตัวเก่าเนี่ยกำหนดไว้ว่าจะทำบุญในวันที่27กรกฎาคมนี้เจ้าไผ่มีใจใครห้ายหอมบุญก็เจิญได้เลยนะเจ้าโทรศัพท์เข้ามาอุจากันเจ้า0532767 93ตามกำลังศรัทธาเจ้า

ริมทางนะเจ้าเป็นงานเพลงจากคุณศรีไพรสารีวงศ์เป็นเพลงที่ได้รับการแนะนำผ่านมาทางไลฟ์นะเจ้าช่องไลฟ์ของน้องเก่งขอบพระคุณนักๆเจ้าอยู่เป็นคู่เป็นกิมยามแรงแต่กันนะเจ้างานเพลงลูกทุ่งเพลงกำเมืองก็ยินดีที่จะเลือกสรรมาฝากสำหรับคุณผู้ฟังที่กำลังติดตามหาฟังรายการไปด้วยกันนะเจ้าในแรงวันนี้รอบเวียงเชียงใหม่กับน้องเก่งวีระอนงดวงทิพย์เจ้ามาเฮามาประชาสัมพันธ์ข่าวสารดีๆสำหรับคนที่ชอบกินกุ้งคุณผู้ฟังเหมือนน้องเก่งเนี่ยนะเจ้ามีภัยที่จะชอบเหมือนน้องเก่งพ่องนะเจ้ากุ้งสดตัวใหญ่มาแล้วนะเจ้ารีบจองก่อนของหมดเจ้าเปิดรับพรีออเดอร์กุ้งขาวแวนนาไมสดใหม่ส่งตรงจากจังหวัดฉะเชิงเทราเนอะเจ้าคุณผู้ฟังขนาดพิเศษเนอะ30-40ตัวต่อกิโลกรัมราคา210บาทเนอะเจ้า22-24กรกฎาคมนี้เจ้าหับสินค้าที่สวนเฉลิมพระเกียรติ82พรรษาอบจ.เจียงใหม่เนอะเจ้าด้านหลังอบจ.เจียงใหม่เนาะเวลาบ่าย2โมงถึง1ทุ่มเนอะเจ้าสั่งจองล่วงหน้าได้แล้ววันนี้เนอะเจ้าหรือว่าไปเลือกซื้อที่หน้างานก็ได้จนกว่าสินค้าจะหมดเนอะเจ้าเนาะสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม0531126596060เนอะเจ้าเนาะก็ไปชอบกันสำหรับคนที่ชอบกินกุ้งชอบบริโภคกุ้งนะเจ้าพออู้กำว่ากุ้งเนี่ยคุณผู้ฟังเมนูหลากหลายมันก็โผล่เข้ามามันก็ขึ้นมาในหัวเลยนะเจ้าว่าอยากจะกินกุ้งสารพัดอย่างเนาะกุ้งเผาคือลวกไปได้ก็ได้นะคนมันมากกันนะเจ้าอย่างใดก็ได้ที่มันจะได้กินกุ้งกุ้งที่แกะเปลือกแล้วเอามาทำข้าวผัดทำข้าวต้มนะเจ้าหรือจะเอามาผัดผงกะหรี่โอ้หลายสิ่งหลายอย่างหลากหลายเมนูนะเจ้าสำหรับเมนูกุ้งน้องเก่งเชื่อว่าน่าจะเป็นไอเดียดีๆแล้วก็เป็นงานดีๆสำหรับคุณแม่บ้านหลายท่านนะเจ้าที่มีเมนูเลิศรสอยู่ในหัวนะเจ้าสำหรับเมนูกุ้งนะเจ้าเนาะอ้าวสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมกันได้หรือว่าไปดูที่ด้านหลังส่วนอบจ.เจียงใหม่นะเจ้าที่หอประชุมเฉลิมพระเกียรตินะเจ้าที่ส่วนประชุมสวนเฉลิมพระเกียรติ82พรรษาอบจ.เจียงใหม่นะเจ้าไปดูกันได้เลยบ่าย2โมงจนถึง1ทุ่ม22ถึง24กรกฎาคมมีคุณผู้ฟังบอกว่าอยากฟังเพลงเนี้ยน้องเก่งเอน้องเก่งก็อ้ําอึ้งมันจะได้ก็หาคุณผู้ฟังว่าได้ก่ะมันเป็นเพลงกำเมืองน้องเก่งกระตึ้งบ่เถียงสักคำว่าเป็นเพลงกำเมืองอ้าวถือว่าเป็นแฮมหนึ่งแนวเพลงที่น้องเก่งเลือกมาฝากนะเจ้าจากการแนะนำของคุณผู้ฟังงานจากน้องลานาคัมมินส์เจ้า

ดวงสิ่งดีๆจาก PEA เข้าสู่ช่วงของสิ่งดีๆจาก PEA PEA เตือนภัยมิจฉาชีพแอบอ้างตัวเป็นพนักงาน PEA หลอกขอข้อมูลผ่านช่องทางของ PEAจากกรณีมิจฉาชีพอ้างตัวเป็นเจ้าหน้าที่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคแจ้งผู้ใช้ไฟเพื่อเปลี่ยนมิเตอร์ไฟฟ้าใหม่หรือหลอกขอข้อมูลธุรกรรมใดๆผ่านช่องทางของ PEA PEA ไม่มีนโยบายในการให้เจ้าหน้าที่โทรขอข้อมูลกับผู้ใช้ไฟฟ้าหากผู้ใช้ไฟฟ้าได้รับการติดต่อดังกล่าวบดีหลงเจือนอกจากนี้ขอผู้ใช้ไฟฟ้าสามารถสังเกตช่องทางที่ถูกต้องของ PEA ดังนี้ 1. Line Official Account ของ PEA คือ @PEAThailand และมีสัญลักษณ์โล่สีเขียวที่ผ่านการรับรองจาก LINE 2. เว็บไซต์ต้อง www.pea.co.th 3. แอปพลิเคชัน PEA Smart Plus ต้องดาวน์โหลดผ่านทาง App Store หรือ Play Store เท่านั้นหากมีข้อสงสัยสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคในพื้นที่หรือโทร1129 PEA Contact Center ตลอด24ชั่วโมง

กัมแม่นละเนาะนาเจ้าเป็นงานเพลงจากศิลปินเดอะเพอร์นาเจ้าที่น้องเก่งเลือกมาฝากกับคุณผู้ฟังในช่วงเวลานี้ต้อง

ช่องทางไลฟ์ผ่านช่อง TikTok ดีเจเก่งตวยขอบพระคุณนักๆนะเจ้าขอบคุณคู่การติดตามไม่ว่าจะเป็นช่องทางใดก็ตามนะเจ้าเป็นการฮื้อกำลังใจซึ่งกันและกันมีงานเพลงที่คุณผู้ฟังแนะนำไว้นะเจ้าเดี๋ยวน้องเก่งเปิดส่งท้ายฮื้อกันละกันสำหรับน้องน้ำผึ้งนะเจ้าแล้วก็เพื่อเป็นความสุขสำหรับคุณผู้ฟังกู้ท่านกู้คนนะเจ้าน้องเก่งเปิดเพลงฮื้ออยู่ฮื้อฟังกันตั้งแต่ตอนนี้ส่งใต้รายการกันไปนะเจ้าเปิดฟังจนถึง1 ทุ่มเนาะแล้วก็หวังว่ากู้งานเพลงจะถูกอกถูกใจสำหรับคุณผู้ฟังกู้ท่านกู้คนที่ติดตามรับฟังรายการนะเจ้าอยู่เป็นคู่กันนะเจ้าสำหรับแหล่งวันนี้แล้วก็ประชาสัมพันธ์ส่งใต้แห่งกำนึงสำหรับคุณผู้ฟังที่มีใจใครห่วมสมทบนาเจ้าไฮโฮมบุญเข้าพรรษากับน้องเก่งนาเจ้าก็เจริญได้เลยนาเจ้าทักทายกันเข้ามาได้เลยบอกว่าจะเป็นช่องทางโทรศัพท์0532767793ในช่วงวงนี้หรือว่าใครที่สามารถติดต่อน้องเก่งได้ทางช่องทางไลน์ทางช่องต่างๆนาเจ้าก็สามารถที่จะทักทายกันได้เลยวันนี้น้องเก่งวีระอนงดวงทิพย์เจ้าทำหน้าที่ดำเนินรายการลาคุณผู้ฟังกู้ท่านกู้คนไปก่อนส่งใต้กันกับงานเพลงม่วนๆที่คุณผู้ฟังแนะนำมาแล้วก็งานเพลงเต็มเก่งเลือกมาส่งท้ายนะเจ้าป้ากันไม่วันพูกมีความสุขกันนุกนักดูแลสุขภาพร่างกายกันโต้ยสวัสดีเจ้า

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้นายกรัฐมนตรีสั่งการกระทรวงมหาดไทยและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่ตรวจสอบและดูแลผู้ตกหล่นจากการได้รับสิทธิบัตรสวัสดิการแห่งรัฐปี2569ที่ประชุมคณะกรรมการข้าราชการตำรวจมีมติเลือกพลตำรวจเอกสำราญนวลมาเป็นผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติคนใหม่รัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐเตือนการที่อิหร่านควบคุมช่องแคบฮอร์มุซอาจทำให้เกิดบรรทัดฐานที่เป็นอันตรายต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
1: นายกรัฐมนตรีสั่งการกระทรวงมหาดไทยและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทำงานเชิงรุกลงพื้นที่ตรวจสอบและดูแลผู้ตกหล่นไม่ได้รับสิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐปี2569นายอนุทินชาญวิรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวถึงกรณีประชาชนเดินทางไปยืนยันตัวตนและสแกนใบหน้าเพื่อรับสิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐปี2569จนเกิดเหตุหมดสติและเสียชีวิตในจังหวัดน่านรวมถึงกรณีประชาชนจังหวัดเพชรบูรณ์เสียชีวิตจากอุบัติเหตุระหว่างเดินทางไปดำเนินการเกี่ยวกับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐว่ากระทรวงมหาดไทยจะให้บริการประชาชนอย่างเต็มที่ซึ่งในการประชุมคณะรัฐมนตรีเมื่อวานนี้ได้สั่งการอย่างชัดเจนว่าไม่ควรให้ประชาชนเดินทางมายื่นอุทธรณ์แต่เจ้าหน้าที่ต้องปรับรูปแบบการทำงานเป็นเชิงรุกลงพื้นที่เข้าหาประชาชนตรวจสอบผู้ที่ยังตกหล่นจากการได้รับสิทธิ์และต้องเร่งแก้ไขปัญหา
2: ทางกระทรวงมหาดไทยก็จะให้การบริการอย่างเต็มที่อย่างเมื่อวานในที่ประชุมคณะรัฐมนตรีเนี่ยผมเป็นคนพูดเองว่าไม่ใช่ให้พี่น้องประชาชนต้องมาอุทธรณ์เราต้องลงไปในพื้นที่นะครับเดินไปหาพี่น้องประชาชนแล้วก็ไปตรวจสอบว่าใครที่ยังมีสิ่งที่ตกหล่นไปแล้วต้องมานั่งแก้ไขอะไรยังไงก็แล้วแต่เราต้องเป็นฝ่ายที่ทำงานเชิงรุกนะครับ
1: ด้านนายพลพีสุวรรณชวีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยว่ากระทรวงมหาดไทยได้จัดตั้งศูนย์บริการแบบเบ็ดเสร็จหรือ One Stop Service ทุกอำเภอทั่วประเทศเพื่อช่วยเหลือประชาชนที่ตกหล่นหรือถูกตัดสิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐในการยื่นอุทธรณ์ขอทบทวนสิทธิและตรวจสอบข้อเท็จจริงโดยผู้ที่ไม่ผ่านการตรวจสอบคุณสมบัติสามารถติดต่อเจ้าหน้าที่เพื่อสอบถามขั้นตอนและแจ้งความประสงค์ขอทบทวนสิทธิ์ได้รวมถึงผู้ที่ถูกนำข้อมูลไปใช้โดยไม่ได้รับความยินยอมสามารถยื่นขอทบทวนสิทธิ์ได้ซึ่งจะพิจารณาเป็นรายกรณีพร้อมดำเนินคดีกับผู้ที่นำข้อมูลส่วนบุคคลไปใช้แสวงหาประโยชน์โดยทุจริตอย่างเด็ดขาดสำหรับผู้สูงอายุผู้พิการผู้ป่วยติดบ้านหรือประชาชนที่ไม่สะดวกเดินทางไปยังที่ว่าการอำเภอกระทรวงมหาดไทยจะประสานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกำนันผู้ใหญ่บ้านและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่รับเรื่องและให้ความช่วยเหลือถึงชุมชนซึ่งแต่ละอำเภอจะประกาศวันเวลาและสถานที่ออกหน่วยให้บริการในพื้นที่
3: เพื่อที่จะให้เราเนี่ยช่วยพี่น้องประชาชนในการกรอกข้อมูลแล้วก็ส่งการกรอกข้อมูลครั้งนี้เนี่ยกลับไปที่กระทรวงคมนาคมเพื่อตรวจสอบนะครับแล้วก็หลังจากตรวจสอบแล้วเนี่ยก็จะส่งข้อมูลไปที่กระทรวงการคลังกระทรวงมหาดไทยพร้อมครับก็แค่รอรายละเอียดจากกระทรวงต่างๆที่เกี่ยวข้องเพราะว่ากระทรวงมหาดไทยนั้นมีความตั้งใจที่จะเป็น one stop service ให้กับพี่น้องประชาชนในการบริการให้กับพี่น้องประชาชนในการยื่นอุทธรณ์ครับในส่วนของพี่น้องประชาชนที่อาจจะไม่สะดวกในการเดินทางมาที่ว่าการอำเภอจะจัดกำนันผู้ใหญ่บ้านและนายอำเภอลงไปหาพี่น้องประชาชนถึงครัวเรือนเพื่อไปเก็บรายละเอียดในการยื่นอุทธรณ์ในครั้งนี้นะครับ
1: ขณะที่กระทรวงการคลังอยู่ระหว่างการพิจารณาปรับปรุงหลักเกณฑ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐใหม่ให้สอดคล้องกับความเป็นอยู่ของประชาชนมากขึ้น
4: นางสาวรัชดาธาดีเลโคศกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าหลักเกณฑ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐมุ่งคัดกรองคนจนจริงให้ได้รับสิทธิตรงเป้าหมายดังนั้นรัฐบาลพร้อมรับฟังทุกข้อเสนอแนะและข้อร้องเรียนของประชาชนโดยเฉพาะกรณีการแอบอ้างรับสิทธิ์ได้เร่งทบทวนหลักเกณฑ์เพื่อคัดกรองผู้ที่ไม่เข้าเกณฑ์ออกพร้อมปรับปรุงกระบวนการอุทธรณ์ให้สะดวกและเป็นธรรมมากขึ้นทั้งการขยายระยะเวลายื่นอุทธรณ์และเปิดรับฟังข้อเท็จจริงจากประชาชนเพื่อนำมาประกอบการพิจารณาทบทวนสิทธิ์อย่างรอบคอบอย่างไรก็ตามกระทรวงการคลังอยู่ระหว่างการพิจารณาปรับปรุงหลักเกณฑ์ให้สอดคล้องกับสภาพความเป็นอยู่ของประชาชนมากขึ้นเช่นกรณีการครอบครองรถยนต์เก่าโดยหารือร่วมกับกระทรวงคมนาคมเพื่อกำหนดแนวทางที่เหมาะสมและเป็นธรรมทั้งนี้บัตรสวัสดิการแห่งรัฐเป็นเพียงหนึ่งในมาตรการช่วยเหลือของรัฐ ขณะที่ประชาชนยังสามารถเข้าถึงสวัสดิการอื่นตามสิทธิ์รวมกว่า72ประเภทอาทิเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุเบี้ยความพิการและสวัสดิการด้านการศึกษาอริการแก้วใสรายงาน
1: ด้านพรรคประชาชนเรียกร้องให้รัฐบาลทบทวนเกณฑ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐใหม่อย่างรอบด้านและเสนอใช้ข้อมูลหลายมิติแทนการใช้เกณฑ์ข้อใดข้อหนึ่งเป็นเหตุให้ถูกตัดสิน
5: นายวิรยุทธ์การชูฉัตรสสบัญชีรายชื่อพรรคประชาชนและประธานคณะกรรมการการพัฒนาเศรษฐกิจสภาผู้แทนราษฎรกล่าวถึงกรณีที่รัฐบาลอยู่ระหว่างการทบทวนหลักเกณฑ์โครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหลังเกิดข้อวิพากษ์วิจารณ์เกี่ยวกับการตัดสิทธิผู้มีรายได้น้อยโดยตั้งข้อสังเกตว่าการทบทวนเกณฑ์ที่ผ่านมาเกิดข้อผิดพลาดอย่างต่อเนื่องทั้งการใช้ข้อมูลการลดหย่อนภาษีของบุตรและหลักเกณฑ์ใหม่ที่ส่งผลกระทบต่อผู้มีรายได้น้อยหลายกลุ่มโดยเฉพาะหลักเกณฑ์การถือครองที่ดินไม่เกิน10ไร่และการกำหนดเพดานหนี้สินไม่เกิน 100,000 บาทอาจไม่สะท้อนฐานะทางเศรษฐกิจที่แท้จริงของเกษตรกรอ้างอิงข้อมูลจากกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ที่ระบุว่าเกษตรกรไทยมีการถือครองที่ดินเฉลี่ย17ไร่และมีหนี้สินเฉลี่ยประมาณ 120,000 บาทต่อรายจึงเสนอให้รัฐบาลปรับใช้การประเมินจากข้อมูลหลายด้านร่วมกันแทนการใช้เกณฑ์ข้อใดข้อหนึ่งเป็นเหตุในการตัดสิทธิ
6: เราเลยเสนอนะครับอยากให้ใช้ข้อมูลจากหลายกระทรวงมารวมกันครับเราขอให้อย่าใช้เกณฑ์ข้อเดียวเพื่อการตัดออกครับขอให้มีการดูหลายประเด็นหลายเรื่องมาพิจารณาเป็นถั่วเฉลี่ยอย่าไปตัดคนใดคนหนึ่งออกด้วยเกณฑ์อย่างเดียวเช่นเกณฑ์รถยนต์เกณฑ์ที่ดินขอให้พิจารณารวมกันบางคนมีที่ดินแต่เป็นหนี้เยอะบางคนเป็นหนี้เยอะรายได้ไม่มีบางคนเป็นเกษตรกรรายได้ขึ้นกับราคาผลผลิตในแต่ละปีนะครับขอให้พิจารณาเป็นเกณฑ์ร่วมเป็นการถัวเฉลี่ยอย่าเอาแค่เกณฑ์ข้อใดข้อหนึ่งมาตัดสิทธิ์ของคนนะครับเพราะอันนี้จะนำไปสู่ความเดือดร้อนของคนจำนวนมากนะครับ
5: นายสิทธิพลวิบูลย์ธนากุลสสบัญชีรายชื่อพรรคประชาชนระบุว่ามาตรการอุทธรณ์และการโอนผู้ไม่ผ่านเกณฑ์ไปยังโครงการไทยช่วยไทยพลัส 60-40 ยังไม่สามารถตอบโจทย์ผู้มีรายได้น้อยอย่างเหมาะสมจึงเรียกร้องให้รัฐบาลทบทวนหลักเกณฑ์ครั้งใหม่อย่างรอบด้านเพื่อให้การช่วยเหลือเข้าถึงผู้ที่มีความเดือดร้อนจริงชวิษาปทุมมารายงาน
1: ที่ประชุมคณะกรรมการข้าราชการตำรวจมีมติเลือกพลตำรวจเอกสำราญนวลมาเป็นผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติคนใหม่แทนพลตำรวจเอกกิตรัตน์พันเพชรที่จะเกษียณอายุราชการในวันที่30กันยายนนี้พลตำรวจโทฐายุทธจันทาวรผู้บัญชาการสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการตำรวจหรือผบช.สง.กตร.เปิดเผยว่าที่ประชุมคณะกรรมการข้าราชการตำรวจหรือกตร.ซึ่งมีนายอนุทินชาญวิรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานมีมติเห็นชอบแต่งตั้งพลตำรวจเอกสำราญนวลมารองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติให้ดำรงตำแหน่งผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติหรือผบ.ตร.คนใหม่ซึ่งเป็นคนที่16ต่อจากพลตำรวจเอกกิตรัตน์พันเพชรผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติคนปัจจุบันที่จะครบวาระและเกษียณอายุราชการในวันที่30กันยายนนี้โดยการพิจารณาเป็นไปตามหลักเกณฑ์ของพระราชบัญญัติตำรวจแห่งชาติพุทธศักราช2565คำนึงถึงความอาวุโสความรู้ความสามารถและประสบการณ์ด้านงานสืบสวนสอบสวนและการป้องกันปราบปรามพร้อมยืนยันว่าผู้ได้รับการเสนอชื่อมีคุณสมบัติครบถ้วนทุกด้านและกระบวนการทั้งหมดเป็นไปตามกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง
7: ในการประชุมกตร.ได้มีความเห็นชอบเสนอตามที่ท่านนายกรัฐมนตรีเสนอชื่อพลตำรวจเอกสำราญนวลมาเป็นผบ.ตร.ท่านถัดไปซึ่งกตร.ได้มีการพิจารณาหลายชื่อแล้วก็มีการดำเนินการตามขั้นตอนกฎหมายกระบวนการต่างๆแล้วก็มีการอภิปรายกันอย่างกว้างขวางถึงเรื่องอาวุโสความรู้ความสามารถประสบการณ์ในงานสืบสวนสอบสวนงานป้องกันปราบปรามซึ่งเป็นไปตามกฎหมาย
1: สำหรับขั้นตอนต่อไปนายกรัฐมนตรีจะนำรายชื่อขึ้นกราบบังคมทูลเพื่อทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งก่อนเข้ารับหน้าที่ตามกำหนดนายกรัฐมนตรีสั่งคณะกรรมการกลางพนักงานส่วนท้องถิ่นให้เร่งจัดทำรายงานการทุจริตสอบข้าราชการท้องถิ่นโดยเร็วเพื่อพิจารณาตามขั้นตอนยืนยันผู้ได้รับผลกระทบสามารถใช้สิทธิ์ได้ตามกฎหมาย
4: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวถึงกรณีการเลื่อนประชุมคณะกรรมการกลางพนักงานส่วนท้องถิ่นซึ่งเดิมกำหนดจัดขึ้นในวันพรุ่งนี้ออกไปอย่างไม่มีกำหนดว่าขณะนี้ยังไม่ได้รับรายงานถึงสาเหตุของการเลื่อนประชุมโดยได้เร่งรัดให้คณะกรรมการกลางการสอบแข่งขันพนักงานส่วนท้องถิ่นโด
5: หรือคสช.จัดทำรายงานมติการประชุมครั้งล่าสุดอย่างเป็นทางการเพื่อเข้าสู่กระบวนการพิจารณาตามขั้นตอนโดยนายวรศิษฐ์เวียงประสิทธิ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยซึ่งได้รับมอบหมายให้กำกับดูแลกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจะเป็นผู้พิจารณาและเรียกประชุมว่ามีความพร้อมเกิดข้อถกเถียงเกี่ยวกับอำนาจของคสช.ในกรณีมีมติเพื่อขอข้าราชการท้องถิ่นและให้นายประกรณ์อินทรพันธ์รองนายกรัฐมนตรีในฐานะประธานคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงและข้อกฎหมายกรณีทุจริตการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นพิจารณาข้อกฎหมายนั้นบอกว่าเป็นคนละส่วนกันโดยกสท.เป็นคณะกรรมการที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายและต้องดำเนินการตามมติของที่ประชุมนายกรัฐมนตรีย้ำว่าหากมีผู้ได้รับผลกระทบจากมติดังกล่าวสามารถใช้สิทธิ์ผ่านกระบวนการศาลเพื่อพิสูจน์ว่าการดำเนินการเป็นไปโดยชอบด้วยกฎหมายหรือไม่คดีหน้าความแสบสุขรายงาน
1: รักษาการอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นมอบนโยบายแก่บุคลากรมุ่งเน้นปราบปรามการทุจริตอย่างเด็ดขาดห้ามแอบอ้างเรียกรับผลประโยชน์ทุกกรณี
8: นายนิรัตน์พงศ์สิทธิถาวรรักษาการอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นหรือสท.เป็นประธานการประชุมกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นเพื่อมอบนโยบายแก่ผู้บริหารและบุคลากรในการกำหนดแนวทางขับเคลื่อนองค์กรฟื้นฟูภาพลักษณ์และสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ประชาชนภายหลังเกิดวิกฤตความเชื่อมั่นที่ผ่านมาโดยเปิดเผยว่าการเข้ามาปฏิบัติหน้าที่ในครั้งนี้มีเป้าหมายเพื่อนำพาองค์กรก้าวผ่านช่วงเวลาที่ยากลำบากมิใช่เพื่อสร้างความหวาดระแวงแต่เพื่อให้ข้าราชการทุกคนร่วมปฏิบัติหน้าที่ตามอำนาจพร้อมกันนี้ได้ประกาศนโยบายปราบปรามการทุจริตอย่างเด็ดขาดห้ามนำตำแหน่งหรือชื่อผู้บริหารไปแอบอ้างเรียกรับผลประโยชน์ในทุกกรณีโดยเฉพาะการสอบสายบริหารที่จะมีขึ้นในวันที่26กรกฎาคมนี้ต้องเป็นไปอย่างโปร่งใสสุจริตตรวจสอบได้โดยสท.ได้ร่วมมือกับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์เพื่ออุดช่องโหว่และยกระดับมาตรฐานการจัดสอบให้รัดกุมที่สุดนอกจากนี้ได้กำชับการบริหารงบประมาณให้เร่งรัดการเบิกจ่ายและจัดสรรงบเหลือจ่ายตามความจำเป็นของพื้นที่อย่างเป็นธรรมและโปร่งใสส่วนด้านการบริหารงานบุคคลเน้นย้ำการสร้างทีมงานที่เข้มแข็งยึดหลักกระบวนการยุติธรรมไม่ด่วนตัดสินผู้ที่อยู่ระหว่างการตรวจสอบและได้มอบหมายฝ่ายกฎหมายเร่งดำเนินการตามกฎหมายกับผู้ที่แอบอ้างชื่อผู้บริหารหรือเผยแพร่ข้อมูลเท็จเพื่อปกป้องชื่อเสียงและความน่าเชื่อถือขององค์กรชนัญชิดาสังทองรายงาน
1: สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินเร่งรวบรวมหลักฐานคดีทุจริตสอบข้าราชการท้องถิ่นหากพบหลักฐานกระทำผิดจะยึดและอายัดทรัพย์สินผู้กระทำความผิดทันทีสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินหรือปปง.เปิดเผยความคืบหน้ากรณีทุจริตการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุข้าราชการส่วนท้องถิ่นว่าขณะนี้อยู่ระหว่างบูรณาการความร่วมมือกับสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติหรือปปช.สำนักงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐหรือปปท.และกองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลางเพื่อรวบรวมและตรวจสอบพยานหลักฐานที่เกี่ยวข้องหากมีหลักฐานเพียงพอตามกฎหมายปปง.จะเร่งดำเนินการติดตามยึดอายัดและดำเนินการกับทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องกับการกระทำความผิดตามกฎหมายฟอกเงินโดยทันทีทั้งนี้การดำเนินคดีกับทรัพย์สินในความผิดมูลฐานเกี่ยวกับการทุจริตจำเป็นต้องอาศัยพยานหลักฐานที่ครบถ้วนและได้มาตรฐานเพื่อเสนอศาลให้มีคำสั่งยึดทรัพย์โดยให้ทรัพย์ตกเป็นของแผ่นดินหรือคืนทรัพย์สินให้แก่ผู้เสียหายจึงต้องดำเนินการอย่างรอบคอบและเป็นไปตามขั้นตอนของกฎหมายนอกจากนี้ผลการดำเนินงานในรอบปีที่ผ่านมาปปง.ได้ดำเนินการกับทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องกับการฟอกเงินรวมมูลค่ากว่า 64,925 ล้านบาทซึ่งสะท้อนถึงประสิทธิภาพในการติดตามและตัดวงจรทรัพย์สินที่ได้มาจากการกระทำความผิดอย่างเป็นรูปธรรมส่วนความคืบหน้าคดีหัวเลือกสมาชิกวุฒิสภากกต.ตั้งเป้าเร่งสอบสวนให้แล้วเสร็จภายในเดือนหน้ายืนยันปฏิบัติหน้าที่ด้วยความโปร่งใสและเป็นธรรมนายสิทธิโชติอินทรวิเศษกรรมการการเลือกตั้งหรือกกต.เปิดเผยถึงความคืบหน้าการพิจารณาคดีหัวเลือกสมาชิกวุฒิสภาหรือสว.ว่าขณะนี้กกต.ได้พิจารณาข้อหาต่างๆไปแล้วจากทั้งหมด7ข้อหาโดยประเด็นสำคัญที่เกี่ยวข้องกับนักการเมืองโดยตั้งเป้าหมายสรุปผลคดีทั้งหมดให้เสร็จสิ้นภายในเดือนหน้าตามไทม์ไลน์ที่ประธานกกต.วางไว้และจะไม่มีการขยายเวลาเพิ่มเติมเพื่อลดข้อกังขาของสังคมเรื่องความล่าช้า สำหรับกรณีข้อมูลพยานหลักฐานนอกสำนวนกกต.ชี้แจงว่าจำเป็นต้องพิจารณาเฉพาะพยานหลักฐานที่ผ่านการพิสูจน์และโต้แย้งตามกระบวนการในสำนวนสอบสวนเท่านั้นพร้อมเตือนว่าการนำข้อมูลในสำนวนออกมาเปิดเผยก่อนเวลาอาจกระทบต่อการดำเนินคดีและการรวบรวมพยานหลักฐานได้นายสิทธิโชติยืนยันด้วยว่าคณะกรรมการทุกคนปฏิบัติหน้าที่ด้วยดุลยพินิจที่เป็นอิสระยึดถือประโยชน์ของประเทศชาติเป็นหลักและทำหน้าที่กลั่นกรองข้อมูลอย่างรอบคอบเพื่อให้เกิดความเป็นธรรมแก่ทุกฝ่ายก่อนส่งเรื่องให้ศาลพิจารณาตามขั้นตอนกฎหมายต่อไปด้านประธานกกต.ยืนยันไม่รู้สึกหนักใจต่อกระแสสังคมที่กดดันคดีหัวเลือกสมาชิกวุฒิสภาเพราะดำเนินการตามพยานหลักฐานที่ปรากฏทุกขั้นตอน
9: นายณรงค์กันวารินประธานคณะกรรมการการเลือกตั้งหรือกกต.เปิดเผยถึงความคืบหน้าการพิจารณาสำนวนการทุจริตการเลือกสว.ในระดับประเทศว่าการดำเนินงานเป็นไปตามแผนที่วางไว้โดยยังเหลือการพิจารณาสำนวนอีก4ครั้งซึ่งมีความคืบหน้าอย่างรวดเร็วและเป็นรูปธรรมส่วนกรณีที่พรรคประชาชนและกลุ่มไอรอเปิดเผยข้อมูลการเลือกสว.ระดับจังหวัดสุราษฎร์ธานีซึ่งพบว่ามีนักการเมืองเข้ามาเกี่ยวข้องนั้นเห็นว่าไม่สามารถระบุได้ว่าข้อมูลที่ถูกนำเสนอไปมีอะไรบ้างแต่กกต.จะพิจารณาสำนวนทั้งหมดอย่างรอบคอบพร้อมขอให้ประชาชนมั่นใจว่ากกต.จะดำเนินการตามกรอบเวลาที่กำหนดไว้และทุกอย่างจะอ้างอิงจากหลักฐานในสำนวนซึ่งไม่มีอะไรน่ากังวลสำหรับความเคลื่อนไหวของพรรคการเมืองและภาคประชาชนที่เรียกร้องให้กกต.ส่งคดีทั้งหมดขึ้นศาลนายณรงค์ย้ำว่ากกต.พิจารณาตามพยานหลักฐานอย่างเคร่งครัดและไม่ได้มองว่าเป็นแรงกดดันแต่เป็นการทำหน้าที่ที่ต้องปฏิบัติอย่างดีที่สุดศักดิ์สิทธิ์ประดับศิลป์รายงาน
1: ส่วนนายทรงศักดิ์ทองศรีรองนายกรัฐมนตรีชี้แจงกรณีกลุ่มไอลอเปิดเผยรายชื่อบุคคลที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการทุจริตการเลือกสมาชิกวุฒิสภาหรือสว.โดยยืนยันว่าไม่มีส่วนเกี่ยวข้องและเตรียมใช้กระบวนการทางกฎหมายเพื่อปกป้องสิทธิ์และเรียกร้องความชอบธรรมเนื่องจากข้อมูลดังกล่าวก่อให้เกิดความเสียหายการเปิดเผยรายชื่อในขณะที่ยังไม่มีข้อเท็จจริงที่ชัดเจนแม้เข้าใจได้ว่านักการเมืองเป็นบุคคลสาธารณะที่ถูกจับตาและวิพากษ์วิจารณ์ได้แต่หากสร้างความเสียหายก็จำเป็นต้องดำเนินการตามกฎหมายโดยขณะนี้ทีมกฎหมายของพรรคภูมิใจไทยกำลังพิจารณาในภาพรวมเนื่องจากมีผู้ถูกพาดพิงหลายคนรวมถึงรัฐมนตรีในพรรคเพื่อดูองค์ประกอบทางกฎหมายให้ชัดเจนก่อนดำเนินการต่อไปเช่นเดียวกับนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีเตรียมฟ้องดำเนินคดีหมิ่นประมาทกับนายยิ่งชีพอัชชานนท์ผู้อำนวยการโครงการอินเทอร์เน็ตเพื่อกฎหมายประชาชนหรือไอรอจากการกล่าวพาดพิงว่าเป็นหนึ่งในรายชื่อบุคคลในพรรคภูมิใจไทยมีส่วนเกี่ยวข้องกับคดีหัวสมาชิกวุฒิสภาหรือสว.โดยยืนยันว่าการกล่าวหาบุคคลต้องมีหลักฐานที่ชัดเจนเรื่องนี้อยู่ในกระบวนการยุติธรรมและยังไม่มีการส่งฟ้องจึงไม่ควรตัดสินหรือกล่าวหาบุคคลล่วงหน้าพร้อมย้ำว่าทุกคนมีสิทธิเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นแต่ต้องรับผิดชอบต่อคำพูดของตนเองและไม่ควรก่อให้เกิดความแตกแยกหรือความเสียหายต่อผู้อื่นซึ่งทางพรรคมอบหมายให้นายสุภชัยใจสมุนฝ่ายกฎหมายของพรรคดำเนินการตามกฎหมายกับผู้ที่ทำให้พรรคและสมาชิกพรรคได้รับความเสียหายประธานาธิบดีเมียนมาจะเดินทางเยือนไทยอย่างเป็นทางการวันที่3ถึง4สิงหาคมนี้โดยนายกรัฐมนตรีเตรียมหารือการแก้ไขปัญหาสารปนเปื้อนในแม่น้ำกกนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยว่ารัฐบาลเตรียมหยิบยกประเด็นปัญหาสารปนเปื้อนในแม่น้ำกกเข้าหารือกับพลเอกอาวุโสมินอองไลประธานาธิบดีเมียนมาซึ่งมีกำหนดเดินทางเยือนประเทศไทยอย่างเป็นทางการระหว่างวันที่3ถึง4สิงหาคมนี้เพื่อขอความร่วมมือในการแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมที่ส่งผลกระทบต่อทั้ง2ประเทศรวมถึงประเด็นการเผาพืชทางการเกษตรการปราบปรามแหล่งผลิตยาเสพติดและความร่วมมือด้านอื่น
10: ๆต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้า
11: รัฐบาลเดินหน้ายกระดับความปลอดภัยในสถานศึกษาเพื่อให้ครูนักเรียนและบุคลากรทางการศึกษาได้รับการคุ้มครองอย่างทั่วถึงและเข้าถึงความปลอดภัยได้รวดเร็วยิ่งขึ้นล่าสุดกระทรวงศึกษาธิการเตรียมจัดตั้งศูนย์พิทักษ์สิทธิเสรีภาพและความปลอดภัยพร้อมพัฒนาระบบ Taffy Fondue for Education ให้เป็นศูนย์กลางรับแจ้งเหตุด้านสิทธิและความปลอดภัยในสถานศึกษาระบบจะเชื่อมโยงช่องทางรับแจ้งเหตุเดิมทำให้ประชาชนสามารถแจ้งเหตุติดตามความคืบหน้าและทราบผลการดำเนินการได้ในระบบเดียวเพิ่มความสะดวกโปร่งใสและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นรัฐบาลเชื่อว่าโรงเรียนปลอดภัยคือรากฐานสำคัญของการเรียนรู้และจะเดินหน้าพัฒนาระบบคุ้มครองสิทธิและความปลอดภัยเพื่อสร้างความมั่นใจให้ครูนักเรียนและผู้ปกครองและบุคลากรทางการศึกษาทั่วประเทศสื่อสารภารกิจรัฐบาลกับร้อยเอกหญิงภัทรดารัตน์ทองสลวยกรรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
12: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบเหงามองฟ้าวันนี้เป็นสีเทาอกประชาหมองเศร้าระทมสวงด้วยพระราชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
13: ชีวิตมนุษย์มีสุขมีทุกข์ดีใจเสียใจผ่านอุปสรรคและปัญหามากมายในแต่ละวันสงบนิ่งแล้วย้อนมองตัวเองวันนี้วันพระน้อมนำธรรมะสู่ชีวิตเตือนสติคนไทยทั้งชาติสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย
0: ขณะนี้เวลา 19:22 นาทีต่อไปติดตามรับฟังข่าวต่างประเทศครับนายมาโครูบิโอรัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐกล่าวระหว่างการประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศสมาคมประชาชาติเอเชียตะวันออกเฉียงใต้หรืออาเซียนครั้งที่59ซึ่งจัดขึ้นที่กรุงมะนิลาประเทศฟิลิปปินส์ในวันนี้โดยเตือนว่าการที่อิหร่านควบคุมช่องแคบฮอร์มูซซึ่งเป็นเส้นทางขนส่งพลังงานที่สำคัญของโลกอาจทำให้เกิดบรรทัดฐานที่เป็นอันตรายเนื่องจากอิหร่านไม่มีสิทธิตามกลไกทางกฎหมายใดๆที่จะควบคุมการสัญจรทางเรือที่แล่นผ่านบริเวณช่องแคบแห่งนี้ซึ่งเป็นเส้นทางน้ำระหว่างประเทศนายรูบิโอยังกล่าวหาว่าอิหร่านเป็นฝ่ายที่ไม่แสดงความจริงจังในการเจรจาสันติภาพกับสหรัฐพร้อมเน้นย้ำว่าสหรัฐยึดมั่นในแนวทางการทูตมาโดยตลอดและยินดีที่จะมีส่วนร่วมในการเจรจากับอิหร่านเพื่อยุติความขัดแย้งระหว่างกันอย่างไรก็ตามสหรัฐพร้อมที่จะดำเนินมาตรการที่จำเป็นเพื่อปกป้องผลประโยชน์ของชาติและพันธมิตรสำนักงานอุตุนิยมวิทยาญี่ปุ่นหรือ JMA ออกแถลงการที่ระบุว่าหลายเมืองในญี่ปุ่นอาทิไซตามะนาโกย่าโอซาก้าและกรุงโตเกียวเผชิญกับสภาพอากาศร้อนจัดในวันนี้โดยบางพื้นที่มีอุณหภูมิสูงถึง40องศาเซลเซียสส่งผลให้มีผู้ป่วยเป็นโรคลมแดดและโรคฮิสโตรกอย่างน้อย287ราย JMA ประกาศเตือนภัยโรคลมแดดใน41จังหวัดของญี่ปุ่นตั้งแต่ภูมิภาคโทโฮคุไปจนถึงเกาะโอกินาวาและคาดการว่าหลายพื้นที่ในประเทศยังคงเผชิญกับสภาพอากาศร้อนจัดต่อเนื่องไปจนถึงสัปดาห์หน้าขณะเดียวกันรัฐบาลญี่ปุ่นขอความร่วมมือให้ประชาชนหลีกเลี่ยงการทำกิจกรรมกลางแจ้งเป็นเวลานานเปิดเครื่องปรับอากาศดื่มน้ำให้เพียงพอและดื่มเกลือแร่เพื่อป้องกันโรคลมแดดต่อไปติดตามรับฟังพยากรณ์อากาศครับกรมอุตุนิยมวิทยาพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคกลางและภาคตะวันออกมีฝนตกหนักบางแห่งเนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยมีกำลังปานกลางประกอบกับมีหย่อมความกดอากาศต่ำปกคลุมประเทศเวียดนามตอนบนขอให้ประชาชนบริเวณภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมสำหรับบริเวณทะเลอันดามันตอนบนและอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูง 1-2 เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองมีคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองอันหนึ่งหย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงบริเวณมหาสมุทรแปซิฟิกมีแนวโน้มจะทวีความแรงขึ้นเป็นพายุดีเปรสชันในระยะต่อไปและเคลื่อนผ่านตอนบนของประเทศฟิลิปปินส์ในช่วงวันที่24ถึง25กรกฎาคมนี้ พยากรณ์อากาศตั้งแต่เย็นวันนี้จนถึงเย็นวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนอง170ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่แพร่น่านอุตรดิตถ์ตากสุโขทัยและพิษณุโลกอุณหภูมิต่ำสุด 22-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 29-33 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนอง160ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดอุดรธานีบึงกาฬสกลนครนครพนมขอนแก่นมหาสารคามมุกดาหารอำนาจเจริญและอุบลราชธานีอุณหภูมิต่ำสุด 23-25 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 29-35 องศาเซลเซียสภาคกลางมีฝนฟ้าคะนอง160ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานีลพบุรีสระบุรีพระนครศรีอยุธยากาญจนบุรีและราชบุรีอุณหภูมิต่ำสุด 24-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 33-35 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนอง160ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีจันทบุรีและตราดอุณหภูมิต่ำสุด 24-28 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 33-35 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดสงขลาปัตตานียะลาและนราธิวาสอุณหภูมิต่ำสุด 24-25 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 34-36 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรห่างฝั่งคลื่นสูงมากกว่า1เมตรและบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดภูเก็ตกระบี่ตรังและสตูลอุณหภูมิต่ำสุด 24-27 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 32-36 องศาเซลเซียสตั้งแต่จังหวัดพังงาขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่ส่วนมากในช่วงระหว่างบ่ายถึงค่ำอุณหภูมิต่ำสุด 27-28 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 34-36 องศาเซลเซียสสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันพรุ่งนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 22:58 นสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง 1.8 เมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 8:13 ต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง65เซนติเมตรวันพรุ่งนี้ที่ผาชนะใดอำเภอโขงเจียมจังหวัดอุบลราชธานีดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 5:37 กรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 6:00 น
14: ขอเชิญร่วมงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2569ในงานสายน้ำแห่งชีวิตใต้ร่มพระบารมีสืบสานวิถีรัตนโกสินทร์ร่วมพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลพร้อมทั้งกิจกรรมอื่นๆอีกมากมายในวันที่24-26กรกฎาคมนี้ณสวนสาธารณะป้อมมหาการเขตพระนครมาร่วมสัมผัสเสน่ห์วิถีไทยไปพร้อมกัน
15: เรามีโชคดีที่มีภาษาเป็นของตนเองแต่โบราณกาลจึงสมควรอย่างยิ่งที่จะรักษาไว้พระปณิธานอันแน่วแน่ของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรที่จะให้คนไทยตระหนักถึงคุณค่าและความสำคัญของภาษาไทยจึงถือเป็นหน้าที่ของคนไทยทุกคนที่ควรน้อมนำพระปณิธานนี้ในการทำรงรักษาภาษาไทยให้คงอยู่คู่ชาติไทยตลอดไป29กรกฎาคมวันภาษาไทยแห่งชาติ
0: การเป็นข้าราชการนั้นสำคัญที่สุดคือต้องมีความสุจริตกล่าวคือต้องทำแต่สิ่งที่ดีที่ถูกต้องพูดแต่สิ่งที่ดีที่เหมาะสมและคิดแต่สิ่งที่ดีที่เป็นธรรมจึงขอให้ข้าราชการทุกคนปลูกฝังอบรมคุณธรรมข้อนี้ให้เจริญงอกงามพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวพรหมธิดาทิพยานนท์บรรณาธิการข่าวทิติมาอินกล่ำและธราวุฒิวิชัยดิษฐ์อ่าน

0: คุณค่าของหนังสือมิได้จำกัดที่จะเกิดขึ้นเฉพาะกับผู้อ่านหนังสือได้ด้วยตาเท่านั้นสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยมูลนิธิคนตาบอดไทยและสถาบันคนตาบอดแห่งชาติเพื่อการวิจัยและพัฒนาจึงได้ร่วมมือกันจัดทำกลไกสำหรับคุ้มครองสิทธิด้านการรับรู้ข้อมูลข่าวสารให้แก่คนตาบอดและประชาชนผู้ที่มีปัญหาด้านการอ่านขณะเดียวกันก็เพื่อเสนอสื่อทางเลือกให้แก่ผู้ที่รักการอ่านทุกท่านร่วมกับเราเพื่อพิสูจน์ความจริงในข้อนี้ได้ในรายการหนังสือเสียงเพื่อประชาชนสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ AM 819กิโลเฮิรตซ์และเครือข่ายทั่วประเทศ
1: พระสุวรรณสามตำนานคนกตัญญูนายแพทย์นั้นได้ทำการรักษาโรคในจักษุของชายผู้มีทรัพย์มากคนหนึ่งเมื่อดวงตาของชายผู้นั้นหายดีเป็นปกติแล้วกลับไม่ยอมจ่ายค่ารักษาให้นายแพทย์คนนั้นนายแพทย์โกรธจึงกลับบ้านไปปรึกษาภรรยาว่าควรจะทำอย่างไรกับชายผู้นั้นดีฝ่ายภรรยาได้ฟังสามีกล่าวก็โกรธเช่นกันจึงบอกสามีว่าอย่าไปต้องการซับมันเลยประกอบยาหยอดตาขนาดหนึ่งให้ทำให้มันกลับไปตาบอดเหมือนเดิมสามีเห็นด้วยจึงออกจากเรือนไปหาชายผู้นั้นได้ทำตามนั้นไม่นานนักดวงตาทั้งสองข้างของชายผู้มีทรัพย์มากก็บอดสนิทบิดามารดาของสุวรรณสามตาบอดเพราะกรรมนี้ส่วนสุวรรณสามนั่งคอยบิดามารดาจนอาทิตย์อ่อนแสงเย็นลงทุกขณะเห็นผิดปกติจึงร้อนใจเป็นห่วงบิดามารดาว่าในวันก่อนๆบิดามารดาเคยกลับมาในเวลานี้แต่วันนี้กลับผิดเวลาสุวรรณสามตัดสินใจเดินสวนทางไปตามเส้นทางที่กำหนดไว้ในเวลาที่บิดามารดาไปและกลับเดินไปพลางตะโกนกู่ร้องเรียกหาเรื่อยไปท่านทั้งสองนั้นจำเสียงลูกชายได้ก็ขานรับแต่เพราะความเป็นห่วงกลัวจะเกิดอันตรายจึงร้องห้ามไม่ให้สุวรรณสามเข้าไปที่นั้นว่าลูกสามในที่นี้มีอันตรายลูกอย่าเข้ามาสุวรรณสามกล่าวว่าถ้าอย่างนั้นพ่อกับแม่จับไม้เท้าแล้วเดินออกมาสุวรรณสามจึงยื่นไม้เท้ายาวให้จับออกมาแล้วถามถึงสาเหตุว่าทำไมถึงตาบอดบิดามารดาทั้งสองจึงเล่าให้ลูกชายฟังว่าขณะเดินทางกลับมาถึงบริเวณนี้เกิดฝนตกหนักจึงเข้ามายืนหลบฝนอยู่บนจอมปลวกที่โคนต้นไม้นี้ตาทั้งสองก็บอดสุวรรณสามได้ยินเช่นนั้นก็รู้ว่ามีงูพิษอยู่ในจอมปลวกนั้นสุวรรณสามเห็นบิดามารดาตาบอดเช่นนี้จึงร้องไห้ครั้นแล้วก็กลับหัวเราะบิดามารดาเกิดความสงสัยว่าทำไมลูกร้องไห้แล้วกลับหัวเราะจึงถามถึงสาเหตุสุวรรณสามตอบว่าที่ร้องไห้เพราะเสียใจว่าดวงตาของบิดามารดาบอดสนิทในเวลาที่ตนยังเด็กอยู่จึงร้องไห้แต่ก็ดีใจว่าจะได้ปฏิบัติบำรุงท่านทั้งสองตั้งแต่อายุยังน้อยจึงหัวเราะสุวรรณสามปลอบโยนบิดามารดาให้เบาใจแล้วนำกลับมาอาสมตั้งแต่วันนั้นเป็นต้นมาสุวรรณสามได้ผูกเชือกเป็นราวในบริเวณอาสมสำหรับบิดามารดาเดินไปในที่ต่างๆทั้งในที่พักกลางคืนที่พักกลางวันที่จงกรมที่บรรณศาลาและที่ถ่ายอุจจาระปัสสาวะแล้วเข้าป่าเก็บผลไม้มาเตรียมไว้ในบรรณศาลาเก็บกวาดที่อยู่ของบิดามารดาแต่เช้าตรู่ไหว้บิดามารดาก่อนแล้วจึงถือหม้อน้ำไปแม่น้ำมิขสัมมาตานาทีตักน้ำดื่มมาจากนั้นก็จัดเตรียมผลไม้นานาชนิดไม้สีฟันและน้ำบ้วนปากไว้พร้อมครั้นบิดามารดาฉันเสร็จบ้วนปากแล้วตนเองจึงทานผลไม้ที่เหลือเมื่อทานเสร็จแล้วก็กราบลาบิดามารดามีฝูงสัตว์ป่านานาชนิดแวดล้อมเข้าป่าเพื่อหาผลไม้อีกเรากินนอนที่เชิงเขาต่างแวดล้อมพระโพธิสัตว์ช่วยเก็บผลไม้มาให้ตกเย็นสุวรรณสามกลับมาถึงอาสมเอาหม้อตักน้ำมาตั้งไว้ต้มน้ำให้ร้อนแล้วอาบและล้างเท้าบิดามารดานำกระเบื้องถ่านเพลิงมาให้บิดามารดาผิงเช็ดมือเช็ดเท้าบิดามารดาเมื่อบิดามารดานั่งแล้วให้บริโภคผลไม้ส่วนตนเองบริโภคภายหลังจากที่บิดามารดาบริโภคเสร็จแล้ว เก็บผลไม้ที่เหลือไว้ในอาสมบทสุวรรณสามปฏิบัติบำรุงบิดามารดาเช่นนี้ด้วยความสุขใจตลอดมาถูกยิงด้วยธนูอาบยาพิษสมัยนั้นพระราชาพระนามว่าพระเจ้าปิลยักษ์ครองราชสมบัติในกรุงพาราณสีแคว้นกาสีพระองค์ติดใจในรสเนื้อกวางจึงมอบราชสมบัติให้พระชนนีว่าราชการแผ่นดินจัดเตรียมอาวุธสำหรับล่าเนื้อมุ่งหน้าสู่ป่าหิมวันเพียงพระองค์เดียวทรงฆ่ากวางเสวยเนื้อแล้วเสด็จไปจนถึงแม่น้ำมิคสัมมตานาทีเสด็จย้อนขึ้นไปตามสายน้ำที่ไหลลงมาจนถึงท่าที่สุวรรณสามลงตักน้ำทอดพระเนตรเห็นรอยเท้ากวางมากมายในบริเวณท่าน้ำนั้นจึงทำซุ้มด้วยกิ่งไม้สดประทับนั่งดักยิงกวางอยู่ในซุ้มนั้นวันนั้นสุวรรณสามเก็บผลไม้มาในเวลาเย็นจัดเก็บไว้ในอาสมแล้วจึงกราบลาบิดามารดาไปตักน้ำเดินถือหม้อน้ำไปตามทางที่เคยเดินมีฝูงกวางแวดล้อมไปเป็นจำนวนมากสุวรรณสามให้กวางสองตัวเดินเคียงคู่กันวางหม้อน้ำดื่มบนหลังกวางทั้งสองใช้มือประคองเดินไปท่าน้ำด้วยความร่าเริงสนุกสนานเล่นหัวกับฝูงสัตว์ป่าเหมือนเพื่อนเล่นฝ่ายพระราชาประทับแอบอยู่ในซุ้มทอดพระเนตรเห็นสุวรรณสามแวดล้อมด้วยฝูงกวางเดินมาทรงคิดว่าพระองค์ท่องเที่ยวไปในป่าหิมวันจนมาถึงที่นี่ยังไม่เคยเห็นมนุษย์สักคนเดียวชายหนุ่มผู้นี้จะเป็นเทวดาหรือนาคก็ไม่อาจทราบได้ถ้าพระองค์เข้าไปไต่ถามหากเป็นเทวดาก็จะเหาะหนีไปในอากาศหากเป็นนาคก็จะดำดินหนีไปและพระองค์ก็ไม่สามารถจับได้พระองค์ไม่ได้เที่ยวอยู่ในป่าตลอดไปเมื่อกลับพระนครหากพระองค์ถูกหมู่อมาตย์ถามว่าขณะท่องเที่ยวอยู่ในป่าหิมวันได้เคยทอดพระเนตรเห็นอะไรแปลกๆบ้างครั้นบอกว่าเคยเห็นสัตว์ประเภทนี้เขาก็จะย้อนถามว่าสัตว์ชนิดนั้นชื่ออะไรเมื่อพระองค์ตอบว่าไม่รู้จักเขาก็จะพากันหัวเราะเยาะจึงตกลงใจที่จะยิงชายหนุ่มผู้นี้ให้บาดเจ็บก่อนค่อยถามเรื่องราวทีหลังเมื่อฝูงกวางลงดื่มน้ำแล้วขึ้นก่อนสุวรรณสามจึงค่อยๆลงน้ำกิริยาอาการท่วงทีราวกับพระเถระผู้ได้รับการฝึกหัดจริยวัตรแล้วสุวรรณสามอาบน้ำระงับความกระวนกระวายแล้วจึงขึ้นจากน้ำนุ่งผ้าเปลือกไม้สีแดงผืนหนึ่งห่มผืนหนึ่งเอาหนังเสือพาดเฉวียงบ่ายกหม้อน้ำขึ้นวางบนบ่าซ้ายเตรียมก้าวเท้าเดินกลับพระราชาทรงคิดว่ายิงเวลานี้แหละดีที่สุดจึงยกธนูอาบยาพิษขึ้นเล็งอย่างแผ่วเบาเมื่อได้เป้าหมายที่เหมาะพรันลูกธนูก็พุ่งออกจากคันแหวกอากาศไปด้วยความแรงและเร็วตรงเข้าเสียบทะลุสีข้างสุวรรณสามสุวรรณสามร้องเสียงดังด้วยความเจ็บปวดฝูงกวางรู้ว่าสุวรรณสามถูกยิงต่างก็ตกใจกลัววิ่งหนีกระเจิดกระเจิงไปคนละทางแม้สุวรรณสามจะถูกยิงแต่ก็ยังมีสติประคองหม้อน้ำไว้ตั้งสติมั่นแล้วค่อยๆวางหม้อน้ำลงคุ้ยเกลี่ยทรายให้เป็นร่องตั้งหม้อน้ำกำหนดทิศแล้วนอนบนพื้นทรายเนื้อละเอียดขาวดังแผ่นเงินหันศีรษะไปทางด้านที่บิดามารดาอยู่แม้จะเจ็บปวดเจียนขาดใจแต่ก็ตั้งสติกล่าวออกไปด้วยถ้อยคำอ่อนโยนว่าในป่าแห่งนี้เราไม่เคยสร้างเวรไว้กับใครแม้บุคคลผู้มีเวรกับบิดามารดาเราก็ไม่มีเช่นกันกล่าวได้แค่นี้ก็ฝืนความเจ็บปวดบ้วนเลือดทมออกจากปากแม้มองไม่เห็นพระราชาก็ถามออกไปว่าใครยิงเราซึ่งยังไม่ทันระวังตัวเพราะกำลังแบกหม้อน้ำจึงไม่ทันได้แผ่เมตตาให้ท่านเป็นกษัตริย์พราหมณ์หรือแพทย์ยิงเราแล้วแต่กลับหลบอยู่ในพุ่มไม้เนื้อของเราก็กินไม่ได้หนังก็ไร้ประโยชน์เมื่อเป็นเช่นนี้ทำไมท่านจึงเข้าใจว่าควรยิงเราท่านเป็นใครเพื่อนเอ๋ยจงบอกเราเถิดยิงเราแล้วทำไมจึงซ่อนตัวเสียเล่าพูดได้แค่นี้แล้วก็นิ่งกล้ำกลืนฝืนความเจ็บปวดแม้สุวรรณสามกล่าวเช่นนั้นพระราชาก็ทรงดำริว่าไม่ว่าจะเป็นเทวดาหรือนาคก็ตามก็สามารถพูดภาษามนุษย์ได้ทั้งนั้นเราไม่รู้ว่าชายหนุ่มผู้นี้เป็นเทวดาเป็นนาคหรือมนุษย์ถ้าเขาโกรธก็อาจทำอันตรายได้เมื่อบอกให้รู้ว่าเราเป็นพระราชาไม่มีใครที่ไม่กลัวชายผู้นี้แม้ถูกเรายิงล้มลงก็ไม่ด่าทอไม่ตัดพ้อกลับเรียกเราด้วยถ้อยคำที่ไพเราะจนจับจิตเราควรไปหาเขาว่าแล้วพระเจ้าปิลยักษ์จึงออกจากที่กำบัง เสด็จไปประทับยืนใกล้สุวรรณสามแล้วตรัสว่าเราเป็นพระราชาของชาวกาสีคนเรียกเราว่าพระเจ้าปิลยักษ์เราออกจากราชมณเทียนเที่ยวล่ากวางเรามีความชำนาญในการยิงธนูเป็นที่เล่าลือปรากฏไปทั่วพื้นชมพูทวีปว่ามีฝีมือแม่นยำนักแม้ช้างอยู่ในระยะลูกศรก็ไม่สามารถวิ่งหนีไปได้ถึง7 ก้าวครั้นพระราชาสรรเสริญความสามารถของพระองค์ดังนี้แล้วจึงถามสุวรรณสามว่าเธอเป็นใครเป็นลูกเต้าเหล่าใครจงบอกชื่อพ่อชื่อแม่และโคตรของเธอให้เราทราบด้วยสุวรรณสามคิดว่าในป่าใหญ่ไร้มนุษย์เช่นนี้ถ้าบอกว่าเป็นเทวดานาคยักษ์กินนอนหรือเป็นกษัตริย์อย่างใดอย่างหนึ่งพระราชาก็ต้องเชื่อแต่ควรบอกความจริงเท่านั้นจึงทูลว่าขอพระองค์จงทรงพระเจริญข้าพระองค์เป็นบุตรฤาษีผู้เป็นบุตรของนายพรานญาติทั้งหลายเรียกข้าพระองค์ว่าสามวันนี้ข้าพระองค์ใกล้ตายนอนอยู่อย่างนี้เพราะถูกพระองค์ยิงเหมือนกวางถูกสอนพรานป่าขอพระองค์ทอดพระเนตรข้าพระองค์นอนจมกองเลือดของตนเถิดเชิญทอดพระเนตรลูกธนูที่เข้าข้างขวาทะลุออกข้างซ้ายข้าพระองค์บ้วนโลหิตอยู่รู้สึกทุรนทุรายกระสับกระส่ายทำไมจึงซุ่มยิงข้าพระองค์เสือเหลืองถูกฆ่าเพราะหนังช้างถูกฆ่าเพราะงาก็แล้วพระองค์เข้าใจว่าข้าพระองค์ควรถูกฆ่าด้วยเหตุอะไรแม้พระราชาได้ฟังเช่นนั้นก็ยังไม่ตรัสบอกตามจริงตรัสเลี่ยงไปว่าสามกวางปรากฏตัวเดินเข้ามาในระยะลูกศรครั้นเห็นเธอเข้าก็ตกใจแตกตื่นวิ่งหนีไปเราโกรธจึงยิงเธอพระโพธิสัตว์ทูลว่าพระองค์ตรัสอะไรในป่าอันกว้างใหญ่ไพศาลแห่งนี้ไม่มีกวางตัวใดเห็นข้าพระองค์แล้วหนีไปตั้งแต่จำความได้ข้าพระองค์ก็นุ่งผ้าเปลือกไม้มาตั้งแต่เยาว์วัยลูกกวางและฝูงกวางในป่าแม้ดุร้ายก็ยังไม่กลัวข้าพระองค์แม้ฝูงกินนอนได้ชื่อว่ามีความขลาดอย่างยิ่งอาศัยอยู่บนภูเขาคันธมาศเห็นข้าพระองค์ยังไม่สะดุ้งกลัวพวกเราต่างสนุกสนานชื่นชมต่อกันท่องเที่ยวไปตามป่าเขาลำเนาไพรเมื่อเป็นเช่นนี้ฝูงกวางจะสะดุ้งกลัวข้าพระองค์ด้วยเหตุอันใดพระราชารู้สึกละอายใจว่าพระองค์ยิงคนผู้ไร้ความผิดแล้วยังกล่าวเท็จอีกจึงบอกความจริงว่าสามกวางเห็นเธอแล้วหาตกใจหนีไปไม่แต่เราโกหกเธอเพราะความโกรธและความโลภเราจึงยิงเธอครั้นพระราชาตรัสอย่างนี้แล้วก็ทรงดำริว่าไม่น่าที่สุวรรณสามจะอาศัยอยู่ในป่าแห่งนี้เพียงลำพังเขาจะต้องมีญาติแน่จะต้องถามให้รู้ความจึงตรัสถามว่าเธอมาจากไหนใครใช้ให้เธอมาตักน้ำสุวรรณสามสู้อดกลั้นความเจ็บปวดทุกขเวทนาเจียนขาดใจบ้วนเลือดแล้วกล่าวว่าบิดามารดาของข้าพระองค์เป็นคนตาบอดข้าพระองค์เลี้ยงดูท่านทั้งสองอยู่ในป่าใหญ่แห่งนี้จึงมาตักน้ำไปให้ท่านครั้นกล่าวถึงบิดามารดาอย่างนี้แล้วความทุกโศกก็กลับท่วมทับหัวใจของสุวรรณสามอย่างมากจึงบ่นรำพันว่าอาหารของบิดามารดาที่เก็บไว้ยังพอมีกินได้อีก6 วันแต่ท่านทั้งสองตาบอดเกรงจะตายเสียเพราะขาดน้ำความทุกข์เพราะถูกยิงด้วยธนูไม่ทุกข์นักแต่ความทุกข์ที่จะไม่ได้เห็นบิดามารดาตลอดไปเป็นทุกข์ยิ่งกว่าถูกยิงด้วยธนูเมื่อบิดามารดาไร้คนดูแลจะร้องไห้บ่นรำพันหาข้าพระองค์อีกนานแสนนานข้าพระองค์เคยนวดมือนวดเท้าของท่านทุกเช้าสายบ่ายเย็นเมื่อข้าพระองค์มาหายไปเช่นนี้ท่านคงออกติดตามเที่ยวร้องเรียกไปในป่าใหญ่ว่าลูกสามลูกสามความโศกนี้แหละทำให้หัวใจข้าพระองค์หวั่นไหวจากนี้ไปข้าพระองค์ไม่มีโอกาสได้เห็นหน้าบิดามารดาชีวิตคงจะหาไม่แล้วพระราชาทรงคิดว่าเด็กหนุ่มคนนี้นอกจากประพฤติพรหมจรรย์เป็นคนมีคุณธรรมแล้วยังมีความกตัญญูเหลือเกินปฏิบัติบิดามารดาอย่างดียิ่งแม้ประสบทุกข์ถึงเพียงนี้ก็ยังคร่ำครวญถึงบิดามารดาเราได้ทำความผิดต่อคนผู้มีคุณธรรมอย่างนี้แล้วเราจะปลอบใจเด็กหนุ่มคนนี้อย่างไรดีเมื่อเราตกนรกราชสมบัติจะช่วยอะไรได้เราจะเลี้ยงดูบิดามารดาของเด็กหนุ่มคนนี้ตามที่เขาปฏิบัติมาเขาจะได้เหมือนไม่ตายจึงตรัสว่าเธออย่าเป็นห่วงเลยเรามีความชำนาญในการยิงธนูจนเป็นที่รู้จัก ไปทั่วชมพูทวีปเราจะยิงกวางและหาอาหารในป่ามาเลี้ยงบิดามารดาของเธอให้เหมือนกับที่เธอเลี้ยงบิดามารดาของเธออยู่ไหนสุวรรณสามทูลว่าข้าพระองค์ขอฝากบิดามารดาด้วยขอพระองค์โปรดเลี้ยงดูท่านทางด้านหัวนอนของข้าพระองค์มีทางที่เดินเส้นเดียวพระองค์เสด็จไปตามทางนั้นประมาณกึ่งเสียงกู่จะถึงที่อยู่บิดามารดาของข้าพระองค์สุวรรณสามทูลบอกทางพระราชาอย่างนี้แล้วสู้อดกลั้นความเจ็บปวดทุกขเวทนาไว้ด้วยความรักบิดามารดายกมือขึ้นประคองอัญชลีทูลวิงวอนพระราชาเพื่อขอให้เลี้ยงดูบิดามารดาว่าพระองค์ผู้ปกครองชาวกาสีให้ร่มเย็นเป็นสุขข้าพระองค์ขอน้อมกราบฝ่าพระบาทขอพระองค์ทรงเลี้ยงบิดามารดาผู้ตาบอดของข้าพระองค์ในป่าใหญ่ข้าพระองค์ขอฝากกราบเท้าท่านทั้งสองด้วยสุวรรณสามยกมือขึ้นไหว้บิดามารดาไปทางทิศอันเป็นที่ตั้งอาสมครั้นแล้วพริบลูกธนูก็กำเริบสลบแน่นิ่งไปลมหายใจก็หยุดนิ่งเสียงพูดก็ขาดไปริมฝีปากปิดสนิทในตาหลับสนิทมือเท้าแข็งกระด้างร่างกายเปรอะเปื้อนไปด้วยเลือดพระราชาทรงรำพึงว่าสุวรรณสามพูดกับเราอยู่เดี๋ยวนี้เป็นอะไรหนอจึงเงียบไปเช่นนี้ทรงตรวจดูลมหายใจก็หยุดนิ่งร่างกายก็แข็งทื่อก็ทรงเข้าใจว่าสุวรรณสามตายแล้วไม่อาจกั้นความโศกไว้ได้จึงนั่งเอามือกุมพระเศียรร้องไห้คร่ำครวญกลางป่าใหญ่ว่าเมื่อก่อนเราเข้าใจว่าจะไม่แก่ไม่ตายเรารู้วันนี้เองเพราะเห็นสุวรรณสามตายจึงรู้ว่าทั้งตัวเราและเหล่าสัตว์อื่นๆต้องแก่ต้องตายทั้งนั้นสามถูกยิงด้วยลูกศรอาบยาพิษพูดอยู่กับเราหลัดๆกลับไม่พูดอะไรอีกเลยเราต้องตกนรกแน่แล้วเพราะกรรมที่เราทำเราทำกรรมหยาบช้าในบ้านเมืองยังมีคนติเตียนเราได้คนทั้งหลายจักชุมนุมกันวิพากษ์วิจารณ์เราก็แล้วใครเล่าจะติเตียนเราให้ระลึกถึงกรรมในราวป่าที่ไร้มนุษย์เช่นนี้อนุภาพแห่งความกตัญญูการนั้นเทพธิดานามว่าพหุสุนทรีอยู่ภูเขาขันธมาศเคยเป็นมารดาของสุวรรณสามในอดีตชาตินับย้อนหลังกลับไปอีก7ชาติเพราะความรักความผูกพันบุตรไม่ว่าบุตรจะเกิดที่ไหนจึงคอยเฝ้าดูความเป็นไปของพระโพธิสัตว์อยู่ตลอดเวลาวันนั้นนางกำลังเสวยทิพยสมบัติจึงไม่ได้ป้องกันสุวรรณสามครั้นกลับมาพิจารณาดูก็เห็นพระเจ้าปิลยักษ์ยิงสุวรรณสามนอนจมกองเลือดอยู่ที่หาดทรายฝั่งแม่น้ำมิขสัมมตาจึงคิดว่าถ้าเราไม่ไปสุวรรณสามจะตายแม้พระราชาก็จะอกแตกตายบิดามารดาของสุวรรณสามจะอดอาหารเมื่อไม่ได้ดื่มน้ำก็จะเหือดแห้งตายไปเช่นกันแต่เมื่อเราไปพระราชาจะถือหม้อน้ำดื่มไปหาบิดามารดาของสุวรรณสามครั้นเสด็จไปแล้วจะรับสั่งให้ทราบว่าพระองค์ฆ่าสุวรรณสามแล้วนำท่านทั้งสองไปดูลูกชายเมื่อเป็นเช่นนี้ดาบทสินีทั้งสองและเราจะทำสัจจกิริยาตั้งสัตยาธิษฐานพิษในร่างกายสุวรรณสามก็จะหายสุวรรณสามจะฟื้นคืนชีวิตดวงตาทั้งสองข้างของบิดามารดาสุวรรณสามก็จะมองเห็นเป็นปกติพระรา

ระองค์จงเลี้ยงดูบิดามารดาทั้งสองผู้ตาบอดโดยธรรมในป่าข้าพเจ้าเข้าใจว่าด้วยวิธีนี้พระองค์จึงจะพ้นจากนรกได้ไปเกิดในสวรรค์พระราชาสดับคำเทพธิดาทรงเชื่อว่าหากพระองค์เลี้ยงบิดามารดาของสุวรรณสามแล้วจะได้ไปเกิดในสวรรค์ทรงดำริว่าเราจะต้องการราชสมบัติไปทำไมเราจะเลี้ยงดูท่านทั้งสองนั้นทรงตั้งพระทัยมั่นร่ำไห้รำพันคร่ำควรวญอยู่กลางป่าเพียงลำพังอย่างน่าเวทนาครั้นระงับความโศกให้เบาบางลงได้แล้วจึงเก็บดอกไม้มาบูชาร่างพระโพธิสัตว์ประพรมด้วยน้ำทำประทักษิณสามรอบแล้วทรงกราบเพราะเข้าใจว่าสุวรรณสามตายแล้วจากนั้นจึงถือหม้อน้ำที่พระโพธิสัตว์ใส่น้ำไว้เต็มแล้วมุ่งหน้าไปทิศใต้ตามทางที่สุวรรณสามบอกไว้พระราชาทรงถือหม้อน้ำไปถึงอาสมเดินเข้าประตูบรรณศาลาของทุกูลบัณฑิตเพราะพระองค์เดินลงเท้าหนักจึงทำให้อาสมกระเทือนทุกูลบัณฑิตนั่งอยู่ภายในได้ฟังเสียงฝีพระบาทพระราชาก็ทราบว่าไม่ใช่เสียงเท้าสุวรรณสามจึงถามว่านั่นเสียงเท้าใครลูกสามเดินเบาวางเท้าเบาเสียงเท้าจึงไม่ดังท่านเป็นใครกันพระราชาทรงดำริว่าถ้าเราไม่บอกก่อนว่าเราเป็นพระราชาแต่บอกว่าเราฆ่าลูกของท่านตายแล้วท่านทั้งสองจะโกรธและด่าเราอย่างหยาบคายเมื่อเป็นเช่นนี้เราก็จะโกรธจนถึงทำร้ายท่านทั้งสองจะเป็นอกุศลกรรมแก่เรามากยิ่งขึ้นแต่เมื่อบอกว่าเราเป็นพระราชาไม่มีใครไม่กลัวพระราชาเราจะบอกให้รู้ก่อนว่าเราเป็นพระราชาจึงวางหม้อน้ำไว้ที่โรงน้ำดื่มแล้วประทับยืนที่ประตูตรัสว่าเราเป็นพระราชาของชาวกาสีคนเรียกเราว่าพระเจ้าปิลยักษ์เราออกจากแว่นแคว้นเที่ยวแสวงหากวางเพราะติดใจในรสเนื้อกวางเราเป็นผู้ชำนาญในการยิงธนูจนเป็นที่ร่ำลือของคนไปทั่วว่ายิงธนูได้แม่นยำนักแม้ช้างอยู่ในระยะลูกธนูก็ไม่สามารถหนีรอดไปได้ทุกกูลบัณฑิตทราบว่าเป็นพระราชาก็เกิดความยินดีจึงกล่าวปฏิสันถารว่าข้าแต่มหาบพิตรพระองค์เสด็จมาดีแล้วพระองค์มีเดชานุภาพมากเสด็จมาไกลก็เหมือนไกลในอาสมมีผลมะพร้าวผลมะหาดผลมะซางและผลหมากเมาขอเชิญพระองค์เลือกเสวยแต่ผลที่ดีๆเถิดขอจงทรงดื่มน้ำเย็นที่ตักมาจากแม่น้ำมิคสัมมาตาซึ่งไหลมาจากซอกเขาตามพระประสงค์เถิดพระราชาทรงคิดว่ายังไม่ควรบอกว่าพระองค์ได้ฆ่าลูกของท่านทั้งสองตอนนี้ทำเป็นเหมือนไม่รู้ควรชวนพูดเรื่องอะไรๆไปก่อนแล้วตรัสว่าท่านทั้งสองตาบอดมองไม่เห็นอะไรๆในป่าใครเป็นคนเก็บผลไม้มาจัดเตรียมไว้อย่างเรียบร้อยเหมือนคนตาดีจัดแจงไว้ทุกูลบัณฑิตกราบทูลว่าลูกสามเด็กหนุ่มน่ารักรูปร่างงดงามสมส่วนผมยาวดำเฟื้อยปลายงอนช้อนขึ้นข้างบนเก็บผลไม้มาขณะนี้เธอถือหม้อน้ำไปตักน้ำที่แม่น้ำประเดี๋ยวก็คงใกล้จะกลับมาแล้วพระราชาได้สดับดังนั้นแล้วทรงสะเทือนใจอย่างมากไม่อาจปกปิดไว้ได้จึงตรัสด้วยน้ำเสียงสั่นเครือว่าข้าพเจ้าได้ฆ่าสามผู้ปฏิบัติบำรุงท่านเสียแล้วบัดนี้เธอนอนอยู่ที่หาดทรายร่างกายเปรอะเปื้อนไปด้วยเลือดอาสมของนางปาริกาอยู่ใกล้กับทุกกูลบัณฑิตนางได้ยินการสนทนาระหว่างทุกกูลบัณฑิตกับพระราชาก็รู้สึกหวาดหวั่นต้องการจะทราบเหตุนั้นจึงออกจากอาสมของตนเกาะเชือกสาวเดินไปหาทุกกูลบัณฑิตกล่าวว่าท่านทุกกูลบัณฑิตท่านพูดอยู่กับใครว่าสามถูกฆ่าเสียแล้วแค่ได้ยินว่าสามตายหัวใจดิฉันก็สั่นไม่ต่างอะไรจากใบไม้อ่อนถูกลมพัดทุกกูลบัณฑิตได้โอวาทนางปาริกาว่าปาริกาท่านผู้นี้คือพระเจ้ากาสีพระองค์ยิงลูกสามเราตายที่หาดทรายริมฝั่งแม่น้ำมิคสัมมาตาเราทั้งสองอย่าโกรธพระองค์เลยนางปาริกากล่าวว่าบุตรที่รักกว่าจะได้มาก็แสนยากทั้งเป็นผู้เลี้ยงเราผู้ตาบอดในป่าจะไม่ให้โกรธคนฆ่าลูกคนเดียวของเราได้อย่างไรทุกกูลบัณฑิตกล่าวว่าบัณฑิตทั้งหลายสรรเสริญบุคคลผู้ไม่โกรธบุคคลผู้ฆ่าบุตรคนเดียวครั้นแล้วฤาษีทั้งสองก็ใช้มือตีอกชกตัวเองคร่ำครวญพรรณนาคุณของสุวรรณสามเป็นอันมากพระราชาปลอบใจท่านทั้งสองว่าพระคุณเจ้าทั้งสองอย่าเศร้าโศกเสียใจไปมากเลยข้าพเจ้าจะรับเลี้ยงดูพระคุณเจ้าในป่าใหญ่แทนสุวรรณสามข้าพเจ้ายิงธนูแม่นจะยิงกวาง

0: และเก็บผลไม้ในป่ามาเลี้ยงดูท่านทั้งสองข้าพเจ้าไม่ต้องการราชสมบัติจะเลี้ยงดูท่านทั้งสองไปตลอดชีวิตฤาษีทั้งสองทูลว่าพระองค์เป็นพระราชาของอาตมาทั้งสองการทำเช่นนั้นไม่สมควรพระราชาทรงดำริว่าน่าอัศจรรย์แม้เพียงคำหยาบของฤาษีทั้งสองนี้ที่ด่าทอพระองค์ผู้ทำร้ายถึงเพียงนี้ก็ไม่มีกลับยกย่องพระองค์เสียอีกจึงตรัสว่าท่านผู้เป็นเชื้อชาตินายพรานท่านกล่าวเป็นธรรมท่านเต็มไปด้วยความถ่อมตนขอท่านจงเป็นบิดาของข้าพเจ้าข้าแต่นางปาริกาขอท่านจงเป็นมารดาของข้าพเจ้าข้าพเจ้าขออยู่ในฐานะสามบุตรของท่านจะทำกิจทุกอย่างตั้งแต่การล้างเท้าเป็นต้นขอท่านทั้งสองอย่าถือว่าข้าพเจ้าเป็นพระเจ้าแผ่นดินจงถือว่าข้าพเจ้าเป็นเหมือนสามลูกของท่านเถิดฤาษีทั้งสองประคองอัญชลีทูลวิงวอนว่าขอถวายพระพรมหาบพิตรพระองค์ไม่มีหน้าที่ที่จะทำการงานให้อาตมาแต่ขอพระองค์จงทรงถือปลายไม้เท้านำทางไปหาสุวรรณสามเถิดอาตมาทั้งสองจะสัมผัสเท้าทั้งสองและดวงหน้าอันงดงามน่าดูของเธอแล้วทรมานตนให้ตายตามกันไปเมื่อท่านเหล่านั้นสนทนากันอยู่อย่างนี้พระอาทิตย์ได้อัสดงลงตามลำดับพระราชาทรงดำริว่าถ้าพระองค์นำฤาษีทั้งสองผู้ตาบอดไปหาสุวรรณสามดวงใจของท่านก็จะแตกสลายเพราะเห็นสุวรรณสามเมื่อท่านทั้งสองตายพระองค์ก็เหมือนนอนอยู่ในนรกพระองค์จะไม่ยอมนำฤาษีทั้งสองไปจึงตรัสว่าสามตายไปแล้วนอนอยู่ในป่าเหมือนดวงจันทร์และดวงอาทิตย์ตกลงเหนือแผ่นดินเปื้อนด้วยฝุ่นทรายป่านั้นกว้างใหญ่นักมีสัตว์ร้ายมากมายทั้งศพสุวรรณสามก็อยู่ไกลแสนไกลท่านทั้งสองอย่าไปเลยจงอยู่ในอาสมนี้เถิดฤาษีทั้งสองกล่าวว่าในป่ามีสัตว์ร้ายตั้งร้อยตั้งพันและตั้งหมื่นอาตมาทั้งสองก็ไม่ได้กลัวเมื่อไม่อาจทัดทานได้พระราชาจึงจูงฤาษีทั้งสองนำทางไปหาสุวรรณสามครั้นถึงแล้วประทับยืนใกล้สุวรรณสามตรัสว่านี้บุตรของท่านทั้งสองบิดามารดาสัมผัสกายสุวรรณสามซึ่งนอนเกลือกฝุ่นทรายถูกทิ้งไว้กลางป่าใหญ่หัวใจแทบแตกสลายบิดาช้อนศีรษะสุวรรณสามขึ้นวางไว้บนตักมารดายกเท้าขึ้นวางไว้บนตักของตนนั่งร้องไห้บนรำพันอย่างน่าเวทนาว่าโลกนี้ช่างไม่ยุติธรรมขอให้ชาวโลกจงรู้ว่าความไม่เป็นธรรมกำลังเป็นไปในโลกนี้ลูกสามผู้งดงามน่ารักลูกหลับเอาจริงๆลูกเคลิบเคลิ้มเอามากมายเหลือเกินเหมือนคนดื่มสุราเข้มขัดเคืองใครมากมายขนาดนั้นวันนี้ลูกไม่พูดอะไรกับพ่อกับแม่บ้างเลยลูกปฏิบัติบำรุงพ่อแม่ทั้งสองผู้ตาบอดลูกมาตายเสียแล้วต่อไปใครเล่าจะทำความสะอาดชดาอันหมักหมมเปื้อนฝุ่นละอองเมื่อลูกมาตายเสียแล้วใครจะจับไปกวาดอาสมให้พ่อกับแม่ใครจะเตรียมน้ำเย็นน้ำร้อนให้อาบใครจะจัดหาผลไม้ในป่ามาให้พ่อกับแม่โปรดติดตามพระสุวรรณสามตำนานคนกตัญญูในการออกอากาศครั้งต่อไป
1: คุณกำลังฟังรายการหนังสือเสียงเพื่อประชาชนโครงการนำร่องวิทยุบริการการอ่านเพื่อประชาชนสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ AM 819กิโลเฮิรตซ์และเครือข่ายทั่วประเทศร่วมแสดงความคิดเห็นได้ที่โทรศัพท์02 248 0555

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีพระราชทานพระราชวโรกาสให้คณะบุคคลต่างๆเฝ้าทูลละอองพระบาทณวังสัปปทุมนายกรัฐมนตรีเปิดงานไทยแลนด์ไชน่าคูเปอเรชั่นเอ็กซ์โป2026ย้ำจุดยืนรัฐบาลไทยพร้อมสนับสนุนการลงทุนจากจีนเพื่อสร้างความมั่งคั่งระหว่าง2ประเทศในภูมิภาคการแข่งขันแบดมินตันเวิลด์ทัวร์ซูเปอร์1000ไชน่าโอเพ่น2026กุลวุฒิวิทิสารพ่ายนักหัวจากเดนมาร์กหยุดเส้นทางไว้ที่รอบแรกต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าวข่าวในพระราชสำนักพระบรมมหาราชวังวันพุธที่22กรกฎาคมพุทธศักราช2569วันนี้เวลา 15:02 นาทีสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาเจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธรมหาวชิราลงกรณ์วรราชภักดีสิริกิจการินีพีรยพัฒน์รัฐสีมาคุณากรปิยชาติสยามบรมราชกุมารีเสด็จออกณวังสัปทุมพระราชทานพระราชวโรกาสให้คณะบุคคลต่างๆเฝ้าทูลละอองพระบาทดังนี้นางสาวลานทิพย์วาทศิลป์นายกสมาคม YWCA กรุงเทพพร้อมด้วยคณะกรรมการจัดงาน YWCA Diplomatic Charity Bazaar และคณะกรรมการอำนวยการสมาคมเฝ้าทูลละอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินรายได้ส่วนหนึ่งจากการจัดงาน YWCA Diplomatic Charity Bazaar ครั้งที่70ประจำปี2568โดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัยและสมทบทุนมูลนิธิชัยพัฒนานายชัยโสพลพนิชประธานกรรมการบริษัทกรุงเทพประกันภัยจำกัดมหาชนและคณะเฝ้าทูลละอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินสมทบทุนมูลนิธิอานันทมหิดลและสมทบทุนมูลนิธิชัยพัฒนากับสมทบทุนมูลนิธิสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาในโครงการบัณฑิตคืนถิ่นปีการศึกษา2569นายสมพงษ์นครศรีประธานกรรมการมูลนิธิคุณากรในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีนำคณะกรรมการและเจ้าหน้าที่มูลนิธิเฝ้าทูลละอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินโดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัยเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพวันที่2เมษายน2569นางสาวอุษณีมหากิจสิริประธานกรรมการบริษัท KFU จำกัดและคณะเฝ้าทูลละอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินรายได้จากการจำหน่ายโดนัทต้นแบบหน้าพระราชทานและพายต้นแบบหน้าพระราชทานรวมทุกสาขาตลอดเดือนเมษายน2568พร้อมเงินสมทบเพิ่มเติมสมทบทุนมูลนิธิชัยพัฒนานางสาวสิรินธรซอโสธิกุลรองประธานกรรมการมูลนิธิทานน้ำใจนำคณะกรรมการมูลนิธิและผู้บริหารสถานศึกษาที่ได้รับการคัดเลือกจากมูลนิธิให้ได้รับรางวัลเกียรติคุณสัญญาธรรมศักดิ์ดีและดีเด่นประจำปีการศึกษา2568ในโครงการเชิดชูเกียรติสถานศึกษาที่สร้างคนดีให้สังคมด้วยการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมเฝ้าทูลละอองพระบาทกราบบังคมทูลรายงานผลการดำเนินโครงการในโอกาสนี้ผู้แทนสถานศึกษาที่ได้รับรางวัลระดับประถมศึกษาประเภทดีได้แก่โรงเรียนวัดแป้นทองสามวาวิทยาเขตคลองสามวากรุงเทพมหานครโรงเรียนวัดบางพูนอำเภอเมืองปทุมธานีจังหวัดปทุมธานีโรงเรียนวัดศรีวารีน้อยอำเภอบางเสาธงจังหวัดสมุทรปราการและโรงเรียนสายไหมทัศนารมอนุสรเขตสายไหมกรุงเทพมหานครและระดับมัธยมศึกษาประเภทดีเด่นได้แก่โรงเรียนเซนโยเซฟบางนาอำเภอเมืองสมุทรปราการจังหวัดสมุทรปราการและโรงเรียนพระแม่สกลสงเคราะห์อำเภอบางบัวทองจังหวัดนนทบุรีร่วมเข้าเฝ้าทูลละอองพระบาทรับพระราชทานรางวัลดังกล่าวนายศรีสวัสดิ์อินพจันทร์เอกอัครราชทูตสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวประจำประเทศไทยเฝ้าทูลละอองพระบาทในโอกาสเข้ารับหน้าที่ในโอกาสนี้นางคำผันอินพจันทร์ภริยาเอกอัครราชทูตร่วมเข้าเฝ้าทูลละอองพระบาทด้วยเวลา17นาฬิกาพ ระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลเอกสุรยุทธ์จุลานนท์ประธานองคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์ไปในการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศล อุปสมบทนาคหลวงณพระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดารามพระบรมมหาราชวังเวลา10นาฬิกาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลเอกบัณฑิตมลายอริสูรองคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์ไปเปิดงานและชมนิทรรศการด้านวิศวกรรมแห่งชาติประจำปี2569 International Engineering Expo 2026หัวข้อ Intelligent Engineering for Sustainable Future วิศวกรรมอัจฉริยะเพื่ออนาคตที่ยั่งยืนณศูนย์การประชุมแห่งชาติศิริกิติ์เขตคลองเตยกรุงเทพมหานครในวันเดียวกันนี้เวลา14นาฬิกาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้หม่อมหลวงปนัดดาดิษกุลองคมนตรีเชิญสัญญาบัตรพัดยศและผ้าไตรไปถวายแด่พระภิกษุที่ทรงตั้งสมณศักดิ์ณวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามเขตพระนครกรุงเทพมหานครดังนี้พระราชปริยัติวัชรานุกูลวิบูลศาสนกิจจาธรมหาคณิศสอนบวรสังฆารามคามวาสีพระราชวัชรชัยเมธีตรีปิฎกบัณฑิตมหาคณิศสอนบวรสังฆารามคามวาสีพระราชสุทธิวัชรสุธีตรีปิฎกวราลงกรณ์มหาคณิศสอนบวรสังฆารามคามวาสีพระราชอุดมวัชรเมธีตรีปิฎกบัณฑิตมหาคณิศสอนบวรสังฆารามคามวาสีและพระศรีวชิรธรรมสุธีอันหนึ่งเมื่อวันอังคารที่21กรกฎาคม2569เวลา 19:37 นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จออกณพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตพระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้คณะบุคคลต่างๆเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทตามลำดับดังนี้นายอิทธิพรแก้วทิพย์อัยการสูงสุดนำอัยการประจำกองเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทถวายสัตย์ปฏิญาณก่อนเข้ารับหน้าที่ในโอกาสนี้นายโกวิทย์ศรีไพโรจน์รองอัยการสูงสุดนายอนุชาวัฒนวิภาอธิบดีอัยการสำนักงานคณะกรรมการอัยการและนายสกรหลิมสิริวงศ์เลขานุการอัยการสูงสุดร่วมเข้าเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทด้วยนายอภิศักดิ์ตันติวรวงศ์นายกกรรมการและกรรมการอิสระธนาคารไทยพาณิชย์จำกัดมหาชนนำคณะกรรมการของบริษัท SCBX จำกัดมหาชนเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทถวายพระพรชัยมงคลและทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเพื่อทรงใช้สอยตามพระราชอัธยาศัยเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาวันที่28กรกฎาคม2569นายอันสิทธิ์สัมพันธรัตน์กรรมการสลากกินแบ่งรัฐบาลนำคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีโดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัยจบข่าวในพระราชสำนัก
1: การประปาส่วนภูมิภาคสานต่อโครงการรวมพลังจิตอาสาปี2569เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวน้อมนำแนวพระราชดำริฟื้นฟูแหล่งน้ำดิบสร้างความมั่นคงด้านน้ำอย่างยั่งยืน
2: นายจักรพงษ์คำจันทร์ผู้ว่าการการประปาส่วนภูมิภาคหรือกปภ.เปิดเผยว่ากปภ.ได้จัดพิธีเปิดโครงการรวมพลังจิตอาสากปภ.เฉลิมพระเกียรติปี2569เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2569ณหอพระประวัติสมเด็จพระสังฆราชวัดเทวสังฆารามอำเภอเมืองกาญจนบุรีจังหวัดกาญจนบุรีด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวโดยน้อมนำแนวพระราชดำริด้านการอนุรักษ์ฟื้นฟูและบริหารจัดการทรัพยากรน้ำมาปฏิบัติจริงเพื่อยกระดับความสมบูรณ์ของแหล่งน้ำดิบและสร้างความมั่นคงด้านน้ำแก่ประชาชนอย่างยั่งยืนทั้งนี้ผู้บริหารพนักงานกปภ.จิตอาสาและภาคีเครือข่ายได้ร่วมกันปรับภูมิทัศน์ฟื้นฟูแหล่งน้ำดิบด้วยการเก็บผักตบชวากำจัดวัชพืชปลูกต้นไม้และปล่อยพันธุ์ปลาเพื่อคืนความสมดุลสู่ระบบนิเวศพร้อมกันนี้กปภ.ยังได้ขยายผลการดำเนินโครงการครอบคลุมแหล่งน้ำดิบสำคัญทั่วประเทศอาทิคลองวังตะโหนดจังหวัดจันทบุรี เขื่อนลำตะคองจังหวัดนครราชสีมาและคลองอู่ตะเภาจังหวัดสงขลาเพื่อร่วมการรักษาต้นน้ำสร้างความมั่นคงด้านน้ำและส่งมอบน้ำประปาที่สะอาดปลอดภัยมีคุณภาพให้แก่ประชาชนชนัญชิดาสังทองรายงาน
1: จังหวัดสระแก้วจัดโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมารเพื่อเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2569
3: นายปริญญาโพธิสัตว์ผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้วเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมารไตรมาสที่4ประจำปีงบประมาณ2569ณเทศบาลตำบลวังทองอำเภอวังสมบูรณ์จังหวัดสระแก้วเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว28กรกฎาคม2569ผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้วกล่าวว่าโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์เป็นการนำบริการและองค์ความรู้ด้านการเกษตรจากหน่วยงานต่างๆลงสู่พื้นที่เพื่อให้เกษตรกรได้รับคำปรึกษาถ่ายทอดเทคโนโลยีและแก้ไขปัญหาด้านการเกษตรได้อย่างรวดเร็วครบวงจรและตรงตามความต้องการภายในงานมีการให้บริการคลินิกด้านดินพืชข้าวปศุสัตว์ประมงชนรับประทานสหกรณ์บัญชีกฎหมายหม่อนไหมยางพาราและงานส่งเสริมการเกษตรพร้อมจัดนิทรรศการจากหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนรวมถึงการจำหน่ายสินค้าเกษตรและผลิตภัณฑ์โอท็อปเพื่อเพิ่มโอกาสทางการตลาดและสร้างรายได้ให้แก่เกษตรกรในพื้นที่โครงการดังกล่าวนับเป็นอีกหนึ่งกิจกรรมสำคัญในการยกระดับคุณภาพชีวิตของเกษตรกรควบคู่กับการแสดงออกถึงความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ทรงห่วงใยความเป็นอยู่และการประกอบอาชีพของประสบกรณิกรชาวไทยสรัญชนารถชุ่มสวทสักแก้วรายงาน
1: กรมการศาสนาเตรียมจัดกิจกรรมเนื่องในวันอาสาฬหบูชาและเทศกาลเข้าพรรษาเชิญชวนชาวพุทธทั่วประเทศเข้าถึงหลักธรรมทำความดีเปลี่ยนชีวิตตลอดช่วงเข้าพรรษาน
4: ายชัยพรสุขเอี่ยมอธิบดีกรมการศาสนาเปิดเผยว่ากรมการศาสนาเตรียมจัดกิจกรรมส่งเสริมพระพุทธศาสนาเนื่องในเทศกาลวันอาสาฬหบูชาและเข้าพรรษาประจำปี2569ภายใต้แนวคิดเข้าพรรษา90วันเข้าถึงธรรมทำความดีเปลี่ยนชีวิตเชิญชวนพุทธศาสนิกชนทั่วประเทศร่วมกิจกรรมทางพระพุทธศาสนาศึกษาหลักธรรมตลอดช่วงเข้าพรรษาเพื่อส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมและปลูกจิตสำนึกในการทำความดีตลอดจนส่งเสริมให้ประชาชนร่วมบำเพ็ญศาสนกิจรักษาศีลลดละเลิกอบายมุขสืบทอดพระพุทธศาสนาและอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีอันดีงามของชาติส่วนกลางกำหนดจัดกิจกรรมในวันที่27กรกฎาคมณอาคารวัฒนธรรมวิสิตกระทรวงวัฒนธรรมประกอบด้วยพิธีเจริญพระพุทธมนต์กิจกรรมเข้าพรรษา90วันเข้าถึงธรรมทำความดีเปลี่ยนชีวิตผ่านการเขียนคำปณิธานลงบนแผ่นใบโพธิ์และแขวนบนต้นไม้แห่งความดีพิธีถวายผ้าห่มพระพุทธสิริวัฒนธรรมหมู่พาดพระพุทธรูปประจำกระทรวงวัฒนธรรมพิธีหล่อเทียนพรรษาและพิธีปล่อยขบวนรถแห่เทียนพรรษาก่อนนำเทียนพรรษาไปถวายอย่างพระอารามหลวง10แห่งในเขตกรุงเทพมหานครส่วนภูมิภาคสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดทั่วประเทศร่วมกับคณะสงฆ์จัดกิจกรรมตามบริบทของแต่ละพื้นที่เพื่อเปิดโอกาสให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมในกิจกรรมทางพระพุทธศาสนาอย่างทั่วถึงจึงเชิญชวนพุทธศาสนิกชนทั่วประเทศร่วมทำความดีตลอด90วันเพื่อถวายเป็นพุทธบูชามาริชโยรายงาน
1: นายกรัฐมนตรีเปิดงาน Thailand China Corporation Expo 2026ย้ำจุดยืนรัฐบาลไทยพร้อมสนับสนุนการลงทุนจากจีนเพื่อสร้างความมั่งคั่งระหว่าง2ประเทศ
5: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานเปิดงาน Thailand China Corporation Expo 2026ณอาคาร Challenger Impact เมืองทองธานีซึ่งจัดขึ้นภายใต้แนวคิด Investing for the Future Growing Together โดยความร่วมมือของสภาหอการค้าแห่งประเทศไทยหอการค้าไทยจีนสมาคมการค้าวิสาหกิจจีนและบริษัท Impact Exhibition Management จำกัดระหว่างวันที่22ถึง25กรกฎาคมนี้โดยนายกรัฐมนตรีกล่าวว่าไทยและจีนมีความสัมพันธ์อันดีต่อกันมายาวนานดุจพี่น้องการจัดงานครั้งนี้จึงเป็นโอกาสสำคัญในการเชื่อมโยงการค้าการลงทุนและรับการถ่ายทอดเทคโนโลยีขั้นสูงจากจีนซึ่งจะช่วยสร้างงานสร้างรายได้และต่อยอดห่วงโซ่อุปทานภายในประเทศในระยะยาว พร้อมกันนี้ได้ยืนยันว่ารัฐบาลชุดนี้พร้อมสนับสนุนนักลงทุนชาวต่างชาติอย่างเต็มที่ผ่านโครงการ Thailand Fast Pass เพื่อขจัดอุปสรรคการลงทุนและขยายความร่วมมือทางเศรษฐกิจให้ครอบคลุมถึงภาพรวมของภูมิภาคอาเซียนต่อไป
6: งาน Thailand China Cooperation Expo ในวันนี้ครับจะเป็นจุดเริ่มต้นของโอกาสใหม่ๆที่ทรงคุณค่าอีกครั้งหนึ่งแล้วก็ขอให้ทุกท่านได้ใช้ประโยชน์จากการมาเยี่ยมชมนิทรรศการครั้งนี้อย่างเต็มที่มีปัญหาสิ่งใดพวกเราพร้อมนะครับที่จะประสานงานแก้ไขปัญหาให้กับพวกท่านอย่างเต็มที่ครับเราอยู่ได้เพราะท่านขอให้ท่านได้เชื่อมั่นว่าเราจะดำเนินการให้การสนับสนุนอย่างเต็มที่ภายใต้กรอบแผนกฎหมายขอให้ท่านทำในสิ่งที่มันถูกต้องแล้วสิ่งที่เป็นอุปสรรคต่างๆพวกเราจะดำเนินการปลดทุกอย่างเพื่อให้ท่านได้รับความสะดวกให้มากที่สุด
5: นายพศอารามวัฒนานนท์ประธานกรรมการหอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทยเปิดเผยว่างานในครั้งนี้จัดขึ้นเป็นครั้งที่2เพื่อสานต่อความสำเร็จและยกระดับความร่วมมือทางเศรษฐกิจระหว่าง2ประเทศโดยได้รับความสนใจจากผู้ประกอบการไทยและจีนเข้าร่วมกว่า270บริษัทรวมมากกว่า670บูธสะท้อนถึงความเชื่อมั่นในศักยภาพทางเศรษฐกิจร่วมกันนอกจากนี้งานในปีนี้ยังได้เพิ่ม3กิจกรรมไฮไลท์สำคัญได้แก่ศูนย์ให้คำปรึกษาจาก9หน่วยงานภาครัฐเพื่ออำนวยความสะดวกแก่นักลงทุนแบบจุดเดียวเบ็ดเสร็จหรือ One Stop Service กิจกรรมตลาดนัดแรงงานจากบริษัทชั้นนำ47แห่งที่เปิดรับสมัครงานมากกว่า 3,000 อัตราและนิทรรศการการศึกษาจากมหาวิทยาลัยชั้นนำของจีนกว่า20แห่งที่มอบทุนการศึกษารวมกว่า 2,000 ทุนเพื่อเตรียมความพร้อมด้านกำลังคนรองรับการเติบโตในอนาคตปฏิพลธนพรมารายงาน
7: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเราเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย

น้อมนำธรรมะสู่ชีวิตเตือนสติคนไทยทั้งชาติสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย

0: ประณามกลุ่มกบฏฮูตีในเยเมนซึ่งอิหร่านให้การสนับสนุนที่ขู่ว่าจะปิดล้อมการเดินเรือของซาอุดีอาระเบียโดยอ้างว่าเป็นการตอบโต้ที่ซาอุดีอาระเบียกำลังปิดล้อมประชาชนชาวเยเมนพร้อมกันนี้ยังเรียกร้องให้นานาชาติรับประกันการปฏิบัติตามมติของคณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติโดยเฉพาะมติที่2216ที่ว่าด้วยสถานการณ์ในเยเมนและมติที่2722ที่ว่าด้วยสิทธิและเสรีภาพในการเดินเรือในทะเลแดงกระทรวงการต่างประเทศของ UAE กล่าวเพิ่มเติมว่าเสรีภาพในการเดินเรือในหน้าน้ำสากลแห่งนี้ได้รับการรับรองภายใต้กฎหมายระหว่างประเทศและอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยกฎหมายทะเลปี2525พร้อมแสดงถึงความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันและสนับสนุนมาตรการทั้งหมดเพื่อปกป้องความมั่นคงและเสถียรภาพของซาอุดีอาระเบียสำนักข่าว AFP รายงานว่าประธานาธิบดีโวโลดิเมียร์เซเลนสกี้ผู้นำยูเครนสั่งปลดพลเอกโอเล็กซานเดอร์เซสกี้ผู้บัญชาการทหารสูงสุดของยูเครนออกจากตำแหน่งและแต่งตั้งพลตรีมิคาโลปราตี้ดำรงตำแหน่งแทนเมื่อวันอังคารที่ผ่านมาพร้อมกันนี้ประธานาธิบดีเซเลนสกี้ยังกล่าวขอบคุณพลเอกเซสกี้และทหารทุกนายที่สามารถรักษาที่มั่นตามแนวรบของยูเครนให้แข็งแกร่งความเคลื่อนไหวดังกล่าวมีขึ้นหลังประชาชนชาวยูเครนออกปราชุมนุมประท้วงในหลายพื้นที่ทั่วประเทศอย่างต่อเนื่องหลายวันเพื่อแสดงความไม่พอใจต่อกรณีที่ผู้นำยูเครนตัดสินใจปลดนายมิคาโลเฟโดรอฟอดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมยูเครนออกจากตำแหน่งซึ่งเป็นผู้ที่กล่าวหาว่าพลเอกซิสกี้ขัดขวางความพยายามของเขาในการปฏิรูปกองกำลังยูเครนศาสตราจารย์มอร์แกนเพรสเซสนักนิเวศวิทยาเพื่อการอนุรักษ์ทางทะเลประจำมหาวิทยาลัยเจมส์คุกของออสเตรเลียเปิดเผยระหว่างการประชุมสมาคมปะการังนานาชาติที่เมืองโอ๊กแลนด์ประเทศนิวซีแลนด์เมื่อวานนี้ที่ระบุว่าปรากฏการณ์ซูเปอร์เอลนีโญในปีนี้ทำให้เกิดความกังวลอย่างมากเกี่ยวกับการฟอกขาวของแนวปะการังเกรทแบริเออร์รีฟซึ่งอาจนำไปสู่การสูญพันธุ์ของสิ่งมีชีวิตและการล่มสลายของระบบนิเวศในวงกว้างขณะที่ปริมาณปะการังแข็งทั่วแนวปะการังเกรทแบริออร์รีฟส์ลดลงอย่างมากในช่วงปี2567ถึงปี2568เนื่องจากอุณหภูมิน้ำทะเลสูงกว่าค่าเฉลี่ยจนทำให้เกิดปรากฏการณ์ปะการังฟอกขาวครั้งใหญ่ถึง6ครั้งนับตั้งแต่ปี2559รวมถึงการพัฒนาชายฝั่งและการถูกคุกคามจากปลาดาวหนามมุงกุฎถือเป็นปัจจัยที่สร้างแรงกดดันต่อแนวปะการังแห่งนี้ต่อไปติดตามรับฟังข่าวกีฬาครับ
1: การแข่งขันแบดมินตันเวิลด์ทัวร์ซูเปอร์1000ไชน่าโอเพ่น2026ที่สาธารณรัฐประชาชนจีนประเภทชายเดี่ยวรอบแรกกุลวุฒิวิทิสารมืออันดับ2ของโลกพ่ายให้กับรามูธเกมเก้มืออันดับ30ของโลกจากเดนมาร์กไป1-2เกม13-21 21-8 และ21-19ตกรอบแรกไปอย่างน่าเสียดายขณะที่ประเภทหญิงเดี่ยวรอบแรกสุภานิดาเกตทองมืออันดับ25ของโลกต้านความแข็งแกร่งของอากาเนะยามากุชิมืออันดับ3ของโลกจากญี่ปุ่นไม่ไหวพ่ายไป0-2เกม13-21 และ1-21ยุติเส้นทางไว้ที่รอบแรกเช่นกันการแข่งขันเทนนิสเยาวชนรุ่นอายุไม่เกิน14ปีเก็บคะแนนสะสมอันดับเยาวชนเอเชียรายการ LTAT ATF Asian 14 and Under 2026สนาม3ที่ศูนย์พัฒนากีฬาเทนนิสแห่งชาติเมืองทองธานีจังหวัดนนทบุรีในรอบก่อนรองชนะเลิศประเภทชายเดี่ยวพิชพงษ์จีนาพันธ์นักหวดไทยเอาชนะโอลิเวอร์เลาจากฮ่องกงไป2เซตรวด6-1และ6-1ผ่านเข้ารอบรองชนะเลิศไปตัดเชือกกับเลวันอมราสิงห์เหจากศรีลังกาส่วนประเภทหญิงเดี่ยวอาพรนันโซเฟียแสงสุชาตินักเทนนิสสาวไทยเอาชนะปันนิพาธาดาตั้งสกุลจากไทยเช่นกันได้2เซตรวด6-1และ6-2ผ่านเข้าสู่รอบรองชนะเลิศไปพบกับจางเจียอี้จากจีนทีมโปโลน้ำหญิงไทยฟอร์มแกร่งเอาชนะอุซเบกิสถาน10-5การันตีเหรียญทองแดงในศึกเอเชียนเอทกรุ๊ปแชมเปี้ยนชิพติดตามได้จากรายงาน
2: การแข่งขันกีฬาโปโลน้ำเยาวชนชิงแชมป์เอเชียเอเชียนเอทกรุ๊ปแชมเปี้ยนชิพ2026ที่ศูนย์กีฬาทางน้ำมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ศูนย์รังสิตในประเภททีมหญิงใช้กติกาแบบพบกันหมดทีมชาติไทยที่เอาชนะมาแล้ว3นัดรวดพบกับอุซเบกิสถานและถือเป็นการรีแมตช์นัดชิงที่3รายการนี้เมื่อปีที่แล้วโดยครั้งนั้นไทยจบอันดับที่4ผลปรากฏว่าในเกมนี้ทีมชาติไทยทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมล้างตาเอาชนะอุซเบกิสถาน10-5เก็บชัย4นัดรวดการันตีอย่างน้อยเหรียญทองแดงสำหรับโปรแกรมนัดต่อไปไท ไทยพบจีนวันที่23กรกฎาคมเวลา12นาฬิกาและปิดท้ายพบญี่ปุ่นวันที่24กรกฎาคมเวลา10นาฬิกา30นาทีผู้ริมพัฒน์สอนการรายงานจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ศูนย์รังสิต
1: นายสมพรใช้บางยางนายกสมาคมกีฬาวอลเลย์บอลแห่งประเทศไทยเปิดเผยถึงความคืบหน้าการเตรียมความพร้อมนักกีฬาก่อนเข้าร่วมการแข่งขันในเอเชียนเกม2026ว่าสมาคมได้เก็บตัวนักกีฬาทีมชาติมาอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะทีมวอลเลย์บอลหญิงในร่มซึ่งฝึกซ้อมอยู่ที่สนามวอลเลย์บอลภายในศูนย์วิทยาศาสตร์การกีฬาการกีฬาแห่งประเทศไทยและได้ลงแข่งขันรายการระดับนานาชาติมาโดยตลอดล่าสุดเพิ่งเสร็จสิ้นการแข่งขันเนชั่นลีก2026และกำลังจะมีโปรแกรมแข่งขันรายการCV Cup 2026สนามแรกในวันที่31กรกฎาคมถึง2สิงหาคมนี้ที่ประเทศเวียดนามและสนามที่2วันที่7ถึง9สิงหาคมที่จังหวัดเชียงใหม่ต่อด้วยศึกชิงแชมป์เอเชีย2026ในวันที่21ถึง30สิงหาคมที่สาธารณรัฐประชาชนจีนซึ่งแชมป์รายการนี้จะได้สิทธิ์ไปร่วมโอลิมปิกเกม2028ทันทีก่อนที่จะปิดท้ายที่เอเชียนเกม2026ซึ่งเป็นอีกหนึ่งบททดสอบที่สำคัญโดยทางสมาคมจะส่งนักกีฬาชุดที่ดีที่สุดเข้าร่วมการแข่งขันอย่างแน่นอนทั้งประเภทในร่มทีมชายและทีมหญิงและประเภทชายหาดทีมชายและทีมหญิงและตั้งเป้าหมายคว้าอย่างน้อย2เหรียญโดยเฉพาะทีมหญิงในร่มที่ทำผลงานในเอเชียนเกมครั้งที่19ที่เมืองหางโจวสาธารณรัฐประชาชนจีนด้วยการคว้าเหรียญทองแดงมาครองทีมฟุตซอลชายทีมชาติไทยลงฝึกซ้อมอย่างต่อเนื่องที่สนามฟุตซอลชั้น2อาคาร FA Thailand เพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการแข่งขันฟุตซอลนานาชาติรายการ Continental Futsal Championship 2026โดยศิรวิทย์บัวทองเลิศนักฟุตซอลจากสโมสรราชภัฏเพชรบุรีกล่าวว่าการลงเล่นในครั้งนี้เป็นการติดทีมชาติไทยครั้งแรกจึงพยายามเรียนรู้แทคติกจากโค้ชหมีรักพลสายเนตรงามให้ได้มากที่สุดซึ่งสิ่งที่ต้องปรับคือเรื่องของแทคติกวิธีการและระบบการเล่นกับทุกคนในทีมเพื่อทำให้เกมออกมาดีที่สุดทั้งนี้ฟุตซอลทีมชาติไทยจะเก็บตัวฝึกซ้อมอย่างต่อเนื่องและจะมีการคัดเลือกผู้เล่นให้เหลือเพียง14คนสุดท้ายก่อนเข้าร่วมการแข่งขันต่อไปในระหว่างวันที่1ถึง6สิงหาคมที่ยิมเนเซียมองค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรีโดยทีมชาติไทยจะพบกับนิวซีแลนด์ในวันที่1สิงหาคมก่อนจะไปพบอัฟกานิสถานในวันที่2สิงหาคมและพบเวียดนามในวันที่5สิงหาคมปิดท้ายด้วยรัสเซียในวันที่6สิงหาทุกคู่แข่งขันเวลา 20:30 นถ่ายทอดสดทางแอปพลิเคชัน True Vision Now ภาณิชย์คาดนาครายงาน
3: ขอเชิญร่วมงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2569ในงานสายน้ำแห่งชีวิตใต้ร่มพระบารมีสืบสานวิถีรัตนโกสินทร์ร่วมพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลพร้อมทั้งกิจกรรมอื่นๆอีกมากมายในวันที่24ถึง26กรกฎาคมนี้ณสวนสาธารณะป้อมมหาการเขตพระนครมาร่วมสัมผัสเสน่ห์วิถีไทยไปพร้อมกัน
0: วันนี้ธรรมะเพื่อชีวิตเสนอเรื่องความพอดีโดยพระครูสังฆกิจวิมลครับ
4: เสียใจร้อนใจตกใจเปรียบเหมือนตกนรกลิงโลดดีใจเปรียบเหมือนขึ้นสวรรค์เดินสายกลางอย่าตกนรกหรือขึ้นสวรรค์อยู่เลยอยู่ตรงกลางดีกว่าเรียกว่าอยู่กับนิพพานคือความสงบเย็นของชีวิตเมื่อความร้อนจากกิเลสและความทุกข์นี้มอดไปดับไปใครก็ตามรักษาจิตให้สงบเย็นสงบนิ่งอย่างนั้นจะได้รับการยกย่องว่าเป็นบัณฑิตดังพุทธภาษิตว่านะอุจาวจังปันติตาทัสยันติบัณฑิตไม่แสดงอาการขึ้นลงอาการขึ้นคือลิงโลดดีใจเมื่อได้อาการลงคือเศร้าโศกเสียใจเมื่อเสียบัณฑิตไม่ขึ้นไม่ลงรักษาจิตสงบนิ่งสงบเย็นอยู่ตรงกลางได้ตลอดเวลาขุนเขาไม่เสถียรเพราะแรงลมบัณฑิตไม่หวั่นไหวเพราะนินทาหรือสรรเสริญแม้ถูกทุกกระทบถึงพลาดพลั้งลงบัณฑิตก็คงสงบอยู่ได้และไม่ทิ้งธรรมเพราะชอบหรือชังนี่คือชีวิตที่งดงามต้องอยู่ในความพอดีทั้งข้างนอกและข้างใน
5: คุณหมดเงินไปเท่าไหร่กับน้ำเปลี่ยนนิสัยที่ทำลายสุขภาพแล้วคุณพลาดโอกาสกอดคนที่รักไปแล้วกี่ครั้งเพราะฤทธิ์น้ำเมา
6: วันเข้าพรรษานี้หนูไม่อยากได้ของเล่นชิ้นใหญ่แต่อยากได้คุณพ่อคนเดิมที่แข็งแรงกลับมาค่ะ
5: 30กรกฎาคมนี้วันเข้าพรรษาและวันงดดื่มสุราแห่งชาติร่วมลดละเลิกเหล้าเข้าพรรษาคืนความสุขให้คนที่คุณรักโทรฟรี1413สายด่วนเลิกเหล้า
0: ขอให้ทุกท่านร่วมมือร่วมใจกันอย่างมั่นคงแน่วแน่และหากมีอุปสรรคปัญหาใดๆเกิดขึ้นก็เผชิญปัญหาอย่างผู้มีสติมีปัญญาและร่วมกันคิดอ่านปฏิบัติแก้ไขด้วยเหตุผลด้วยหลักวิชาและด้วยความบริสุทธิ์จริงใจรวมพลังกำลังความรู้ความสามารถของทุกคนทุกฝ่ายมาใช้ให้ถูกต้องและเหมาะสมทันต่อเหตุการณ์พระราชดำรัสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวพรหมธิดาทิพยานนท์บรรณาธิการข่าวทิติมาอินกล่ำและธราวุฒิวิชัยดิษฐ์อ่าน

ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ FM 93.25 เมกะเฮิรตซ์ผู้นำด้านข่าวสารในจังหวัดเชียงใหม่โดยเน้นการมีส่วนร่วมของภาครัฐภาคเอกชนและเครือข่ายภาคประชาชนในพื้นที่

0: กล้าวขอพระองค์เสด็จสู่สวรรคาลัยข้าพระพุทธเจ้าข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่กรมประชาสัมพันธ์
1: This is a moment of profound grief for the Kingdom of Thailand. The collective voices of Radio Thailand Chiang Mai join the Thai nation in mourning the passing of our beloved Queen Martha, Her Majesty Queen Sirikit. Her life was a testament to the unwavering service, grace, and deep love for the Thai people. Our humble condolences and thoughts are with His Majesty the King.The royal family, and all the Thai people during this deeply sorrowful time. We will remember her forever.
2: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบเหงามองฟ้าวันนี้เป็นสีเทาอกประชาหมองเศร้าระทมสวงด้วยพระราชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
0: พระบารมีปกเกล้าเพื่อปวงชนชาวไทยจากพระราชกรณียกิจนานัปการที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและพระบรมวงศานุวงศ์ทรงทุ่มเทพระวรกายทรงงานอย่างไม่เหน็ดเหนื่อยเพื่อประโยชน์สุขของประสบนิกรจากโครงการหลวงสู่การพัฒนาแหล่งน้ำส่งเสริมการศึกษาและด้านสาธารณสุขที่มุ่งเน้นการพึ่งพาตนเองและการพัฒนาอย่างยั่งยืนทุกย่างพระบาทคือการทรงงานทุกพระราชดำริคือพลังแห่งการพัฒนาเพราะประชาชนคือหัวใจของแผ่นดินร่วมเสริมสร้างความรักในสถาบันหลักของชาติโดยสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ
3: ์ช่วงนี้ได้ยินคนบ่นกันเยอะเลยนะเรื่องความไม่โปร่งใสเนี่ย
4: ใช่แต่รู้ไหมล่ะว่าจริงๆแล้วพวกเราช่วยกันได้นะ
3: หืมทำยังไงหรอ
4: เดี๋ยวนี้มีช่องทางร้องเรียนที่เข้าถึงง่ายแจ้งเบาะแสได้สะดวกมากอย่างสายด่วนปปช1205
3: อ๋อแบบนี้ทุกคนก็มีส่วนทำให้บ้านเราดีขึ้นได้จริง
4: ๆแน่นอนการต่อต้านทุจริตจะสำเร็จได้ก็เพราะคนอย่างเราร่วมมือกัน
5: สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ
6: ์ถ้าลูกค้ายังไม่รู้จักคุณถึงเวลาบอกให้เขารู้เช่าเวลาออกอากาศกับสวทเชียงใหม่เขาถึงผู้ฟังสร้างแบรนด์เพิ่มยอดขายด้วยทีมงานมืออาชีพโทรหาเราวันนี้053 276 068อยากให้คนรู้จักต้องให้คนได้ยินสำคัญมาถึงแล้วเชียงใหม่นครหลวงของล้านนาสู่การเป็นมรดกโลกต่างวัฒนธรรมขององค์การยูเนสโกเมืองที่ยังมีชีวิตและมีประชาชนอาศัยอยู่ร่วมกันวันที่3-8 สิงหาคม2569นี้สภาการโบราณสถานระหว่าง

่วมแห่งท่วมใจพัฒนาปรับปรุงพื้นที่ทั้ง5ประตู4แจ่งตามแนวคูเมืองและ7วัดสำคัญวัดเจียงมั่นวัดพระสิงห์วัดเจดีหลวงวัดพระธาตุดอยสุเทพวัดสวนดอกวัด7ยอดและวัดอุโมงค์ช่วยกันดูแลให้สะอาดงดงามคงคุณค่าสถาปัตยกรรมดั้งเดิมเพื่อต้อนรับการตรวจครั้งสำคัญนี้ร่วมกันร่วมสนับสนุนเจียงใหม่สู่เมืองมรดกโลกทางวัฒนธรรมโดยสวทเจียงใหม่สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3

0: ไม่พลาดทุกข่าวสารกิจกรรมของจังหวัดเชียงใหม่ประเด็นสำคัญและนโยบายรัฐบาลกับรายการคุยข่าวรอบวันติดตามได้ที่นี่สวทเชียงใหม่ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์20:30 น.ถึง21:00 น.
1: สวัสดีครับคุณผู้ฟังต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการคุยข่าวรอบวันกับทีมข่าวสวทเชียงใหม่ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ FM 93.25 เมกะเฮิรตซ์เราพบกันเป็นประจำทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา 20:30 ถึง 23:00 สวัสดีและทักทายคุณผู้ฟังที่ติดตามรับฟังรายการคุยข่าวรอบวันทั้งในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่จังหวัดลำพูนและอำเภอแม่สะเรียงจังหวัดแม่ฮ่องสอนกับเรื่องราวข่าวสารที่ทีมข่าวสวทเชียงใหม่นำมาพูดคุยกับคุณผู้ฟังกันครับวันนี้อยู่กับผมคมสันคำวงรับหน้าที่ดำเนินรายการสำหรับช่วงนี้นะครับมีการแจ้งเตือนของฝนตกทุกวันนะครับโดยเฉพาะในช่วงสัปดาห์นี้มีอยู่3วันด้วยกันนะครับที่มีฝนเยอะนะครับกว่าทุกวันนะครับก็คือในวันที่22คือวันที่23 24และ25นะครับมีฝนตกร้อยละ70ของพื้นที่ส่วนวันอื่นๆนะครับฝนก็มีเยอะเหมือนกันนะครับแต่ว่าลดลงนิดหน่อยนะครับเป็นร้อยละ60ของพื้นที่ยาวไปจนถึงวันที่28ถึง29กรกฎาคมเลยทีเดียวนะครับส่งท้ายในช่วงปลายเดือนกรกฎาคมแล้วก็เข้าสู่ช่วงเทศกาลเข้าพรรษานั่นเองครับส่วนช่วงนี้จังหวัดเชียงใหม่ก็มีกิจกรรมที่หลากหลายนะครับโดยเฉพาะกิจกรรมเรื่องของงานเกษตรนะครับซึ่งในพื้นจังหวัดเชียงใหม่เนี่ยถือว่าจะมีการจัดงานเกษตรเนี่ย2งานควบกันเลยทีเดียวนะครับ2งานคร่อมกันเลยทีเดียวนะครับซึ่งงานแรกก็คืองานเกษตรไทย2026นะครับซึ่งเป็นงานเกษตรที่มุ่งส่งเสริมมูลค่าเพิ่มด้วยนวัตกรรมนะครับมูลค่าเพิ่มด้วยนวัตกรรมและเทคโนโลยีและตลาดดิจิทัลนะครับงานนี้จัดขึ้นตั้งแต่วันที่18กรกฎาคมถึงวันที่26กรกฎาคมนะครับเป็นงานมหกรรมสินค้าคุณภาพจากเกษตรกรตัวจริงส่งตรงถึงมือผู้บริโภคนะครับถือว่าเป็นงานใหญ่นะครับที่เป็นความร่วมมือระหว่างหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนโดยเฉพาะองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่สำนักงานเกษตรจังหวัดเชียงใหม่แล้วก็สมาคมเพื่อพัฒนาศักยภาพทรัพยากรมนุษย์และธุรกิจไทยก็เปิดโอกาสให้กับเกษตรกรได้นำผลผลิตทางการเกษตรมาจำหน่ายถึงมือผู้บริโภคโดยตรงนะครับปีนี้จัดขึ้นภายใต้แนวคิดจากสวนสู่ผู้บริโภคจากเกษตรกรสู่ตลาดโดยไม่ผ่านพ่อค้าคนกลางครับโดยในช่วงเวลาตั้งแต่3ทุ่มเป็นต้นไปก็มีกิจกรรมความบันเทิงนะครับจากวงดนตรีนะครับชั้นนำมากมายครับไปร่วมกิจกรรมกันได้รวมไปถึงไปช่วยอุดหนุนเกษตรกรนะครับซึ่งถือว่ามีสินค้าจากเกษตรกรนะครับรวมถึงสินค้าที่มีการแปรรูปนะครับเอามาจำหน่ายนอกจากนี้ก็จะมีเรื่องของการให้บริการทางความรู้นะครับกับเกษตรกรหรือเกษตรกรมือใหม่นะฮะที่จะไปในงานนี้ก็จะได้ความรู้จากงานนี้ด้วยครับมีทั้งผลไม้ตามฤดูกาลสินค้าแปรรูปสินค้าโอท็อปนะครับรวมถึงการจัดแสดงเรื่องของเทคโนโลยีและนวัตกรรมด้านการเกษตรเวทีเสวนาและอบรมวิชาการนะฮะนอกจากนี้ก็จะมีการประกวดมิสควีนเกษตรไทยอีกด้วยนะครับแล้วก็มีอาหารนะอาหารพื้นถิ่นจากทั้ง25อำเภอของจังหวัดเชียงใหม่งานนี้เข้าชมฟรีครับก็ขอเชิญชวนนะครับทุกท่านไปอุดหนุนสินค้าเกษตรคุณภาพจากเกษตรกรตัวจริงนอกจากนี้นะครับงานนี้นะเกษตรไทย2026ยังไม่ทันที่จะเสร็จนะก็จะมีอีกงานนึงครับงานนี้เป็นงานเกษตรนะครับเมืองเหนือ2026นะครับหรือว่า2569ก็อันนี้รวมทั้ง3จังหวัดไม่ว่าจะเป็นลำพูนเชียงใหม่แล้วก็แม่ฮ่องสอนครับงานนี้จัดขึ้นที่เซ็นทรัลเชียงใหม่แอร์พอร์ตครับ25ถึง29กรกฎาคมนะครับเต็มอิ่มไปด้วยเรื่องของเกษตรกรงานเกษตรนะครับพบกับเกษตรกรแล้วก็ผู้ประกอบการนะครับจากลำพูนเชียงใหม่และแม่ฮ่องสอนครับกว่า40ร้านค้ามีการเปิดงานในวันที่25กรกฎาคมนะครับมีการแข่งขันนะฮะกินข้าวเหนียวมะม่วงด้วยนะครับสำหรับท่านใดที่ชื่นชอบเรื่องของข้าวเหนียวมะม่วงแล้วก็อยากไปเป็นแชมป์นะครับการแข่งขันกินข้าวเหนียวมะม่วงก็ไปร่วมกันได้แล้วก็ไปร่วมเชียร์กันนะครับวันที่25กรกฎาคมนะครับวันแรกเลยส่วนวันที่26เนี่ยจะเป็นการประกวดธิดามะม่วงดวงดีนะแล้วก็งานนี้นะครับเป็นการจัดงานถือว่า รีเช่นกันนะครับพบกับฟกซองคำเมืองแล้วก็กิจกรรมส่งเสริมการขายกิจกรรมนาทีทองนะครับไม่ควรพลาดนะครับรับคูปองส่วนลด50บาทและสินค้าอื่นๆอีกมากมายครับกิจกรรมนี้พบกับศิลปินนะศิลปินไม่ว่าจะเป็นตู่ดารณีวันที่25นะครับอ้อมรัตนางวันที่26แล้วก็ชัยป้ายสีวันที่เนี่ยมาทุกวันเลยนะครับ25ถึง29นะไปร่วมกิจกรรมกันได้นะครับสำหรับเกษตรกรแล้วก็ผู้ที่ชื่นชอบเรื่องของผลไม้นะครับมีทั้ง2งานอ่ะประชันกัน2เวทีนะครับงานนี้มีถึงวันที่29นะครับไปติดตามเรื่องราวข่าวสารวันนี้ที่จะนำมาฝากคุณผู้ฟังกันครับจังหวัดเชียงใหม่จัดพิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำลงสู่แม่น้ำปิงเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวส่งเสริมการอนุรักษ์ทรัพยากรสัตว์น้ำในแหล่งน้ำธรรมชาติจังหวัดเชียงใหม่เปิดให้ประชาชนได้ยื่นทบทวนสิทธิ์สวัสดิการแห่งรัฐปี2569กรณีเกี่ยวกับรถยนต์รถจักรยานยนต์โดยให้กรอกแบบฟอร์มส่งได้ที่อำเภอหรือขนส่งอำนวยความสะดวกให้กับพี่น้องประชาชนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานลงพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่มอบเครื่องมือพื้นฐานชุดฝึกแก่ผู้ผ่านการฝึกอบรมโครงการเพิ่มทักษะแรงงานอิสระและกลุ่มเป้าหมายเฉพาะเพื่อโอกาสในการประกอบอาชีพท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงใหม่เสริมทักษะการดูแลนักท่องเที่ยวแก่อาสาสมัครท่องเที่ยวและกีฬาหรืออสทกมุ่งสู่เมืองท่องเที่ยวปลอดภัยสำหรับรายละเอียดเรื่องราวต่างๆจะเป็นอย่างไรนั้นอีกสักครู่มาติดตามกันได้ในรายการคุยข่าวรอบวันครับ
2: ผู้คนเร็วๆผู้คนเก็บของเร็วๆทันนิ้นไหวแล้วทันนิ้นไหว
3: เดี๋ยวพี่เดี๋ยวก่อนจะรีบไปไหนเก็บของไปไหนพี่
2: เนี่ยพี่ดูในข่าวเขาทำคลิปมานะว่าจังหวัดเราเนี่ยแผ่นดินจะไหวพี่ยังไม่มีแฟนเลยเนี่ยกลัวตายมากเลยเนี่ยเมียนเลย
3: เอ้าพี่ไปฟังข่าวปลอมมาอีกแล้วเหรอทำไมพี่ไม่ไปดูข้อมูลแผ่นดินไหวที่แอป Earthquake หรือว่า Thai Disaster Alert อ่ะเขาบอกข้อมูลหมดเลยว่าสถานการณ์แบบไหนระดับไหนต้องทำตัวยังไงบ้างอีกอย่างถ้ามือถือพี่ไม่มีเน็ตเนี่ยเขาจะมีเซลล์บอร์ดแคสต์ส่งข้อความแจ้งเตือนมาที่โทรศัพท์พี่โดยตรงเลยพร้อมข้อปฏิบัติด้วยเหลือแค่พี่ปฏิบัติตามนั่นแหละ
2: ใจเย็นๆลงละขอบค
3: ุ
2: ณมากนะ
3: โอเคร
4: ู้ทันสาธารณภัยห่างไกลความเสียหายด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ
1: ์กลับเข้าสู่รายการคุยข่าวรอบวันเรามาติดตามรับฟังข่าวแรกกันครับจังหวัดเชียงใหม่จัดพิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำลงสู่แม่น้ำปิงเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวส่งเสริมการอนุรักษ์ทรัพยากรสัตว์น้ำในแหล่งน้ำธรรมชาติเราไปติดตามข่าวสารเรื่องนี้กับคุณพิมลกันเดชะชัยทีมข่าวสวทชเชียงใหม่ครับ
5: ที่บริเวณริมแม่น้ำปิงศาลาบ้านเกาะหมู่ที่5ตำบลหนองตองอำเภอหางดงจังหวัดเชียงใหม่นายรัฐพลนราดิศรผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่เป็นประธานในพิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรมินทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ์พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวซึ่งจัดขึ้นเพื่อเฉลิมพระเกียรติและถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2569โดยมีนายอัมพรศักดิ์เศษประมงจังหวัดเชียงใหม่พร้อมด้วยข้าราชการเจ้าหน้าที่กำนันผู้ใหญ่บ้านผู้นำชุมชนและประชาชนเข้าร่วมพิธีทั้งนี้ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่พร้อมด้วยผู้เข้าร่วมพิธีจากทุกภาคส่วนได้ร่วมกันปล่อยพันธุ์ปลาตะเพียนขาวปลาตะเพียนทองปลาสร้อยขาวและปลากาดำจำนวน 200,000 ตัวลงสู่แม่น้ำปิงเพื่อร่วมอนุรักษ์ทรัพยากรสัตว์น้ำรวมถึงเพิ่มผลผลิตสัตว์น้ำในแหล่งน้ำธรรมชาติให้มีความอุดมสมบูรณ์มากยิ่งขึ้นสำหรับพันธุ์ปลาทั้งหมดได้รับการสนับสนุนจากศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดเชียงใหม่ซึ่งจะช่วยเพิ่มปริมาณสัตว์น้ำในแหล่งน้ำธรรมชาติสร้างความสมดุลของระบบนิเวศและเป็นแหล่งอาหารที่สำคัญของชุมชนในระยะยาว
1: ไปต่อกันที่เรื่องนี้ครับช่วงนี้เห็นหลายๆพื้นที่นะครับมีพี่น้องประชาชนมายื่นเรื่องนะครับเพื่อขอทบทวนสิทธิ์กันโดยเฉพาะที่สำนักงานขนส่งแต่ละพื้นที่นะครับซึ่งวันนี้เองนะครับทางด้านจังหวัดเชียงใหม่ได้เปิดโอกาสให้ประชาชนได้ยื่นทบทวนสิทธิ์สวัสดิการแห่งรัฐปี2569กรณีเกี่ยวกับรถยนต์รถจักรยานยนต์ให้กรอกแบบฟอร์มส่งได้ที่อำเภอหรือขนส่งนะครับหรือมากรอกแบบฟอร์มได้ที่อำเภอก็ได้ที่ว่า ที่ว่าการอำเภอก็ได้นะครับเพื่ออำนวยความสะดวกให้กับพี่น้องประชาชนครับอำเภอดอยเต่าจังหวัดเชียงใหม่เปิดให้บริการประชาชนยื่นทบทวนสิทธิสวัสดิการแห่งรัฐปี2569กรณีเกี่ยวกับรถยนต์รถจักรยานยนต์ให้กรอกแบบฟอร์มส่งที่อำเภอหรือขนส่งหรือมากรอกข้อมูลที่อำเภอโดยปัจจุบันกระทรวงการคลังได้ปรับหลักเกณฑ์ภายใต้โครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐปี2569โดยไม่ตัดสิทธิกรณีดังนี้1ผู้มีรถยนต์อายุการใช้งานเกิน20ปีขึ้นไป2ผู้มีรถจักรยานยนต์อายุการใช้งานเกิน15ปีขึ้นไป 3. รถสิ้นสภาพรถสูญหายรถมีสภาพเก่าจนไม่สามารถใช้งานได้แต่ยังมิได้มาแจ้งแก้ไขทะเบียนเป็นเหตุให้ถูกตัดสิทธิ์ให้เจ้าของรถได้ยื่นอุทธรณ์เพื่อขอคืนสิทธิสวัสดิการแห่งรัฐได้ 4. กรณีไม่เคยซื้อรถหรือเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์รถแต่มีชื่อเป็นผู้ถือกรรมสิทธิ์และ 5. กรณีเจ้าของรถขายรถไปแล้วแต่ยังมิได้มาแจ้งโอนต่อนายทะเบียนหรือเรียกว่าโอนลอยโดยนายสรพงษ์ไพฑูรย์พงษ์อธิบดีกรมการขนส่งทางบกได้ออกหนังสือด่วนที่สุดเรื่องแนวทางการรับคำร้องอุทธรณ์สิทธิ์ภายใต้โครงการการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐปี2569กรณีถือกรรมสิทธิ์รถยนต์หรือรถจักรยานยนต์ถึงอธิบดีกรมการปกครองพร้อมแนบคำร้องขออุทธรณ์สิทธิ์ภายใต้โครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐปี2569เพื่อประสานงานร่วมกับที่ว่าการอำเภอตามที่รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมและรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยได้ร่วมกันแถลงข่าวเกี่ยวกับการยื่นคำร้องขออุทธรณ์ตามโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐปี2569เมื่อวันที่20กรกฎาคม2569ณตึกนารีสโมสรทำเนียบรัฐบาลโดยกรมการปกครองยินดีสนับสนุนการดำเนินงานของรัฐบาลในการแก้ไขปัญหาการถูกตัดสิทธิ์ตามโครงการดังกล่าวสำหรับประชาชนที่ถือครองรถยนต์หรือรถจักรยานยนต์ไม่เป็นไปตามเงื่อนไขที่กระทรวงการคลังกำหนดให้ยื่นคำร้องอุทธรณ์สิทธิ์ได้ณที่ว่าการอำเภอทุกแห่งหรือสถานที่ที่กรมการปกครองกำหนดรวมทั้งณสำนักงานขนส่งทุกแห่งและเมื่อเจ้าหน้าที่ได้รับคำร้องขออุทธรณ์สิทธิ์จากประชาชนแล้วจะได้รวบรวมคำร้องพร้อมหลักฐานส่งให้สำนักงานขนส่งจังหวัดหรือสำนักงานขนส่งจังหวัดสาขาภายในวันศุกร์ที่7สิงหาคม2569เพื่อพิจารณาดำเนินการต่อไปต่อกันที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานลงพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่นะครับมอบเครื่องมือพื้นฐานชุดฝึกแก่ผู้ผ่านการฝึกอบรมการเพิ่มทักษะแรงงานอิสระและกลุ่มเป้าหมายเฉพาะเพื่อเพิ่มโอกาสในการประกอบอาชีพเราไปติดตามข่าวสารเรื่องนี้กับคุณพิมลกันเดชะชัยทีมข่าวสวทชเชียงใหม่ครับ
5: ที่สถาบันพัฒนาทรัพยากรมนุษย์สำหรับอุตสาหกรรมบริการสุขภาพอำเภอสันกำแพงจังหวัดเชียงใหม่นายจุลพันธ์อมรวิวัฒรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานลงพื้นที่ตรวจติดตามผลการดำเนินงานตามนโยบายพัฒนาฝีมือแรงงานและมอบเครื่องมือพื้นฐานชุดการฝึกชุดเครื่องมือทำมาหากินให้แก่ผู้ผ่านการฝึกอบรมหลักสูตรช่างอเนกประสงค์และหลักสูตรการตัดเย็บผลิตภัณฑ์ผ้ารวมทั้งสิ้น39คนเป็นแรงงานอิสระและกลุ่มเป้าหมายเฉพาะที่มีประสบการณ์และไม่ได้อยู่ในระบบตามมาตรา33เพื่อเพิ่มโอกาสในการประกอบอาชีพรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานกล่าวว่าการลงพื้นที่ในครั้งนี้เพื่อติดตามการขับเคลื่อนนโยบายการจ้างงานในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่โดยการขับเคลื่อนพัฒนาคนให้พร้อมกับการเปลี่ยนแปลงของโลกทั้งการพัฒนาความรู้พัฒนาทักษะอาชีพเพิ่มขีดความสามารถสร้างรายได้ซึ่งกลไกดังกล่าวต้องเชื่อมโยงหน่วยงานต่างๆทั้งกระทรวงสาธารณสุขกรมการจัดหางานกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานเป็นการทำงานร่วมกันแบบไร้รอยต่อโดยมีเป้าหมายในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของแรงงานให้มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นพร้อมกันนี้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานยังได้ตรวจเยี่ยมการดำเนินงานของสถาบันพัฒนาทรัพยากรมนุษย์สำหรับอุตสาหกรรมบริการสุขภาพอำเภอสันกำแพงจังหวัดเชียงใหม่ซึ่งเป็นสถาบันการฝึกอบรมการประกอบอาชีพทางด้านสุขภาพเช่นการนวดแผนไทยนวดประคบร้อนและการผลิตภัณฑ์สมุนไพรเพื่อสุขภาพซึ่งมีแรงงานได้รับการฝึกอบรมจากสถาบันดังกล่าวออกสู่ตลาดแรงงานกว่าปีละ 1,500 คนการยกระดับทักษะฝีมือแรงงานและการส่งเสริมคุณภาพชีวิตของผู้ใช้แรงงานซึ่งเป็นกำลังสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของจังหวัดทั้งในภาคอุตสาหกรรมภาคการท่องเที่ยวภาคบริการและภาคเกษตรกรรม
1: ปิดท้ายกันที่ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงใหม่เสริมทักษะการดูแลนักท่องเที่ยวแก่อาสาสมัครท่องเที่ยวและกีฬาหรืออสทกมุ่งสู่เมืองท่องเที่ยวปลอดภัย นายอิทธิรัตน์ศินารักษ์ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงใหม่เปิดเผยว่าสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงใหม่ได้จัดโครงการพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงใหม่ประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2569เพื่อยกระดับศักยภาพของอาสา

0: การบริการและสนับสนุนการขับเคลื่อนเชียงใหม่สู่การเป็นเมืองท่องเที่ยวคุณภาพและปลอดภัยอย่างยั่งยืนนอกจากนี้ยังได้เสริมทักษะการประชาสัมพันธ์ในยุคดิจิทัลผ่านการใช้สื่อออนไลน์และเทคโนโลยี AI รวมถึงการใช้แอปพลิเคชันด้านการท่องเที่ยวและกีฬาเพิ่มประสิทธิภาพในการสื่อสารข้อมูลข่าวสารและการประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยวกิจกรรมกีฬาและนันทนาการของจังหวัดเชียงใหม่ให้เข้าถึงประชาชนและนักท่องเที่ยวได้มากยิ่งขึ้นนี่ก็เป็นเรื่องราวข่าวสารที่นำมาฝากคุณผู้ฟังในวันนี้กับรายการคุยข่าวรอบวันสำหรับช่วงนี้จะพาไปติดตามข่าวสารในพื้นที่กับพี่ๆอปมช.กันครับวันนี้คุณพี่มนกันจะพาไปติดตามข่าวสารดีๆกับพี่ๆอปมช.ท่านใดอำเภอไหนคุณพี่มนกันรออยู่แล้วครับ
1: รอบรั้วทั่วเชียงใหม่กับอปมช.ขอเล่า
2: เข้าสู่ช่วงรอบรั้วทั่วเชียงใหม่กับอปมช.ขอเล่าเจ้าวันนี้จะพาไปอู้จ่ากันในพื้นที่ของอำเภอทางโซนใต้เจ้าไปกันตี้อำเภอดอยเต่าไปป่ากับไอ้สอใจมาอปมช.ของอำเภอดอยเต่าตอนนี้อยู่ในสายกับเฮาแล้วสวัสดีเจ้า
3: สวัสดีครับผมสอใจมาอปมช.อำเภอดอยเต่าครับ
2: ดอยเต่าเป็นจะได้พ่องเจ้าฝนตกก
3: ็ฝนแบบโตครับดอยเต่าปีนี้รู้สึกว่าแรงแต่ข้าวเลยครับข้าวที่ว่าเกิดแล้งแล้งแต่ครับโดยเก้าปีนี้ซึ่งจากปกติปีนี้เกษตรกรที่เพิ่มทำนานะครับก็จะได้ทำนาแล้วแต่ปีนี้บ่มีน้ำทำนาเลยครับน้ำห้วยบ่นองเลยเพราะว่าทางโดยเก้าบางพื้นที่ยังทำนาใช้น้ำจากฝายจากลำห้วยแต่ว่าปีนี้น้ำจากแหล่งห้วยบ่หลายบ่นองเลยครับก็เลยแรงแต่ว่าความแห้งแล้งมันก็บ่ถึงขั้นที่ว่าจะขาดเงี้ยอุปโภคบริโภคนะครับ
2: เจ้า
3: ของนั้นอุปโภคบริโภคยังมีปกติแต่ว่าเรื่องของนั้นทางการเกษตร
2: เจ้า
3: เกษตรกรทำส่วนลำไยส่วนหนึ่งก็ได้ขุดแห้งไว้ตามส่วนลำไยเพื่อเก็บน้ำฝนแต่ว่าปีนี้เกษตรกรบางแย่ที่ออกหน่วยเลยที่ออกหน่วยต้นสายสารการกระไรนะแล้วกระจายน้ำยังแห้งก็เริ่มจะแห้งนะครับทะเลสาบดอยเต่าครับตอนนี้น้ำก็เหลืออยู่ที่ตองห้วยแม่ปิงนะครับเลยกลายเป็นสนามหญ้าหมู่ที่เลี้ยงวัวได้เลี้ยงวัวอะไรกันในพื้นที่นี้อันนี้ก็ยังแล้งยังแห้งบนหญ้าขึ้นไปยังครับแล้งถือว่าแล้งครับ
2: เจ้าก
3: รณีเพิ่มเติมแน่ครับเรื่องของทะเลสาบดอยเต่าครับว
2: ัน
3: ที่9สิงหาคมนะครับก็จะมีการแข่งขันมอเตอร์คอร์สหรือว่าแข่งขันรถเอ็นดูโร่นะครับน้องโลวิดาช่วงนี้ก็ทุกวันอาทิตย์เนาะจะมีนักแข่งจากอำเภอใกล้เคียงก็มาซ้อมแข่งกันทุกวันอาทิตย์นะครับตอนบ่ายประชาสัมพันธ์เรื่องประชาสัมพันธ์ไปนะครับสำหรับหมู่นักท่องเที่ยวหรือว่านักแอลหรือว่านักขี่โลวิดาชคนนี้ครับวันไอ้วันที่9ของสิงหานะครับก็จะมีแต่เชิญโลกวิบากนะครับก็ขอเชิญกลุ่มที่หุ่มโลกวิบากหุ่มโลกอินโดโลครับ
2: เจ้า
3: ก็มาร่วมแข่งขันกันได้นะครับ
2: เจ้า
3: ซึ่งจัดโดยทางสจเนาะธนงศักดิ์วีระจอดอยเต้าครับเป็นผู้สนับสนุนการจัดงานครั้งนี้นะครับ
2: เจ้าแสดงว่าตอนนี้ตรงที่เคยเป็นแพตอนนี้คือน้ำแห้งไปแล้วอีก
3: แล้วครับแพนี่ก็อยู่บงบกเลยครับก็ส่วนมากอยู่บงบกครับแพที่น้อยๆที่ยังไหลไปได้ก็ไหลลงไปทางน้ำลงไปทางใต้เรื่อยๆครับเปลี่ยนน้ำไปเรื่อยๆก็ประกอบอาชีพหาปูหาปลาขายครับเอาประมงขึ้นบ้านเนี่ยประมาณนี้ครับ
2: แล้วเรื่องของพืชผลทางการเกษตรนอกจากลำไยเนาะมีพืชผลทางการเกษตรตัวอื่นก็เจ้าที่ได้รับผลกระทบจากภัยแล้งในช่วงนี
3: ้ตัวอื่นก็คงจะเป็นเรื่องของข้าวนะครับข้าวแล้วก็ข้าวโพดสาดข้าวโพดเลี้ยงสาวพ่อส่วนหนึ่งเกษตรกรยอดไว้ช่วงก่อนก็จะมีฝนตกน้อยอ่อยอ่อยแม่ครับก็ทำให้เกษตรกรคิดว่าเออมันจะมีฝนแก่นี้ฝนน่าจะตกอย่างประมาณนี้ครับเกษตรกรก็เลยพากันปลูกยอดข้าวโพดฟาดแต่ว่าพอมันเกินแรงครับมันง่ายไม่ได้ครับมันแก๊กมันเหาะแก้ว
2: เจ้าม
3: ันก็เกิดความเสียหายครับเรื่องของข้าวโพดฟาดถือว่าคิดว่าอนาคตถ้าอย่างนี้นะผลผลิตแทบจะมาได้กันเลยครับเรื่องของข้าวโพดสาบ
2: เจ จ้า
3: ผมคลิปนี้หายแน่นอนครับ

0: จ้า
1: พอมันเจริญเติบโตไปได้แล้วก็จะเกษตรกรจะใส่ปุ๋ยมันก็ใส่มาได้ครับแรงนี่นะ
0: เจ้าโรคภัยไข้เจ็บระเจ้าพอแรงจะอี้มีโรคภัยไข้เจ็บก่อ
1: โรคภัยไข้เจ็บก็ถือว่าบรรบ้านนะครับปกติอยู่ครับปกติอยู
0: ่ปกตินะคะบอกว่าจะเป็นไข้หวัด
1: ไข้เลือดออกไข้เลือดเรื่องของไข้เลือดออกมันก็มีครับแต่ว่ามีส่วนน้อย
0: เจ้าก็ถือว่าเป็นปกติเป็นโรคตามฤดูกาลพี่น้อง
1: เป็นโรคตามฤดูกาลเลยครับหรือว่าปกติอยู่ครับ
0: เจ้าม
1: ีการควบคุมมีการอย่างบริหารจัดการได้อยู่ครับ
0: เจ้าแล้วเรื่องของนักท่องเที่ยวเป็นจะได้พ้องเจ้าน
1: ักท่องเที่ยวเรื่องของดอยเต่าอุดมพื้นที่ดอยเต่ามันก็จะมีเรื่องของทะเลสาบแล้วก็มีคนมาแอบพ้องแต่ว่าส่วนมากจะมีช่วงวันอาทิตย์อย่างที่ว่าครับจะมีขับมาซ้อมรถมาซ้อมขับรถอย่างประมาณนี้ครับก็จะมีคนมาแอบช่วงนั้นนะครับ
0: เอ็นโตโรอีน่า
1: ครับครับและก็จะมีหันมีนักท่องเที่ยวเข้ามาแอบอยู่คือสวนทุเรียนสวนทุเรียนของตำบลบ้านแอ่นนะครับ
0: เจ้า
1: ของเจ๊ผมอยู่ที่เจ๊อ้อยก่อนครับ
0: เจ๊อ้อยอีน่
1: าไม่ใช่ใจดีครับมีทุเรียนอยู่นั่งอยู่ครับปีนี้ผมผลิตเพื่อก็ดีครับหันนักท่องเที่ยวมาแอบกันนั่งอยู่ครับ
0: อืมเจ้า
1: ครับ
0: มีเพิ่มเติมก็เจ้า
1: ก็มีเรื่องของเชิญชวนเนาะเชิญชวนนักท่องเที่ยวที่หุ่มดูหรือว่าหุ่มขับหุ่มขี่หุ่มแข่งเรื่องของโลกวิบัติหรือว่าโลกเอ็นดูโร่ครับก็ลองเข้ามาแอบในวันที่9ครับว
0: ัน
1: ที่9สิงหาเนี่ยจะมีการจัดงานแข่งขันถือว่ายิ่งใหญ่ของอำเภอดอยเต่าครับเพราะว่ามันห่างหายไปหลายปีแล้ว
0: เจ้า
1: ที่ผ่านมามันก็มีการจุดบล็อกไฟแต่ว่าช่วงหลังมันบ่มีครับเพราะว่าด้วยความแห้งแล้งตัวอย่างต่างๆครับ
0: เจ้า
1: แต่ว่าไม่ใช่ที่ผ่านมามันมีน้ำขึ้น
0: เจ้า
1: แต่ว่าปีนี้มันแล้งเขาก็เลยจัดกันครับ
0: เจ้า
1: วันที่9สิงหามีโอกาสจะเชิญชวนกับแม่แอลครับผม
0: เจ้าวันนี้ขอบคุณจานนักเลยเจ้า
1: ครับสวัสดีครับ
0: สวัสดีเจ้านี่ก็เป็นข้อมูลข่าวสารในพื้นที่ของอำเภอดอยเต่าเจ้าหลากหลายเรื่องราวข่าวสารนำมาฝากคุณผู้ฟังในช่วงของรอบรวดหัวเจียงใหม่กับอปมชขอเล่าเจ้าสำหรับวันพุธจะพาไปอู้จากกันในพื้นที่ไหนอำเภออะหยังรอติดตามไปพร้อมๆกันเนอะเจ้า
2: และทั้งหมดนี้คือรายการคุยข่าวรอบวันขอบคุณคุณผู้ฟังที่ติดตามรับฟังรายการคุยข่าวรอบวันรวมถึงขอบคุณพี่ๆน้องๆฝ่ายประชาสัมพันธ์หน่วยงานต่างๆที่ร่วมส่งข้อมูลข่าวสารให้กับพวกเราได้นำมาพูดคุยกับคุณผู้ฟังในรายการคุยข่าวรอบวันสำหรับวันนี้ผมคมสันคำวงพร้อมทีมข่าวและทีมงานสวทเชียงใหม่กรมประชาสัมพันธ์ขอนำรายการคุยข่าวรอบวันลาคุณผู้ฟังไปก่อนแล้วพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้สวัสดีครับ

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 21:00 นกับธราวุฒิวิชัยดิษฐ์ครับคณะกรรมการกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงประกาศปรับขึ้นราคาน้ำมันทุกชนิด90สตางค์ต่อลิตรมีผลพรุ่งนี้อีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: คืน11มิถุนาฟ้าร่ำให้ประชาไทยวิปโยคโศกทวินกราบพระบาทอำลาน้ำตารินน้อมใจจินรำลึกพระกรุณาธิคุณน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
3: ์ขอเชิญร่วมงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2569ในงานสายน้ำแห่งชีวิตใต้ร่มพระบารมีสืบสานวิถีรัตนโกสินทร์ร่วมพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลพร้อมทั้งกิจกรรมอื่นๆอีกมากมายในวันที่24ถึง26กรกฎาคมนี้ณสวนสาธารณะป้อมมหาการเขตพระนครมาร่วมสัมผัสเสน่ห์วิถีไทยไปพร้อมกัน
4: เข้าพรรษาคือช่วงพักฝนพระสงฆ์ต้องจำพรรษาณวัดใดวัดหนึ่งในฤดูฝนเพื่อศึกษาพระธรรมวินัย3เดือนแห่งการเริ่มต้นทำสิ่งดีๆในชีวิตเพื่อตัวเราครอบครัวและสังคมที่สงบสุขร่มเย็นขอเชิญชวนพุทธศาสนิกชนร่วมทำบุญตักบาตรทำความดีละเว้นความชั่วทำจิตใจให้บริสุทธิ์พร้อมทั้งถวายผ้าอาบน้ำฝนและแห่เทียนพรรษาเพื่อส่งเสริมพระพุทธศาสนาและสืบทอดประเพณีอันดีงามของไทย
3: อย่าตามไปนะโอนเงินก่อนตั้งแต่มีช่องทางออนไลน์ชีวิตง่ายขึ้นเยอะใจเย็นนะจะทำอะไรต้องเช็คข้อมูลให้รอบคอบมิจฉาชีพมันเยอะแล้วจะป้องกันยังไงล่ะไม่บอกไม่กรอกข้อมูลส่วนตัวที่สำคัญอย่า กดลิงก์ที่ไม่รู้แหล่งที่มาไม่ใช้ Wi-Fi สาธารณะทำธุรกรรมการเงินตั้งรหัสผ่านที่เดายากเปลี่ยนทุก 3-6 เดือนและออกจากระบบทุกครั้งเมื่อเลิกใช้งานเท่านี้ก็ปลอดภัยมากขึ้นแล้วจ้า
1: คณะกรรมการกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงหรือกบน.มีมติปรับขึ้นราคาน้ำมันทุกชนิด90สตางค์ต่อลิตรโดยจะมีผลตั้งแต่วันพรุ่งนี้เวลา 5:00 น.เป็นต้นไปส่งผลให้ผู้ค้าน้ำมันทั้งบริษัทปตท.และบริษัทบางจากประกาศปรับขึ้นตามเกิดเหตุคนร้ายก่อเหตุยิงและขว้างระเบิดไปบอมใส่จุดตรวจบูเกซามีเจ้าหน้าที่ทหารพรานเสียชีวิต5นายชาวบ้านบาดเจ็บ2รายเร่งติดตามผู้ก่อเหตุและดูแลผู้ได้รับบาดเจ็บอย่างเต็มที่
5: พันเอกวาริชชอบภูผลรองโฆษกกองในการรักษาความมั่นคงภายในภาคสี่ส่วนหน้าเปิดเผยว่าวันนี้เวลาประมาณ 18:45 น.ได้เกิดเหตุคนร้ายจำนวน6คนแต่งกายด้วยชุดดำใช้รถยนต์กระบะยี่ห้อนิสสันแบบ4ประตูสีดำเป็นพาหนะก่อเหตุใช้อาวุธปืนยิงและคว้างระเบิดไปบอมเข้าใส่จุดตรวจเทศบาลบุเกะสามีซึ่งตั้งอยู่ในเขตเทศบาลตำบลตะหยงมัดอำเภอระแงะพื้นที่รับผิดชอบของกองร้อยทหารพรานที่4509จากเหตุการณ์ดังกล่าวส่งผลให้กำลังพลทหารพรานเสียชีวิตจำนวน5นายทราบชื่อคือจ่าสิบเอกธีรยุทธ์โสมะเกิดอาสาสมัครทหารพรานจากกิริยาเจนะอาสาสมัครทหารพรานวิมลดาบทองอาสาสมัครทหารพรานณัฐสิทธิ์แก้วเสนาและอาสาสมัครทหารพรานซอลาฮูยิงปิและประชาชนได้รับบาดเจ็บ2รายทราบชื่อคือเด็กชายฮาบีบหินะอายุ10ขวบอีกหนึ่งรายยังไม่ทราบชื่อภายหลังการก่อเหตุคนร้ายได้ขับรถยนต์หลบหนีไปตามเส้นทางหมายเลข4055มุ่งหน้าจากตำบลตันหยงมัดไปยังตำบลดูทรงยออำเภอจะแนะขณะนี้เจ้าหน้าที่ได้จัดกำลังเข้าปิดกั้นพื้นที่ตรวจสอบสถานที่เกิดเหตุเก็บรวบรวมพยานหลักฐานและเร่งติดตามตัวผู้ก่อเหตุมาดำเนินคดีตามกฎหมายปภิชานันท์เทพรักษ์สวทนราธิวาสรายงาน
1: กระทรวงคมนาคมเร่งแก้ไขปัญหาที่อยู่อาศัยในพื้นที่ของการรถไฟแห่งประเทศไทยทั่วประเทศเปลี่ยนประชาชนผู้บุกรุกให้เป็นผู้เช่าที่ดินตามกฎหมายและให้สิทธิ์เช่ายาวสูงสุดถึง30ปี
6: นายจิรพงษ์เทพพิทักษ์รองปลัดกระทรวงคมนาคมเปิดเผยถึงผลการประชุมคณะกรรมการกำกับและติดตามการแก้ไขปัญหาที่อยู่อาศัยสำหรับชุมชนในที่ดินของการรถไฟแห่งประเทศไทยว่ากระทรวงคมนาคมได้ร่วมกับกฟท.และสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชนหรือคอช.เร่งรัดการแก้ปัญหาชุมชนผู้บุกรุกพื้นที่ของกฟท.ทั่วประเทศซึ่งมีมากกว่า300ชุมชนรวมกว่า 27,000 ครัวเรือนโดยคอช.เข้ามาเป็นตัวกลางในการรวมกลุ่มชาวบ้านเพื่อจัดทำสัญญาเช่าที่ดินระยะยาวกับรฟท.แทนการเจรจาเป็นรายบุคคลทั้งนี้ในส่วนของพื้นที่นอกเขตปลอดภัยของการเดินรถประชาชนจะได้รับสัญญาเช่ายาวสูงสุดถึง30ปีขณะนี้สามารถจัดทำสัญญาเช่าไปแล้ว111ชุมชนส่วนชุมชนที่จำเป็นต้องย้ายออกจากพื้นที่เพื่อรองรับโครงการพัฒนาสำคัญของรัฐเช่นรถไฟความเร็วสูงหรือรถไฟสายสีแดงทางรฟท.และคอช.จะเร่งเจรจาจัดหาพื้นที่จัดสรรใหม่รองรับนพศรแก้วคำรายงาน
1: สำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้าเปิดเผยยอดการส่งออกเครื่องปรับอากาศไทยไปยุโรปเติบโตสูงสุดในรอบ7เดือนแนะนำผู้ประกอบการเร่งพัฒนาสินค้าสีเขียวรับมาตรฐานสหภาพยุโรป
7: นายนันทพงศ์จิระเลิศพงศ์ผู้อำนวยการสำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้าหรือสนค.เปิดเผยว่าการส่งออกเครื่องปรับอากาศและส่วนประกอบของไทยไปทวีปยุโรปในเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมามีมูลค่ากว่า148ล้านดอลลาร์สหรัฐขยายตัวร้อยละ 40.7 สูงสุดในรอบ7เดือนส่งผลให้ในช่วง5เดือนแรกของปีนี้มีมูลค่ากว่า738ล้านดอลลาร์สหรัฐเพิ่มขึ้นร้อยละ 18.9 โดยได้รับแรงสนับสนุนจากคลื่นความร้อนรุนแรงในยุโรปที่กระตุ้นให้ผู้นำเข้าเร่งสั่งซื้อสินค้าเพื่อรองรับความต้องการในช่วงฤดูร้อนทั้งนี้ผู้ประกอบการไทยควรใช้โอกาสนี้เร่งพัฒนาเครื่องปรับอากาศและระบบฮีทปั๊มที่ประหยัดพลังงานให้สอดคล้องกับมาตรฐานสิ่งแวดล้อมของสหภาพยุโรปหรือ EU พร้อมยกระดับการแข่งขันด้านราคาไปสู่คุณภาพเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มและขยายตลาดในระยะยาวปริมปรัชโสภาภาครายงาน
1: ปิดไฟปิดแอร์เมื่อไม่ใช้ช่วยประหยัดค่าไฟลดการใช้พลังงานจบข่าวธราวุฒิวิชัยดิษฐ์อ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 22 นาฬิกาครับ
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pre.go.th

สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ FM 93.25 MHz ผู้นำด้านข่าวสารในจังหวัดเชียงใหม่โดยเน้นการมีส่วนร่วมของภาครัฐภาคเอกชนและเครือข่ายภาคประชาชนในพื้นที่

0: ระองค์เสด็จสู่สวรรคาลัยข้าพระพุทธเจ้าข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่กรมประชาสัมพันธ
1: ์ This is a moment of profound grief for the kingdom of Thailand. The collective voices of Radio Thailand Chiang Mai join the Thai nation in mourning the passing of our beloved Queen Martha, Her Majesty Queen Sirikit. Her life was a testament to the unwavering service, grace, and deep love for the Thai people. Our humble condolences and thoughts are with His Majesty the King, the royal family,and all the Thai people during this deeply sorrowful time. We will remember her forever.
2: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบเหงามองฟ้าวันนี้เป็นสีเทาอกประชาหมองเศร้าระทมสวงด้วยพระราชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
3: พระบารมีปกเกล้าเพื่อปวงชนชาวไทยจากพระราชกรณียกิจนานัปการที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและพระบรมวงศานุวงศ์ทรงทุ่มเทพระวรกายทรงงานอย่างไม่เหน็ดเหนื่อยเพื่อประโยชน์สุขของประสบนิกรจากโครงการหลวงสู่การพัฒนาแหล่งน้ำส่งเสริมการศึกษาและด้านสาธารณสุขที่มุ่งเน้นการพึ่งพาตนเองและการพัฒนาอย่างยั่งยืนทุกย่างพระบาทคือการทรงงานทุกพระราชดำริคือพลังแห่งการพัฒนาเพราะประชาชนคือหัวใจของแผ่นดินร่วมเสริมสร้างความรักในสถาบันหลักของชาติโดยสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ
4: ์ช่วงนี้ได้ยินคนบ่นกันเยอะเลยนะเรื่องความไม่โปร่งใสเนี่ย
5: ใช่แต่รู้ไหมล่ะว่าจริงๆแล้วพวกเราช่วยกันได้นะ
4: หึทำยังไงหรอ
5: เดี๋ยวนี้มีช่องทางร้องเรียนที่เข้าถึงง่ายแจ้งเบาะแสได้สะดวกมากอย่างสายด่วนปปช1205
4: แบบนี้ทุกคนก็มีส่วนทำให้บ้านเราดีขึ้นได้จริง
5: ๆแน่นอนการต่อต้านทุจริตจะสำเร็จได้ก็เพราะคนอย่างเราร่วมมือกัน
6: สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์
7: พี่พี่ยังไงดีเจ้าแม่น้องกำลังเข้าสู่ช่วงสูงวัยน่าจะดูแลเปิ้ลยังไงดีเจ้า
8: หูก่อผู้สูงวัยเปิ้ลไม่ได้เท่าเหมือนกันหมดเนอะกลุ่มติดสังคมเนี่ยว่าเปิ้ลแก่แต่ใจวัยรุ่นต้องชวนกันออกกำลังกายทำกิจกรรมเวลาปะหมู่ปลาฝูงมาใดเปิ้ลก็ตึงคึกคักกันคุ้เตื
7: ้อหูอันนี้แม่น้องเลยนะวันวันออกไปขายเห็ดลมที่ตูบการแล้ววันนี้นะเปิ้ลก็มีนัดไปที่โรงเรียนผู้สูงอายุแฮมซอบอกซอบใจขนาด
8: กลุ่มติดบ้านก็เป็นกลุ่มที่บ่ออกไปไหนต้องแต่งบ้านให้ปลอดภัยเตียวบ่ข้องบ่เต้ามันไปพอไปกอยดูแลเรื่องกับเข้ากับป่าจะได้มางอมมาเงานะส่วนกลุ่มสุดท้ายกลุ่มติดเตียงก็ต้องพอต้องกอยบ่ฮื้อลำหูลำตาตึงพริกตัวทำความสะอาดดูแลอาหารยุกยาและต้องใส่ใจเรื่องของความรู้สึกบ่ฮื้อเปิ้นรู้สึกว่าโดดเดียว
7: ฟังจะอี้ค่อยสบายใจหน่อยเจ้าขอบคุณนั่นๆเจ้าพี่เดี๋ยวน้องจะปิ๊กไปดูแลแม่ก่อนนะเจ้า
8: แล้วจะไปลืมป่าแม่ไปตรวจสุขภาพประจำปีตัวเนอะ
7: เจ้า
9: ดูแลผู้สูงอายุถูกวิธีผู้สูงวัยก็ยิ้มได้ลูกหลานก็สบายใจด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์
10: สำคัญมาถึงแล้วเจียงใหม่นครหลวงของล้านนาสู่การเป็นมรดกโลกทางวัฒนธรรมขององค์การยูเนสโกเมืองที่ยังมีชีวิตและมีประชาชนอาศัยอยู่ร่วมกันวันที่3ถึง8สิงหาคม2569

0: มแห่งร่วมใจพัฒนาปรับปรุงพื้นที่ทั้ง5ประตู4แจ่งตามแนวคูเมืองและ7วัดสำคัญวัดเจียงมั่นวัดพระสิงห์วัดเจดีย์หลวงวัดพระธาตุดอยสุเทพวัดสวนดอกวัด7ยอดและวัดอุโมงค์ช่วยกันดูแลให้สะอาดงดงามคงคุณค่าสถาปัตยกรรมดั้งเดิมเพื่อต้อนรับการตรวจครั้งสำคัญนี้ร่วมกันร่วมสนับสนุนเจียงใหม่สู่เมืองมรดกโลกทางวัฒนธรรมโดยสวทเจียงใหม่สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์
1: ที่เปิ้ลไข้หูในเจียงใหม
2: ่และเรื่องที่เอียวสุรชัยอยากจะเล่า
1: เล่าเรื่องเมืองเจียงใหม่เจ้า
2: เล่าเรื่องเมืองเชียงใหม่กับเอียวสุรชัยสวท.เชียงใหม่ FM

สวัสดีครับท่านผู้ฟังครับต้อนรับเข้าสู่รายการเล่าเรื่องเมืองเชียงใหม่กับผมเอียวสุรชัยเงินคำคงนะครับวันนี้เราเจอกันในวันพุธกลางสัปดาห์นะครับพุธที่22เดือนกรกฎาคม2569โอ้โหเอียวสุรชัยคิดว่าเดือนนี้เร็วมากนะครับนะเร็วมากใช้เงินเดือนไปนิดเดียวเองจะสิ้นเดือนซะละนะโอ้ยสาธุขอให้เป็นอย่างนั้นเนาะนะครับจริงๆนะฮะรู้สึกว่ามันเร็วปุ๊บปั๊บจะวันที่22กันแล้วเนี่ยนะครับไม่น่าเชื่อเหมือนกันนะท่านผู้ฟังครับวันนี้อากาศบ้านเราภาคเหนือตอนบนของเรานั้นมีฝนตกร้อยละ70ของพื้นที่นะครับก็ถือว่าค่อนข้างมากเลยทีเดียวนะครับโดยจะมีฝนตกหนักบางที่บางแห่งโดยเฉพาะบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่จังหวัดแพร่แล้วก็จังหวัดน่านนะครับแต่ถ้าดูภาพรวมของภาคเหนือบ้านเรานั้นก็จะมีฝนตกบางแห่งนะครับเนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่กำลังปานกลางพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยแล้วก็อ่าวไทยแล้วก็มีหย่อมความกดอากาศต่ำปกคลุมบริเวณประเทศเวียดนามตอนบนลักษณะนี้ก็ขอให้พี่น้องประชาชนระวังอันตรายจากฝนตกหนักแล้วก็ฝนที่ตกสะสมนะครับซึ่งอาจจะทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลก็ต้องระมัดระวังเป็นพิเศษเลยนะครับสำหรับในช่วงนี้นะครับ22ถึง25นะแล้วก็วันที่28ฟ้าฝนก็จะเยอะหน่อยนะครับ60ถึง 80% ของพื้นที่ตลอดช่วงก็จะมีฝนตกหนักบางแห่งนะครับท่านผู้ฟังครับเพราะฉะนั้นวันนี้เป็นต้นไปนะครับก็ต้องติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดเลยนะครับจะได้ปลอดภัยกันทุกๆพื้นที่เลยนะครับปริมาณฝนเมื่อวานนี้นะครับวัดได้ 38.8 มิลลิเมตรที่ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงหนองเขียวอำเภอเชียงดาวจังหวัดเชียงใหม่นะครับช่วงเย็นตะกี้เนี่ยนะครับยังมีฟ้าร้องให้ได้ยินอยู่นะไม่แน่ใจนะครับว่าแถวบ้านท่านผู้ฟังมีเสียงฟ้าร้องกันบ้างหรือเปล่านะครับยามค่ำคืนใช้รถใช้ถนนก็ต้องระมัดระวังด้วยนะครับส่วนใหญ่ฝนจะตกช่วงค่ำคืนรวมไปถึงตอนเช้านะฮะโอ้ยฝนตกรถติดเมื่อเช้านี้รถก็ติดนะครับนะหลายๆคนก็บ่นว่าเนี่ยมันจะตกทำไมนะตอนเช้าเนี่ยนะครับไปโรงเรียนไปทำงานก็ลำบากนะครับเห็นใจซึ่งกันและกันนะส่งกำลังใจไปทุกพื้นที่ก็แล้วกันนะครับใช้รถใช้ถนนไม่ว่าจะเป็นช่วงไหนก็แล้วแต่โดยเฉพาะยามที่ฝนตกเนี่ยก็ต้องมีน้ำใจให้กับเพื่อนร่วมเดินทางด้วยนะครับถนนหนึ่งสายไม่ใช่มีเราเพียงคนเดียวนะแต่ก็จะมีคนอื่นๆอีกนะครับนอกจากเรื่องของฟ้าฝนแล้วนะครับนะวันนี้ก็ยังมีแผ่นดินไหว2ครั้งติดต่อกันนะครับเกิดขึ้นที่ตำบลเสมิงเหนืออำเภอเสมิงจังหวัดเชียงใหม่เวลาสักประมาณบ่าย 4:19 นาทีแล้วก็ 4:20 นาทีเนี่ยนะครับห่างกันประมาณ1นาทีนะครับเอาครั้งแรกเนี่ยนะครับอยู่ที่ 2.3 นะครับส่วนครั้งที่2อยู่ที่ขนาด 2.0 นะครับไม่แน่ใจนะครับว่าแถวเสมิงนะครับรู้สึกแรงสั่นไหวหรือไม่นะครับบางทีก็อาจจะไม่รู้สึกนะประมาณนี้เนี่ยบางครั้งบางทีไม่รู้สึกเหมือนรถ6ล้อเคลื่อนผ่านขับผ่านเรายังจะรู้สึกถึงแรงสั่นสะเทือนมากกว่านะครับเล่าเรื่องเมืองเชียงใหม่นะครับเริ่มต้นทักทายกันเท่านี้ก่อนนะให้ฟังเพลงเพราะๆกันก่อนเดี๋ยวมีหลากหลายเรื่องราวมาพูดมาเล่าให้ได้ฟังกันนะครับ

เล่าเรื่องเมืองเชียงใหม่นะครับมีเพลงเพราะๆให้ได้ฟังกันขอให้มีความสุขนะครับยามค่ำคืนแบบนี้ถึงช่วงเวลาพักผ่อนนะ3 ทุ่มนี้จนถึง4 ทุ่มนะครับฟังรายการจากเอี่ยวสุรชัยกันก่อนที่จะหลับกันนะท่านผู้ฟังครับวันนี้ตลอดทั้งวันเลยนะครับเอี่ยวสุรชัยก็ไปร่วมเป็นกรรมการให้กับศูนย์ส่งเสริมการมีส่วนร่วมพลเมืองที่5นะครับเขามีการจัดประกวดวิทยากรประชาธิปไตยระดับเขตเป็นตัวแทนของภาคเหนือนะครับเปิดเวทีให้กับเยาวชนในพื้นที่16จังหวัดภาคเหนือมาร่วมกิจกรรมกันนะครับโดยที่โรงแรมเชียงใหม่ออคิดนะครับศูนย์ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของพลเมืองที่5จัดการประกวดวิทยากรประชาธิปไตยระดับเขตครับโดยมีนางสาวปิ่นทองอินทรศรีผู้ตรวจการเขตตรวจการที่9สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งพร้อมด้วยผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิแล้วก็คณะครูนักเรียนก็เข้าร่วมกิจกรรมกันนะครับมีนักเรียนในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายนะวันนี้แล้วก็วันพรุ่งนี้จะเป็นนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้นจาก16จังหวัดนะครับเป็นตัวแทนของภาคเหนือบ้านเราตัวแทนจากแต่ละจังหวัดเนี่ยมาร่วมการแข่งขันคัดเลือกทีมที่มีความรู้ความสามารถแล้วก็มีทักษะในการถ่ายทอดความรู้ด้านประชาธิปไตยจำนวน3ทีมนะในแต่ละระดับเนี่ยนะ2ประเภท2ระดับก็จะได้6ทีมด้วยกันครับจะได้เป็นตัวแทนของภาคเหนือเข้าร่วมการประกวดวิทยากรประชาธิปไตยระดับประเทศโดยทีมที่ผ่านการคัดเลือกได้รับรางวัลทีมละ 5,000 บาทด้วยพร้อมกับเกียรติบัตรนะครับจริงๆที่ผ่านมาเป็นตัวแทนของแต่ละจังหวัดเนี่ยก็ได้เกียรติบัตรทุกจังหวัดทุกโรงเรียนเลยนะครับมาบอกถึงผลการประกวดเลยนะครับท่านผู้ฟังครับทีมที่ได้ยอดเยี่ยมเนี่ยนะ3ทีมได้แก่โรงเรียนหนองไผ่จังหวัดเพชรบูรณ์นะครับโอ้โหนะเก่งนะครับพูดเก่งนำเสนอเก่งนะครับและนอกจากนี้ก็ยังมีโรงเรียนไซงามพิทยาคมจังหวัดกำแพงเพชรและโรงเรียนสามัคคีวิทยาคมจังหวัดเชียงรายนะครับก็ถือว่าเก่งเลยนะครับแต่ละทีมแต่ละโรงเรียนน้องๆก็อาจจะมีจุดผิดพลาดกันนิดๆหน่อยๆนะครับแต่ดูในภาพรวมแล้วถือว่ามีความสามารถมากๆเลยนะครับก็น่ายกย่องชื่นชมนะครับส่วนใครพลาดหวังอย่างไรก็อาจจะเสียใจบ้างอะนะเอี่ยวสุรชัยเนี่ยไปเป็นกรรมการเนี่ยพอให้ลงคะแนนเรียบร้อยหมดแล้วเนี่ยนะครับรู้ผลหมดแล้วเนี่ยเราไม่อยากจะเข้ามาเจอน้องๆเลยสงสารนะครับสงสารนะทุกคนก็มีความหวังหมดเลยนะครับเราก็นึกถึงว่าเหมือนเขาเป็นลูกเป็นหลานเนี่ยนะถ้าลูกเราเสียใจนะครับเราก็จะรู้สึกหมองใจไปด้วยนะครับประมาณนี้นะฮะแต่ก็บอกน้องๆว่าทุกคนเนี่ยเก่งแล้วมีความสามารถแล้วนะครับท่านคณะกรรมการรวมถึงเอี่ยวสุรชัยด้วยเนี่ยนะครับก็ตัดสินไปตามเนื้อผ้านะครับก็จะได้รู้จุดอ่อนจุดด้อยนะครับรู้จุดแข็งของแต่ละทีมแต่ละโรงเรียนนะครับเผื่อว่าจะนำไปพัฒนาในรุ่นต่อๆไปนะครับวันพรุ่งนี้จะเป็นมัธยมศึกษาตอนต้นนะก็อีก1วันนะที่จะต้องอยู่ที่การประกวดเนี่ยนะครับท่านผู้ฟังครับพูดถึงการประกวดวิทยากรประชาธิปไตยก็เป็นกิจกรรมสำคัญในการส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพของเยาวชนให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับประชาธิปไตยสิทธิและหน้าที่ของพลเมืองนะครับตลอดจนการมีส่วนร่วมในกระบวนการประชาธิปไตยอย่างสร้างสรรค์นะครับเปิดโอกาสให้กับเยาวชนให้กับน้องๆเนี่ยได้ฝึกทักษะการสื่อสารการนำเสนอแล้วก็การถ่ายทอดความรู้เพื่อให้สามารถนำไปเผยแพร่ขยายผลสู่เพื่อนนักเรียนแล้วก็ชุมชนสังคมได้นะครับส่งเสริมการเรียนรู้นะครับโดยหัวข้อของเขานั่นก็คือต้นไม้ประชาธิปไตยนะฮะเขาเปรียบกับประชาธิปไตยเนี่ยเป็นเหมือนต้นไม้นะครับที่มีตั้งแต่ปุ๋ยดินนะครับมาถึงรากต้นไม้มาสู่ต้นไม้นะครับมาสู่กิ่งก้านสาขาจนไปถึงการผลิดอกออกผลของต้นไม้นะครับ
ซึ่งแต่ละส่วนนะครับก็มีความสำคัญเหมือนกันทั้งนั้นเลยนะครับที่จะพัฒนาประชาธิปไตยนำไปสู่การพัฒนาประเทศชาติของเรานะครับวันพรุ่งนี้อีกหนึ่งวันนะเล่าให้ได้ฟังกันนะครับเล่าเรื่องเมืองเชียงใหม่ที่มีเพลงเพราะๆให้ได้ฟังกันด้วยตอนนี้ไปฟังเพลงเพราะๆกันก่อนนะครับ

เล่าเรื่องเมืองเชียงใหม่กับเอียวสุรชัยสวทเชียงใหม่ FM 93.25 เล่าเรื่องเมืองเชียงใหม่ที่มีเพลงเพราะๆให้ได้ฟังกันนะครับกับผมเอียวสุรชัยย้ำค่ำคืนแบบนี้นะครับวันจันทร์ถึงวันศุกร์ตั้งแต่3ทุ่มจนถึง4ทุ่มฟังเพลงเพราะๆฟังหลากหลายเรื่องเล่าจากเอียวสุรชัยนะครับซึ่งเป็นความเคลื่อนไหวในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่หรือว่าเรื่องที่น่าสนใจอื่นๆเกี่ยวข้องกับเรานะครับก็นำมาเสนอนำมาเล่าให้ในรายการนี้นะครับท่านผู้ฟังครับอ้าวกุ้งสดๆตัวใหญ่ๆมาอีกแล้วนะครับใครสนใจนะครับรอบนี้น่าจะตัวใหญ่กว่ารอบที่แล้วนะกุ้งขาวแวนนาไมนะครับสดใหม่ส่งตรงจากจังหวัดฉะเชิงเทรานะครับรอบที่แล้วเนี่ย40-45 ตัวต่อกิโลนะรอบนี้30-40 ตัวต่อกิโลนะครับราคา210บาทต่อถุงต่อ1กิโลนะครับช่วงนี้เขาจำหน่ายตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่24กรกฎาคมนี้นะครับรับสินค้าที่สวนเฉลิมพระเกียรติ82พรรษาอบจ.ในช่วงบ่าย2โมงจนถึง1ทุ่มเนี่ยนะครับเชิญชวนกันนะครับกุ้งสดๆใหม่ๆตัวใหญ่ๆนะครับเชิญชวนเลยอุดหนุนให้กับเกษตรกรกันด้วยนะครับกิจกรรมของเชียงใหม่วันนี้มีหลากหลายเลยนะครับเอี่ยวสุรชัยขอเล่าเร็วๆเลยก็แล้วกันครับวันนี้นะครับทางด้านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานคุณจุลพันธ์อมรวิวัฒน์นะครับพร้อมกับคณะได้ลงพื้นที่มาที่สถาบันพัฒนาทรัพยากรมนุษย์สำหรับอุตสาหกรรมบริการสุขภาพอำเภอสันกำแพงนะครับลงมาตรวจเยี่ยมแล้วก็มอบเครื่องมือพื้นฐานในการฝึกนะครับชุดเครื่องมือทำมาหากินว่ากันอย่างนั้นเถอะนะก็มอบให้กับผู้ที่ผ่านการอบรมนะครับในโครงการเพิ่มทักษะแรงงานอิสระและก็กลุ่มเป้าหมายเฉพาะนะครับเพื่อเพิ่มโอกาสในการประกอบอาชีพนะครับของสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน19กรมพัฒนาฝีมือแรงงานนะครับมี39คนนะครับซึ่งผู้ว่ารัฐพลนราดีศรแล้วก็หัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้องก็ไปร่วมในโอกาสนี้ด้วยนะครับก็ถือว่าได้พัฒนาฝีมือของตัวเองนะครับจะได้สร้างรายได้ให้กับตัวเองได้นะโดยรัฐบาลเนี่ยมุ่งเน้นการพัฒนาคนผ่านกลไกการพัฒนาทักษะฝีมือแรงงานนะครับท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานก็ได้ตรวจเยี่ยมการดำเนินงานของสถาบันพัฒนาทรัพยากรมนุษย์สำหรับอุตสาหกรรมบริการสุขภาพสันกำแพงด้วยนะครับซึ่งก็ได้ฝึกอบรมการประกอบอาชีพเกี่ยวกับสุขภาพเนี่ยนะไม่ว่าจะเป็นนวดแผนไทยนวดประคบร้อนและการพัฒนาผลิตภัณฑ์สมุนไพรเพื่อสุขภาพนะครับก็มีแรงงานได้รับการฝึกอบรมจากสถาบันดังกล่าวออกสู่ตลาดแรงงานเนี่ยปีละกว่า 1,500 คนเลยนะครับเอาไปที่อำเภอสันป่าตองกันบ้างนะครับวันนี้พช.เชียงใหม่จัดกิจกรรมเอามือสามัคคีน้อมนำศาสตร์พระราชาโคกหนองนาสร้างความมั่นคงทางอาหารถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2569ด้วยนะครับมีนายชัยนรงค์นันตาสายปลัดจังหวัดเชียงใหม่นะครับเป็นประธานในการเปิดกิจกรรมนะครับจัดขึ้นที่นู่นครับศูนย์เรียนรู้การพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ประยุกต์สู่โคกหนองนานะครับแปลงของนายธนพัฒนาสิทธิเจริญครับซึ่งอยู่บ้านต้นแหนน้อยหมู่ที่7ตำบลท่าวังพร้าวอำเภอสันป่าตองนะครับซึ่งก็เป็นกิจกรรมที่หลายๆคนได้มามีส่วนร่วมกันนะครับถือว่าคึกคักแล้วก็อบอุ่นนะมีคนร่วมกว่า200คนเลยนะครับทำกิจกรรมจิตอาสาเพื่อประโยชน์ของชุมชนนะครับมีการปลูกต้นรวงผึ้งต้นไม้ประจำพระองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว10ต้นด้วยกันครับแสดงความจงรักภักดีรวมถึงกิจกรรมเอามือสามัคคีที่ร่วมใจกันปลูกพืชผักสวนครัวมีดำนาปลูกข้าวด้วยนะครับภายในศูนย์การเรียนรู้แห่งนี้เลยนะก็ถือว่าสนุกสนานเลยทีเดียวนะครับเอาเล่าเพียงเท่านี้ก่อนก็แล้วกันนะครับเดี๋ยวงานอื่นๆไว้เล่าในช่วงหน้านะครับช่วงนี้จะให้ฟังเพลงนะครับเล่าเรื่องเมืองเชียงใหม่ที่มีเพลงครบ

0: เล่าเรื่องเมืองเชียงใหม่กับเอี่ยวสุรชัยสวท.เชียงใหม่ FM 93.25
1: สำคัญมาถึงแล้วเจียงใหม่นครหลวงของล้านนาสู่การเป็นมรดกโลกตามวัฒนธรรมขององค์การยูเนสโกเมืองที่ยังมีชีวิตและมีประชาชนอาศัยอยู่ร่วมกันวันที่3ถึง8สิงหาคม2569นี้สภาการโบราณสถานระหว่าง

0: มแห่งร่วมใจพัฒนาปรับปรุงพื้นที่ทั้ง5ประตู4แจ่งตามแนวคูเมืองและ7วัดสำคัญวัดเจียงมั่นวัดพระสิงห์วัดเจดีย์หลวงวัดพระธาตุดอยสุเทพวัดสวนดอกวัด7ยอดและวัดอุโมงค์ช่วยกันดูแลให้สะอาดงดงามคงคุณค่าสถาปัตยกรรมดั้งเดิมเพื่อต้อนรับการตรวจครั้งสำคัญนี้ร่วมกัน
1: เล่าเรื่องเมืองเชียงใหม่กับเอี่ยวสุรชัยสวทเชียงใหม่ FM 93.25
2: เล่าเรื่องเมืองเชียงใหม่กับผมเอี่ยวสุรชัยเงินคำคงนะครับหวังว่าเพลงที่มอบให้ได้ฟังกันคงจะถูกใจนะครับท่านผู้ฟังครับ ก็เป็นเพลงในยุค 80-90 นะครับจะเปิดเพลงใหม่ๆเอียวสุรชัยก็ไม่รู้จักนะและนอกจากนี้เด็กน้องๆรุ่นใหม่เนี่ยจะฟังวิทยุหรือเปล่าเนาะนะครับมันก็ต้องน่าจะเป็นวัยแบบเราๆเนี่ยนะหลายๆคนฟังในรถหลายๆคนมีวิทยุติดอยู่ที่บ้านนะครับหลายๆคนฟังผ่านแอปพลิเคชันทางสมาร์ทโฟนนะครับเหมือนเอียวสุรชัยเนี่ยนะครับสะดวกสบายนะแล้วแต่ว่าอยู่ที่ไหนก็ฟังได้นะครับเพราะว่ามีสัญญาณอินเทอร์เน็ตผ่านแอปพลิเคชันนะครับผ่านสื่อออนไลน์นะครับท่านผู้ฟังครับจังหวัดเชียงใหม่ของเราเดินหน้าสู่เมืองคาร์บอนต่ำจัดประชุมเชิงปฏิบัติการ How to เชียงใหม่ Low Carbon City นะครับใช้กลไกการศึกษาสร้างการรับรู้สู่การพัฒนาที่ยั่งยืนวันนี้เขาจัดที่โรงแรมสมายลานาเชียงใหม่ของพี่ไพศาล นะแถวๆสวนบวกหาดตรงนั้นน่ะนะท่านรองศิวะธรรมิกานนท์รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ก็ไปเป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการสร้างการรับรู้เกี่ยวกับเมืองเชียงใหม่เป็นเมืองโลคาร์บอนนะครับใช้กลไกด้านการศึกษาเนี่ยนะครับก็มีคณะทำงานด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศระดับจังหวัดในภาคการศึกษามีผู้บริหารสถานศึกษามีวิทยากรผู้แทนจากหน่วยงานภาครัฐและเอกชนภาคประชาสังคมมาร่วมประชุมกันนะครับพูดถึงเรื่องของปัญหาสิ่งแวดล้อมก๊าซเรือนกระจกวิกฤตฝุ่นละออง PM 2.5 เนี่ยนะครับมันก็กระทบกับตัวเรากับบ้านเราเนี่ยเนาะเราก็พยายามจะผลักดันว่าจะลดคาร์บอนไดออกไซด์นะครับเปลี่ยนเป็นพลังงานสะอาดเนี่ยนะต่อไปในอนาคตเราจะต้องเปลี่ยนเป็นแบบนั้นนะครับเราจะมาอยู่กับสิ่งแวดล้อมที่เสียๆไม่พัฒนาไม่ได้เลยนะครับวันนี้เขาก็เลยสร้างความตระหนักรู้แล้วก็สร้างความเข้าใจเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศแล้วก็ส่งเสริมเครือข่ายความร่วมมือหน่วยงานต่างๆทั้งภาคการศึกษาภาครัฐภาคเอกชนภาคประชาชนจะได้ช่วยกันนะครับก้าวไปสู่เชียงใหม่เมืองคาร์บอนต่ำนะครับท่านผู้ฟังครับเล่าสู่กันฟังนะครับเราสั้นๆนะนอกจากนี้นะครับท่านรองศิวะธรรมิกานนท์ยังไปอีกงานหนึ่งนะครับจังหวัดเชียงใหม่ของเราเดินหน้าขับเคลื่อนการก่อสร้างแล้วก็พัฒนาโรงเรียนออทิสติกเชียงใหม่นะครับในตำบลดอนแก้วอำเภอแม่ริมนะครับรองศิวะธรรมิกานนท์ก็ไปเป็นประธานการประชุมภาคสนามเพื่อปรึกษาหารือเกี่ยวกับการก่อสร้างแล้วก็การพัฒนาโรงเรียนออทิสติกเชียงใหม่รับฟังข้อมูลปัญหาอุปสรรคต่างๆนะครับแล้วก็การดำเนินงานเนี่ยนะซึ่งปัจจุบันเนี่ยนะครับเขามีที่ตั้งชั่วคราวที่โรงเรียนโสดศึกษาอนุสารสุนทรตำบลช้างเผือกนะครับแล้วก็มีข้อจำกัดในการรับนักเรียนครับทำให้ต้องมีการขยายพื้นที่รองรับความต้องการในการเข้ารับการศึกษาซึ่งในช่วงที่ผ่านมาก็มีประกาศจัดตั้งโรงเรียนออทิสติกเชียงใหม่เมื่อวันที่15กุมภาพันธ์2566ครับแล้วก็ได้รับการจัดสรรพื้นที่ก่อสร้างจากกรมธนารักษ์อยู่ที่ตำบลดอนแก้วอำเภอแม่ริมนะครับเพื่อให้การก่อสร้างการพัฒนาโรงเรียนเป็นไปอย่างต่อเนื่องก็ต้องมีการจัดประชุมกันเป็นระยะนะครับให้ขับเคลื่อนจนสามารถมีโรงเรียนออทิสติกเชียงใหม่ได้นะครับท่านผู้ฟังครับจะได้รองรับสำหรับบุคคลที่เป็นออทิสติกโดยเฉพาะลูกๆหลานๆตัวน้อยๆเนี่ยต้องได้รับการพัฒนาอย่างถูกต้องจะได้สามารถช่วยเหลือตัวเองได้นะครับทั้งการดำรงชีวิตในวัยเด็กทั้งวัยโตให้ดูแลตัวเองให้ได้นะครับเล่าให้ได้ฟังกันนะครับเวลาก็ไล่หลังมาทุกที่ทุกทีฝนก็ตกด้วยนะครับท่านผู้ฟังครับแถวบ้านท่านผู้ฟังตกหรือเปล่าใช้รถใช้ถนนในยามนี้ต้องระมัดระวังเป็นพิเศษเลยนะครับช่วงนี้ฟังเพลง

ุยให้ได้รับฟังกันนะครับวันนี้ครับท่านผู้ฟังครับท่านรองชัชวัลปัญญารองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ก็เป็นประธานเกี่ยวกับการประชุมเรื่องของการปรับปรุงประกาศจังหวัดเชียงใหม่นะครับการควบคุมการปล่อยโคมลอยแล้วก็โคมควันนะครับเพื่อความปลอดภัยในทางเดินอากาศนะคุยกันไว้ก่อนนะครับเดี๋ยวอีกไม่กี่เดือนก็จะเข้าสู่ยี่เป็งหรือว่าลอยกระทงกันแล้วนะครับถ้าเกิดว่าชะล่าใจมันก็จะไม่ดีนะจังหวัดเชียงใหม่ก็เลยคุยกันเลยครับจะต้องมีการปรับปรุงมาตรการป้องกันรักษาความปลอดภัยในการจุดแล้วก็ปล่อยโคมลอยโคมควันรวมถึงวัตถุอื่นที่คล้ายๆกันนะครับให้มีความเหมาะสมกับสถานการณ์ปัจจุบันทีนี้ต้องคำนึงถึงความปลอดภัยด้านการบินการรักษาความสงบเรียบร้อยลดผลกระทบต่อพี่น้องประชาชนแล้วก็สภาพอากาศด้วยนะครับแล้วก็นำเสนอข้อมูลสถิติการปล่อยโคมลอยผลกระทบที่เกิดขึ้นนะครับเพื่อที่จะหาแนวทางในการปรับปรุงแก้ไขในอนาคตต่อไปนะครับมีทั้งฝนตกแล้วก็มีทั้งฟ้าร้องด้วยนะครับท่านผู้ฟังครับไม่แน่ใจว่าได้ยินเสียงเข้ามาในไมโครโฟนบ้างหรือเปล่านะครับวันนี้4จังหวัด4คลัสเตอร์นะครับเดินหน้าขับเคลื่อนระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคเหนือมุ่งสู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์เชื่อมโยงอาเซียนนะครับได้มีการจัดประชุมที่จังหวัดเชียงรายนะครับ22-24กรกฎาคมนะครับที่โรงแรมเอ็มบูทิครีสอร์ทเชียงรายนะครับก็มีผู้แทนจากหน่วยงานภาครัฐภาคประชาชนผู้ประกอบการที่เกี่ยวข้องเนี่ยนะครับก็ไปร่วมประชุมกันนะครับในส่วนของผู้แทนจังหวัดเชียงใหม่ของเราประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงใหม่นะครับก็ไปร่วมในการประชุมขับเคลื่อนระเบียงเศรษฐกิจพิเศษพื้นที่ภาคเหนือในโอกาสนี้ด้วยนะครับเล่าสู่กันฟังนะเวลาหมดเวลาซะแล้วนะครับเล่าจนถึงช่วงท้ายเลยนะครับวันพรุ่งนี้ตอน 3:00 ค่อยกลับมาติดตามกันใหม่นะครับท่านผู้ฟังครับค่ำคืนนี้ขอให้นอนหลับพักผ่อนอย่างมีความสุขนะครับนอนหลับฝันดีทุกคนเก็บเรี่ยวเก็บแรงไว้ก่อนเนาะวันพรุ่งนี้จะได้ลุยงานกันต่อนะครับโชคดีทุกคนทุกท่านนะครับราตรีสวัสดิ์ครับ

0: ข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง22นาฬิกากับธราวุฒิวิชัยดิษฐ์ครับกองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลางเดินหน้าขยายผลคดีทุจริตการสอบบรรจุข้าราชการท้องถิ่นและกรณีข้อสอบกระทรวงมหาดไทยรั่วไหลสรุปรายงานผลการสอบสวนเสนอให้นายกรัฐมนตรีภายในวันที่5สิงหาคมนี้อีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
1: ท้องฟ้าหม่นสายฝนพรำดังน้ำเนตรทุกทเวศอาลัยหวนให้หาพระมิ่งขวัญดวงใจไทยประชาทะเสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
2: ตั๋วไปญี่ปุ่นไปกลับ 1,999 บาทค่าที่พักลด 70% คุ้มสุดๆรีบจองเลยดีกว่าเดี๋ยวหมดเอ๊ะเพจหายไปแล้ว
3: โปรที่ถูกผิดปกติอาจไม่ใช่โอกาสทองแต่อาจเป็นกลลวงของมิจฉาชีพก่อนจองเช็คให้ชัวร์ทุกครั้งถ้าพลาดโอนเงินรีบโทร1441อายัดบัญชีทันทีของถูกมีจริงแต่ของถูกเกินจริงต้องระวัง
4: เรามีโชคดีที่มีภาษาเป็นของตนเองแต่โบราณกาลจึงสมควรอย่างยิ่งที่จะรักษาไว้พระปณิธานอันแน่วแน่ของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรที่จะให้คนไทยตระหนักถึงคุณค่าและความสำคัญของภาษาไทยจึงถือเป็นหน้าที่ของคนไทยทุกคนที่ควรน้อมนำพระปณิธานนี้ในการทำรงรักษาภาษาไทยให้คงอยู่คู่ชาติไทยตลอดไป29กรกฎาคมวันภาษาไทยแห่งชาติน
5: ี่พลอยมิจฉาชีพเนี่ยเขามีมุกใหม่มาอีกแล้วนะ
2: จริงเหรอเขาทำยังไง
5: เขาก็อ้างว่าโทรจากโรงพยาบาลบอกว่าญาติของเราได้รับบาดเจ็บต้องรีบจ่ายค่ารักษาและยังอ้างว่าผู้บาดเจ็บน่ะมีประกันเราเป็นผู้รับผลประโยชน์นะ
2: น่ากลัวจังเราจะป้องกันยังไงดี
5: สติต้องตั้งสติเลยอย่ารีบโอนเงินโทรตรวจสอบกับญาติหรือโรงพยาบาลโดยตรงกันก่อนโดยเฉพาะอย่างยิ่งนะผู้สูงอายุนี่ต้องระวังให้ดีเลยนะ
2: มุกใหม่มุกมิดรีบไปเตือนคนที่บ้านก่อนนะ
0: กองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลางเดินหน้าขยายผลคดีทุจริตการสอบบรรจุข้าราชการท้องถิ่นและกรณีข้อสอบกระทรวงมหาดไทยรั่วไหลประสานสนับสนุนข้อมูลและพยานหลักฐานให้คณะกรรมการไต่สวนพิเศษของปปช.ย้ำสรุปรายงานผลการสอบสวนเสนอให้นายกรัฐมนตรีภายในวันที่5สิงหาคมนี้
6: พลตำรวจโทณัฐศักดิ์ชวนาสัยผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลางเปิดเผยความคืบหน้าคดีทุจริตการสอบบรรจุข้าราชการท้องถิ่นและข้อสอบกระทรวงมหาดไทยรั่วไหลว่าจากการสืบสวนสามารถจับกลุ่มผู้ต้องหาหลักได้แล้ว3รายและขยายผลพบมีเจ้าหน้าที่ของรัฐเกี่ยวข้องกับการนำเอกสารข้อสอบออกจากระบบซึ่งอาจเข้าข่ายความผิดหลายฐานล่าสุดที่ประชุมร่วมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมีมติให้สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติหรือปปช.ตั้งคณะกรรมการไต่สวนพิเศษและให้กองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลางสนับสนุนข้อมูลและพยานหลักฐานโดยปปช.ได้เริ่มไต่สวนผู้ที่เกี่ยวข้องบางส่วนแล้วแต่ยังต้องรวบรวมพยานหลักฐานเพิ่มเติมเพื่อเชื่อมโยงถึงผู้ที่มีบทบาทสำคัญในกระบวนการโดยเจ้าหน้าที่ขอเวลาอีก 2-3 วันก่อนพิจารณาออกหมายเรียกหรือหมายจับตามกฎหมายยืนยันว่าจะสรุปรายงานผลการสอบสวนเสนอให้นายกรัฐมนตรีภายในวันที่5สิงหาคมนี้ตามกรอบเวลาที่กำหนดดลภาสุภรสมบัติรายงาน
0: คณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณพุทธศักราช2570พิจารณางบประมาณคืบหน้าแล้ว11กระทรวง
7: นายณัฐชาติวงศ์ประเสริฐและนางสาวณัฐธิดาเทพสุทินโฆษกคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2570แถลงความคืบหน้าการพิจารณาว่าคณะกรรมาธิการพิจารณางบประมาณแล้ว11กระทรวงสำหรับการพิจารณางบประมาณของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมที่ประชุมให้ความสำคัญกับการดำเนินงานของสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลหรือสคส.หลังพบหมายเลขบัตรประชาชนของคนไทยรั่วไหลบนอินเทอร์เน็ตกว่า 1,200,000 หมายเลขส พร้อมกำชับให้เร่งดำเนินมาตรการป้องกันและคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลอย่างมีประสิทธิภาพนอกจากนี้ยังติดตามการดำเนินงานของสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัลหรือดีป้าซึ่งได้รับการจัดสรรงบประมาณกว่า 1,000 ล้านบาทเพื่อขับเคลื่อนการสร้างเกษตรอัจฉริยะหรือสมาร์ทฟาร์มเมอร์และระบบแผนที่เกษตรเพื่อการบริหารจัดการเชิงรุกหรือ Agri Map รวมถึงการประยุกต์ใช้เทคโนโลยี AI โดรนและเครื่องจักรอัตโนมัติช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและสร้างรายได้แก่เกษตรกรและวิสาหกิจชุมชนวัฒนาตระเกตรายงาน
0: การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยบูรณาการหน่วยงานลงพื้นที่กู้วิกฤตน้ำทะเลสีดำคลองชากหมากจังหวัดระยองเตรียมสร้างฝายดักตะกอนแก้ปัญหาระยะยาว
8: นายสุเมธตั้งประเสริฐผู้ว่าการการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยหรือกนอเปิดเผยว่ากนอได้บูรณาการความร่วมมือกับกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งหรือทช.และจังหวัดระยองลงพื้นที่ติดตามและตรวจสอบปรากฏการณ์น้ำทะเลสีดำบริเวณคลองชากหมากและอ่าวประดูเมื่อวันที่21กรกฎาคมที่ผ่านมาโดยทีมเจ้าหน้าที่ได้ทำการจัดเก็บตัวอย่างน้ำและตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อมทางทะเลด้วยเครื่องมือทางวิทยาศาสตร์เพื่อวิเคราะห์หาสาเหตุอย่างละเอียดพร้อมทั้งจัดตั้งคณะทำงานร่วมเพื่อประเมินผลกระทบและกำหนดมาตรการเยียวยาระยะยาวนอกจากนี้ยังเตรียมดำเนินการสร้างฝายดักตะกอนคลองชากหมากภายในปีงบประมาณ2569เพื่อชะลอและดักจับตะกอนก่อนระบายลงสู่ทะเลตามมาตรการป้องกันในรายงาน EHIA ซึ่งจะช่วยลดผลกระทบต่อระบบนิเวศและชุมชนโดยรอบโดยจะมีการรายงานความคืบหน้าการแก้ไขปัญหาให้กระทรวงอุตสาหกรรมและประชาชนรับทราบอย่างต่อเนื่องในทุก2สัปดาห์ปฏิพลสัทพรมมารายงาน
0: น้ำมันทุกหยดมีค่ารู้ใช้รู้รักษาวันข้างหน้าไม่ขาดแคลนจบข่าวธราวุฒิวิชัยดิษฐ์อ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 23:00 น.ครับ
9: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pre.go.th

สวัสดีค่ะเพื่อนฝันวันนี้วันพุธที่22กรกฎาคม2569บุญประกอบอบกลิ่นควบคุมเสียงเพลงพระราชนิพนธ์ในคืนวันนี้เป็นเพลงในชุดกินรีสวีทซึ่งมี4เพลงด้วยกันและพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรทรงพระราชนิพนธ์เมื่อปี2502และเป็นเพลงพระราชนิพนธ์ลำดับที่33นะคะคืนวันนี้กินรีวอลส์จะเป็นการบรรเลง

นั่นคือเพลงกินนารีวอลส์เป็นเพลงสุดท้ายในจำนวน4เพลงในชุดกินนารีสวีทซึ่งพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรทรงพระราชินิพนธ์ในปี2502ค่ะและเป็นเพลงพระราชินิพนธ์ลำดับที่33นะคะคือวันนี้เพลงผลงานของวงดนตรีกรมประชาสัมพันธ์กรมโฆษณาการและสุนทรภรณ์เราจะฟังเพลงผลงานของคุณมัณฑนามรกุลศิลปินแห่งชาติค่ะเนื่องด้วยวันอาทิตย์ที่26กรกฎาคมที่จะถึงนี้จะเป็นวันที่คุณมัณฑนามรกุลศิลปินแห่งชาติจะได้รับพระราชทานเพลิงณวัดโสมนัสราชวรวิหารก็จะขอนำเพลงที่คุณมัณฑนามรกุลศิลปินแห่งชาติขับร้องจากผลงานของครูเพลงท่านต่างๆมาฟังกันอีกครั้งหนึ่งนะคะเริ่มด้วยผลงานของพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าจักรพันธ์เพ็ญสิริ2เพลงน้ำค้างกลางหาวและสายลมว่าว

นั่นคือเพลงที่คุณมัทนาโมรกุลศิลปินแห่งชาติขับร้องซึ่งเป็นผลงานของพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าจักรพันธ์เพ็ญสิริค่ะครูแก้วและครูนาฏถึงแม้ว่าจะแต่งเพลงร่วมกันไว้ไม่มากแต่คุณมัทนาโมรกุลศิลปินแห่งชาติก็มีโอกาสได้บันทึกเสียงเราจะฟังสองเพลงคือเพลงอาลัยรักและเพลินเพลงค่ำ

สองเพลงที่จบไปนั้นคืออะไรรักและเพลินเพลงค่ำเป็นผลงานของครูแก้วร่วมกับครูนาถถาวรบุตรนะคะเพลงต่อไปที่ครูแก้วแต่งคำร้องครูเอื้อใส่ทำนองซึ่งก็มีอยู่หลายเพลงเราจะฟังสองเพลงค่ะธาตุประเพณีและภาพหลวงตา

สองเพลงที่คุณมัทนาโมรากุลศิลปินแห่งชาติขับร้องจบไปนั้นเป็นผลงานของครูแก้วและครูเอื้อนะคะสำหรับครูแก้วและครูเวชซึ่งแต่งเพลงร่วมกันไว้คุณมัทนาก็มีโอกาสบันทึกเสียงด้วยเช่นกันอย่างเช่นเพลงดาวที่อับแสงและเพลงคอยคู่

นั่นคือผลงานที่ครูแก้วและครูเวทแต่งร่วมกันและคุณมัทนามรกุลศิลปินแห่งชาติบันทึกเสียงครูแก้วแต่งคำร้องครูสิริยงยุทธแต่งทำนองคุณมัทนาก็บันทึกเสียงเช่นกันฟังสองเพลงนะคะวิมานทลายและครวญสวัสดิ์

เราได้ฟังผลงานที่ครูแก้แต่งคำร้องและครูเพลงท่านอื่นมาใส่ทำนองโดยคุณมัทนาโมรากุลศิลปินแห่งชาติขับร้องก็หลายท่านแล้วคุณสุรัตน์ภุกเวศค่ะแต่งคำร้องทำนองโดยครูเอื้อมีเพลงที่คุณมัทนาบันทึกเสียงหลายเพลงเราจะฟังบุพผาธรรมชาติและราตรีสวรรค์ในช่วงนี้นะคะ

พลงที่คุณสุรัตน์แต่งคำร้องและทำนองโดยครูเวทคุณมัทนามรากุลบันทึกแผ่นไว้เช่นเดียวกันเราจะฟังเพลงมาลีแดนสวงและคำรำพันจบแล้วพบกันในชั่วโมงที่2ค่ะ

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 23:00 น.กับธราวุฒิวิชัยดิษฐ์ครับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์คุมเข้มลงทุเรียนสกัดทุเรียนอ่อนและไม่ได้มาตรฐานเพื่อรักษามาตรฐานทุเรียนไทยในตลาดโลกอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: คืน11มิถุนาฟ้ารำให้ประชาไทยวิปโยคโศกทวินกราบพระบาทอำลาน้ำตารินน้อมใจจินรำลึกพระกรุณาธิคุณน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
3: ์ขอเชิญร่วมงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2569ในงานสายน้ำแห่งชีวิตใต้ร่มพระบารมีสืบสานวิถีรัตนโกสินทร์ร่วมพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลพร้อมทั้งกิจกรรมอื่นๆอีกมากมายในวันที่24ถึง26กรกฎาคมนี้ณสวนสาธารณะป้อมมหาการเขตพระนครมาร่วมสัมผัสเสน่ห์วิถีไทยไปพร้อมกัน
4: คุณหมดเงินไปเท่าไหร่กับน้ำเปลี่ยนนิสัยที่ทำลายสุขภาพแล้วคุณพลาดโอกาสกอดคนที่รักไปแล้วกี่ครั้งเพราะฤทธิ์น้ำเมา
5: วันเข้าพรรษานี้หนูไม่อยากได้ของเล่นชิ้นใหญ่แต่อยากได้คุณพ่อคนเดิมที่แข็งแรงกลับมาค่ะ
4: 30กรกฎาคมนี้วันเข้าพรรษาและวันงดดื่มสุราแห่งชาติร่วมลดละเลิกเหล้าเข้าพรรษาคืนความสุขให้คนที่คุณรักโทรฟรี1413สายด่วนเลิกเหล้า
6: สูงวัยต้องรู้ทันสื่อจะซื้อจะเชื่อจะแชร์อะไรให้ท่องคาถาหยุดคิดถามทำหยุดเพื่อตั้งสติก่อนตัดสินใจคิดถึงผลดีผลเสียถามจากแหล่งข้อมูลที่เชื่อถือได้ทำอย่างรู้เท่าทันรับผิดชอบต่อตนเองและส่วนรวมจะได้ไม่ถูกหลอกลวงจากโลกออนไลน์หากสงสัยว่าถูกหลอกลวงสูงวัยอย่าชะล่าใจรีบโทรแจ้งตำรวจไซเบอร์1441
1: กระทรวงเกษตรและสหกรณ์คุมเข้มโรงคัดบรรจุทุเรียนสกัดทุเรียนอ่อนและไม่ได้มาตรฐานพร้อมอายัดทุเรียนแช่เยือกแข็งกว่า 2.8 ตันเพื่อรักษามาตรฐานทุเรียนไทยในตลาดโลกนางสาวปิยรัตน์ติยภัยรัตน์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เปิดเผยว่าได้มอบหมายให้สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติร่วมกับกรมวิชาการเกษตรลงพื้นที่ตรวจสอบโรงคัดบรรจุทุเรียนอย่างเข้มงวดโดยสุ่มตรวจไปแล้ว20แห่งพบข้อบกพร่อง14แห่งและพบ1แห่งไม่มีใบอนุญาตเป็นผู้ผลิตสินค้าตามมาตรฐานบังคับมกส. 9046-2560จึงสั่งให้เร่งดำเนินการยื่นเอกสารขอรับการรับรองภายในวันศุกร์นี้นอกจากนี้เจ้าหน้าที่ยังได้อายัดทุเรียนแช่เยือกแข็งกว่า 2.8 ตันทั้งนี้ย้ำมาตรการตรวจสอบที่เข้มงวดไม่ใช่การสร้างภาระให้เกษตรกรแต่เป็นการคุ้มครองเกษตรกรที่รักษามาตรฐานการผลิตอย่างซื่อสัตย์และร่วมกันรักษาชื่อเสียงของทุเรียนไทยในตลาดโลกเพื่อให้เกษตรกรได้รับผลตอบแทนที่เป็นธรรมผู้บริโภคเกิดความเชื่อมั่นและสินค้าเกษตรไทยสามารถแข่งขันได้อย่างยั่งยืนผู้บัญชาการทหารสูงสุดยืนยันโครงการรั้วชายแดนไทยกัมพูชาไม่ใช้งบประมาณแผ่นดินแต่เกิดจากกองทุนหทัยทิพย์และเงินบริจาคของประชาชนเพื่อสนับสนุนความมั่นคงคุ้มครองประชาชน
7: พลเอกอุกฤษปุณตานนท์ผู้บัญชาการทหารสูงสุดและผู้อำนวยการศูนย์บูรณาการด้านความมั่นคงชายแดนเปิดเผยภายหลังลงพื้นที่ติดตามความคืบหน้าโครงการก่อสร้างรั้วความมั่นคงต้นแบบบริเวณชายแดนไทยกัมพูชาพื้นที่บ้านแหลมจังหวัดจันทบุรีซึ่งถูกตั้งข้อสังเกตเรื่องการใช้งบประมาณว่าโครงการดังกล่าวไม่ได้ใช้งบประมาณแผ่นดินแต่ได้รับการสนับสนุนในระยะแรกจากกองทุนหทัยทิพย์ซึ่งสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรคัตติยาราชนารีพระราชทานเงินสนับสนุนโดยเงินของกองทุนมาจากการร่วมบริจาคของประชาชนกองทุนดังกล่าวยังสนับสนุนการก่อสร้างบังเกอร์หลุมหลบภัยและอุปกรณ์ป้องกันภัยให้กำลังพลโรงเรียนและชุมชนในพื้นที่เสี่ยงตามแนวชายแดนโดยที่ผ่านมา ไม่ได้ชี้แจงรายละเอียดเนื่องจากต้องรอให้โครงการมีความชัดเจนและพิสูจน์ได้ว่ามีประสิทธิภาพด้านความมั่นคงและความปลอดภัยยืนยันว่ารั้วต้นแบบมีความสูงมากกว่าความสูงของคนประมาณ2เท่าใช้วัสดุที่แข็งแรงทนทานโดยรั้วดังกล่าวเป็นเพียงต้นแบบซึ่งจะนำไปพัฒนาต่อในอนาคตปริญญาวิทย์เปี่ยมสมบูรณ์รายงาน
1: กรมการจัดหางานต่อยอดอาชีพแรงงานนอกระบบสร้างรายได้กว่า 3.71 ล้านบาทพร้อมขยายโอกาสผ่านแพลตฟอร์มคนทำงานอิสระหวังเพิ่มโอกาสมีงานสร้างรายได้นายสมชายมรกตศรีวันอธิบดีกรมการจัดหางานเปิดเผยว่าได้เดินหน้าส่งเสริมการมีงานทำให้แรงงานนอกระบบโดยให้บริการแนแนวอาชีพให้คำปรึกษาและข้อมูลตลาดแรงงานควบคู่การส่งเสริมอาชีพอิสระการรับงานไปทำที่บ้านและการพัฒนามาตรฐานอาชีพให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงานนอกจากนี้ยังดำเนินโครงการเตรียมความพร้อมก่อนเข้าสู่ตลาดแรงงานผ่านกิจกรรมเพิ่มอาชีพเพิ่มรายได้เพื่อพัฒนาทักษะอาชีพแก่ผู้ว่างงานผู้ถูกเลิกจ้างผู้ประสบภัยธรรมชาติคนพิการและดูแลคนพิการและแรงงานนอกระบบพร้อมส่งเสริมการพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่เชื่อมโยงอัตลักษณ์ท้องถิ่นตามแนวทางซอฟต์พาวเวอร์และสนับสนุนวัสดุอุปกรณ์ประกอบอาชีพโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายซึ่งส่งผลการดำเนิน งานระหว่างเดือนตุลาคม2568ถึงเดือนมิถุนายน2569มีผู้เข้าร่วม 1,165 คนโดย1,064 คนสามารถประกอบอาชีพสร้างรายได้รวมกว่า 3.71 ล้านบาททั้งนี้ยังเพิ่มโอกาสการเข้าถึงงานผ่านแพลตฟอร์มคนทำงานอิสระเชื่อมโยงผู้รับงานกับผู้ว่าจ้างรองรับทั้งงานประจำงานเสริมงานผลิตชิ้นงานงานสอนและงานให้คำปรึกษาโดยไม่มีค่าบริการปัจจุบันมีผู้ลงทะเบียนใช้งานแล้วกว่า 5,000 คนน้ำมันจะหมดหากไม่งดลดการใช้ประหยัดน้ำมันประหยัดไฟช่วยประเทศไทยยั่งยืนจบข่าวธราวุฒิวิชัยดิษฐ์อ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 6:00 น.ครับ
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pre.go.th

ชั่วโมงที่2ของเพื่อนฝันวันพุธที่22กรกฎาคม2569บุญประกอบอบกลิ่นควบคุมเสียงนะคะเพลงแรกในช่วงนี้คือตชด.ขอสู้บันทึกเสียงโดยเรือโทสันติรุ่นเพศศิลปินแห่งชาติค่ะผลงานของอสิสถาพร

นั่นคือเพลงต่อชดขอสู้ผลงานของอาศิสถาพรขับร้องโดยฤทโธสันติลุนเพศิลปินแห่งชาติค่ะส่วนเพลงที่เป็นผลงานของพลตรีหลวงวิจิตรวาทการนั้นคือเพลงแดนอีสานจากละครเรื่องราชมนูปี2479

ผลงานของพลตรีโลวิจิตรวาทการจากละครเรื่องราชมนูปี2479คือเพลงแดนอีสานเป็นการขับร้องหมู่ก็จบไปแล้วนะคะช่วงต่อไปจะเป็น3เพลงเลยนะคะเป็นเพลงเกี่ยวกับดาวค่ะเพลงแรกดาวใจร้ายคุณชรินทร์นันทนครศิลปินแห่งชาติขับร้องสุนทรียาณเวียงการและคุณสมานกาญจนพลินทร์2ศิลปินแห่งชาติร่วมกันแต่งต่อได้ดาวไม่ลืมดินคุณดาวใจไพจิตรบันทึกเสียงผลงานของคุณจงรักจันคณาด้านคำร้องทำนองโดยชุมพลอาบทิพย์เพลงที่3ดาวเหนือขับร้องโดยคุณสุเทพวงศ์คำแหงศิลปินแห่งชาติค่ะผลงานของเนรัญชราศิลปินแห่งชาติ

ที่จบไปนั้นเป็นเพลงเกี่ยวกับดาวนะคะและเราก็จะต่อในเพลงชุดดาวอีกค่ะเริ่มด้วยดาวเคียงเดือนที่จริงแล้วต้นฉบับคือคุณละม่อมกมลวาทินแต่คืนนี้เราฟังจากคุณจินตนาสุขสถิตศิลปินแห่งชาติผลงานของคุณบุญช่วยกมลวาทินค่ะต่อได้ดาวประดับเมืองคุณสุเทพวงศ์คำแหงและคุณสวรีประกาพันธ์สองศิลปินแห่งชาติบันทึกเสียงผลงานของครูสุรพลโทนวนิกศิลปินแห่งชาติและหม่อมเจ้าธิติพันธ์ยุคลเรียบเรียงเสียงประสานโดยอาจารย์ประสิทธิ์พยอมยงศิลปินแห่งชาติเพลงดาวประดับเมืองนะคะต่อได้ดาวประดับใจโดยคุณภูศรีเจริญพงศ์ค่ะผลงานของคุณสง่าอารัมภีศิลปินแห่งชาติและคณะมุกดาพันธ์

จบไปอีก3เพลงนะคะเพลงเกี่ยวกับดาวอีก3เพลงที่เราจะฟังต่อไปนั้นเริ่มด้วยเสียงของคุณชัยยศอมตยกุลค่ะรู้กันด้วยตาผลงานของครูปอชื่นประโยชน์ศิลปินแห่งชาติและครูมงคลอมตยกุลบรรเลงด้วยวงดุริยะโยธินนะคะอีกหน้าหนึ่งของเพลงรู้กันด้วยตาเป็นเสียงของคุณมัณฑนามุรากุลศิลปินแห่งชาติค่ะความรักเหมือนเมฆฝนผลงานของคณะจารุกนกอันนี้เป็นแผ่นตราโคลัมเบียนะคะและเพลงที่3ที่เราจะฟังก็จะเป็นเสียงของคุณมัณฑนามุรากุลศิลปินแห่งชาติเพลงชื่อรอยร้าวบันทึกเสียงเมื่อปี2497คือหลังจากออกจากวงของกรมโฆษณาการมาแล้วเพลงนี้เป็นผลงานของครูสุรพลพรภักดีศิลปินผู้พิการสายตาฟัง3เพลงนะคะเริ่มด้วยรู้กันได้ตา

และอย่างที่เรียนให้ทราบแล้วนะคะว่าวันอาทิตย์ที่26กรกฎาคม2569นี้จะมีการพระราชทานเพลิงคุณมัณฑนาโมรากุลศิลปินแห่งชาติเราก็เลยฟังเพลงของคุณมัณฑนาโมรากุลกันอีกช่วงหนึ่งนะคะในตอนนี้บึงน้ำฟ้าผลงานของวราวรเวท1ไม่ใช่2โดยครูพยมมุกดาศิลปินแห่งชาติเป็นผู้ประพันธ์และไม่มีแม้คำลาคุณมัณฑนาให้ข้อมูลว่าคุณจิรัตแก้วสมัยแต่งแล้วก็ให้ครูพรพิรุณศิลปินแห่งชาตินำมาขายให้คุณมัณฑนาในราคา 1,000 บาทและคุณมัณฑนาก็ใช้ประกอบในภาพยนตร์เรื่องมารรักที่คุณมัณฑนาสร้างเองนะคะนั่นคือเพลงไม่มีแม้คำลา3เพลงในช่วงนี้ค่ะเริ่มด้วยบึงน้ำฟ้า

ก่อนจากกันในคืนนี้ฟังเสียงของคุณมัณฑนาโมรากุลศิลปินแห่งชาติอีกเพลงหนึ่งนะคะเป็นผลงานของพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าจักรพันธ์เพ็ญศิริและกุศงาอารัมภีศิลปินแห่งชาติค่ะท่านจักให้ข้อมูลว่าแต่งเพลงนี้ให้ครูสง่าใช้ในละครเรื่องขุนทัพพญายมเมื่อปี2492และคุณมัณฑนาโมรากุลร้องบันทึกแผ่นเป็นคนแรกเพลงชื่อกล่อมเป็นสุดท้ายของเพื่อนฝันในคืนนี้ค่ะบุญประกอบอบกลิ่นดิฉันจารุรินทร์มุสิกพงศ์พบกันใหม่ในวันจันทร์หน้านะคะสวัสดีค่ะ

ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกระจายเสียงจากอาคารถนนวิภาวดีรังสิตกรุงเทพมหานครบัดนี้ขอยุติการกระจายเสียงสำหรับวันนี้ไว้แต่เพียงเท่านี้โปรดติดตามรับฟังการกระจายเสียงของทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยได้ใหม่เริ่มตั้งแต่เวลา5 นาฬิกาเป็นต้นไปขอความสุขสวัสดีจงมีแด่ท่านผู้ฟังทุกท่านราตรีสวัสดิ์ครับ

ฝันใฝ่ในฝันอันเหลือเชื่อขอสู้ศึกทุกเมื่อไม่หวั่นไหวขอทนทุกข์รุกโรมโหมกายใจขอฝ่าฟันท้องภัยด้วยใจทนงจะแน่วแน่แก้ไขในสิ่งผิดจะรักชาติจนชีวิตเป็นผุยผงจะยอมตายหมายให้เกียรติดำรงจะปิดทองหลังองค์พระปฏิมาไม่ท้อถอยคอยสร้างสิ่งที่ควรไม่เรรวนภวาผวังคิดกังขาไม่เคืองแค้นน้อยใจในโชคชะตาไม่เสียดายชีวาถ้าสิ้นไป

ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกระจายเสียงในระบบ FM ความถี่ 92.5 เมกะเฮิรตซ์และระบบ AM ความถี่ 891 กิโลเฮิรตซ์จากอาคารถนนวิภาวดีรังสิตกรุงเทพมหานครตั้งแต่เวลา 5:00 น.ถึง 24:00 น.เป็นประจำทุกวัน

ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ FM 92.5 MHz และ AM 891 กิโลเฮิรตซ์เสนอรายการธรรมะรับอรุณ

ในรายการธรรมรับอรุณโดยมูลนิธิปัญญาภาวนากับพระมหาไพบูลย์อาภิปุณโญในทุกวันพระเป็นช่วงกลางพระสูตรที่เป็นกลางข้อมูลที่มีบทเปลี่ยนชนะและความหมายที่ลึกซึ้งงดงามน่าฟังตั้งแต่ต้นให้ผลจนถึงที่สุดและจบลงอย่างสวยงามเป็นพระสูตรเรื่องราวที่มาในพระไตรปิฎกที่เมื่อฟังแล้วจะมีการตกผลึกของความคิดเกิดเป็นความคล่องปากจำได้ขึ้นใจแทงตลอดด้วยปัญญาอย่างดีเป็นสัมมาทิฏฐิได้ท่านผู้ฟังรู้หรือไม่ว่าการที่พระศาสนาจะดำรงอยู่ได้ตลอดกาลนานขึ้นอยู่กับพระวินัยวันนี้จึงจะได้นำเรื่องของท่านพระอุบาลีที่มีความเชี่ยวชาญมีความเป็นเลิศด้านพระวินัยมาให้ท่านผู้ฟังได้ฟังทำไมถึงต้องมีการบัญญัติพระวินัยบัญญัติแล้วจะมีผลดีอย่างไรรายละเอียดของการบัญญัตินั้นเป็นยังไงท่านผู้ฟังสามารถที่จะฟังได้ในเอพิโซดนี้แล้วเรื่องการที่จะทำอะไรให้มันอยู่ได้ยืดยาวนานระวังมันก็ต้องเกี่ยวกับคนเกี่ยวกับคนก็ต้องอยู่กับคนจึงทำให้พระพุทธเจ้าไม่ได้อนุญาตให้ท่านพระอุบาลีไปอยู่ป่าแยกไปเพียงผู้เดียวแต่ต้องอยู่กับคนมีอุปมาที่น่าสนใจเปรียบเทียบระหว่างช้างที่ตัวสูงใหญ่กับกระต่ายป่าที่ตัวเล็กนิดเดียวเปรียบเทียบให้เห็นภาพของการที่จะไปอยู่ป่าของท่านพระอุบาลีพออยู่กับคนรู้เรื่องราวต่างๆจึงสามารถส่งพระวินัยได้เป็นลักษณะเดียวกันกับว่าทำไมถึงมีฝ่ายปกครองของพระสงฆ์ในยุคปัจจุบันนี้แหละท่านผู้ฟังมันก็เรื่องเกี่ยวกับพระวินัยนอกจากนี้ยังมีรายละเอียดเรื่องของการทำสงฆ์ให้แตกกันหรือของการทำสงฆ์ให้สามัคคีกันแล้วก็ยังมีเรื่องราวที่ท่านได้บอกไว้เองเกี่ยวกับอดีตชาติของท่านในอัปปทานะมาประกอบด้วยเรื่องนี้จะเป็นพระสูตรที่มาในทั้งอังคุตตรนิกายสังยุตตนิกายแล้วก็คุตตกนิกายมาประกอบให้ท่านฟังได้ฟังกันเรื่องของท่านพระอุบาลีขอเชิญรับฟังพระสูตรว่าด้วยพระอุบาลีขออนุญาตอยู่ป่าอังคุตตรนิกายทัสสกนิบาตอุบาลิสูตรเล่มที่25ข้อที่99กระนั้นท่านพระอุบาลีเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคถึงที่ประทับถวายอภิวาทแล้วนั่งณที่สมควรได้กราบทูลกับพระผู้มีพระภาคดังนี้ว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญข้าพระองค์ปรารถนาจะอาศัยเสนาสนะอันเงียบสงัดคือป่าโปร่งและป่าทึบอยู่พระผู้มีพระภาคจึงได้ตรัสขึ้นว่าอุบาลีเสนาสนะอันเงียบสงัดคือป่าโปร่งและป่าทึบอยู่ลำบากทำวิเวกได้ยากในการอยู่โดดเดียวก็อภิรมย์ได้ยากป่าทั้งหลายเห็นจะชักนำจิตของภิกษุผู้ยังไม่ได้สมาธิให้หวาดหวั่นอุบาลีผู้ใดพึงกล่าวอย่างนี้ว่าเรายังไม่ได้สมาธิจักอาศัยเสนาสนะอันเงียบสงัดคือป่าโปร่งและป่าทึบอยู่ผู้นั้นพึงหวังข้อนี้ได้ว่าจิตจักจมลงหรือจิตจักปลิวไปคือฟุ้งซ่านเปรียบเหมือนมีห้วงน้ำใหญ่ถ้ามีช้างใหญ่สูง7 ศอกหรือ7 ศอกครึ่งมาถึงเข้าแล้วช้างนั้นพึงคิดอย่างนี้ว่า
ทางที่ดีเราควรจะลงสู่ห้วงน้ำนี้แล้วล้างหูเล่นบ้างล้างหลังเล่นบ้างอาบดื่มขึ้นมาแล้วหลีกไปตามปรารถนาดังนี้ช้างนั้นก็ลงสู่ห้วงน้ำนั้นแล้วพึงล้างหูเล่นบ้างล้างหลังเล่นบ้างอาบดื่มขึ้นมาแล้วก็หลีกไปตามปรารถนาก่อนนั้นเพราะเหตุไรเพราะช้างนั้นมีร่างกายใหญ่จึงต้องลงน้ำลึกก็กระนั้นกระต่ายหรือเสือปลามาถึงห่วงน้ำเข้าแล้วกระต่ายหรือเสือปลาคือแมวป่านั้นก็คิดว่าเราเป็นอะไรและช้างใหญ่เป็นอะไรทางที่ดีเราควรจะลงสู่ห่วงน้ำนี้แล้วล้างหูเล่นบ้างล้างหลังเล่นบ้างอาบดื่มขึ้นมาแล้วหลีกไปตามปรารถนาดังนี้กระต่ายหรือแมวปลาคือเสือปลานั้นก็ลงสู่ห่วงน้ำนั้นโดยปลันไม่ทันได้พิจารณาจำต้องหวังข้อนี้ได้ว่าจะจมลงหรือจะปลิวไปตามกระแสน้ำข้อนั้นเพราะเหตุไรเพราะกระต่ายหรือเสือปลานั้นมีร่างกายเล็กลงในห่วงน้ำลึกไม่ได้ผู้ใดจะพึงกล่าวอย่างนี้ว่าถ้าเรายังไม่ได้สมาธิจะอาศัยเสนาสนะอันเงียบสงัดคือป่าโปร่งและป่าทึบอยู่ผู้นั้นจำต้องหวังข้อนี้ได้คือจิตจักจมลงหรือจิตจักปลิวไปคือฟุ้งซ่านฉันใดก็ฉันนั้นเหมือนกันเปรียบเหมือนเด็กอ่อนที่ยังนอนหงายเล่นมูดและคูดคือปัสสาวะและอุจจาระของตนเธอจะเข้าใจเรื่องนั้นว่าอย่างไรการเล่นนี้เป็นการเล่นของเด็กอ่อนดูทั่วไปอย่างนั้นหรือข้อนั้นเป็นอย่างนั้นพระเจ้าค่ะก็สมัยต่อมาเด็กคนนั้นเองเจริญเติบโตขึ้นมีอินทรีย์แก่กล้าขึ้นเล่นเครื่องเล่นสำหรับเด็กคือรถไถน้อยๆเล่นตีไม้หึ่งเล่นกังหันไม้เล่นกังหันใบไม้เล่นตวงทรายเล่นรถน้อยๆเล่นธนูน้อยๆเธอจะเข้าใจเรื่องนั้นว่าอย่างไรการเล่นนี้ยิ่งกว่าประณีตกว่าการเล่นที่มีมาก่อนอย่างนั้นหรือข้อนั้นเป็นอย่างนั้นพระเจ้าค่ะอุบาลีสมัยต่อมาอีกเด็กคนนั้นเองเจริญเติบโตขึ้นอีกมีอินทรีย์แก่กล้าเต็มที่อิ่มเอิบพรั่งพร้อมด้วยกามคุณทั้งห้าบำเรอตนอยู่ด้วยรูปที่พึงรู้แจ้งด้วยตาเสียงที่พึงรู้ด้วยหูกลิ่นที่พึงรู้ด้วยจมูกรสที่พึงรู้ด้วยลิ้นโผฏฐัพพะที่พึงรู้ด้วยกายอันน่าปรารถนาน่าใคร่น่าพอใจชวนใจให้รักชักให้ใกล้ชวนใจให้กำหนัดเธอจะเข้าใจเรื่องนี้ว่าอย่างไรการเล่นนี้ยิ่งกว่าประณีตกว่าการเล่นที่มีมาก่อนอย่างนั้นหรือข้อนั้นเป็นอย่างนั้นพระเจ้าค่ะอุบาลีก็ตถาคตอุบัติขึ้นแล้วในโลกนี้เป็นพระอรหันต์ตรัสรู้ชอบด้วยตนเองเพียบพร้อมด้วยวิชาและจรณะเป็นผู้ไปแล้วด้วยดีเป็นผู้รู้โลกอย่างแจ่มแจ้งเป็นสารถีผู้ฝึกคนที่ควรฝึกได้อย่างยอดเยี่ยมเป็นศาสดาของเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายเป็นพระพุทธเจ้าเป็นพระผู้มีพระภาคตถาคตรู้แจ้งโลกนี้
พร้อมทั้งเทวดามารพรหมมูสัตว์พร้อมทั้งสมณพราหมณ์พร้อมทั้งเทวดาและมนุษย์โดยตนเองแล้วประกาศให้ผู้อื่นรู้แจ้งตามตถาคตแสดงธรรมไพเราะในเบื้องต้นไพเราะในท่ามกลางไพเราะในที่สุดลงรอบประกาศพรหมจรรย์พร้อมทั้งอัตตะและพยัญชนะบริสุทธิ์บริบูรณ์สิ้นเชิงก็กระบดีหรือบุตรกระบดีผู้เกิดในตระกูลใดตระกูลหนึ่งในภายหลังได้ฟังธรรมนั้นแล้วเกิดศรัทธาในตถาคตเมื่อได้ศรัทธาแล้ววิจารณาเห็นว่าคารวาสนั้นคับแคบเป็นทางมาแห่งทุลีบรรพชาปลอดโปร่งการที่บุคคลผู้อยู่ครองเรือนจะประพฤติพรหมจรรย์ให้บริสุทธิ์บริบูรณ์ครบถ้วนดุจสังที่ขัดแล้วนี้ไม่ใช่ทำได้ง่ายเลยทางที่ดีเราควรจะปลงผมและหนวดครองผ้ายอมนามฝาดออกจากเรือนบวชเป็นบรรพชิตเถิดสมัยต่อมาเขาละกองโภคทรัพย์น้อยใหญ่เครือญาติน้อยใหญ่ปลงผมและหนวดครองผ้ายอมนามฝาดออกจากเรือนบวชเป็นผู้ไม่เกี่ยวข้องด้วยเรือนคือเป็นบรรพชิตเมื่อบวชแล้วอย่างนี้เป็นผู้ถึงพร้อมด้วยสิกขาและสาชีพเสมอด้วยภิกษุทั้งหลายละเว้นขาดจากการฆ่าสัตว์วางทันทาวุธและสัตราวุธมีความละอายมีความเอ็นดูหวังประโยชน์เพื่อกูลต่อสรรพสัตว์ทั้งหลายอยู่เป็นผู้เว้นขาดจากการลักทรัพย์คือรับเอาแต่ของที่เขาให้มุ่งหวังแต่ของที่เขาให้ไม่เป็นขโมยมีตนเป็นคนสะอาดอยู่เป็นผู้ละพฤติกรรมอันเป็นข้าศึกต่อพรหมจรรย์ประพฤติพรหมจรรย์โดยปกติเว้นห่างไกลจากเมถุนอันเป็นกิจของชาวบ้านเป็นผู้เว้นกาจการพูดเท็จคือพูดแต่คำสัตย์ดำรงคำสัตย์มีถ้อยคำเป็นหลักเชื่อถือได้ไม่หลอกลวงชาวโลกเป็นผู้เว้นกาจการพูดส่อเสียดคือฟังจากฝ่ายนี้แล้วไม่ไปบอกฝ่ายโน้นเพื่อทำลายฝ่ายนี้หรือฟังความฝ่ายโน้นแล้วไม่มาบอกฝ่ายนี้เพื่อทำลายฝ่ายโน้นแต่สมานคนที่แตกกันแล้วทรงเสริมคนที่ปรองดองกันชื่นชมยินดีเพลิดเพลินต่อผู้ที่สามัคคีกันผู้แต่ถ้อยคำที่สร้างสรรค์ความสามัคคีเป็นผู้เว้นขาดจากการพูดคำหยาบคือกล่าวแต่คำที่ไม่มีโทษไพเราะน่าจับใจเป็นคำของชาวเมืองคนส่วนมากรักใคร่พอใจเป็นผู้ละเว้นจากการพูดเพ้อเจ้อคือพูดถูกเวลาพูดคำจริงพูดอิงประโยชน์พูดอิงธรรมอิงวินัยพูดคำมีหลักฐานมีที่อ้างอิงมีที่กำหนดประกอบด้วยประโยชน์เหมาะแก่เวลาภิกษุนั้นเป็นผู้เว้นขาดจากการพรากพืชกามและภูตกามฉันมื้อเดียวไม่ฉันตอนกลางคืนเว้นขาดจากการฉันในเวลาวิการเว้นขาดจากการฟ้อนรำกับร้องการประคมดนตรีและการดูกาละเล่นที่เป็นข้าศึกแก่กุศลเว้นขาดจากการทัดทรงประดับประดาตกแต่งร่างกายด้วยพวงดอกไม้ของหอมและเครื่องประทินผิวอันเป็นลักษณะแห่งการแต่งตัวเว้นขาดจากที่นอนสูงใหญ่เว้นขาดจากการรับเงินและทองเว้นขาดจากการรับ
ธัญญาหารดิบเว้นขาดจากการรับเนื้อดิบเว้นขาดจากการรับสตรีและกุมารีเว้นขาดจากการรับทาสหญิงทาสชายรับแพะแกะไก่สุกรช้างโคม้าลาเว้นขาดจากการรับเรือกสวนไร่นาและที่ดินเว้นขาดจากการรับทำหน้าที่เป็นตัวแทนและสื่อสารเว้นขาดจากการซื้อขายเว้นขาดจากการโกงด้วยตาช่างด้วยของปลอมด้วยเครื่องตวงวัดเว้นขาดจากการรับสินบนการล่อลวงการตลบตะแลงเว้นขาดจากการตัดอวัยวะการฆ่าการจองจำการตีชิงปล้นและการขู่กันโชคภิกษุนั้นเป็นผู้สันโดษด้วยจีวรพอคุ้มร่างกายและบิณฑบาตพออิ่มท้องจะไปณที่ใดๆก็ไปได้ทันทีเหมือนนกบินไปณที่ใดๆก็มีแต่ปีกเป็นภาระบินไปภิกษุนั้นเป็นผู้ประกอบด้วยอริยศีลขันธ์อย่างนี้ชื่อว่าเสวยสุขอันไม่มีโทษภายในภิกษุนั้นเห็นรูปทางตาได้ยินเสียงทางหูดมกลิ่นทางจมูกลิ้มรสทางลิ้นถูกต้องโผฏฐัพพะทางกายรู้ธรรมารมณ์ทางใจแล้วก็ไม่รวบถือไม่แยกถือปฏิบัติเพื่อสำรวมในอินทรีย์ทั้งหลายซึ่งถ้าเมื่อไม่สำรวมแล้วก็จะเป็นเหตุให้ถูกบาปอกุศลคืออภิชฌาและโทมนัสครอบงำได้จึงรักษาอินทรีย์เหล่านั้นถึงความสำรวมอินทรีย์ทั้งหลายภิกษุนั้นผู้ประกอบด้วยอริยอินทรีย์สังวรอย่างนี้จึงชื่อว่าเสวยสุขอันไม่ระคนด้วยกิเลสภายในภิกษุนั้นเป็นผู้ทำความรู้สึกตัวในการก้าวไปการถอยกลับรู้สึกตัวในการแลดูการเหลียวดูรู้สึกตัวในการคู่เข้าเหยียดออกการทรงสังคติบาจีวรรู้สึกตัวในการฉันการดื่มการเคี้ยวการลิ้มการถ่ายอุจจาระปัสสาวะรู้สึกตัวในการเดินการยืนการนั่งการนอนการตื่นการพูดและการนิ่งภิกษุนั้นประกอบด้วยอริยศีลขันธ์อริยอินทรีย์สังวรและอริยสติสัมปชัญญะอย่างนี้แล้วพักอยู่ณเสนาสนะอันเงียบสงัดคือป่าโคนไม้ภูเขาซอกห้วยท้องถ้ำป่าช้าป่าชัดที่แจ้งล้อมฟางภิกษุนั้นไปสู่ป่าก็ดีไปสู่โคนไม้ก็ดีไปสู่เรือนว่างก็ดีก็นั่งคูบัลลังก์ตั้งกายตรงดำรงสติไว้เฉพาะหน้าภิกษุนั้นละความเพ่งเล็งเพื่ออภิชฌาในโลกมีใจปราศจากความเพ่งเล็งชำระจิตให้บริสุทธิ์จากความเพ่งเล็งเพื่ออภิชฌาอยู่ละความมุ่งร้ายคือพยาบาทมีจิตไม่พยาบาทมุ่งประโยชน์เกื้อกูลต่อสรรพสัตว์อยู่ชำระจิตให้บริสุทธิ์จากความมุ่งร้ายคือพยาบาทละทินมิทะคือความหดหู่และเสื่องซึมปราศจากทินมิทะกำหนดแสงสว่างมีสติสัมปชัญญะอยู่ชำระจิตให้บริสุทธิ์จากทินมิทะละอุทธจักกุกุจักคือความฟุ้งซ่านและร้อนใจเป็นผู้ไม่ฟุ้งซ่านมีจิตสงบอยู่ภายในชำระจิตให้บริสุทธิ์จากอุทธัจจกุกกุจจ
ละวิจิกิจฉาคือความลังเลเคลือบแคลงข้ามวิจิกิจฉาได้แล้วไม่มีวิจิกิจฉาในกุศลธรรมทั้งหลายอยู่ชำระจิตให้บริสุทธิ์จากวิจิกิจฉาภิกษุนั้นครั้นละนิวรณ์5ประการอันเป็นเครื่องเศร้าหมองใจเป็นเครื่องตอนกำลังปัญญาแล้วสงัดจากกามและอกุศลธรรมทั้งหลายแล้วบรรลุปฐมฌานที่มีวิตกวิจารปีติและสุขอันเกิดจากความวิเวกอยู่อุบาลีเธอจะเข้าใจความข้อนี้ว่าอย่างไรการอยู่นี้ยิ่งกว่าและประณีตกว่าการอยู่ทั้งหลายที่มีมาก่อนอย่างนั้นหรือข้อนั้นเป็นอย่างนั้นพระเจ้าข้าอุบาลีสาวกทั้งหลายของเราเมื่อพิจารณาเห็นธรรมแม้นี้แลในตนจึงอาศัยเสนาสนะอันเงียบสงัดคือป่าโปร่งและป่าทึบอยู่แต่สาวกของเราเหล่านั้นยังไม่บรรลุประโยชน์ของตนก่อนอีกประการหนึ่งพระวิตกวิจารสงบระงับไปจึงบรรลุฌานที่สองมีความผ่องใสแห่งใจในภายในเป็นธรรมอันเอกบุตรมีขึ้นไม่มีวิตกไม่มีวิจารมีปีติและสุขอันเกิดจากสมาธิแล้วตั้งอยู่ในธรรมันได้อุบาลีเธอจะเข้าใจความข้อนั้นว่าอย่างไรการอยู่นี้ยิ่งกว่าและประณีตกว่าการอยู่ทั้งหลายที่มีมาก่อนอย่างนั้นหรือข้อนั้นเป็นอย่างนั้นพระเจ้าข้าอุบาลีสาวกทั้งหลายของเราเมื่อพิจารณาเห็นธรรมแม้นี้ในตนจึงอาศัยเสนาสนะอันเงียบสงัดคือป่าโปร่งและป่าทึบอยู่แต่สาวกของเราเหล่านั้นยังไม่บรรลุประโยชน์ของตนก่อนอีกประการหนึ่งเพราะปีติจางคลายไปภิกษุมีอุเบกขามีสติมีสัมปชัญญะเสวยสุขด้วยนามกายบรรลุฌานที่สามท่านพระอริยเจ้ากล่าวว่าผู้ที่ได้ฌานนี้เป็นผู้มีอุเบกขามีสติอยู่เป็นปกติสุขแล้วตั้งอยู่ในธรรมันได้อุบาลีเธอจะเข้าใจในเรื่องนี้ว่าอย่างไรการอยู่นี้ยิ่งกว่าและประณีตกว่าการอยู่ทั้งหลายที่มีมาก่อนอย่างนั้นหรือข้อนั้นเป็นอย่างไรพระเจ้าข้าอุบาลีสาวกทั้งหลายของเราเมื่อพิจารณาเห็นธรรมแม่นี้ในตนจึงอาศัยเสนาสนะอันเงียบสงัดคือป่าโปร่งและป่าทึบอยู่แต่สาวกของเราเหล่านั้นก็ยังไม่บรรลุประโยชน์ของตนก่อนอีกประการหนึ่งเพราะละสุขและทุกข์เสียได้เพราะความดับไปแห่งโสมนัสและโทมนัสในการก่อนภิกษุจึงบรรลุฌานที่สี่อันไม่มีทุกข์ไม่มีสุขมีสติบริสุทธิ์อยู่เพราะอุเบกขาแล้วตั้งอยู่ในธรรมันได้อุบาลีเธอจะเข้าใจความข้อนี้ว่าอย่างไรการอยู่นี้ยิ่งกว่าและประณีตกว่าการอยู่ทั้งหลายที่มีมาในก่อนอย่างนั้นหรือข้อนั้นเป็นอย่างไรพระเจ้าข้าอุบาลีสาวกทั้งหลายของเราเมื่อพิจารณาเห็นธรรมแม่นี้ในตนจึงอาศัยเสนาสนะอันเงียบสงัดคือป่าโปร่งและป่าทึบอยู่แต่สาวกของเราเหล่านั้นก็ยังไม่บรรลุประโยชน์ของตนก่อนอีกประการหนึ่งภิกษุบรรลุอากาสานัญจายตนะโด
ยกำหนดว่าอากาศหาที่สุดไม่ได้เพราะล่วงรูปสัญญาพระดับปฏิฆาสัญญาไม่กำหนดนานัตตสัญญาโดยประการทั้งปวงอุบาลีเธอจะเข้าใจในเรื่องนี้ว่าอย่างไรการอยู่นี้ยิ่งกว่าประณีตกว่าการอยู่ที่มีมาในก่อนอย่างนั้นหรือข้อนั้นเป็นอย่างนั้นพระเจ้าข้าอุบาลีสาวกทั้งหลายของเราเมื่อพิจารณาเห็นธรรมแม้นี้ในตนจึงอาศัยเสนาสนะอันเงียบสงัดคือป่าโปร่งและป่าทึบอยู่แต่สาวกของเราเหล่านั้นก็ยังไม่บรรลุประโยชน์ของตนก่อนอีกประการหนึ่งภิกษุล่วงอากาสานัญจายตนะโดยประการทั้งปวงบรรลุวิญญาณัญจายตนะโดยกำหนดว่าวิญญาณหาที่สุดไม่ได้อยู่ภิกษุล่วงวิญญาณัญจายตนะโดยประการทั้งปวงบรรลุอากินจัญญายตนะโดยกำหนดว่าไม่มีอะไรอะไรภิกษุล่วงอากินจัญญายตนะโดยประการทั้งปวงบรรลุเนวสัญญานาสัญญายตนะโดยกำหนดว่าธรรมชาตินี้สงบธรรมชาตินี้ประณีตอยู่อุบาลีเธอจะเข้าใจความข้อนี้ว่าอย่างไรการอยู่นี้ยิ่งกว่าประณีตกว่าการอยู่ที่มีมาทั้งหลายในการก่อนอย่างนั้นหรือข้อนั้นเป็นอย่างไรพระเจ้าข้าอุบาลีสาวกทั้งหลายของเราเมื่อพิจารณาเห็นธรรมแม้นี้ในตนจึงอาศัยเสนาสนะอันเงียบสงัดคือป่าโปร่งและป่าทึบอยู่แต่สาวกของเราเหล่านั้นก็ยังไม่บรรลุประโยชน์ของตนก่อนอีกประการหนึ่งภิกษุล่วงเนวสัญญานาสัญญายตนะโดยประการทั้งปวงบรรลุสัญญาเวทายตานิโรธอยู่และอาสวะทั้งหลายของภิกษุนั้นเป็นอันสิ้นไปแล้วเพราะเห็นด้วยปัญญาอุบาลีเธอจะเข้าใจความข้อนี้ว่าอย่างไรการอยู่นี้ยิ่งกว่าและประณีตกว่าการอยู่ทั้งหลายที่มีมาในก่อนอย่างนั้นหรือข้อนั้นเป็นอย่างไรพระเจ้าข้าอุบาลีชาวกทั้งหลายของเราเมื่อพิจารณาเห็นธรรมแม้นี้ในตนจึงอาศัยเสนาสนะอันเงียบสงัดคือป่าโปร่งและป่าทึบอยู่แต่สาวกของเราเหล่านั้นยังไม่บรรลุประโยชน์ของตนก่อนอุบาลีเธอจงอยู่ในหมู่สงฆ์เถิดเมื่อเธออยู่ในหมู่สงฆ์ความสำราญจะมีอุปาลิสูตรจบพระสูตรหมวดว่าด้วยพระอุบาลีอุปาลิวรรคสูตรที่หนึ่งว่าด้วยพระอุบาลีทูลถามประโยชน์แห่งการปฏิบัติสิกขาบทอังคุตรนิกายทัสสกนิบาตเล่มที่24ข้อที่31กระนั้นท่านพระอุบาลีเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคถึงที่ประทับถวายอภิวาทแล้วนั่งณที่สมควรได้ทูลถามพระผู้มีพระภาคดังนี้ว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญพระตถาคตทรงบัญญัติสิกขาบททรงแสดงพระปาติโมกข์แก่เหล่าสาวกโดยอาศัยอำนาจประโยชน์เท่าไรหนอพระเจ้าข้าพระผู้มีพระภาคได้ตรัสตอบว่าอุบาลีตถาคตบัญญัติสิกขาบทแสดงปาติโมกข์แก่เหล่าสาวกโดยอาศัยอำนาจประโยชน์สิบประการต่อไปนี้สิบประการอะไรบ้างคือหนึ่งเพ
พื่อความรับว่าดีแห่งสงฆ์ 2. เพื่อความผาสุกแห่งสงฆ์ 3. เพื่อคมบุคคลเกื้อยาก 4. เพื่อความอยู่ผาสุกแห่งเหล่าภิกษุผู้มีศีลดีงาม 5. เพื่อปิดกั้นอาสวะทั้งหลายอันจะบังเกิดขึ้นในปัจจุบัน 6. เพื่อกำจัดอาสวะทั้งหลายอันจะบังเกิดขึ้นในอนาคต 7. เพื่อความเลื่อมใสของคนที่ยังไม่เลื่อมใส 8. เพื่อความเลื่อมใสยิ่งขึ้นของคนที่เลื่อมใสแล้ว 9. เพื่อความตั้งมั่นแห่งพระสัทธรรมและ 10. เพื่อเอื้อเฟื้อพระวินัยอุบาลีตถาคตบัญญัติสิกขาบทแสดงปาติโมกข์แก่เหล่าสาวกโดยอาศัยอำนาจประโยชน์10ประการเหล่านี้แลพระสูตรที่2ข้อที่32ปาติโมกขัตถปานสูตรว่าด้วยเหตุงดสวดปาติโมกข์ท่านพระอุบาลีได้ทูลถามว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญเหตุงดสวดปาติโมกข์มีเท่าไรหนอพระเจ้าข้าพระผู้มีพระภาคได้ตรัสตอบว่าบาลีเหตุงดสวดปาติโมกข์10ประการ10ประการอย่างไรคือ1ภิกษุต้องอาบัติปาราชิกนั่งอยู่ในบริษัทนั้น2คาถาว่าด้วยปาราชิกยังค้างอยู่3. อนุปสัมบันคือบุคคลผู้ไม่ใช่ภิกษุนั่งอยู่ในบริษัทนั้น 4. คาถาว่าด้วยอนุปสัมบันยังทำค้างอยู่ 5. มีผู้บอกลาสิกขานั่งอยู่ในบริษัท 6. คาถาว่าด้วยผู้บอกลาสิกขายังทำค้างอยู่ 7.บันดอกนั่งอยู่ในบริษัทนั้น 8. คาถาว่าด้วยบันดอกยังทำค้างอยู่ 9. ผู้ประทุษร้ายภิกษุณีนั่งอยู่ในบริษัทนั้นและ 10. คาถาว่าด้วยผู้ประทุษร้ายภิกษุณียังทำค้างอยู่อุบาลีเหตุงดสวดปาติโมกข์10ประการเหล่านี้แลพระสูตรที่3ว่าด้วยคุณสมบัติของผู้รื้อฟื้นอธิกรณ์อุปพาหิกาสูตรท่านพระวลีได้ทูลถามว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญภิกษุผู้ประกอบด้วยธรรมเท่าไหร่หนอสงฆ์พึงสมมุติให้เป็นผู้รื้อฟื้นอธิกรณ์ได้พระผู้มีพระภาคได้ตรัสตอบว่าอุบาลีภิกษุผู้ประกอบด้วยธรรม10ประการต่อไปนี้สงฆ์พึงสมมุติให้เป็นผู้รื้อฟื้นอธิกรณ์ได้10ประการอย่างไรคือภิกษุในธรรมวินัยนี้1เป็นผู้มีศีลสำรวมด้วยการสังวรในปาติโมกข์เพียบพร้อมด้วยอาจาระและโกจรมีปกติเห็นภัยในโทษแม้เพียงเล็กน้อยสมาทานศึกษาอยู่ในสิกขาบททั้งหลายข้อที่2เป็นพหูสูตรทรงสุตตะสังสมสุตตะเป็นผู้ได้ฟังมากซึ่งธรรมะที่มีความงามในเบื้องต้นมีความงามในท่ามกลางมีความงามในที่สุดประกาศพรหมจรรย์พร้อมทั้งอัตตะและพยัญชนะบริสุทธิ์บริบูรณ์ครบถ้วนทรงจำไม่ได้คล่องปากขึ้นใจแทงตลอดดีด้วยทิฏฐิข้อที่3จำปาติโมกข์ทั้ง2คือทั้งฝั่งภิกษุและภิกษุณีได้ดีจำแนกได้ดีให้เป็นไปได้ดีโดยพิสดารวิจัยได้ดีโดยสูตรโดยอนุพยัญชนะข้อที่4เป็นผู้ตั้งมั่นไม่ง่อนแง่น
ในพระวินัยข้อที่5เป็นผู้สามารถปรับคู่ความทั้งสองฝ่ายให้ยินยอมกันได้ให้สำนึกตัวให้เพ่งพินิจดูให้เห็นผลให้เลื่อมใสข้อที่6เป็นผู้ฉลาดในการระงับอธิกรณ์ที่เกิดขึ้นข้อที่7รู้อธิกรณ์ข้อที่8รู้เหตุเกิดอธิกรณ์ข้อที่9รู้ความดับอธิกรณ์และข้อที่10รู้วิธีปฏิบัติเพื่อระงับอธิกรณ์อุบาลีภิกษุผู้ประกอบด้วยธรรม10ประการนี้แลสงพึงสมมุติให้เป็นผู้รื้อฟื้นอธิกรณ์ได้พระสูตรที่4อุปสัมปทาสูตรว่าด้วยคุณสมบัติของภิกษุผู้ให้อุปสมบทข้อที่34ท่านพระบาลีได้ทูลถามว่าถ้าแต่พระผู้เจริญภิกษุผู้ประกอบด้วยธรรมเท่าไหร่หนอพึงให้กุลบุตรอุปสมบทได้พระเจ้าค่ะพระผู้มีพระภาคได้ตรัสตอบว่าอุบาลีภิกษุผู้ประกอบด้วยธรรม10ประการต่อไปนี้พึงให้กุลบุตรอุปสมบทได้10ประการอย่างไรคือ1ภิกษุในธรรมะไหนนี้เป็นผู้สำรวมด้วยการสังวรในปาติโมกข์เพียรพร้อมด้วยอาจาระและโกจรมีปกติเห็นภัยในโทษแม้เพียงเล็กน้อยสมาทานศึกษาอยู่ในสิกขาบททั้งหลายข้อที่2เป็นพระหูสูตรทรงสุตตะสังสมสุตตะเป็นผู้ได้ฟังมากซึ่งธรรมะที่มีความงามในเบื้องต้นมีความงามในท่ามกลางและมีความงามในที่สุดประกาศพรหมจรรย์พร้อมทั้งอรรถะและพยัญชนะบริสุทธิ์บริบูรณ์ครบถ้วนแล้วทรงจำไว้ได้คล่องปากขึ้นใจแทงตลอดด้วยดีด้วยความเห็นข้อที่3จำปาติโมกข์ได้ดีจำแนกได้ดีให้เป็นไปได้ดีโดยพิสดารวินิจฉัยได้ดีโดยสูตรโดยอนุพยัญชนะข้อที่4เป็นผู้สามารถพยาบาลได้เองหรือให้ผู้อื่นช่วยพยาบาลสัตถิวิหาริกผู้เจ็บไข้เป็นผู้สามารถระงับได้เองหรือให้ผู้อื่นช่วยระงับความไม่ยินดี6เป็นผู้สามารถบรรเทาความรำคาญที่เกิดขึ้นได้เองโดยธรรม 7. เป็นผู้สามารถปลดเปลื้องความเห็นผิดที่เกิดขึ้นได้โดยธรรมข้อที่ 8. เป็นผู้สามารถให้สมาทานอธิศีลข้อที่ 9. เป็นผู้สามารถให้สมาทานอธิจิตและข้อที่ 10.เป็นผู้สามารถให้สมาทานอธิปัญญาอุบาลีภิกษุผู้ประกอบด้วยธรรม10ประการเหล่านี้แลพึงให้กุลบุตรอุปสมบทได้พระสูตรที่5ข้อที่35ว่าด้วยคุณสมบัติของภิกษุผู้ให้นิสัยนิสยสูตรท่านพระบาลีได้ทูลถามว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญภิกษุผู้ประกอบด้วยธรรมเท่าไรหนอถึงให้นิสัยได้และประสูตรที่6ข้อที่36ว่าด้วยคุณสมบัติของภิกษุผู้ให้สามเณรอุปถากสามเณรสูตรท่านพระอุบาลีได้ทูลถามพระผู้มีพระภาคว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญภิกษุผู้ประกอบด้วยธรรมเท่าไรหนอพึงให้สามเณรอุปถากได้พระผู้มีพระภาคได้ตรัสตอบโดยนัยยะเดียวกันกับคุณสมบัติของผู้ให้อุปสมบทพระสูตรที่7ว่าด้วยเหตุให้สงแตกกัน
สังฆเพทสูตรข้อที่37ท่านพระบาลีได้ทูลถามว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญพระองค์ตรัสว่าสังฆเพทสังฆเพทคือสงฆ์จะเป็นผู้แตกกันด้วยเหตุเท่าไหร่หนอพระเจ้าข้าพระผู้มีพระภาคได้ตรัสตอบว่าอุบาลีภิกษุทั้งหลายในธรรมวินัยนี้ข้อที่หนึ่งแสดงอธรรมว่าเป็นธรรมะสองแสดงธรรมะว่าเป็นอธรรมสามแสดงสิ่งที่มิใช่วินัยว่าเป็นวินัยสี่แสดงวินัยว่ามิใช่วินัยข้อที่ห้าแสดงสิ่งที่ตถาคตไม่ได้ภาษิตไว้ไม่ได้กล่าวไว้ว่าเป็นสิ่งที่ตถาคตได้ภาษิตไว้ได้กล่าวไว้และแสดงสิ่งที่ตถาคตได้ภาษิตไว้ได้กล่าวไว้ว่าตถาคตไม่ได้ภาษิตไว้ไม่ได้กล่าวไว้เจ็ดแสดงกรรมที่ตถาคตไม่ได้ประพฤติมาว่าตถาคตได้ประพฤติมา 8. แสดงกรรมที่ตถาคตได้ประพฤติมาว่าตถาคตไม่ได้ประพฤติมา 9. แสดงสิ่งที่ตถาคตไม่ได้บัญญัติไว้ว่าตถาคตได้บัญญัติไว้และ 10. แสดงสิ่งที่ตถาคตได้บัญญัติไว้ว่าตถาคตไม่ได้บัญญัติไว้ภิกษุเหล่านั้นแตกกันแยกกันทำสังฆกรรมแยกกันสวดปาติโมกข์แยกกันด้วยเหตุสิบประการนี้อุบาลีสงฆ์จะเป็นผู้แตกกันด้วยเหตุเท่านี้แหละพระสูตรที่8ว่าด้วยเหตุให้สงฆ์สามัคคีกันสังฆสามัคคีสูตรข้อที่38ท่านพระบาลีได้ทูลถามว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญพระองค์ตรัสว่าสังฆสามัคคีสังฆสามัคคีสงฆ์จะเป็นผู้สามัคคีกันด้วยเหตุเท่าไรหนอพระเจ้าข้าพระผู้มีพระภาคได้ตรัสตอบว่าอุบาลีภิกษุทั้งหลายในธรรมวินัยนี้ข้อที่หนึ่งแสดงอธรรมว่าเป็นอธรรม 2. แสดงธรรมะว่าเป็นธรรมะ 3. แสดงสิ่งที่มิใช่วินัยว่ามิใช่วินัย 4. แสดงสิ่งที่เป็นวินัยว่าเป็นวินัยปริยาแสดงสิ่งที่ตถาคตไม่ได้ภาษิตไว้ไม่ได้กล่าวไว้ว่าเป็นสิ่งที่ตถาคตไม่ได้ภาษิตไว้ไม่ได้กล่าวไว้ 6. แสดงสิ่งที่ตถาคตได้ภาษิตไว้ได้กล่าวไว้ว่าเป็นสิ่งที่ตถาคตได้ภาษิตไว้ได้กล่าวไว้ข้อที่ 7. แสดงกรรมที่ตถาคตไม่ได้ประพฤติมาว่าตถาคตไม่ได้ประพฤติมา 8. แสดงกรรมที่ตถาคตได้ประพฤติมาว่าตถาคตได้ประพฤติมาปริกาวแสดงสิ่งที่ตถาคตไม่ได้บัญญัติไว้ว่าเป็นสิ่งที่ตถาคตไม่ได้บัญญัติไว้แสดงสิ่งที่ตถาคตได้บัญญัติไว้ว่าเป็นสิ่งที่ตถาคตได้บัญญัติไว้ภิกษุเหล่านั้นไม่แตกกันไม่แยกกันไม่ทำสังฆกรรมแยกกันไม่สวดปาติโมกข์แยกกันด้วยเหตุสิบประการนี้อุบาลีสงฆ์จะเป็นผู้สามัคคีกันด้วยเหตุเท่านี้แลพระสูตรที่9ข้อที่39และพระสูตรที่10ข้อที่40ท่านพระนนท์ก็ได้ทูลถามนัยยะเดียวกันกับท่านพระอุบาลีในเรื่องของสังฆเพทและสังฆสามัคคีท่านพระนนท์ได้ทูลถามเพิ่มเติมดังนี้ว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ
บุคคลผู้ทำลายสงฆ์ซึ่งสามัคคีกันจะประสบผลอะไรพระเจ้าข้าอานนท์บุคคลผู้ทำลายสงฆ์ซึ่งสามัคคีกันนั้นจะประสบผลอันเผ็ดร้อนอยู่ตลอดกับผลอันเผ็ดร้อนอยู่ตลอดกับคืออะไรพระเจ้าข้าอานนท์บุคคลผู้ทำลายสงฆ์ซึ่งสามัคคีกันนั้นจะเสวยผลกรรมอยู่ในนรกตลอดหนึ่งกับและได้ตรัสคำที่เป็นคาถาสืบไปว่าบุคคลผู้ทำลายสงฆ์ให้แตกกันยินดีในการแตกกันอยู่ในอธรรมเป็นผู้เข้าถึงอบายอยู่ในนรกตลอดกับพลาดจากนิพพานอันเป็นแดนเกษมจากโยคะเสวยผลกรรมอยู่ในนรกตลอดกับพระทำลายสงฆ์ที่สามัคคีกันให้แตกแยกกันในเรื่องของสังฆสามัคคีท่านพระอนนท์ได้ทูลถามเพิ่มเติมดังนี้ว่าบุคคลผู้สมานสงฆ์ซึ่งแตกกันแล้วให้สามัคคีกันจะประสบผลอะไรพระเจ้าข้าอานนท์บุคคลผู้สมานสงฆ์ซึ่งแตกกันแล้วให้สามัคคีกันนั้นจะประสบบุญอันประเสริฐก็บุญอันประเสริฐคืออะไรพระเจ้าข้าคือบุคคลผู้สมานสงฆ์ซึ่งแตกกันแล้วให้สามัคคีกันจะบันเทิงในสวรรค์ตลอดกับได้ตรัสคำที่เป็นคาถาสืบไปว่าความพร้อมเปรียงแห่งสงฆ์เป็นเหตุให้เกิดสุขและบุคคลผู้อนุเคราะห์สงฆ์ผู้พร้อมเปรียงกันแล้วผู้ยินดีแล้วในความพร้อมเปรียงกันอยู่ในธรรมย่อมไม่พลาดจากธรรมะอันเป็นแดนเกษมจากโยคะย่อมบันเทิงในสวรรค์ตลอดกับเพราะสมานสงฆ์ให้สามัคคีกันพระสูตรหมวดว่าด้วยการด่าอโกสวรรคพระสูตรที่หนึ่งว่าด้วยเหตุให้เกิดวิวาทในสงฆ์วิวาทสูตรอังคุตตรนิกายทัสสกนิบาตเล่มที่25ข้อที่41ท่านพระบาลีได้เข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคถึงที่ประทับถวายอภิวาทแล้วนั่งณที่สมควรได้ทูลถามพระผู้มีพระภาคดังนี้ว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญอะไรหนอเป็นเหตุเป็นปัจจัยให้เกิดความบาดหมางกันทะเลาะกันแก่งแย่งและวิวาทกันขึ้นในสงฆ์ซึ่งเป็นเหตุให้ภิกษุทั้งหลายอยู่ไม่สำราญพระเจ้าข้าพระผู้มีพระภาคได้ตรัสตอบในยะเดียวกันกับการทำให้สงแตกกันพระสูตรที่3ว่าด้วยมูลเหตุแห่งการทะเลาะวิวาทท่านพระบาลีได้ทูลถามพระผู้มีพระภาคว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญมูลเหตุแห่งการวิวาทมีเท่าไรหนอพระเจ้าข้าพระผู้มีพระภาคได้ตรัสว่าอุบาลีมูลเหตุแห่งวิวาท10ประการต่อไปนี้มีอยู่10ประการอะไรบ้างคือภิกษุในธรรมวินัยนี้ข้อที่1แสดงอนาบัติคือสิ่งที่ไม่เป็นอาบัติว่าเป็นอาบัติแสดงอาบัติว่าเป็นอนาบัติข้อที่3แสดงอาบัติเบาว่าเป็นอาบัติหนักข้อที่4แสดงอาบัติหนักว่าเป็นอาบัติเบาข้อที่5แสดงอาบัติชั่วหยาบว่าไม่เป็นอาบัติชั่วหยาบแสดงอาบัติไม่ชั่วหยาบว่าเป็นอาบัติชั่วหยาบข้อที่7แสดงอาบัติมีส่วนเหลือว่าเป็นอาบัติมีส่วนเหลือแสดงอาบัติไม่มีส่วนเหลือว่าเป็นอาบัติมีส่วนเหลือ
ข้อที่9แสดงอาบัติที่ทำคืนได้ว่าเป็นอาบัติที่ทำคืนไม่ได้ข้อที่10แสดงอาบัติที่ทำคืนไม่ได้ว่าเป็นอาบัติที่ทำคืนได้อุบาลีมูลเหตุแห่งการวิวาท10ประการเหล่านี้แลพระสูตรอุบาลีเทระคาถาว่าด้วยสุภาษิตสอนพระบวชใหม่กุตกนิกายเทระคาถาเล่มที่26ข้อที่317ท่านพระอุบาลีได้กล่าวคำที่เป็นคาถาดังนี้ว่าภิกษุผู้ออกบวช ด้วยศรัทธายังเป็นผู้ใหม่ต่อการศึกษาพึงคบหากัลยาณมิตรผู้มีอาชีวะบริสุทธิ์ไม่เกียจคร้านภิกษุผู้ออกบวช ด้วยศรัทธายังเป็นผู้ใหม่ต่อการศึกษาพึงเป็นผู้ฉลาดอยู่ในสงฆ์ศึกษาวินัยด้วยอำนาจการบำเพ็ญวัดปฏิบัติให้บริบูรณ์ภิกษุผู้ออกบวช ด้วยศรัทธายังเป็นผู้ใหม่ต่อการศึกษาพึงเป็นผู้ฉลาดในสิ่งควรและไม่ควรไม่ควรถูกตัณหาครอบงำเที่ยวไปพระสูตรคุตกนิกายอัปฐานะประวัติในอดีตชาติของท่านพระอุบาลีเทระอุปาลิเทราประธานเล่มที่32ข้อที่441ท่านพระอุบาลีเมื่อจะประกาศประวัติในอดีตชาติของตนจึงกล่าวคำที่เป็นคาถาดังนี้ว่าข้าพเจ้าเป็นพราหมณ์มีนามว่าสุชาตะในกรุงหงสาวดีมีกองทรัพย์80โกฏิมีทรัพย์และข้าวเปลือกเป็นอันมากเป็นผู้คงแก่เรียนทรงมนต์จบไตรเพศสำเร็จในคัมภีร์พยากรณ์ลักษณะคัมภีร์อิติหาสะและไตรเพศอันเป็นธรรมของตนพระนั้นเราปริพาชกผู้มีผมปล่อยเดียวสาวกของพระพุทธเจ้าผู้เป็นเชื้อสายพระอาทิตย์และเหล่าดาบทผู้เที่ยวสัญจรพากันท่องเที่ยวไปบนพื้นแผ่นดินแม้พวกเขาก็พากันห้อมล้อมข้าพเจ้าด้วยสำคัญว่าเป็นพราหมณ์มีชื่อเสียงชนจำนวนมากพากันบูชาข้าพเจ้าแต่ข้าพเจ้าไม่บูชาใครครั้นนั้นข้าพเจ้าไม่เห็นใครว่าเป็นผู้ที่ควรบูชาจึงถือตัวจัดพระชินเจ้ายังไม่เสด็จอุบัติขึ้นมาตราบใดคัมมาพุทธะก็ยังไม่มีตราบนั้นเมื่อวันคืนล่วงไปพระผู้มีพระภาคพระนามว่าปทุมุตตระทรงเป็นผู้นำผู้มีพระจักษุเสด็จอุบัติขึ้นมาบรรเทาความมืดทั้งปวงในโลกเมื่อศาสนาแผ่กว้างขวางมีท่านผู้รู้มากและเป็นบึกแผ่นครั้นนั้นพระพุทธเจ้าได้เสด็จเข้าไปยังกรุงหังสาวดีครั้นนั้นพระพุทธเจ้าผู้มีพระจักษุพระองค์นั้นได้ทรงแสดงธรรมเป็นประโยชน์แก่พระบิดามีชุมชนอยู่โดยรอบตลอดหนึ่งโยชน์ตามเวลานั้นกระนั้นสุนันทดาบทได้รับสมมุติจากหมู่ชนว่าเป็นเลิศได้ใช้ดอกไม้บังแดดทั่วพุทธบริษัทเมื่อพระพุทธเจ้าทรงประกาศสัจจะสี่ณมณฑปดอกไม้ที่งดงามเหล่าสัตว์ประมาณ100,000โกฏิได้บรรลุธรรมพระพุทธเจ้าทรงบันดาลหยาดฝนคือพระธรรมให้ตกลงตลอดทั้ง7คืน7วัน
พอถึงวันที่8พระชินเจ้าก็ได้ทรงพยากรณ์สุนันทาดาบทว่าท่านผู้นี้

จากเป็นสาวกของพระศาสดาพระองค์นั้นพระนั้นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงพระยากรสุนันทาดาบสอย่างนี้แล้วทำให้ประชาชนทั้งปวงร่าเริงทรงแสดงกำลังของพระองค์และที่ท่านได้รับฟังจบไปนั้นเป็นเรื่องของท่านพระอุบาลีเป็นพระสูตรที่มาในอังคุตระนิกายกุตกนิกายมาประกอบกันเป็นผู้ที่ทรงพระวินัยช่วงของกลางพระสูตรจะมาพบกับท่านผู้ฟังเป็นประจำในทุกวันพฤหัสในรายการธรรมารับรุณทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยหรือว่าในเครือข่ายของกรมประชาสัมพันธ์ตามช่วงเวลาต่างๆท่านสามารถติดตามรับ
ที่เว็บไซต์ panya.org panya.org รายการนี้นำเสนอโดยมูลนิธิปัญญาภาวนาพัฒนาปัญญาเพื่อความรู้ยิ่งเพื่อความรู้พร้อมและเพื่อนิพพานดำเนินรายการโดยข้าพเจ้าพระมหาไพบูลย์อาภิปุณโญและพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้เจริญพร

ติดตามรับฟังรายการธรรมรับอรุณได้เป็นประจำทุกวันทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ FM 92.5 MHz และ AM 891 กิโลเฮิรตซ์

0: ขอบคุณ
1: ขอโทษ
0: ขอบคุณ
1: ขอโทษ
0: ขอบคุณ
1: ขอโทษคำที่ต้องจำให้ขึ้นใจท่องไว้ให้ติดปาก
0: สร้างไมตรีมีน้ำใจให้แก่กันด้วยคำพูดดีๆนะคะ

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 6:00 นกับอรัญญาชมชื่นผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสลงพื้นที่ติดตามเหตุโจมตีจุดตรวจบูเกซามีอำเภอระแงะสั่งปรับแผนรักษาความปลอดภัยป้องกันเหตุซ้ำอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
2: ถ้าบริษัทเราอยากได้ใบรับรองพลังงานหมุนเวียนเพื่อต่อยอดทางธุรกิจเราต้องทำยังไงดีนะ
3: Do it now ก็ขอเร็กใบรับรองการใช้พลังงานหมุนเวียนที่ PEA จัดหาให้สิพ่อเพื่อช่วยให้บริษัทสามารถอ้างสิทธิการผลิตและการใช้ไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียน

0: ่างยั่งยืน Do it now Green Power by PEA
1: คืน11มิถุนาฟ้าร่ำให้ประชาไทยวิปโยคโศกทวินกราบพระบาทอำลาน้ำตารินน้อมใจจินรำลึกพระกรุณาธิคุณน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์

0: ขอเชิญร่วมงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2569ในงานสายน้ำแห่งชีวิตใต้ร่มพระบารมีสืบสานวิถีรัตนโกสินทร์ร่วมพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลพร้อมทั้งกิจกรรมอื่นๆอีกมากมายในวันที่24ถึง26กรกฎาคมนี้ณสวนสาธารณะป้อมมหาการเขตพระนครมาร่วมสัมผัสเสน่ห์วิถีไทยไปพร้อมกัน
1: ที่ลืมบ่อยๆอย่าเพิ่งชะล่าใจลืมของเป็นครั้งคราวนั่นเรื่องธรรมดาแต่ถ้าเริ่มลืมเหตุการณ์ที่เพิ่งเกิดสับสนวันเวลาหลงทางในที่คุ้นเคยหรือเริ่มคุยกับใครไม่รู้เรื่องนั่นเป็นสัญญาณอันตรายของภาวะสมองเสื่อมสังเกตเร็วดูแลได้ไวพบความผิดปกติอย่านิ่งนอนใจรีบปรึกษาแพทย์เพื่อรักษาและดูแลอย่างเหมาะสมเพราะทุกความทรงจำมีความหมายเริ่มต้นปกป้องสมองตั้งแต่วันนี้
2: ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสลงพื้นที่ติดตามเหตุโจมตีจุดตรวจบูเกสามีอำเภอระแงะสั่งปรับแผนรักษาความปลอดภัยป้องกันเหตุซ้ำนายบุญช่วยหอมยามเย็นผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสเปิดเผยว่าภายหลังเหตุคนร้ายใช้อาวุธปืนยิงและคว้างระเบิดไปบอมโจมตีจุดตรวจบูเกสามีเขตเทศบาลตำบลตันยงมัดอำเภอระแงะช่วงเย็นวันนี้เป็นเหตุให้เจ้าหน้าที่ทหารพรานเสียชีวิต5นายและประชาชนได้รับบาดเจ็บ5รายล่าสุดได้ลงพื้นที่ร่วมกับผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค9และหน่วยงานฝ่ายความมั่นคงเพื่อติดตามสถานการณ์และหารือปรับแผนรักษาความปลอดภัยให้เหมาะสมกับสถานการณ์ในแต่ละพื้นที่ทั้งนี้ได้กำชับให้ตำรวจทหารและฝ่ายปกครองบูรณาการงานด้านการข่าวและการปฏิบัติร่วมกันอย่างใกล้ชิดพร้อมยกระดับมาตรการรักษาความปลอดภัยเพื่อป้องกันการก่อเหตุซ้ำและสร้างความเชื่อมั่นให้กับประชาชนนอกจากนี้ยังได้ให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานพร้อมกำชับให้เพิ่มความระมัดระวังในการปฏิบัติหน้าที่ควบคู่กับการดูแลความปลอดภัยของประชาชนและตนเองขณะเดียวกันได้สั่งการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งดูแลการเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบและติดตามอาการผู้ได้รับบาดเจ็บอย่างใกล้ชิดสำนักงานกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงประกาศปรับขึ้นราคาขายปลีกน้ำมันทุกชนิด90สตางค์ต่อลิตรหลังสถานการณ์การเมืองระหว่างประเทศกดดันราคาน้ำมันตลาดโลกพุ่งสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องโดยมีผลตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปส่งผลให้ราคาขายปลีกกลุ่มน้ำมันดีเซลหมุนเร็วธรรมดาอยู่ที่ลิตรละ36บาท69สตางค์ดีเซล B20 อยู่ที่ลิตรละ31บาท69สตางค์กลุ่มน้ำมันเบนซินอยู่ที่ลิตรละ45บาท68สตางค์แก๊สโซฮอล์95อยู่ที่ลิตรละ36บาท69สตางค์แก๊สโซฮอล์91อยู่ที่ลิตรละ36บาท32สตางค์แก๊สโซฮอล์ E20 อยู่ที่ลิตรละ31บาท69สตางค์และแก๊สโซฮอล์ E85 อยู่ที่ลิตรละ27บาท63สตางค์ทั้งนี้กบน.ขอความร่วมมือจากประชาชนทุกภาคส่วนให้ร่วมมือการประหยัดพลังงานและใช้เท่าที่จำเป็นรถไฟฟ้าแอร์พอร์ตเรียลลิงก์กลับมาเปิดให้บริการตามปกติแล้วหลังแก้ไขระบบประแจสับรางสำเร็จนายอนันต์โพนิ่มแดงผู้ว่าการรถไฟแห่งประเทศไทยหรือรฟท.เปิดเผยว่ารถไฟฟ้าแอร์พอร์ตเรียลลิงก์ได้กลับมาเปิดให้บริการเดินรถตามปกติในเส้นทางระหว่างสถานีพญาไทถึงสถานีสุวรรณภูมิแล้วตั้งแต่เวลา 22:07 นที่ผ่านมาหลังจากเจ้าหน้าที่ผู้เชี่ยวชาญระบบรางได้เร่งบูรณาการแก้ไขเหตุขัดข้องบริเวณประแจสับรางจุดกลับรถภายในศูนย์ซ่อมบำรุงคลองตันและสามารถคลี่คลายอุปสรรคการเดินรถเข้าออกระบบได้สำเร็จซึ่งทุกฝ่ายกำลังดำเนินการสอบสวนทางเทคนิคอย่างละเอียดเพื่อหาสาเหตุที่แท้จริงขณะที่บริษัทเอเชียเอราวัณจำกัดได้เตรียมแผนเปลี่ยนชุดประแจสับรางใหม่พร้อมปรับปรุงจุดเสี่ยงและแผนการเดินรถสำรองเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดเหตุการณ์ซ้ำทั้งนี้รถไฟฟ้าแอร์พอร์ตเรียลลิงก์เปิดให้บริการตามปกติทุกวันตั้งแต่เวลา 5:30 นถึง 24:00 นโดยมีรถให้บริการได้6ขบวนตามแผนการเดินรถพร้อมจัดให้มีขบวนรถเสริมอีก2ขบวนตามความหนาแน่นของผู้โดยสารในช่วงเวลาเร่งด่วนรู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวอรัญญาชมชื่นอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 7:00 นค่ะ
3: ข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pre.go.th

เสิร์ฟข่าวอุ่นอุ่นข่าวยามเช้าเข้าถึงประชาชนทุกวันเวลา6นาฬิกาถึง7นาฬิกาทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz AM 819 891 KHz สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยในส่วนภูมิภาคพร้อมหอกระจายข่าวทั่วประเทศ

0: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะวันนี้รายการข่าวยามเช้าเรากลับมาพบกันค่ะวันพฤหัสบดีที่23กรกฎาคม2569วันนี้ขึ้น9ค่ำเดือน8ปีมะเมียค่ะอยู่กับเรา2คนค่ะดิฉันชยนันท์แก้วกล่ำค่ะ
0: กบสุกัญญาสว่างสารติสกุลนะคะวันนี้เรามากับทีมงานค่ะคุณสายชนีซังนะคะพร้อมด้วยทีม Facebook Live วันนี้นะคะสามารถติดตามได้ค่ะใครที่จะรับฟังทางวิทยุก็ไปติดตามที่ FM 92.5 และ105 MHz ค่ะส่วน AM รับฟังได้ที่ AM 819 891 kHz พร้อมกับเครือข่ายวิทยุกรมประชาสัมพันธ์ทั่วประเทศใครอยู่จังหวัดไหนรับฟังที่คลื่นจังหวัดนั้นได้เลยนะคะแล้วก็ยังมีหอกระจายข่าวนะคะที่รับสัญญาณในช่วงเวลาสักประมาณครึ่งรายการนะคะก็จะมาตีคล้องร้องข่าวด้วยค่ะ
1: ค่ะวันนี้เช้านี้นะคะเห็นว่าน้ำมันขึ้น90สตางค์ต่อลิตรนะคะเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวมาไล่เรียงกันตอนนี้เราไปกันที่เรื่องราวของการพยากรณ์อากาศกันหน่อยนะคะเมื่อวานนี้ฝนตกทั้งเรียกว่าทั้งคืนเมื่อเช้านี้ก็มีประปรายกันมาบ้างค่ะสำหรับการพยากรณ์อากาศเช้านี้อัปเดตเมื่อ5นาฬิกาที่ผ่านมาภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือค่ะภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลภาคตะวันออกมีฝนตกหนักบางแห่งเนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยมีกำลังปานกลางประกอบกับมีหย่อมความกดอากาศต่ำปกคลุมประเทศเวียดนามตอนบนขอให้ประชาชนบริเวณประเทศไทยตอนบนระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมสำหรับบริเวณทะเลอันดามันตอนบนและอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูง 1-2 เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองมีคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองอันหนึ่งยอมความกดอากาศต่ำกำลังแรงบริเวณมหาสมุทรแปซิฟิกมีแนวโน้มจะทวีกำลังแรงขึ้นเป็นพายุดีเพรสชันในระยะต่อไปและเคลื่อนผ่านตอนบนของประเทศฟิลิปปินส์ในวันที่24-25กรกฎาคม2569นี้ค่ะ
0: ค่ะในช่วงนี้นะคะฝนก็เริ่มที่จะเพิ่มมากขึ้นแล้วนะคะปริมาณฝนแต่ละพื้นที่ตกเยอะแล้วก็ต้องระมัดระวังเรื่องน้ำป่าไหลหลากน้ำท่วมฉับพลันด้วยจะบอกว่าฝนเนี่ยก็จะมาเพิ่มขึ้นมาเรื่อยๆนะคะเหมือนน้ำมันเลยเช้านี้น้ำมันก็ขึ้นอีกแล้วนะคะก็วางแผนการเดินทางไว้ด้วยนะคะมาดูพยากรณ์อากาศตั้งแต่ช่วงเช้ากันหน่อยค่ะกรมอุตุนิยมวิทยาออกประกาศมาบอกว่าภาคเหนือวันนี้นะคะฝนตกเนี่ยเยอะมากเลยนะคะ 70% ตกหนักในบางแห่งนะคะของพื้นที่ของภาคเหนือภาคอีสานตะวันออกเฉียงเหนือก็อยู่ประมาณ 60% ภาคตะวันออกฝนตกประมาณ 60% ภาคกลาง 60% ภาคใต้นะคะอ่าวไทย 30% ส่วนอันดามัน 40% ค่ะคลื่นสูงประมาณ 1-2 เมตรทั้ง2ฝั่งเลยนะคะส่วนกรุงเทพมหานครปริมณฑลวันนี้ฝนตกประมาณ 60% ค่ะคุณแอล
1: ค่ะ
0: ค่ะ
1: ก็เตรียมตัวนะเพราะว่าฝนเนี่ยก็จะมาสักอย่างที่บอกว่าเวลาเข้างานกับเลิกงาน
0: ใช่ค่ะฝนราชการค
1: ่
0: ะ
1: ใช่มาดูกันหน่อยอย่างที่เราได้นำเรียนกันไปว่าเช้านี้น้ำมันนะคะราคาขายปลีกน้ำมันเนี่ยทุกชนิดนะในกลุ่มไม่ว่าจะเป็นเบนซินแก๊สโซฮอลและดีเซลก็ปรับขึ้นราคา90สตางค์ต่อลิตรนะคะไปดูกันหน่อยราคาอัปเดตเช้านี้ปตท.และบางจากเบนซิน95อยู่ที่44.78 บาทสตางค์ต่อลิตรแก๊สโซฮอล95 35.79 บาทสตางค์ต่อลิตรแก๊สโซฮอล91
0: ค
1: ่ะ35.42 บาทสตางค์ต่อลิตรแก๊สโซฮอล E20 นะคะ30.79 บาทสตางค์ต่อลิตรแก๊สโซฮอล E85 26.73 บาทสตางค์ต่อลิตรและดีเซลดีเซลนี่35.79 บาทสตางค์ต่อลิตรนะคะอัปเดตกันเช้านี้ค่ะ
0: ค่ะมาติดตามเรื่องของไทยช่วยไทยพลัสกันหน่อยค่ะหลังจากที่ครม.ได้มีการเคาะออกมาแล้วนะคะตอนนี้ครม.เองก็รับทราบผลสำเร็จของไทยช่วยไทยพลัสในภาพรวมค่ะซึ่งโครงการนี้เนี่ยไปช่วยดันเงินหมุนเวียนเศรษฐกิจพุ่งสูงอยู่ที่ 7.8 แสนล้านบาทค่ะกระตุ้นฐานรากทั่วประเทศค่ะซึ่งทางด้านของการดำเนินงานโครงการไทยช่วยไทยพลัสนะคะกรอบวงเงินจะอยู่ที่ประมาณ 1.75 แสนล้านบาทเนี่ยระยะเวลา4เดือนนี้นะคะช่วยลดภาระค่าครองชีพประชาชนได้กว่า39ล้านคนค่ะแล้วก็พร้อมที่จะอัดฉีด ีดเม็ดเงินหมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจอย่างต่อเนื่องด้วยค่ะสรุปไฮไลท์ให้ฟังหน่อยค่ะว่าสำหรับความสำคัญ3โครงการย่อยนะคะที่ได้ผุดออกมาแล้วเนี่ยในช่วงนี้นะคะก็คือโครงการผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 13.18 ล้านคนค่ะก็จะเป็นการเพิ่มสวัสดิการอีก700บาทรวมเป็น 1,000 บาทต่อคนต่อเดือนนะคะอันนี้นาน4เดือนใครที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเดิมเนี่ยก็จะได้ใช้ในส่วนนี้อยู่แล้วนะคะเฉพาะมิถุนายนปีนี้เนี่ยมีการใช้จ่ายผ่านร้านธงฟ้าในชุมชนซื้อสินค้าอุปโภคบริโภคนะคะสูงถึงโอ้โหเยอะมากเลยนะคะ 12,000 กว่าล้านบาทค่ะส่วนโครงการที่2ก็เป็นที่เราทราบกันอยู่แล้วก็คือโครงการปัจจุบันนี
1: ้
0: ที่หลายๆคนก็ยังได้ใช้อยู่นะคะ2เดือนเข้าสู่เดือนที่3แล้วโครงการไทยช่วยไทยพลัส 60/40 นะคะอันนี้เป็นข้อมูลที่อัปเดตไว้เมื่อวันที่19นะก็เลยยกมาบอกให้คุณผู้ฟังได้รับทราบกันด้วยนะคะคือประชาชนเนี่ยรับสิทธิ์ไปแล้วเนี่ย 26.64 ล้านคนค่ะซึ่งสร้างเงินหมุนเวียนนะคะเม็ดเงินเนี่ยหมุนเวียนอยู่ในประเทศเนี่ยอยู่ที่ 78,000 กว่าล้านบาทประชาชนใช้จ่าย 42% รัฐจ่ายให้อีก 58% ค่ะร้านค้าลงทะเบียนพร้อมให้บริการกว่า 1.09 ล้านร้านนะคะแล้วก็ถ้าคิดเป็นเปอร์เซ็นต์เนี่ยจะอยู่ที่ 99% นั้นเป็นร้านค้ารายย่อยอันนี้ก็ยินดีด้วยนะคะสำหรับพ่อค้าแม่ค้ารายย่อยค่ะส่วนมาดูในเรื่องของการกระจายรายได้ทั่วประเทศอันนี้จะไม่กระจุกตัวเลยเมืองหลักเนี่ย22จังหวัดนะอยู่ที่ 63% นำโดยกรุงเทพมหานครมาเป็นอันดับ1เลยค่ะแล้วก็ตามด้วยชลบุรีสมุทรปราการปทุมธานีและนนทบุรีสังเกตเลยจะเป็นเมืองหัวเมืองใหญ่ๆแล้วก็จะเป็นโซนที่มีแรงงานเยอะนะคะโรงงานเยอะ อาจจะเป็นไปได้นะคะส่วนเมืองรอง55จังหวัด 37% ก็จะมีนครศรีธรรมราชตามด้วยอุบลราชธานีอุดรธานีราชบุรีแล้วก็เชียงรายค่ะมาดูพฤติกรรมการใช้จ่ายที่มีความคึกคักกันหน่อยค่ะสำหรับประชาชนคนไทยนะคะเขาบอกว่าสัปดาห์แรกของเดือนเนี่ยคนใช้เยอะที่สุดค่ะมีผู้ใช้สิทธิ์มากกว่า12ล้านคนต่อวันก็ประมาณสัก20ล้านรายการต่อวันค่ะส่วนเสาร์อาทิตย์การใช้จ่ายจะคึกคักเป็นพิเศษค่ะเพราะว่าเป็นวันหยุดเนาะแล้วก็เดือนแรกเนี่ยมีผู้ใช้สิทธิ์ใช้เงินรัฐเนี่ยร่วมจ่ายเกิน800บาทสูงถึง 94%ใช้ครบนะคะใช้ครบ 1,000 บาทถึง 48% ก็แสดงว่ามีคนใช้ไม่หมดด้วยเหมือนกัน
1: ค่ะ
0: เดือนแรกคุณใช้หมดไหม
1: โอ้โหคุณอย่าถามว่า
0: ดิฉันเหลือ50สตางค์
1: กี่วัน คือดิฉันเป็นคนที่ต้องบอกว่าบริหารจัดการในเรื่องของสวัสดิการเนี่ยได้ดีมากในทุกๆเดือนนะ
0: ค่ะดีมากค่ะมาดูโครงการที่3กันหน่อยค่ะโครงการยกระดับร้านค้าชุมชนด้วย AI นกกระซิบคู่คิดร้านค้าอันนี้ก็จะเป็นโหมดของพ่อค้าแม่ค้าผู้ประกอบการต่างๆรายเล็กรายย่อยนะคะรัฐบาลเองส่งเสริมเทคโนโลยีช่วยร้านค้ารายย่อยผ่านแอปถุงเงินก็จะช่วยวิเคราะห์ยอดขายหรือว่าเช็คราคากลางวัตถุดิบได้นะคะแล้วก็ทำรายงานให้มีการอ้างอิงของสินเชื่อในอนาคตได้มีร้านค้าใช้งานแล้วเนี่ยกว่า 640,000 รายค่ะโครงการนี้ไม่เพียงแค่ช่วยลดค่าครองชีพนะคะแต่ว่าจะไปสร้างความเข้มแข็งให้กับร้านค้ารายย่อยแล้วก็เศรษฐกิจไทยในระยะยาวอีกด้วยค่ะ
1: ค่ะมาดูนะพูดถึงเรื่องของโครงการไทยช่วยไทยพลัสนะเรื่องของเงินหมุนเวียนทางด้านของเศรษฐกิจเนี่ยต้องเรียกว่าพุ่งกันอย่างมากแต่ว่าในอีกด้านหนึ่งท่านนายกรัฐมนตรีก็สั่งการให้กับทางกระทรวงมหาดไทยและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็ลงพื้นที่ทำเชิงรุกในการตรวจสอบและดูแลผู้ที่ตกหล่นจากการได้รับสิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐประจำปี2569นายอนุทินชาญวีรกูลค่ะนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยท่านมีการได้กล่าวถึงนะคะกรณีของพี่น้องประชาชนเรื่องของการเดินทางไปยืนยันตัวตนแล้วก็สแกนใบหน้าเพื่อรับสิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐประจำปี2569จนเกิดอุบัติเหตุหมดสติและเสียชีวิตที่จังหวัดน่านรวมถึงกรณีของประชาชนที่จังหวัดเพชรบูรณ์เสียชีวิตจากอุบัติเหตุระหว่างเดินทางไปดำเนินการเกี่ยวกับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะคะท่านบอกว่ากระทรวงมหาดไทยจะให้บริการพี่น้องประชาชนอย่างเต็มที
0: ่
1: นะซึ่งในการประชุมคณะรัฐมนตรีในสัปดาห์นี้ได้มีการสั่งการอย่างชัดเจนนะคะว่าไม่ควรให้ประชาชนเนี่ยเดินทางมายื่นอุทธรณ์แต่เจ้าหน้าที่ก็ต้องปรับรูปแบบของการทำงานเป็นเชิงรุกเรียกว่าท่านนายกบอกว่าให้ลงพื้นที่เข้าหาประชาชนนะคะให้ไปตรวจสอบผู้ที่ตกหล่นจากการได้รับสิทธิ์แล้วก็ต้องเร่งแก้ไขปัญหาสำหรับในเรื่องของการอุทธรณ์ให้แก่พี่น้องประชาชนด้วย ้วยตรงนี้ก็ต้องยอมรับว่าเพราะว่าพี่น้องประชาชนในบางท่านเนี่ยเขาไม่สะดวกในเรื่องการเดินทางจริงๆในการที่จะไปยื่นอุทธรณ์อะไรต่างๆตรงนี้ท่านก็บอกว่าเราต้องทำงานในเชิงรุกนะเราต้องเข้าหาประชาชนค่ะ
0: ค่ะมาบอกกันหน่อยค่ะคุณผู้ฟังคุณผู้ชมคะใครที่ใช้บัตรสวัสดิการแห่งรัฐอยู่แล้วนะคะเป็นยังไงบ้างหรือว่าบางคนที่เป็นรายใหม่ผ่านหรือยังหรือใครที่ยังไม่ผ่านบอกกล่าวกันมาได้นะคะผ่านทางเพจข่าวยามเช้าค่ะเอามาดูในเรื่องของการเจ็บป่วยกันหน่อยค่ะเวลาเราเจ็บป่วยเนี่ยหลายคนก็จะมีสิทธิ์การรักษาแตกต่างกันไปอย่างคนที่ทำงานเอกชนก็จะมีสิทธิ์ของประกันสังคม
1: มาตรา33
0: ใช่33หรือว่าบางคนที่เป็นลูกจ้างก็อยู่39 40เป็นลูกจ้างทั่วไปหรือว่าเป็นอาชีพอิสระนะคะแต่ถ้าบางคนเนี่ยอาจจะไม่ได้ใช้โหมดนี้นะคะเป็นอาชีพอิสระก็ไปใช้บัตร30บาทรักษาทุกที่ก็ใช้ในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติตอนนี้เนี่ยต้องบอกว่าระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติเนี่ยเขาก็มีการยกระดับเป็นการพัฒนาเรื่อยๆนะคะก็จะช่วยเหลือให้พี่น้องประชาชนเนี่ยเข้าถึงการรักษาได้รวดเร็วแล้วก็เข้าถึงได้มากยิ่งขึ้นล่าสุดค่ะมีการยกระดับระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติบัตรทอง30บาทก็ครอบคลุมไปถึงการบริการผ่าตัดโรคอ้วนค่ะสำหรับผู้ป่วยที่มีภาวะอ้วนรุนแรงแล้วก็เข้าเกณฑ์ตามข้อบ่งชี้ทางการแพทย์ย้ำนะคะว่าไม่ใช่เพื่อความสวยงามนะแต่เป็นการรักษาเพื่อสุขภาพแล้วก็คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นค่ะทางด้านของนางสาวพลอยทะเลลักษมีแสงจันทร์นะคะลักษมีแห่งแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีค่ะก็บอกว่าระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติเนี่ยหรือถ้าเรียกว่าติดปากเลยก็คือบัตร30บาทนี่แหละค่ะบัตรทอง30บาทช่วยให้คนไทยทุกคนเนี่ยโดยเฉพาะ47ล้านคนเนี่ยเข้าถึงการรักษาพยาบาลได้อย่างเท่าเทียมค่ะก็ครอบคลุมตั้งแต่โรคทั่วไปจนไปถึงโรคเรื้อรังที่มีค่าใช้จ่ายสูงนะคะปรากฏว่ามีการไปสำรวจค่ะไปสำรวจแล้วพบว่าประชาชนมีความพึงพอใจต่อบัตรทอง30บาทในระดับที่สูงมากค่ะโดยมองว่าเป็นนโยบายที่คุ้มค่าแล้วก็ลดภาระค่าใช้จ่ายได้ทำให้การเข้าถึงการบริการสาธารณสุขเนี่ยสะดวกมากขึ้นและก็ครอบคลุมการรักษาประชาชนได้มากยิ่งขึ้นค่ะบัตรทอง30บาทครอบคลุมไปถึงการผ่าตัดโรคอ้วนได้ด้วยค่ะสำหรับผู้ป่วยที่มีภาวะอ้วนรุนแรงเข้าเกณฑ์ตามข้อบ่งชี้ทางการแพทย์คือช่วยลดน้ำหนักลดความรุนแรงของโรคร่วมได้แล้วก็ลดความเสี่ยงต่อภาวะแทรกซ้อนที่จะส่งผลให้สุขภาพและก็คุณภาพชีวิตของเรานั่นเองค่ะเพราะฉะนั้นการผ่าตัดนี้จะเป็นการรักษาทางการแพทย์นะคะต้องย้ำว่าเป็นการรักษานะคะไม่ใช่การผ่าตัดเพื่อความสวยงามใดๆทั้งสิ้นและไม่ใช่วิธีรักษาที่เหมาะสำหรับผู้ที่มีภาวะอ้วนทุกคนนะอันนี้ต้องอยู่ในข้อบ่งชี้ของคุณหมอด้วยเพราะว่าคนเราทุกคนอ้วนไม่เหมือนกันอ้วนสุขภาพดีก็มีแต่บางคนที่มีภาวะแทรกซ้อนแล้วอันนี้ต้องดูแลอย่างใกล้ชิดค่ะผู้ป่วยต้องได้รับการประเมินตามหลักวิชาการโดยพิจารณาทั้งค่าดัชนีมวลกายหรือว่า BMI โรคร่วมด้วยประวัติการรักษาความพร้อมร่างกายจิตใจรวมไปถึงความสามารถในการดูแลตัวเองติดตามการรักษาหลังผ่าตัดหลักเกณฑ์นะคะซึ่งเบื้องต้นเนี่ยกำหนดให้คนที่รับบริการเนี่ยต้องมีอายุตั้งแต่18ปีไปจนถึง65ปีค่ะแล้วก็มีภาวะอ้วนตามข้อบ่งชี้นะคะทีนี้สำหรับคนที่มีภาวะโรคอ้วนตามข้อบ่งชี้เนี่ยก็จะต้องเข้ารับการแนะนำนะคะการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมตามการแพทย์ก่อนนะคะอย่างสม่ำเสมออย่างน้อยเนี่ยต้อง 80% ก่อนก็คือต้องไปปรึกษากับคุณหมอคุณหมอก็จะมีวิธีการแนะนำอันดับแรกเริ่มต้นเลยก็จะมีการควบคุมอาหารการรับประทานยาการออกกำลังกายไปก่อนนะคะก่อนที่จะมีการผ่าตัดในระยะเวลา6เดือนถ้าหากว่าเข้าเกณฑ์ที่สมควรที่จะผ่าตัดได้ก็จะได้รับการผ่าตัดในหน่วยบริการที่มีศักยภาพแต่บางคนเนี่ยพอหมอแนะนำปุ๊บนะคะ6เดือนนี้ปรากฏว่าลดเองได้อันนี้ก็ไม่ต้องเข้าสู่การผ่าตัดนะคะซึ่งการผ่าตัดเนี่ยจะมีศัลยแพทย์ที่ผ่านการอบรมด้านการผ่าตัดโรคอ้วนมาโดยเฉพาะค่ะแล้วก็มีทีมสหวิชาสาขาวิชาชีพร่วมดูแลด้วยมีการบริการผ่าตัดโรคอ้วนนะคะเป็นสิทธิประโยชน์สำหรับผู้ป่วยที่มีความจำเป็นต้องดำเนินการตามหลักเกณฑ์ทางการวิชาการอย่างครบถ้วนค่ะเพื่อการรักษาที่เป็นประโยชน์แล้วก็ปลอดภัยสำหรับผู้ป่วยให้มากที่สุดนั่นเองค่ะ
1: ก็คือต้องดูอาการตามข้อบ่งชี
0: ้ใช่ค่ะ
1: ตามที่ระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติเนี่ยเขา
0: ได้
1: กำหนดเอาไว้ไม่ใช่ว่าเออปุ๊บปั๊บก็จะ
0: ไปไม่ได้
1: จะเข้าระบบอะไรอย่างนี
0: ้
1: นะเพราะว่าการที่ การที่เราจะผ่าตัดในรักษาโรคอ้วนเนี่ยมันต้องดูหลายๆอย่างในระบบของร่างกายไม่ได้ว่าจะทำได้ทุกคนนะคะมาดูทางด้านของท่านรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยนะทางด้านของนายเจเศรษฐ์ไทยเศรษฐ์ค่ะในฐานะหัวหน้าคณะผู้แทนประเทศไทยท่านไปเข้าร่วมการประชุมระดับสูงของสมัชชาสหประชาชาติว่าด้วยความปลอดภัยทางถนนนะตรงนี้บ้านเรายิ่งเป็นพื้นที่ในเขตเมือง อย่างกรุงเทพมหานครสำคัญเป็นอย่างมากและในเรื่องนี้ก็เรียกว่าไปบูรณาการระดับประเทศกันท่านไปในเรื่องของการประชุมระดับสูงของสมัชชาสหประชาชาติว่าด้วยความปลอดภัยทางถนนที่สำนักงานใหญ่สหประชาชาตินครนิวยอร์กค่ะสหรัฐอเมริกาเพื่อร่วมประกาศเจตนารมณ์ในการขับเคลื่อนความปลอดภัยทางถนนร่วมกันกับประเทศสมาชิกทั่วโลกนะคะสำหรับการประชุมในครั้งนี้ค่ะถือว่าเป็นการมุ่งที่จะเร่งรัดความร่วมมือของประชาคมโลกเพื่อบรรลุเป้าหมายการลดจำนวนผู้เสียชีวิตและบาดเจ็บในสาหัสจากอุบัติเหตุทางถนนให้ลดลงร้อยละ50ภายในปีพุทธศักราช2573ตามกรอบบทศตวรรษแห่งการปฏิบัติเพื่อความปลอดภัยทางถนนและเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนโดยมีการหารือค่ะถึงแนวทางการบังคับใช้กฎหมายการกำหนดอัตราความเร็วการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานการยกระดับมาตรฐานยานพาหนะและการพัฒนาระบบช่วยเหลือหลังเกิดเหตุค่ะในการกล่าวถ้อยแถลงของทางด้านนายเจเศรษฐ์ไทยเศรษฐ์นะคะรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยท่านได้เน้นย้ำถึงพลังด่านชุมชนค่ะซึ่งเป็นกลไกสำคัญของประเทศไทยในการบูรณาการของผู้นำชุมชนฝ่ายปกครององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านและอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนตรงนี้ค่ะเพื่อเป็นการเฝ้าระวังและป้องกันอุบัติเหตุในระดับพื้นที่มีการยกระดับมาตรฐานความปลอดภัยภายใต้นโยบายนะคะทางด้านของTrust is Thailand นะครับเพื่อที่จะสร้างความเชื่อมั่นด้านความปลอดภัยทางถนนในทุกมิติให้แก่ประชาชนแล้วก็นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติด้วยตรงนี้ค่ะพร้อมที่จะนำองค์ความรู้และแนวทางที่จะไปปฏิบัติในจากการประชุมในครั้งนี้มาปรับใช้ให้เข้ากับบริบทของประเทศพร้อมที่จะเร่งบูรณาการทุกภาคส่วนเพื่อมาตรการความปลอดภัยทางถนนให้เกิดผลประโยชน์อย่างเป็นรูปธรรมตามเป้าหมายที่กำหนดว่าประเทศไทยนั้นต้องลดอุบัติเหตุจากการเกิดอุบัติเหตุทางถนนเนี่ยภายในปี2573ลงร้อยละ50ให้ได้ตรงนี้สำคัญเป็นอย่างมากอย่างที่เราได้รู้ได้ทราบข่าวกันที่ผ่านๆมาเรื่องของการเกิดอุบัติเหตุทางถนนไม่ว่าจะเป็นอุบัติเหตุทางเท้าหรือการเกิดอุบัติเหตุซึ่งกันและกันระหว่างรถด้วยกันเองตรงนี้ก็เป็นเรื่องที่สำคัญเราก็จะมีการที่จะมาป้องกันภัยร่วมกันลดอุบัติเหตุทุกช่วงเทศกาลกันอยู่แล้วตรงนี้แหละนี่คือเข้าสู่เลยนะเพราะเราก็จะมีทางด้านของด่านชุมชนเวลาเราออกต่างจังหวัดกันเทศกาลปีใหม่เทศกาลสงกรานต์คนเหล่านี้ไม่ว่าจะเป็นอปพรหรือว่าอสมประจำหมู่บ้านผู้ใหญ่กำนันผู้ใหญ่บ้านตรงนี้แหละเขาก็มาร่วมมือกันตรงนี้สำคัญนะเพราะบางทีในเขตชุมชนเนี่ยเด็กๆน้องๆที่ขับขี่รถจักรยานยนต์เนี่ยตรงนี้สำคัญก็ต้องมาช่วยกันดูแลค่ะ
0: ค่ะไปดูเรื่องของการหางานกันหน่อยค่ะวันนี้มีข่าวดีมาบอกนะคะจากกระทรวงแรงงานค่ะขณะนี้นะคะเปิดรับสมัครแรงงานไทยไปทำงานที่สิงคโปร์ค่ะจำนวน220อัตราเปิดรับสมัครตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปนะคะถึงสิ้นเดือนนี้31กรกฎาคมค่ะผ่านทางเว็บไซต์ของ toea.doe.go.th นะคะก็คือกรมแรงงานนี่แหละค่ะเข้าไปดูได้นะคะตลอด24ชั่วโมงเงินเดือนสูงสุดเนี่ย 44,472 บาทค่ะซึ่งใครที่สนใจนะคะซึ่งตอนนี้เนี่ยรัฐบาลก็เดินหน้าสร้างโอกาสแรงงานไทยให้มีงานทำแล้วก็มีรายได้มีความมั่นคงในต่างประเทศด้วยโดยกรมการจัดหางานกระทรวงแรงงานเนี่ยเปิดรับสมัครแล้วนะคะสำหรับใครที่สนใจจะไปทำงานที่สิงคโปร์ค่ะกับนายจ้างชั้นนํา4บริษัทด้วยกันมีทั้งหมด5ตำแหน่งค่ะรวมทั้งหมดที่เขารับเนี่ย220อัตราเปิดรับสมัครแล้วนะคะอย่าช้านะเดี๋ยวพลาดโอกาสค่ะการรับสมัครครั้งนี้เนี่ยเป็นการจัดส่งแรงงานไทยไปทำงานที่ต่างประเทศอย่างถูกต้องตามกฎหมายนะคะผู้ผ่านการคัดเลือกไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายในการสมัครหรือว่าค่าดำเนินการใดๆทั้งสิ้นไม่ว่าจะเป็นค่าบริการจัดหางานค่าวีซ่าใบอนุญาตทำงานตรวจสุขภาพบัตรโดยสารเครื่องบินนะคะเนื่องจากว่านายจ้างเนี่ยเขาจะเป็นคนรับผิดชอบให้เราทั้งหมดตามหลักเกณฑ์เลยค่ะ สำหรับตำแหน่งที่เปิดรับสมัครก็จะมีช่างเทคนิคฝ่ายผลิตผู้ช่วยวิศวกรนะคะแล้วก็พนักงานฝ่ายผลิตช่างเทคนิคผู้เชี่ยวชาญด้านเทคนิคค่ะเงินเดือนก็จะเริ่มตั้งแต่ประมาณ 24,000 กว่าบาทไปสูงสุดเลย 44,472 บาทอันนี้ตามตำแหน่งแล้วก็บริษัทที่เข้าทำงานค่ะใครที่สนใจนะคะผู้สมัครทุกตำแหน่งเนี่ยต้องมีอายุตั้งแต่20ถึง45ปีสำเร็จการศึกษาระดับปวช.และหรือม.6ขึ้นไปค่ะสามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้ไม่มีประวัติอาชญากรรมมีคุณสมบัติตามที่บริษัทนายจ้างนั้นกำหนดไว้ในแต่ละตำแหน่งชัดเจนนะคะใครสนใจก็สามารถเข้าไปดูได้ในเว็บไซต์ของกรมแรงงานนะคะกระทรวงแรงงานกรมการจัดหางานกระทรวงแรงงานค่ะ
1: ค่ะดูจากเวลาแล้วนะคะเดี๋ยวเราต้องยกเวลานะในหลังจากนี
0: ้
1: ไปให้กับตีคล้องร้องข่าวนะคะคุณบุญมาศรีมาศก็เรียกว่ามาเป็นแพ็กเกจอีกเหมือนเดิมเรื่องราวข่าวสารเดี๋ยวเราพักกันสักครู่ช่วงหน้ากลับมาพบกับข่าวยามเช้าในช่วงถัดไปเราพักกันสักครู่ค่ะ
2: ขอเชิญร่วมงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2569ในงานสายน้ำแห่งชีวิตใต้ร่มพระบารมีสืบสานวิถีรัตนโกสินทร์ร่วมพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลพร้อมทั้งกิจกรรมอื่นๆอีกมากมายในวันที่24ถึง26กรกฎาคมนี้ณสวนสาธารณะป้อมมหาการเขตพระนครมาร่วมสัมผัสเสน่ห์วิถีไทยไปพร้อม
3: ภัยคุกคามข้ามแดนไม่หยุดอยู่แค่พรมแดนของประเทศทั้งอาชญากรรมไซเบอร์การลักลอบค้ามนุษย์และยาเสพติด
4: ประชาคมอาเซียนจึงร่วมมือกันอย่างใกล้ชิดแลกเปลี่ยนข้อมูลเสริมสร้างความมั่นคงและปกป้องประชาชน
3: ประเทศไทยพร้อมเป็นส่วนหนึ่งของพลังความร่วมมือในภูมิภาคอาเซียน
4: อาเซียนเข้มแข็งร่วมแรงต้านภัยข้ามแดนเพื่อความปลอดภัยของประชาคมอาเซียน
5: ดูข่าวอีกแล้วไข่ฟีดจนตาลายสมองจะไหม้แล้วเนี่ย
6: อ้าวพอใจเราไม่ใช่หม้อไฟจะได้เดือดตลอดเวลา
5: แล้วจะให้ทำยังไงอ่ะ
6: ก็พักข่าวพักใจไงวางมือถือบ้างไม่ดูเรื่องเครียดเลิกตามดราม่าครบชั่วโมงก็ลุกเดินหน่อยก่อนนอนก็อย่าเอามือถือขึ้นเตียง
5: จริงเธอแค่เนี้ยก็หายซึมเลยเนี่ย
6: พักข่าวพักใจใช้โซเชียลให้น้อยลงแล้วใช้ชีวิตให้มากขึ้น
7: เมื่ออายุมากขึ้นเรื่องเล็กๆอาจทำให้ใจเราเหนื่อยล้าได
8: ้บางวันก็เครียดนอนไม่หลับใจไม่ค่อยสงบ
7: เพียงหยุดหายใจเข้ารู้ตัวหายใจออกอย่างผ่อนคลายฝึกสติวันละนิดช่วยให้ใจสงบลดความเครียด
8: พอฝึกสติแล้วใจเบาขึ้นชีวิตก็มีความสุขมากขึ้น
9: อยากเกษียณสบายไม่เป็นภาระใครเริ่มต้นได้ด้วยการสร้างวินัยออมก่อนใช้อย่างน้อย 10% ของรายได้อย่างสม่ำเสมอมีเงินสำรองไว้ยามฉุกเฉินคำนวณเงินเก็บที่ควรมีก่อนเกษียณออมให้ไววางแผนการเงินให้ดีตั้งแต่เริ่มมีรายได้เพื่อสร้างความมั่นคงทางการเงินในอนาคตเกษียณไม่เสี่ยงเริ่มได้ด้วยการออม
10: ยุคนี้ไม่ใช่แค่กลัวข่าวปลอมแต่ต้องกลัวข่าวที่ปลอมได้เหมือนจริงเกินไปวันนี้ AI สามารถสร้างภาพที่ไม่เคยมีสร้างวิดีโอที่สมจริงสมจังแม้กระทั่งเลียนแบบเสียงของใครบางคนแล้วคุณล่ะจะแยกออกไหมว่าสิ่งที่ได้ยินคือเรื่องจริงหรือเรื่องที่ถูกสร้างขึ้นลองหยุดคิดอีกครั้งนี่คือข้อเท็จจริงหรือแค่สิ่งที่ดูเหมือนจริงในวันที่ AI สร้างได้ทุกอย่างสิ่งที่สำคัญที่สุดคือการที่เรายังคิดเป็น
11: ตีของร้องข่าวบอกกล่าวเล่าสารเข้าถึงชาวบ้านโดยกระทรวงมหาดไทยและกรมประชาสัมพันธ์
12: สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องประชาชนคนไทยที่เคารพรักทั้งหลายทุกท่านพบกับตีคล้องร้องข่าวกับผมบุญมาศรีหมาดจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยเช่นเคยครับ ข่าวแรกในวันนี้นั้นนายกรัฐมนตรีได้เปิดเวที First Green Bridge Forum ชูวิสัยทัศน์นำประเทศไทยสู่อนาคตสีเขียวย้ำจุดยืนพัฒนาเศรษฐกิจควบคู่กับการรักษาสิ่งแวดล้อมครับพี่น้องที่รักทั้งหลายเมื่อวันที่22กรกฎาคม2569นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้เป็นประธานในการเปิดการประชุมที่ชื่อว่า The First Green Bridge Forum พร้อมกล่าวปาฐกถาพิเศษในหัวข้อที่ชื่อว่าประเทศไทยกับการเปลี่ยนผ่านสู่อนาคตสีเขียวบทบาทของภาครัฐในการขับเคลื่อนการพัฒนาที่ยั่งยืนครับณศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาตินงนุชพัทยาจังหวัดชลบุรีโดยนายกรัฐมนตรีก็กล่าวและครับว่าการเปลี่ยนผ่านสู่เศรษฐกิจสีเขียวนั้นเป็นประเด็นด้านสิ่งแวดล้อมและเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจครั้งสำคัญที่จะเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันดึงดูดการลงทุนเสริมความมั่นคงด้านพลังงานและสร้างความพร้อมรับมือวิกฤตในอนาคตกันด้วยโดยประเทศไทยก็ให้ความสำคัญและครับในแนวทางการพัฒนาเศรษฐกิจควบคู่กับการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมโดยมุ่งลงทุนในพลังงานสะอาดโครงสร้างพื้นฐานอุตสาหกรรมที่ยั่งยืนและเทคโนโลยีสีเขียวก็เพื่อยกระดับประสิทธิภาพการผลิตและสร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนการเปลี่ยนผ่านสีเขียวจะเกิดผลได้ก็ต่อเมื่อต้องอาศัยการนำนโยบายไปสู่การปฏิบัติการลงทุนและความร่วมมือระหว่างประเทศเนื่องจากว่าปัญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศนั้นเป็นความท้าทายที่ทุกประเทศจะต้องร่วมกันแก้ไขโดยประเทศใดประเทศหนึ่งนั้นคงไม่ได้หรอกครับพร้อมได้แสดงความหวังเลยครับว่า Green Bridge Forum จะเป็นเวทีที่เชื่อมโยงความร่วมมือและแลกเปลี่ยนองค์ความรู้พร้อมทั้งผลักดันการดำเนินงานเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนนั่นเองครับพี่น้องและนอกจากนี้นายกรัฐมนตรีก็ได้มอบนโยบายความมั่นคงโดยให้ผนึกกำลังทีมจังหวัดเพื่อยกระดับการป้องกันปราบปรามและดูแลพี่น้องประชาชนนั่นเองครับพี่น้องที่รักทั้งหลายเมื่อวันที่22กรกฎาคม2569นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้เป็นประธานการประชุมมอบนโยบายที่มีหัวข้อชื่อว่าการขับเคลื่อนการดำเนินงานด้านความมั่นคงตามนโยบายรัฐบาลในพื้นที่จังหวัดชลบุรีโดยรัฐบาลก็ให้ความสำคัญกับการป้องกันและปราบปรามภัยคุกคามทุกรูปแบบแล้วครับจังหวัดชลบุรีเองก็ถือว่าเป็นเมืองท่องเที่ยวและเป็นศูนย์กลางเศรษฐกิจสำคัญของประเทศไทยแล้วครับจึงจำเป็นจะต้องยกระดับมาตรการรักษาความปลอดภัยและการป้องกันอาชญากรรมให้เป็นต้นแบบและทั้งนี้ทั้งนั้นทางรัฐบาลก็พร้อมแล้วครับที่จะสนับสนุนการปฏิบัติงานของทุกหน่วยงานอย่างเต็มที่แล้วนายกรัฐมนตรีก็ได้มอบนโยบายการขับเคลื่อนงานด้านความมั่นคงใน3มิติอันได้แก่มิติที่1คือการป้องกันครับนั่นก็คือว่าก็ขอให้ทุกภาคส่วนเชื่อมโยงข้อมูลวิเคราะห์สถานการณ์และวางแผนเชิงรุกพร้อมทั้งเฝ้าระวังและป้องกันปัญหายาเสพติดอาชญากรรมทางเทคโนโลยีและกลุ่มผู้มีอิทธิพลอย่างเป็นรูปธรรมโดยยึดเป้าหมายบำบัดทุกข์บำรุงสุขพิทักษ์สันติราษฎร์พิฆาตยาเสพติดพิชิตอันธพาลเอาเป้าหมายย้ำกันอีกทีครับคือบำบัดทุกข์บำรุงสุขพิทักษ์สันติราษฎร์พิฆาตยาเสพติดและพิชิตอันธพาลครับส่วนมิติที่2นั่นก็คือการปราบปรามโดยนายกรัฐมนตรีได้กำชับให้ทุกหน่วยงานไปดำเนินการอย่างจริงจังแล้วครับพร้อมทั้งให้เด็ดขาดแล้วก็ต่อเนื่องกันด้วยโดยยึดหลักนิติธรรมและก็ความเสมอภาคทางกฎหมายพร้อมทั้งให้ถือกันว่าการแก้ไขปัญหายาเสพติดนั้นเป็นวาระเร่งด่วนและเร่งด่วนโดยให้เดินหน้าปราบปรามยาเสพติดผ่านปฏิบัติการที่ชื่อว่า Operation 90 Days พิฆาตยาเสพติดครับโดยให้ทำอย่างเข้มข้นและก็ต่อเนื่องกันด้วยควบคู่ไปกับการปราบปรามแก๊ง Call Center สแกมเมอร์เว็บพนันออนไลน์การหลอกลวงผ่านช่องทางดิจิทัลธุรกิจนอมินีอาวุธปืนและธุรกิจผิดกฎหมายต่างๆนานาแล้วก็ให้เร่งสืบสวนขยายผลตัดเส้นทางการเงินของเครือข่ายอาชญากรรมและดำเนินคดีกับผู้บงการและผู้สนับสนุนตามกฎหมายอย่างเด็ดขาดกันด้วยครับในส่วนมิติที่3คือการช่วยเหลือประชาชน ในมิตินี้ก็ให้ทุกหน่วยงานยกระดับการให้บริการพี่น้องประชาชนที่รักของผมทั้งหลายโดยให้ศูนย์ดำรงธรรมนี่แหละเป็นกลไกหลักๆในการรับเรื่องร้องเรียนและติดตามการแก้ไขปัญหาพร้อมทั้งให้ยกระดับการให้บริการของสถานีตำรวจทุกแห่งเพิ่มประสิทธิภาพการรับแจ้งเหตุการจัดกำลังสายตรวจเพื่อให้พี่น้องประชาชนได้เข้าถึงการช่วยเหลือได้อย่างทันท่วงทีและนอกจากนี้ให้บูรณาการการทำงานร่วมกันก็เพื่อเร่งรัดการคลี่คลายคดีที่มีความซับซ้อนและนำผู้กระทำผิดเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมอย่างมีประสิทธิภาพพร้อมทั้งได้ย้ำกันอีกว่าจังหวัดชลบุรีจังหวัดระยองจันทบุรีและจังหวัดตราดถือว่าเป็นพื้นที่สำคัญทั้งในด้านเศรษฐกิจการท่องเที่ยวและการลงทุนของประเทศไทยแล้วครับดังนั้นแล้วจำเป็นอย่างยิ่งจะต้องร่วมกันยกระดับมาตรการด้านความมั่นคงควบคู่ไปกับการดูแลคุณภาพชีวิตของประชาชนเพื่อสร้างความปลอดภัยความเชื่อมั่นและเสริมสร้างศักยภาพของพื้นที่ให้มีความพร้อมในการรองรับนักท่องเที่ยวการลงทุนและการเติบโตทางเศรษฐกิจนั่นเองครับพี่น้องและไปกันที่เรื่องการทบทวนโครงการแลนด์บริดจ์กันหน่อยโดยนายกรัฐมนตรีบอกว่าทบทวนแลนด์บริดจ์ปรับแผนเร่งลงทุนโครงข่ายคมนาคมที่ยังขาดความสมบูรณ์เชื่อมประเทศไทยสู่ฮับโลจิสติกส์ของอาเซียนกันด้วยครับพี่น้องที่รักทั้งหลายเมื่อวันที่22กรกฎาคม2569นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้มอบนโยบายให้ทบทวนแนวทางการพัฒนาโครงการแลนด์บริดจ์ควบคู่ไปกับการเร่งลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานที่สามารถดำเนินการได้ทันทีทันใดโดยเฉพาะอย่างยิ่งการเติมเต็มจุดเชื่อมต่อโครงข่ายคมนาคมที่ยังขาดความสมบูรณ์ครับทั้งระบบรางและระบบถนนเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการขนส่งการค้าและการลงทุนของประเทศไทยทั้งนี้ทั้งนั้นครับประเทศไทยเองก็มีข้อได้เปรียบจากการเป็นศูนย์กลางของภูมิภาคหากสามารถเติมเต็มโครงข่ายคมนาคมที่ยังขาดช่วงอยู่ตอนนี้ก็จะช่วยให้การขนส่งสินค้ามันรวดเร็วขึ้นลดต้นทุนโลจิสติกส์เพิ่มความสามารถในการแข่งขันในอนาคตและก็ดึงดูดการลงทุนได้โดยไม่จำเป็นที่จะต้องรอโครงการขนาดใหญ่แล้วเสร็จแล้วครับโดยสถานการณ์ความไม่แน่นอนของเส้นทางเดินเรือโลกโดยเฉพาะอย่างยิ่งจากความขัดแย้งในภูมิภาคตะวันออกกลางก็ยิ่งตอกย้ำตอกย้ำและตอกย้ำความสำคัญของโครงการนี่แหละครับโดยเป็นการตอกย้ำความสำคัญของการมีเครือข่ายคมนาคมที่เชื่อมโยงกันอย่างไร้รอยต่อทั้งถนนทางรางทางทะเลและทางอากาศครับก็เพื่อสร้างความมั่นคงของห่วงโซ่อุปทานในระยะยาวหนึ่งในแนวทางสำคัญที่รัฐบาลผลักดันนั่นก็คือการเติมเต็มหรือภาษาอังกฤษเขาเรียกว่า missing links ตามแนวระเบียงเศรษฐกิจเหนือใต้ซึ่งเชื่อมจีนสปป.ลาวประเทศไทยมาเลเซียและประเทศสิงคโปร์เข้าด้วยกันและทั้งนี้ทั้งนั้นในการหารือของนายกรัฐมนตรีของประเทศไทยกับนายกรัฐมนตรีสาธารณรัฐประชาชนจีนระหว่างการเยือนจีนอย่างเป็นทางการที่ผ่านมานั้นถือว่าความตั้งใจของรัฐบาลที่จะเร่งผลักดันการเชื่อมโยงทางรถไฟจากอำเภอเชียงของของจังหวัดเชียงรายไปยังเมืองนาเตยของสปป.ลาวและต่อเนื่องถึงเมืองโมฮันของประเทศจีนเพื่อให้โครงข่ายรถไฟของภูมิภาคเชื่อมต่อกันอย่างสมบูรณ์เพิ่มประสิทธิภาพการขนส่งสินค้าและเสริมศักยภาพการค้าระหว่างประเทศนั่นเองครับและสำหรับระยะเร่งด่วนนั่นก็คือรัฐบาลก็จะเร่งพัฒนาท่าเรือจังหวัดระนองพร้อมเชื่อมโยงกับจังหวัดชุมพรผ่านระบบรางและระบบถนนเพื่อเพิ่มทางเลือกในการขนส่งสินค้าระหว่างมหาสมุทรอินเดียและอ่าวไทยกันด้วยโดยจะมีการพิจารณาความคุ้มค่ารูปแบบการลงทุนและผลตอบแทนทางเศรษฐกิจอย่างรอบด้านเลยทีเดียวครับก่อนที่จะกำหนดแนวทางดำเนินการในขั้นต่อไปรัฐบาลเองก็ให้ความสำคัญแล้วครับกับการลงทุนที่ทำได้จริงเห็นผลเร็วและก็สร้างประโยชน์ต่อประชาชนและภาคธุรกิจอย่างเป็นรูปธรรมการเติมเต็มโครงข่ายคมนาคมที่ยังขาดช่วงกันอยู่จะช่วยลดต้นทุนโลจิสติกส์เพิ่มโอกาสทางการค้า การลงทุนและยกระดับบทบาทของประเทศไทยในฐานะศูนย์กลางการเชื่อมโยงของภูมิภาคควบคู่ไปกับการศึกษาการลงทุนโครงการขนาดใหญ่ให้เกิดความคุ้มค่าสูงสุดต่อประเทศไทยนั่นเองครับพี่น้องและไปติดตามกันที่เรื่องของงานไทยแลนด์ยกกำลัง2ยกกำลังประเทศไทยโดยผนึก5กระทรวงยกระดับทุนมนุษย์พัฒนาการศึกษาปลดหนี้อัพสกิลคนไทยทุกช่วงวัยแล้วครับพี่น้องที่รักทั้งหลายวันที่22กรกฎาคม2569นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้เป็นประธานเปิดงานสัมมนาครั้งประวัติศาสตร์ที่มีชื่อว่าไทยแลนด์ยกกำลัง2ยกกำลังประเทศไทยยกระดับทุนมนุษย์ได้มุ่งเน้นในการลงทุนกับสิ่งที่มีค่าที่สุดคือคนไทยนี่แหละครับนั่นก็คือลงทุนกับทรัพยากรมนุษย์คือคนไทยแล้วพร้อมทั้งเปิดโอกาสให้ทุกคนทุกช่วงวัยได้เข้าถึงการศึกษาการพัฒนาทักษะแบบอัพสกิลและรีสกิลเพื่อให้ประชาชนสามารถปรับตัวพร้อมรับการเปลี่ยนแปลงของโลกในอนาคตได้และพร้อมรับการเปลี่ยนแปลงทางด้านการเติบโตทางเศรษฐกิจกันด้วยซึ่งก็เป็นการผนึกกำลังของ5กระทรวงใหญ่ๆไม่ว่าจะเป็นกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมกระทรวงศึกษาธิการกระทรวงแรงงานกระทรวงเกษตรและสหกรณ์และกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์โดยกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมได้มีการนำเสนอแผนปฏิบัติการ Lifelong Support เพื่อการดูแลและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนตลอดช่วงชีวิตพร้อมทั้งมีการแถลงผลงานรอบ90วันของทั้ง5กระทรวงนี้ด้วยซึ่งก็ส่งผลให้พี่น้องประชาชนได้รับประโยชน์เป็นรูปธรรมอย่างชัดเจนแล้วครับทั้งในเรื่องการลดภาระค่าใช้จ่ายและก็เพิ่มโอกาสทางการศึกษาผ่านนโยบายที่ชื่อว่า TCAS 69เท่าเทียมการสร้างความมั่นคงทางอาชีพและรายได้สำหรับเกษตรกรและผู้ใช้แรงงานการพักชำระหนี้และลดหนี้ให้แก่เกษตรกรการยกระดับสิทธิสวัสดิการผู้ประกันตนและกลุ่มเปราะบางการเข้าถึงบริการสาธารณสุขดิจิทัลและสวัสดิการสังคมอย่างทั่วถึงตลอดจนการยกระดับคุณภาพชีวิตด้วยนวัตกรรมและเทคโนโลยีทั้งหลายทั้งมวลทั้งหมดนี้พี่น้องประชาชนนี่แหละครับคือเจตนารมณ์อันแน่วแน่ของรัฐบาลในการลงทุนกับทรัพยากรมนุษย์ซึ่งเป็นสิ่งที่มีค่าที่สุดแล้วครับก็เพื่อพัฒนาคนไทยทุกช่วงวัยให้มีความเข้มแข็งมีรายได้และพร้อมขับเคลื่อนประเทศไทยไปสู่การเป็นเศรษฐกิจใหม่ในระดับสากลอย่างมั่นคงและยั่งยืนโดยไม่ทิ้งผู้ใดไว้ข้างหลังนั่นเองครับพี่น้องและไปกันที่ประเด็นการฟื้นฟูระบบชลประทาน5จังหวัดภาคใต้โดยคณะรัฐมนตรีได้มีมติอนุมัติงบกลาง843ล้านบาทเพื่อฟื้นฟูระบบชลประทาน5จังหวัดภาคใต้เพิ่มวงเงินโครงการคลองระบายน้ำคลองตุงแก้น้ำท่วมอำเภอหาดใหญ่ครับพี่น้องประชาชนที่รักทั้งหลายครับเมื่อวันที่22กรกฎาคม2569คณะรัฐมนตรีได้มีมติอนุมัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณพุทธศักราช2569งบกลางรายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็นวงเงิน843,260,000บาทให้แก่กรมชลประทานกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เอ้าอนุมัติไป843ล้านกว่าบาทเพื่ออะไรทำไมเพราะว่าอย่างนี้ครับก็ให้กรมชลประทานนี่แหละครับเอาไปดำเนินในโครงการซ่อมแซมและฟื้นฟูอาคารและระบบชลประทานในพื้นที่ภาคใต้ที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัยเมื่อปี2568ก็เพื่อฟื้นฟูโครงสร้างพื้นฐานด้านชลประทานให้กลับมาอยู่ในสภาพพร้อมใช้งานและก็เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการน้ำของประเทศไทยโดยมุ่งเน้นการปรับปรุงอาคารและระบบชลประทานให้สามารถรองรับปริมาณน้ำหลากได้อย่างมีประสิทธิภาพครับพร้อมทั้งเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำป้องกันและลดผลกระทบจากน้ำท่วมและน้ำท่วมขังกันด้วยตลอดจนเป็นการเตรียมความพร้อมรองรับภัยอันเกิดจากน้ำในอนาคตครับ แล้วโครงการนี้จะดำเนินการในพื้นที่5จังหวัดภาคใต้อันได้แก่จังหวัดสงขลาสตูลยะลาปัตตานีและนราธิวาสรวมทั้งสิ้น67รายการด้วยกันและนอกจากนี้คณะรัฐมนตรียังได้อนุมัติเพิ่มกรอบวงเงินก่อหนี้ผูกพันและขยายระยะเวลาก่อหนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณสำหรับงานจ้างก่อสร้างคลองระบายน้ำพร้อมอาคารประกอบความยาว4กิโลเมตรด้วยกันครับและยังมีโครงการคลองระบายน้ำคลองตรงตำบลพระตรงอำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลาจาก315ล้านบาทก็เป็น359ล้าน5แสน20,000บาทครับหรือเพิ่มขึ้น44ล้าน5แสน20,000บาทนั่นเองครับพร้อมทั้งให้ขยายระยะเวลาก่อหนี้ผูกพันจากปีงบประมาณพุทธศักราช2563ถึง2568เป็นปีพุทธศักราช2563ถึง2570ครับทีนี้เมื่อโครงการนี้แล้วเสร็จก็จะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำในพื้นที่ตำบลพระตรงและพื้นที่ใกล้เคียงกันด้วยซึ่งประสบปัญหาน้ำท่วมในช่วงฤดูฝนเป็นประจำเรียกว่าท่วมซ้ำท่วมซากท่วมซ้ำท่วมซ้อนอยู่อย่างนั้นแหละครับถือว่าเป็นการช่วยลดความเสียหายต่อชีวิตและทรัพย์สินของพี่น้องประชาชนที่รักของผมทั้งหลายและก็เป็นการเพิ่มศักยภาพการบริหารจัดการน้ำของจังหวัดสงขลาในระยะยาวนั่นเองครับพี่น้องและไปกันที่ประเด็นเตรียมขยายเวลาอุทธรณ์ทบทวนสิทธิบัตรสวัสดิการแห่งรัฐโดยทางรัฐบาลเองเขาก็รับฟังทุกเสียงของประชาชนในการอุทธรณ์เข้ามาพร้อมทั้งได้ย้ำว่าจะไม่ปล่อยผู้เดือดร้อนจริงๆตกหล่นจากระบบครับพี่น้องประชาชนที่รักทั้งหลายวันที่22กรกฎาคม2569รัฐบาลได้มีการทบทวนหลักเกณฑ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐมุ่งคัดกรองคนจนจริงๆคนจนจริงๆคนเดือดร้อนจริงๆคนลำบากจริงๆเท่านั้นให้ได้รับสิทธิ์ตรงเป้าหมายนำงบประมาณช่วยเหลือถึงผู้เดือดร้อนมากที่สุดหลังข้อมูลไม่ได้ปรับปรุงมากว่า 4-5 ปีกันแล้วก็ส่งผลให้สามารถนำผู้ตกสำรวจและผู้มีความเดือดร้อนจริงๆเข้าสู่ระบบเพิ่มขึ้นกว่า 2,300,000 คนแล้วครับโดยมีการรับฟังทุกข้อเสนอแนะและข้อร้องเรียนของพี่น้องประชาชนโดยเฉพาะอย่างยิ่งจากข้อร้องเรียนกรณีการแอบอ้างรับสิทธิ์ซึ่งได้มีการเร่งทบทวนหลักเกณฑ์เพื่อคัดกรองผู้ที่ไม่เข้าเกณฑ์ออกไปครับพร้อมทั้งมีการปรับปรุงกระบวนการอุทธรณ์ให้สะดวกและก็เป็นธรรมมากยิ่งขึ้นทั้งในเรื่องการขยายระยะเวลายื่นอุทธรณ์และเปิดรับฟังข้อเท็จจริงจากพี่น้องประชาชนเพื่อนำมาประกอบการพิจารณาทบทวนสิทธิ์อย่างรอบคอบนั่นเองแหละครับแล้วทั้งนี้ทั้งนั้นทางกระทรวงการคลังเขาก็อยู่ในระหว่างการปรับปรุงหลักเกณฑ์ให้มันสอดคล้องกับสภาพความเป็นอยู่ของพี่น้องประชาชนมากขึ้นอย่างเช่นกรณีการครอบครองรถยนต์เก่าโดยหารือร่วมกับทางกระทรวงคมนาคมเพื่อกำหนดแนวทางที่เหมาะสมและเป็นธรรมกันต่อไปแล้วในขณะเดียวกันทางกระทรวงมหาดไทยก็ได้มีการจัดตั้งศูนย์ประสานงานครบวงจรหรือภาษาปากีที่เขาเรียกกันว่า One Stop Service นั่นแหละครับณที่ว่าการอำเภอทุกแห่งทั่วประเทศก็เพื่ออำนวยความสะดวกในการยืนยันตัวตนยื่นคำขอทบทวนสิทธิ์และตรวจสอบข้อเท็จจริงโดยผู้ที่ถูกนำข้อมูลไปใช้โดยไม่ได้รับความยินยอมก็สามารถยื่นขอทบทวนสิทธิ์กันได้ซึ่งจะพิจารณาเป็นรายกรณีกันไปพร้อมทั้งจะดำเนินคดีกับผู้ที่นำข้อมูลส่วนบุคคลไปใช้แสวงหาประโยชน์โดยทุจริตอย่างเด็ดขาดไม่เอาไว้ละครับและนอกจากนี้รัฐบาลทบทวนระบบสวัสดิการแห่งรัฐก็มุ่งให้ความช่วยเหลือประชาชนได้ตรงจุดและก็ตรงกลุ่มเป้าหมายมากขึ้นนั่นเองแหละครับผ่านการตรวจสอบและคัดกรองข้อมูลอย่างรอบคอบพร้อมทั้งเปิดโอกาสให้ผู้ได้รับผลกระทบได้ชี้แจงข้อเท็จจริงผ่านกระบวนการอุทธรณ์นี่แหละครับก็เพื่อให้การพิจารณาสิทธิ์เป็นไปอย่างเป็นธรรมและนำไปสู่การปรับปรุงหลักเกณฑ์และกลไกการดำเนินงานให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบันนั่นเองครับพี่น้อง และไปกันที่ประเด็นการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569เปิดซอฟต์พาวเวอร์ไทยสู่สายตาคนทั่วโลกเลยทีเดียวครับพี่น้องที่รักทั้งหลายการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569ซึ่งจะจัดขึ้นระหว่างวันที่12ถึงวันที่18ตุลาคม2569ณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ก็จะเป็นการนำเสนอเสน่ห์แห่งอัตลักษณ์ไทยผ่านผืนผ้าและอาหารที่สะท้อนภูมิปัญญาความคิดสร้างสรรค์และความหลากหลายทางวัฒนธรรมของประเทศไทยสู่สายตานานาชาติผ้าทอและผ้าพื้นเมือง37ลายอัตลักษณ์รวมถึงผ้าบาติกพิมพ์ลายบุปผาบรมราชินีนาถที่ผ่านการคัดสรรมาจาก26ชุมชนครอบคลุม21จังหวัดทั่วทุกภูมิภาคเลยครับสิ่งเหล่านี้ล้วนเป็นงานฝีมือที่ชาวบ้านชาวช่องคนไทยเรานี่แหละครับบรรจงถักทอกันอย่างประณีตละเอียดละออเลยทีเดียวเพื่อร่วมเป็นหนึ่งในสัญลักษณ์ถ่ายทอดเรื่องราวอันเปี่ยมล้นไปด้วยคุณค่าทางวัฒนธรรมไทยแล้วภายในงานนี้นะครับผู้เข้าร่วมประชุมยังจะได้สัมผัสรสชาติแห่งความเป็นไทยผ่านอาหารและเครื่องดื่มจากวัตถุดิบ GI ที่รังสรรค์เป็นเมนูสุดพิเศษกันเลยทีเดียวครับเป็นการสะท้อนภาพความอุดมสมบูรณ์ของผืนแผ่นดินไทยที่จะสร้างความประทับใจให้กับผู้แทนจากทั่วโลกกันไปเลยเรียกว่าประทับใจจดจำตราตรึงประทับจิตไปชั่วนานกาลนานเลยทีเดียวล่ะครับพี่น้องเอ้ามาเรามาปิดท้ายตีคองรองข่าวในวันนี้เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว28กรกฎาคม2569ก็ขอเชิญชวนประชาชนคนไทยที่รักทั้งหลายของผมไปร่วมกิจกรรมที่ชื่อว่าสายน้ำแห่งชีวิตใต้ร่มพระบารมีสืบสานวิถีรัตนโกสินทร์จัดขึ้นระหว่างวันที่24ถึง31กรกฎาคม2569ณสวนสาธารณะป้อมมหาการเขตพระนครกรุงเทพมหานครโดยภายในงานจะมีการจัดกิจกรรมด้านศิลปะวัฒนธรรมนิทรรศการมีชีวิตตลาดชุมชนสตรีทอาร์ตซึ่งสะท้อนคุณค่าและวิถีชีวิตริมสายน้ำของประเทศไทยของคนไทยเรานี่แหละครับควบคู่ไปกับการพัฒนาคุณภาพชีวิตชุมชนริมคลองและกลุ่มเปราะบางเพื่อสืบสานพระราชปณิธานในการยกระดับคุณภาพชีวิตของพี่น้องประชาชนและก็สร้างความเข้มแข็งให้แก่ชุมชนอย่างยั่งยืนต่อไปนั่นเองครับพี่น้องและสำหรับวันนี้ตีคองร้องข่าวแหมหมดเวลากันอีกแล้วแหละครับเอ้าลาไปก่อนแล้วผมบุญมาสีมาศสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์สวัสดีครับ

6:56 นะคะกลับเข้ามาสู่ช่วงท้ายรายการกับข่าวยามเช้าค่ะคุณผู้ฟังสามารถติดตามรับฟังได้นะคะทุกวันเลยค่ะไม่มีวันหยุดราชการนะคะวันนี้มาทักทายคุณผู้ฟังทางเพจของข่าวยามเช้ากันหน่อยค่ะไลฟ์สดในขณะนี้นะคะส่งหัวใจมารัวเลยคุณแอลคุณนพพรนะคะสวัสดีข่าวยามเช้าคุณสมรนะคะบอกว่าติดตามทุกวันเลยอยู่ที่ชุมพรค่ะคุณสมจิตคุณสมเหมือนนะคะแล้วก็คุณวันชัยเครื่องส่งหนึ่งนะคะสวทรับฟังอยู่ด้วยค่ะแล้วก็ยังมีพันกิโลนะคะรับฟังด้วยและต้องขอบคุณทางทีมช่างของเครื่องส่งรัง

0: เข้าความเท็จหรือว่าเผยแพร่ข้อมูลอันเป็นเท็จจนเป็นเหตุให้ประชาชนเกิดความตื่นตกใจมีความผิดตามกฎหมายโทษทางกฎหมายก็คือจำคุกไม่เกิน1เดือนปรับไม่เกิน 10,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับฉะนั้นก่อนแชร์เนี่ยตรวจสอบให้แน่ใจนะว่าข้อมูลของคุณนั้นนะคะเป็นแหล่งข่าวหรือว่าหน่วยงานอย่างเป็นทางการหรือเปล่าอ่านเนื้อหาให้ครบก่อนแชร์ด้วยเช่นกันไม่ส่งต่อข่าวที่ยังไม่สามารถยืนยันได้เรามาช่วยกันหยุดข่าวปลอมคิดก่อนเชื่อตรวจสอบก่อนแชร์อันนี้ถูกต้องที่สุดค่ะ
1: ใช่ค่ะวันนี้นะคะต้องบอกว่าข่าวเข้มข้นมากเลยนะคะของคุณปูบุญมาสีมาต
0: ี
1: ท้องร้องข่าวนะคะคุณผู้ฟังสามารถติดตามได้ทุกวันเลยนะคะไม่มีวันหยุดแล้วก็ในช่วงเวลานี้แหละค่ะไปจนถึง7 โมงตรงตอนนี้ผู้ประกาศข่าวของเรานะคะมาเตรียมสแตนบายที่จะอ่านข่าวให้เราฟังแล้วค่ะ
0: ผู้ประกาศข่าวชื่อเหมือนคุณนะ
1: ขบแต่ว่ากลุ่มอรัญญานะคะสวยแตกต่างกันไปนะคะพร้อมด้วยคุณพีพฤ
0: ฤ
1: นะคะมาด้วยสวยหล่อนะคะวันนี้หมดเวลาแล้วค่ะสำหรับวันนี้กบสุกัญญาสว่างสารติสกุลค่ะ
0: ค่ะเชนันแก้วกล่ำต้องลาท่านผู้ฟังกันไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ
1: สวัสด
2: ี
1: ค่ะ
2: คุณหมดเงินไปเท่าไหร่กับน้ำเปลี่ยนนิสัยที่ทำลายสุขภาพแล้วคุณพลาดโอกาสกอดคนที่รักไปแล้วกี่ครั้งเพราะฤทธิ์น้ำเมา
3: วันเข้าพรรษานี้หนูไม่อยากได้ของเล่นชิ้นใหญ่แต่อยากได้คุณพ่อคนเดิมที่แข็งแรงกลับมาค่ะ
2: 30 กรกฎาคมนี้วันเข้าพรรษาและวันงดดื่มสุราแห่งชาติร่วมลดละเลิกเหล้าเข้าพรรษาคืนความสุขให้คนที่คุณรักโทรฟรี1413สายด่วนเลิกเหล้า

0: ามรับฟังข่าวยามเช้าได้ทุกวันเวลา 6:00 น.ถึง 7:00 น.ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz AM 819 891 kHz สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยในส่วนภูมิภาคพร้อมหอกระจายข่าวทั่วประเทศปลุกผู้ฟังรับอรุณเสิร์ฟข่าวอุ่นๆข่าวยามเช้าเข้าถึงประชาชน
1: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยขณะนี้เวลา 7:00 น.

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้กระทรวงการคลังอยู่ระหว่างการพิจารณาปรับปรุงหลักเกณฑ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐใหม่ให้สอดคล้องกับความเป็นอยู่ของประชาชนมากขึ้นหน่วยงานด้านความมั่นคงปรับแผนรักษาความปลอดภัยชายแดนภาคใต้หลังเกิดเหตุคนร้ายใช้อาวุธปืนยิงและคว้างระเบิดไพบอมเข้าใส่จุดตรวจเทศบาลบูเกะซามีจังหวัดนราธิวาสเมื่อคืนที่ผ่านมา
1: ผู้นำสหรัฐขู่ว่าจะโจมตีโครงสร้างพื้นฐานด้านพลังงานของอิหร่านหากอิหร่านโจมตีเรือพาณิชย์ในช่องแคบฮอร์โมสทัพนักกีฬาเทควันโดไทยทำผลงานยอดเยี่ยมคว้า2เหรียญทอง2เหรียญเงินและ2เหรียญทองแดงจากศึกเทควันโดชุนชอนโคเรียโอเพ่นต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
0: กระทรวงมหาดไทยปฏิบัติการเชิงรุกอำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชนในการยื่นอุทธรณ์สิทธิบัตรสวัสดิการแห่งรัฐขณะที่กระทรวงการคลังอยู่ระหว่างการพิจารณาปรับปรุงหลักเกณฑ์ใหม่ให้สอดคล้องกับความเป็นอยู่ของประชาชนมากขึ้น
2: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยสั่งการกระทรวงมหาดไทยและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งลงพื้นที่ตรวจสอบประชาชนที่อาจตกหล่นจากสิทธิบัตรสวัสดิการแห่งรัฐพร้อมกำชับให้เจ้าหน้าที่ปรับวิธีการทำงานเป็นเชิงรุกเปลี่ยนจากการรอรับประชาชนที่เดินทางมายื่นอุทธรณ์เป็นการลงพื้นที่เข้าหาและอำนวยความสะดวกให้ถึงชุมชนโดยเฉพาะกลุ่มผู้สูงอายุผู้ป่วยผู้พิการและประชาชนที่มีข้อจำกัดในการเดินทางทั้งนี้แนวทางดังกล่าว